0: 28 กรกฎาคม 2569โดยส่วนกลางวันที่28 กรกฎาคมเวลา7 นาฬิกาจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175 รูปณท้องสนามหลวงจากนั้นในเวลา8 นาฬิกาจะมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน www.ocsc.go.th ได้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมและในช่วงเย็นเวลา17:30 น.และ19:29 น.จะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29 กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19 สิงหาคม 2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
0: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีรำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรค ด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตั้งแต่ต้นปีนี้ความเชื่อผู้เรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ30%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพยากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสลามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษา

0: เพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
4: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
3: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
4: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายโ และมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ชัยนาโอเพ่นที่เมืองฉางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกนักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามส่วนบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับฮูตี้กุสุมาวาดีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักกับพลเชระรัศกุลกับซัตซีรีใต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบชนะอู๋กวนซุนกับรีเชียซินจากไต้หวัน2-0เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสก้าคอร์เบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักชนิดไทยมืออันดับ1ของรายการหุชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดี่ยวกัญญาเรศครูสากยะวงชนะจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเตอร์บายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดนักรันอันดับ1ของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกโบเอเลติกโรดเลสที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการส่วนความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 สูงกว่าระดับเทปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 16:15 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
6: 1 นาทีกับกปท.
4: ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขณะเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจัดภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมด โดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องติดตาม

0: เพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและชลธรจัญญาอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
4: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเปพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติย
0: ั
1: ม
0: ปิ
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: สาวาดาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิอิงานิปัญจาสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิบุติญญติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมัสการังคโรมะเส

หันนัมยังสรณะมนาปาทังพะนามะเส

0: หันนัมไมยังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยขันนามาเสน
1: บุตโตเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดา

ท่านนมยังมหาการุณโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเกวเวว อิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะ

0: กวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุยะเตจะสาชยสิทธิธานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยะสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอาราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภาวันตุเต
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: แต่ยานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: จากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 401-0-77610-2 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 510-4-25579-3 ชื่อบัญชีกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุง

ไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี401-0-66484-3และธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี510-4-255-77-7สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.หลวงตา.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตตาหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสตาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุโขปุญญสัมปุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: มัคควัควรรณนาว่าด้วยมรรคอริยมรรคพระพุทธภาษิตมกานาทังคิโกเซโทสัจจานังจตุโรปดาเวราโคเซโทธรรมานังดีปดานัญจาชกุมาเอเสวะมะโกนาทันโยดัสนะสวิสุทธิยาเอตันหิตุมเหปฏิปัชทะมาระเสนัปปะโมหนังเอตันหิตุมเหปฏิปนาลุคขสันตังคริสทะอาฆาตัวโวมยามะโกอัญญายสันสัทนังตุมเหหิกิจจังอาตปังอาฆาตาโรตทางกตาปโมคิโนมาระบันธนาแปลความว่าบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ในวงเล็บคืออริยสัจ4ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรม

0: ทั้งหลายวิลาคะประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตเจ้าผู้มีจักขุประเสริฐที่สุดทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะท่านทั้งหลายจงเดินไปตามทางนี้อันยังมารและเสนามารให้หลงเมื่อปฏิบัติตามทางนี้แล้วจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราทราบทางอันเป็นที่สลัดลูกศรในวงเล็บคือราคะเป็นต้นแล้วบอกแก่ท่านทั้งหลายไว้แล้วความเพียรเครื่องเผาบาปท่านทั้งหลายต้องทำเองเราตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นบุคคลผู้ดำเนินไปตามทางนี้มีฌานย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอธิบายความทางประกอบด้วยองค์8นั้นคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นมีสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นปริโยสารทั้ง8ประการนี้เป็นองค์ของมรรคไม่ใช่ตัวอริยมรรคส่วนตัวอริยมรรคนั้นท่านว่าหมายถึงสัมมาญาณหมายถึงความรู้ชอบบรรดาทางทั้งหลายทางประกอบด้วยองค์8นี้ประเสริฐที่สุดเพราะเป็นทางนำไปสู่อมตะคือความไม่ตายนำออกไปจากวงเวียนแห่งชีวิตอันไม่มีที่สิ้นสุดทุกครั้งที่พูดถึงอริยมรรคหรือมรรคนี้เราไม่ควรพูดว่ามรรค8เราต้องพูดว่ามรรคมีองค์8หรือประกอบด้วยองค์8เพราะมรรคจริงๆมีหนึ่งเท่านั้นคือสัมมาญาณส่วน8นั้นเป็นองค์ประกอบอุปมาเหมือนทางสายหนึ่งทำด้วยเครื่องประกอบ8ประการเป็นต้นบรรดาสัจจะทั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐที่สุดอริยสัจแปลว่าสัจจะอันประเสริฐมี4ประการคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในธรรมจักขปวัตตนสูตรแสดงทุกข์ไว้11กองคือ 1. ความเกิด 2. ความแก่ 3. ความตาย 4. ความโศก 5. ความร่ำไรรำพัน 6. ความทุกข์กาย 7. ความทุกข์ใจ8. ความคับแค้นใจ 9. ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาในวงเล็บอิจฉาวิคาตะ 10. ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก 11. ความประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักกล่าวโดยสรุปความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เป็นทุกข์ขั้นรวบยอดสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์องค์ธรรมคือตัณหาในวงเล็บความดิ้นรนทยานอยากมี3ประเภทคือกามภวะวิภวะกามตัณหาความอยากความดิ้นรนในกามภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในภพในความเป็นวิภวะตัณหาความอยากความดิ้นรนในความไม่เป็นความอึดอัดรำคาญในความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่เป็นที่ปรารถนาในขณะนั้นนิโรธคือความดับทุกข์โดยใจความคือดับเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ตัณหาเสียได้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานมรรคได้แก่อริยมรรคมีองค์8ดังอริยสัจ4ประการนี้ประเสริฐกว่าสัจจะทั้งหลายเพราะทำคนผู้บรรลุแล้วให้เป็นอริยะข้ามพ้นสังสาครสมดังที่พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ไม่แทงตลอดอริยสัจ4เราและท่านทั้งหลายจึงแล่นไปท่องเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานไปยานใหญ่ภิกษุทั้งหลายในวงเล็บบัดนี้เราและท่านทั้งหลายได้รู้ได้แทงตลอดอริยสัจ4แล้วตัณหาในภพในวงเล็บภวะตัณหาอันเราและท่านทั้งหลายได้ตัดขาดแล้วตัณหาอันนำไปสู่ภพสิ้นแล้วบัดนี้ภพใหม่ไม่มีแก่เราและท่านทั้งหลายดังนี้อันหนึ่งพระองค์ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะทรงรู้อริยสัจ4สมดังที่ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตอันบัณฑิตเรียกว่าอรหันต์ตรัสรู้ชอบเองแล้วเพราะตถาคตรู้อริยสัจ4โดยชอบตามลำพังตนบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะคืออาการของจิตวิราคะนี้เป็นไวยพจน์ในวงเล็บคำแทนชื่ออย่างหนึ่งของนิพพานราคะทรงแสดงว่าเป็นสิ่งนอกทางวงเล็บเปิดราโกอุปโทอคาติวงเล็บปิดคือนอกอริยมรรคดังนั้นวิราคะจึงเป็นสิ่งในทางเป็นธรรมอันประเสริฐราคะเป็นธุลีภายในวิราคะเป็นธรรมปราศจากธุลีราคะเสียแทงใจ วิราคะเหมือนอาการถอนหนามที่เสียดแทงใจเหมือนการถอนลูกศรออกนงเล็บสละสัตทนังราคะเป็นความมัวหมองวิราคะเป็นความผ่องแผ้วบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระตถาคตผู้มีจักษุประเสริฐที่สุดโดยอธิบายว่าสัตว์สองเท้าเช่นเทวดาและมนุษย์เป็นต้นไม่มีใครเลยในโลกทั้งปวงที่ประเสริฐโดยคุณธรรมเทียบเท่าพระตถาคตผู้มีจักษุห้าคือมังสะจักษุทิพจักษุปัญญาจักษุพุทธจักษุและสมันตจักษุมังสะจักษุนั้นคือตาเนื้อธรรมดาแต่ทรงเห็นได้ไกลเห็นได้ไวทิพจักษุนั้นคือตาที่มองเห็นได้ในระยะไกลเหลือวิสัยของตาเนื้อธรรมดาทรงเล็งเห็นหมู่สัตว์ผู้เป็นต่างๆกันเพราะอำนาจกรรมด้วยจักษุนี้ปัญญาจักษุหมายถึงปัญญาที่ทรงเห็นธรรมที่ควรรู้มีอริยสัจ4เป็นต้นพุทธจักษุแปลว่าจักษุของพระพุทธเจ้าเช่นที่ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ว่าหยาบประณีตอย่างไรควรโปรดด้วยธรรมเทศนาอย่างใดสมันตจักษุที่ทรงทราบธรรมทั้งปวงกล่าวคือพระสัพพัญญุตญาณทรงรู้รอบด้านด้วยเหตุที่ทรงมีจักษุดังกล่าวนี้จึงทรงเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงกว่าเทวดามนุษย์ทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงย้ำให้เห็นความสำคัญของอริยมรรคมีองค์8ว่าทางนี้เท่านั้นไม่มีทางอื่นเลยอันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศน์เป็นทางอันธรรมานและเสนามานให้หลงตามผู้ปฏิบัติตามมรรคนี้ไม่พบสามารถสลัดลูกศรมีราคะเป็นต้นให้หมดไปทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรก็ตามทรงเตือนว่าความเพียรเครื่องเผาบาปนั้นท่านทั้งหลายต้องทำเองพระตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นนงเล็บทำแทนให้ไม่ได้เมื่อปฏิบัติตามทางนี้แล้วจักพ้นจากเครื่องผูกของมารเครื่องผูกของมารคือวัฏฏะในภพ3นั่นเองกล่าวคือกามภพรูปภพอรูปภพเป็นเครื่องผูกใจสัตว์ให้วนเวียนอยู่หมกอยู่จมอยู่ทรงปรารภภิกษุ500รูปตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุเหล่านั้นตามเสด็จพระศาสดาจาริกไปในชนบทต่างๆแล้วกลับมาสู่เมืองสาวัตถีพำนักอยู่ที่วัดเชตวันสนทนากันถึงทางที่ตามเสด็จไปว่าทางจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นสม่ำเสมอจากบ้านโน้นไปบ้านโน้นไม่สม่ำเสมอมีกรวดไม่มีกรวดเป็นต้นพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามทราบความแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทางที่พวกเธอพูดถึงนี้เป็นทางภายนอกภิกษุควรทำกรรมในอริยมรรคอันเป็นทางภายในเพราะเมื่อทำอย่างนี้ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้นแล้วว่าบรรดาทางทั้งหลายมักมีองค์8ประเสริฐที่สุดเป็นอาทิเมื่อจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุอรหัตผลแล้วทางแห่งความบริสุทธิ์พระพุทธภาษิตสัพเพสังขาราอนิจจาติยะดาปัญญายปสติอะธานิบินติดุเขเอสมะโกวิสุทธิยาแปลความว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมนายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์อธิบายความทัศนะทางพระพุทธศาสนายืนยันว่าสังขารทั้งปวงและขันธ์ทั้งปวงเป็นสิ่งไม่เที่ยงเพราะเกิดแล้วต้องดับสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องแปรในระหว่างได้อาศัยสันตติสืบต่อไว้จึงปรากฏดุจประหนึ่งเที่ยงเมื่อรู้แจ้งด้วยปัญญาดังนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เพราะการบริหารขันธ์หรือในทุกข์ที่จะต้องแสวงหาสังขารมาเพิ่มภาระให้ตนความหน่ายในทุกข์นั้นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์คำสอนเรื่องอนิจจังเป็นสำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาทางปรัชญาให้เกียรติเรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่เรื่องหนึ่งเรียกว่าหลักแห่งความเป็นไปชั่วคราวของสิ่งทั้งปวงถือเอาความว่าไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงเป็นไปชั่วขณะโมเมนทารีเรียกคณิกะวาทะก็มีความจริงคณิกะวาทะเป็นลักษณะหนึ่งของอนิจจังสิ่งทั้งปวงมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางและดับไปในที่สุด แม้จะตั้งอยู่ก็ต้องอยู่เพียงชั่วคราวแล้วแปรปรวนเป็นอื่นแม้ความสุขความคือเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปจึงไม่ใช่สุขจริงทุกข์จริงแต่ประการใดมันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยพอเหตุปัจจัยดับมันก็ดับในเบื้องแรกพระโยคาวจรดงเล็บผู้ทำความเพียรเพื่อบรรลุธรรมย่อมเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่เมื่อเจริญภาวนาต่อไปก็จะเห็นแต่ความดับอย่างเดียวที่เรียกว่าพังขยานเมื่อเห็นดับบ่อยๆย่อมเห็นสังขารเป็นของน่ากลัวเรียกว่าพยาตุปัฏฐานญาณต่อจากนั้นย่อมต้องการพ้นไปเสียไม่เกี่ยวข้องด้วยสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเรียกมุนจิตุกามะยะตายานเป็นลำดับไปจนถึงพรากจิตออกจากความกำหนัดพอใจในกามพบเสียได้ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ความไม่เที่ยงนั้นรู้ได้ง่ายคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นและสิ้นไปในเบื้องปลายสมดังพระบาลีว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชชิตวานิรุจฉันติเตสังโวปัสโมสุโข
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีนครยุติพระธรรมบทในสักครู่ผู้นั่งท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสดการในศีลในพรในช่วงก่อนจะนั่งหันจากศาลายาวัฒนาบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: เอาเริ่ม
1: เราครับข้างนอกกันในสลาครับกันต้องไปทำที่ศาสนาครับเตรียมตัวครับ

0: ภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังพันเตติสวะเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปโสทัญญาจามาดุติยัมปิมะยังพันเตติสวะเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปโสทัญญาจามาตติยัมปิมะยังพันเตติสวะเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปโสทัญญาจามา
1: ต้องไปพากันตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสระนังคั

0: ามิ
1: ตะติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตะติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตะติสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตัง
0: สาธุมะพันติ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อาทินาทานังเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้รับสินหายว่ากาเมอะบรมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อะพัมมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้รับศีลห้าจบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจังยีตวานิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณมันดนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตะวิสุขะทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณมันธนะวิภูสนธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาชยนะมหาชยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิอัจเจกังรตติงนิวังอุโพสถะวะเสนาสาธุกังรักกิตบาลิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: สาธุ
2: วันนี้วันพระนะ22อีกวันพระหน้าอีก 7-8 วันจะเข้าพรรษาแล้วมาเตรียมพร้อมนะผู้ที่ตั้งใจนะคือประเพณีเข้าพรรษานี่คืออยู่จำอย่างพระนี้ท่านก็อยู่จำพรรษานะ3เดือนไตรมาส3เดือนนะพวกเราอุบาสกอุบาสิกานะก็เตรียมบำเพ็ญคุณงามความดีนะในช่วงได้พรรษาพระท่านก็บำเพ็ญเหมือนกันนะเราจะยกคุณงามความดีหรือบุญหรือศาสนาให้กับพระไม่ได้นะให้เป็นหน้าที่พระไม่ใช่นะชีวิตร่างกายจิตใจนะเราต้องได้อบรมด้วยศีลด้วยธรรมนะพ พราะอะไรนะเพราะมันมีสิ่งที่เป็นไฟอยู่ในจิตใจไฟยังไงเราอยู่คนเดียวเนี่ยร้อนไหมร้อนนะเพราะตัวที่ทางบาลีท่านก็ให้ชื่อว่ากิเลสนะความโลภนะตัวหนึ่งความโกรธอีกตัวหนึ่งนะโลภมากๆเป็นไงดูได้ไหมไม่ได้นะท่านถึงให้มีการเฉลี่ยเผื่อแผ่แบ่งปันกันนะให้ทานอย่างที่ทำโรงทานอย่างนี้นะแล้วก็ทำให้ไม่หยุดไม่ถอยกันเลยมาเท่าไหร่เลี้ยงหมดนะโรงทานนะนี่คือเริ่มต้นก็คือพระโพธิสัตว์นะคือพระเวสสันดรนะที่พวกเรานำมาเป็นคติตัวอย่างนะท่านให้ทานนะให้ไม่หยุดไม่ถอยจนเขาไล่นะกิเลสมันเห็นคนอื่นทำก็ไม่ได้นะไล่ไปไล่ทำความดีให้ทานให้แล้วก็ไล่มันไล่แล้วก็ไปเห็นไหมนี่ต้นแบบนะที่ท่านให้ทานนะใครเขาให้ทานจนโดนไล่ไม่มีนะมีแต่กลัวจะหมดนะกลัวจะหมดมีแต่กรรมไว้งั้นน่ะตื่นพอคลอดออกมาก็กำมือแน่นแล้วนะเตรียมพร้อมเลยว่างั้นน่ะจะเอานะความโลภนี่ก็คือดึงเข้าตัวนะความโลภนี่พอไหมงั้นน่ะได้แล้วพอไหมยังไม่พอเพราะอะไรเพราะกิเลสตัวโลภงั้นน่ะพวกเราก็นำธรรมที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นะในปริยัตินะที่เราศึกษาเล่าเรียนเราก็ได้อ่านได้ยินได้ฟังนะประวัตินะประวัติพระโพธิสัตว์ประวัติพระพุทธเจ้าพระสาวกพระพุทธเจ้าก็เป็นกษัตริย์นะเสด็จออกทรงผนวดนะพระสาวกก็หลายพระองค์นะที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นเชื้อพระวงศ์นะทั้งภิกษุภิกษุณีนะสาวกพุทธเจ้านะเป็นเชื้อพระวงศ์ออกบวชกับพระพุทธเจ้านี้จำไม่ได้500หรือเปล่านะที่เป็นเจ้าชายนะเห็นพระสิทธัตถะเสด็จออกบวชแล้วก็ไปบำเพ็ญคุณงามความดีนะคืออินเดียนี่ถ้าโกนหัวก็เป็นเขาก็เรียกเป็นอะไรเขาเรียกเป็นประเภทที่ไม่เอาไหนแล้วงั้นเสียโกนหัวนี่เขาถือนะแต่พระสิทธัตถะนี่เป็นกษัตริย์นะเป็นพระราชามหากษัตริย์มีทรัพย์สมบัติทุกอย่างแต่ก็เสด็จออกทรงผนวดนะเห็นไหมแล้วก็พอพระองค์บำเพ็ญคุณงามความดีนะ

พระพุทธเจ้าก็ทรงรู้เองนะไม่มีใครสอนนะคุณงามความดีการบำเพ็ญเพียรนี่แต่กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็6ปีนะสลบ3หนนะคิดดูนะสร้างคุณงามความดีแค่อบรมจิตใจแค่อบรมพระเอากิเลสออกฆ่ากิเลสมันน่ะมันเอาสลบ3หนนะเห็นไหมท่านบำเพ็ญคุณงามความดีบำเพ็ญเพียรตั้ง6ปีนะ6พรรษานะพระสิทธัตถะถึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านตรัสรู้เองสัมมาสัมพุทโธนะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เองเห็นเองนะไม่มีครูไม่มีอาจารย์นะหลังจากนั้นก็เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุ์นะกลับบ้านเดิมเงี้ยนะเสด็จนิพกับนิเวศกลับเมืองนะพอได้สำเร็จพุทธเจ้าแล้วมีพระสาวกแล้วก็เสด็จกลับนั่นแหละหลังจากนั้นมาเจ้าชายต่างทั้งกรุงกบิลพัสดุ์ทั้งสักยะทั้งเทวทหะนะรวมกันแล้วนี่ไม่จำไม่ได้นะ500องค์หรือเปล่าที่เป็นเจ้าชายนะนั่นเห็นไหมเสด็จออกทรงประดวดกับพระพุทธเจ้านะเพราะการสร้างคุณงามความดีนี่มันเป็นสิ่งที่ต้องฝืนนั่นนะเป็นกษัตริย์ความเป็นอยู่สะดวกสบายไหมสะดวกสบายนะจะทำอะไรก็มีคนทำแทนแล้วนั่นนะคนใช้มีบริษัทบริวารมีทรัพย์สินเงินทองมีที่อยู่มีที่อาศัยอย่างพระสิทธัตถะนี่ก็มีพระราชวังแล้วยังไม่พอยังทำปราสาทอีก3ฤดูเห็นไหมยังอยู่ไม่ได้นะเพราะมันมีตัวที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ในจิตใจภาษาธรรมะท่านเรียกกิเลสนั่นแหละก็ต้องเสด็จออกทรงผนวดนะเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกในจิตใจนะตอนแรกก็ไม่ทราบนะว่ากิเลสมันอยู่ที่ไหนนะก็ทำไปต่างตามที่ทางศาสนาเขาทำนั่นแหละมีการบำเพ็ญต่างๆบำเพ็ญพจน์ต่างๆนะจนสุดท้ายพระองค์ก็มาระลึกได้นะคืออดอาหารก็อดแล้วนะอดจนผอมนะสุดท้ายก็มาระลึกได้ที่พระราชบิดาพาไปแลกนาขวัญนะจำได้เป็นเด็กนะเป็นพระกุมารนะก็ไปนั่งเล่นอยู่ใต้ร่มว่านะจิตใจสงบคือดูลมหายใจนะอยู่ๆเป็นพระกุมารเป็นเด็กนั่งไม่มีอะไรทำกันนั่งดูลมหายใจก็เรียกอนาปานสติพอนั่งดูไปดูไปแล้วจิตสติไม่เผลอกันดูลมเข้ามันยาวมันสั้นก็เห็นสุดท้ายสงบจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจิตสงบสงบก็เงียบไปเลยคราวนี้เป็นอัศจรรย์นะนิ่งอยู่งั้นนะจนเวลาบ่ายแล้วเงาต้นไม้ยังไม่คล้อยไปตามเวลานะมันยังเที่ยงตรงอยู่มันยังคุมพระกุมารอยู่นั่นแหละนั่นแหละพอท่านระลึกได้ตอนครั้งที่ไปแลกนาขวัญกับพระราชบิดาเลยมาบำเพ็ญเองนะดูลมหายใจนี่แหละตัดสินใจมันไปนั่งที่ใต้ต้นโพนะท่านเรียกพระศรีมหาโพธิ์ที่เกิดกับพระพุทธเจ้านะต้นโพต้นนี้นะพระองค์ก็ได้ยาคาแล้วก็ไปนั่งทำเป็นบัลลังก์เป็นอาสนะนะถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนื้อจะเหือดแห้งอะไรก็ยอมเหมือนกันนะ
ยอมตายในที่นั้นเลยจะไม่ลุกนะพออธิษฐานตั้งสัจจะแล้วก็นั่งนะอบรมดูอนาปานสติเนี่ยลมหายใจเข้าออกลมเข้าออกลมเข้ายาวก็รู้ลมออกยาวก็รู้นะเราดูเหมือนนายประตูดูคนเข้าคนออกนี้นะนะดูด้วยสตินะถ้าเผลอสติก็ขาดความเพียรขาดธรรมนะลมเข้าสั้นก็รู้ลมออกสั้นก็รู้นะสุดท้ายจิตสงบนะจิตละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปนะดูสติจิตพอสงบแล้วก็เห็นจิตของเห็นความเกิดของตัวเองนะความเกิดความตายของตัวเองนะท่านเรียกบุพเพนิวาสานุสติญาณนะระลึกชาติได้นะแต่ก่อนทำไมไม่เห็นพอมากำหนดอนาปานสติทำไมเห็นจิตของตัวเองไปเกิดไปตายไปอยู่ทุกภพอยู่ปกติที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดไม่เห็นไม่รู้นะสุดแล้วเวลามากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่คนเดียวจิตสงบไปเห็นความเกิดความตายของพระองค์คนเดียวนะพระองค์คนเดียวไม่รู้กี่ชาติไปอยู่สมาคมไหนไปยังไงเห็นหมดไปเป็นสัตว์เป็นอะไรก็เห็นหมดนะนี่คือยามแรกนะหลังจากนั้นก็อบรมจิตอีกคราวนี้สงบอีกคราวนี้เห็นมากกว่านั้นอีกนะเห็นความเกิดความตายของคนอื่นสัตว์อื่นคราวนี้ครั้งแรกนี่ยามแรกนี่ปฐมฌานปฐมยามนี่เห็นความเกิดความตายของตัวเองของพระองค์เองนะเกิดไม่รู้กี่ชาติเท่าไหร่ชาตินั้นนะเราก็เห็นอยู่พระเจ้า500ชาติพระเจ้า10ชาตินะยังไม่พอนะยังมากกว่านั้นอีกยามที่2นี่เห็นความเกิดความตายของสัตว์ของบุคคลของคนอื่นนะมากเห็นสังคมนั้นไปอยู่ในสังคมทุกสังคมเห็นหมดนะคราวนี้ก็ประมวลเข้ามานะดูอวิชชาทำให้เกิดนะทำให้เกิดทำให้สร้างกรรมทำให้สร้างเวรสร้างภัยถ้าทำชั่วก็ไปตกนรกก็ไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นถ้าขึ้นมาหน่อยก็มาเป็นสัตว์ขึ้นมาหน่อยก็เป็นมนุษย์นะถ้าทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญจิตก็ไปสวรรค์นะไปพรหมโลกนี่สุดท้ายก็มาดูจิตคือตัวที่ทำให้เกิดให้ตายนะเพราะการภาวนาเพราะการดูจิตนะเพราะฉะนั้นพวกเราให้ดูจิตของตัวเองนะไม่ใช่อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ครั้งพุทธกาลไม่อยู่กับนักบวชนะอยู่กับพวกเราทุกคนอยู่ที่จิตที่ใจนี่แหละเราระลึกพุทโธก็มาอยู่ที่เรานี่แหละคือพุทโธนะพุทธเจ้าก็ปรากฏที่เรานี่แหละนะให้พวกเรานำไปปฏิบัตินะอบรมจิตใจถ้ามันเผลอเราก็อบรมด้วยพุทโธเข้าไปนะอย่าให้เผลอจากนั้นก็พิจารณาสังขารร่างกายนะมันเปลี่ยนแปลงมันแปรสภาพนะเรามามันได้ตัวคนเลยนะมาก็เริ่มออกเป็นลักษณะเป็นคนเป็นอะไรมานะเห็นไหมแล้วมาเป็นตัวเรามายึดเป็นเรามาเป็นสวยเป็นงามเป็นตัวเราตัวเขาของเขาของเรานะกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงท่านถึงให้มาลดละนะให้เบาให้ปล่อยให้วางนะเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาแล้วว่าสังขารร่างกายนี้รูปนี้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรานะสุดท้ายมันก็แตกสลายมันก็เสื่อมลงไปมันก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไปนะท่านให้เราพิจารณาอย่างนี้นะท่านถึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะเรา
ไปพบหน้า

0: ดหน้าเราจะไม่ได้เสียท่าเสียทีให้กิเลสมันหลอกเงินนะตายแล้วไม่มีอะไรทำไปเถอะความชั่วนะตายแล้วก็ศูนย์หมดไม่เหลืออะไรแต่ไม่รู้อะไรเกิดเต็มไปหมดนะอย่างสัตว์อย่างนี้ก็มีมากนะพวกเราก็อย่าได้ไปเชื่อนะกิเลสนะมันหลอกเราเราต้องหาวิธีการแก้มันนะเอาศีลเราทำเข้าไปศีล5นี่อย่างที่เรานำไปสมาทานเนี่ยศีล5ศีล8นี่วันอุโบสถวันพระนะให้สร้างคุณงามความดีนะอย่าให้แต่ละวันมีแต่ความร้อนนะร้อนมากๆบางทีมันก็นอนไม่หลับนะสุดท้ายก็ต้องวิ่งไปหาหมอให้หมอช่วยหมอก็ให้ยามานะนะเห็นไหมถ้าเราอบรมจิตใจเมื่อจิตสงบแล้วจิตเป็นธรรมจิตมีความผ่องใสมีความสว่างนะอยู่คนเดียวก็สบายอยู่มากคนก็เป็นสุขนะการพูดธรรมะก็เห็นว่าสมควรที่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: สาธุ
0: เย็นนี้มีสวดนะวันพระสวดพระพันปีหลวงสวดไปสวดมาเลยมีสองพระองค์เป็นพระองค์ภายนะพวกวัดป่าบ้านตาเราก็มีพิธีสวดทุกวันพระนะ5 โมงครึ่งใครว่างๆสวดแล้วก็ภาวนาอบรมจิตภาวนาส่งเสด็จนั่นนะทั้งสองพระองค์นั่นแหละนะสถาบันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเทิดทูนนะพวกเราเป็นประสิทธิ์นิกรของพระองค์นะเราก็ทำจิตภาวนาส่งเสด็จพระองค์ท่านนะสู่สวรรค์ขาลัยนะเอาต่อไปจะให้พรนะอันนั้นจะถวายตอนไหนเทียนเอาฉันเสร็จก่อนนะถวายเทียนเสร็จแล้วก็จะปลูกต้นไม้ด้วยนะทางการไฟฟ้านะนะการไฟฟ้าอุดรนะและเจ้าหน้าที่นะให้พรอนุโมทนายะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถา

0: สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจนถึงเวลานั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้ศีลให้พรและการปรารภธรรมในช่วงก่อนฉันอาหารจากศาลาใหญ่วัดป่ามันตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 8:51 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
2: สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับการเข้าไปสงบสังขารเหล่านั้นเสียได้เป็นความสุขสังขารที่เกิดขึ้นในอดีตดับเสียแล้วในอดีตเกิดขึ้นในปัจจุบันย่อมดับในปัจจุบันเกิดในอนาคตจักดับในอนาคตไม่มีสังขารในการใดเลยที่เที่ยงเมื่อกำหนดอย่างสุขุมย่อมกำหนดเห็นความแปรแห่งสังขารทุกๆขณะไม่คงที่อยู่นานเป็นไปชั่วกาลเล็กน้อยก็แปรแล้วดังข้อความในวิสุทธิมรรคว่าชีวิตังอัตภาโวจะสุขดุขาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตตาละหุโซวัตเตคโนชีวิตะชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์ทั้งมวลประกอบกันเป็นธรรมเสมอด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมล่วงไปผ่านความแปรปรวนอย่างรวดเร็วนี้เราจะเห็นชัดขึ้นเมื่อพิจารณาถึงนามกายคือจิตบางขณะขุ่นมัวบางขณะผ่องแผ้วบางขณะนึกอารมณ์อย่างนั้นบางขณะนึกอารมณ์อย่างนี้เจตสิกก็เหมือนกันบางขณะเสวยสุขบางขณะเสวยทุกข์บางขณะเสวยอุเบกขาสัญญาเจตนาวิตกวิจารก็แปรไปตามขณะที่ปรารภอารมณ์นั้นอวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็แปรอยู่ทุกขณะแต่ที่มองไม่เห็นทันทีก็เพราะมีของใหม่สืบต่อไว้สืบต่อของเก่าที่สุดโทรมไปท่านเรียกว่าสันตติแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นโทรมและต้องแตกดับในที่สุดความเกิดแล้วดับและแปรเป็นระหว่างแห่งสังขารดังกล่าวมานี้สรุปเข้าในพระบาลีว่าอุปัชชติเจวะเวติจัญญะท่าจะภวติแปลว่าย่อมเกิดขึ้นด้วยย่อมเสื่อมสิ้นไปด้วยย่อมแปรปรวนเป็นอย่างอื่นด้วยนี่คืออนิจจลักษณะเครื่องกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุ500รูปมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุ500รูปภิกษุเหล่าเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วแม้ภาคเพียรพยายามอยู่ในป่าก็ไม่อาจบรรลุพระอรหัตผลได้จึงพากันกลับมาเฝ้าพระศาสดาด้วยตั้งใจว่าจะเรียนกรรมฐานด้วยตั้งใจว่าจะเรียนกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไป

มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเคยทำความเพียรในการกำหนดทุกขสัญญามาเหมือนกันจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขันธ์ทั้งปวงเป็นทุกข์เพราะอัตถะว่าถูกบีบคั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่สองว่าสัพเพสังขาราดุขาติยดาปัญญายปสติอัฏฐานิบินนติดุเขเอสะมะโกวิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมนายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเคยอบรมมาแม้ในอนัตตสัญญาด้วยเหมือนกันจึงตรัสพระคาถาที่3ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาติยดาปัญญายปสติอัฏฐานิบินนติดุเขเอสะมะโกวิสุทธิยาแปลว่าเมื่อใดบัณฑิตเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์นั่นคือทางแห่งความบริสุทธิ์ทุกขตาคือความเป็นทุกข์แห่งสังขารทั้งปวงนั้นกำหนดด้วยทุกข์10ประการคือ1สภาวะทุกข์ได้แก่ทุกข์ประจำสังขารคือชาติชรามรณะ2ปกิณกะทุกข์ได้แก่ทุกข์จรคือความโศกความคร่ำครวญรำพันความคับแค้นใจเป็นต้น3นิพัทธทุกข์คือทุกข์เนืองนิดหรือทุกข์เป็นเจ้าเรือนได้แก่ความหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นทุกข้อนี้คนไม่ค่อยนึกถึงกันนักเพราะบำบัดได้ง่ายแต่ถ้าเป็นแรงระงับได้ไม่ทันก็จะเห็นเป็นทุกข์อย่างชัดแจ้งตัวอย่างเช่นปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออกหรือปวดอุจจาระแต่ไม่มีที่ถ่ายก็จะเห็นว่าเป็นทุกข์หนักเพียงใดโรคที่เกี่ยวกับปัสสาวะอุจจาระนั้นมีมากมายหลายอย่าง4พยาธิทุกข์หรือทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดต่างๆมีสมุฏฐานต่างๆ5สันตาปทุกข์ได้แก่ความร้อนรุมหรือความกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟคือกิเลสเช่นราคะโทสะหรือโมหะเผาให้ร้อน6วิปากทุกข์คือทุกข์อันสืบเนื่องมาจากผลของกรรมได้แก่วิปฏิสารคือความร้อนใจบ้างการเสวยกรรมมกรคือถูกลงอาจยาบ้างความจิบหายความตกยากและการตกอบาย 7. สหคตะทุกข์แปลว่าทุกข์ที่ไปด้วยกันหรือทุกข์กำกับกันเช่นได้ลาภได้รับสรรเสริญและได้สุขแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงนั้นเรียกอิปริณามทุกข์ก็มีสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงมีมติว่ามีลาภคือทรัพย์ต้องเฝ้าต้องระวังไม่เป็นอันหลับนอนได้โดยปกติต้องเสียชีวิตในการป้องกันทรัพย์ก็มียศคือได้รับตั้งเป็นใหญ่กว่าคนสามัญเป็นชั้นๆต้องเป็นอยู่เติบกว่าคนสามัญจำต้องมีทรัพย์มากเกินกำลังมักหาได้ไม่พอใช้ต้องมีภาระมากเวลาไม่เป็นของตนเป็นที่เกาะของผู้อื่นจนนุงนางต้องพลอยสุขทุกข์ด้วยเขาได้รับสรรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานชวนจะเพลินไปว่าตนดีต้องมีสติระวังไม่ให้เมากล่าวคือเผลอตัวดื่มเหล้าเสียอีกผู้ดื่มยังได้ส่วนสรรเสริญจากผู้อื่นยั่วยวนอยู่เสมอมีสุขเป็นทางปรารถนายิ่งขึ้นจึงยังไม่อิ่มเป็นอันไม่ได้สุขจริงวิบุญผลอย่างนี้มีทุกข์กำกับอยู่ด้วยแสดงในโลกธรรมสูตรว่าเป็นทุกข์ก็สม8อาหาระปริเยตทิทุกข์คือทุกข์ในการหากินทุกข์เนื่องด้วยการเลี้ยงชีวิตสมเด็จพระมหาสมณะทรงพรรณนาไว้ในธรรมวิจารณ์ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมแย่งกันหากินเดรัจฉานมีเนื้อเป็นภักษาย่อมผลาญชีวิตชนิดเล็กกว่าตนเป็นอาหารย่อมสู้กันเองบ้างเพราะเหตุแห่งอาหารสัตว์มีหญ้าเป็นภักษาออกหากินย่อมเสี่ยงต่ออันตรายย่อมหวาดเสียวเป็นนิดต้องคอยหลีกหนีศัตรูหมู่มนุษย์มีการงานขัดทางแห่งกันและกันต่างคิดแข่งขันตัดรอนกันทำร้ายกันผลาญชีวิตกันเพราะเหตุแห่งอาชีวะก็มีได้เสวยทุกข์อันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะก็มีเป็นอันมากแม้ผู้มีทางหาโดยไม่ต้องประกันผู้อื่นแทบทุกคนยังรู้สึกว่าหาได้ไม่พอเพื่อเป็นอยู่สะดวกทุกชนิดนี้แสดงในบาลีโดยเป็นสังเวคขวัตถุประการหนึ่งสมัยปัจจุบันในวงเล็บพ.ศ. 2516ทุกข์ในเรื่องการหากินเด่นชัดจริง

ในสมัยที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงรจนาเรื่องนี้ในวงเล็บพ.ศ. 2463การทำมาหากินในเมืองไทยยังสะดวกสบายอยู่พระองค์ท่านยังทรงพรรณนาไว้ป่านนั้นหากทรงมีพระชนยืนยาวมาได้เห็นความเป็นอยู่การดิ้นรนเพื่อหากินของคนไทยสมัยนี้พระองค์ท่านคงจะทรงเห็นเป็นสังเวควัตถุในวงเล็บเรื่องชวนสังเวชสักปานใดที่เห็นมนุษย์วิ่งวนอยู่ทุกถนนทุกซอกทุกซอยนั้นล้วนแต่เที่ยววิ่งหาเงินทั้งนั้นการหาเงินก็เพื่อนำมาแลกของกินของใช้รวมความว่าการทำมาหากินนั่นเองการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจึงเป็นภาระอันหนักของคนส่วนใหญ่อยู่ทุกวันนี้นอกจากการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วมนุษย์ยังต้องเที่ยววิ่งหาเกียรติเพื่อเลี้ยงอหังการหรืออัตตาให้ใหญ่ขึ้นด้วยเพื่อให้อีโก้มันเคืองขึ้นเมื่อตัวตนใหญ่ขึ้นการแสวงหากามก็สะดวกขึ้นด้วยคำว่ากามในที่นี้หมายถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าต้องการทั้งปวงไม่ได้หมายในวงแคบเพียงความต้องการทางเซ็กส์อย่างเดียวเรื่องกามเรื่องกินแล่นภาระอันหนักอึ้งที่มนุษย์ช่วยกันแบกไว้และวิ่งไปบนถนนแห่งชีวิตอันร้อนระอุ ด้วยไฟคือความกระหายกระโจนลงไปในทะเลแห่งความต้องการอันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายลอยคอกวักไกวอยู่ห้วงมหันนกซึ่งมีกระแสอันเชี่ยวกล่าวคือความต้องการความสุขอันยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีขอบเขตจำกัดไว้ว่าเท่าใดจึงจะพอใจแล่นออกหน้าไปเกาะที่ลาภยศสรรเสริญสุขจนผลของการงานไม่อาจสนองให้ทันได้เมื่อได้แล้วก็โมเมาเหมือนดื่มเหล้าหวานชวนให้เพลินหลงไปว่าตนดีกว่าผู้อื่นโดยประการทั้งปวง 9. วิวาทมูลกทุกข์คือทุกข์ที่มีการวิวาทกันเป็นมูลได้แก่ความไม่โปร่งใจความกลัวแพ้ความหวั่นหวาดอันเนื่องมาจากการทะเลาะกันบ้างสู้คดีกันบ้างรบกันบ้างแสดงในบาลีโดยความเป็นกามาธีมนบโทษของกาม 10. ทุกขันหรือทุกรวบยอดได้แก่ความทุกอันเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวตนหรือของตนด้วยตัณหามานะทิฏฐิดังแสดงในบาลีธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่าสังคีเตนะปัญจุปาดานคันธาดุข้าหมายถึงโดยรวบยอดอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์แสดงในบาลีอนัตตลักษณสูตรว่าเอตังมะมะนั่นเป็นของเราหนึ่งเล็บยึดตัวตนด้วยตัณหาเอโซหมัสมิเราเป็นนั่นหนึ่งเล็บยึดตัวตนด้วยมานะเอโซเมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเราหนึ่งเล็บยึดตัวตนด้วยทิฏฐิทุกทั้งปวงตามมาเพราะความยึดถือนี้การพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นทุกข์เต็มที่รู้จักใช้ญาณกำหนดเห็นทุกอย่างละเอียดที่โลกเห็นเป็นสุขมีสหคตะทุกข์เป็นทัศนะดังพระบาลีว่าดุขเมวะหิสัมโพติดุขังติถติเวติจะนานยัตระดุขฆาสัมโพตินานยัตระดุขฆานิรุชติทุกเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับได้พรรณนาเรื่องอนิจจังทุกขังมาพอสมควรแล้วจะพรรณนาเรื่องอนัตตาต่อไปอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนรู้ได้ด้วยลักษณะ5อย่างคือ 1. ไม่อยู่ในอำนาจหรือฝืนความปรารถนาดังที่ทรงแสดงไว้ในอนัตตลักขณสูตรว่าถ้าขันธ์5พึงเป็นอัตตาแล้วไซเราก็เพื่อบังคับได้ว่าจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่เป็นอนัตตามันจึงไม่เป็นไปเป็นตามปรารถนาของใคร 2. แย้งต่ออัตตาคือตรงกันข้ามกับอัตตาดังแสดงในสูตรทั้งหลายมีอนัตตลักขณสูตรเป็นต้นว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราดังเล็บเอตังมะมะเราเป็นนั่นเอโซหมัสมินั่นตัวของเราเอโซเมอัตตา 3. ความเป็นสภาพหาเจ้าของมิได้ดังแสดงในพระสูตรทั้งหลายมีอนัตตลักษณสูตรเป็นต้นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เนโซหมัสมิเราไม่ใช่นั่นนะเมโซอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา 4. ความเป็นสภาพศูนย์คือว่างหรือหายไปดังแสดงในพุทธภาษิตพยากรณ์ปัญหาของโมกขราชมานพในปรายณวรรคสุตตนิ

บาทว่าสุญญโตโลกังอเวคัสสะโมฆราชสดาสโตอัตานุนิทิงโอหัจเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวคันตังมัจจุราชานปัสสติแปลว่าดูก่อนโมฆราชท่านจงมีสติทุกเมื่อเล็งเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ถอนอัตานุทิฐิคือความเห็นว่าเป็นอัตตาเสียด้วยอาการอย่างนี้ท่านพึงเป็นผู้ข้ามพ้นมัจจุราชเสียได้มัจจุราชย่อมแลไม่เห็นคนผู้มองเห็นโลกอยู่อย่างนี้สังขารเป็นสภาพว่างนั้นพึงเห็นได้ดังนี้ในการใดผู้พิจารณาเห็นสังขารกระจายเป็นส่วนย่อยคือแยกแยะออกเป็นส่วนๆในการนั้นย่อมแลเห็นสังขารเป็นของว่างถอนคณะสัญญาคือความเห็นว่าเป็นก้อนเสียได้อันได้แก่การถือเอาโดยนิมิตว่าเราดังแสดงในบาลีว่ายะทาหิอังคสัมภาราโหติสัตโดรโทอิติเอวังขั้นเทสุสั้นเตสุโหติสัตโตติสัมมติเหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีได้ฉันใดเมื่อขันทั้งหลายยังมีอยู่การสมมติว่าสัตย่อมมีได้ฉันนั้นยะทายะทานิชชายติโยนิโซอุปะปริคติริตกังตุชกังโหติโยนังปัสสติโยนิโซเมื่อเพ่งพิจารณาสังขารโดยแยกคายมากขึ้นเท่าใดก็ย่อมเห็นสังขารว่าเป็นของว่างเป็นของเปล่ามากขึ้นเท่านั้นสังขารเป็นสภาพหายไปนั้นดังแสดงในชราสูตรว่าสุปิเนนะยะทาปิสังคตังปฏิบุตโธปุโรปุริโปนปัสสติเอวัมปิปิยายิตังชะนังเปตังท่าละกะตังนปัสสติคนผู้ตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอะไรที่ตนฝันเห็นในขณะหลับฉันใดบุคคลย่อมไม่อาจเห็นชนที่ตนรักผู้ล่วงลับไปแล้วฉันนั้นอันหนึ่งพุทธปรัชญาฝ่ายโยคาวจฝ่ายโยคาจารย์หรือวิญญาณวาทมีความเห็นว่าสิ่งที่เราได้พบเห็นจริงในชีวิตจริงไม่ผิดอะไรกับความฝันความฝันก็เป็นความจริงในช่วงหนึ่งของชีวิตความจริงก็คือความฝันนั่นเองขณะเราฝันเราไม่เคยรู้สึกว่าเราฝันแต่เราสำคัญมั่นหมายเอาว่าเป็นความจริงทุกครั้งไปดังนั้นในฝันจึงมีความโกรธเกลียดรักสะเทือนใจร้องไห้เศร้าตื่นเต้นประยานใหญ่ทุกอย่างเหมือนในชีวิตจริงทุกอย่างแม้เราจะตื่นขึ้นแล้วบางคราวก็ยังมีร่องรอยอันนั้นอยู่เช่นหัวเราะหรือน้ำตาหรือหัวใจสั่นเพราะความกลัวเป็นต้นจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในชีวิตประจำวันของเรานี้เรากำลังฝันกันอยู่ทั้งนั้นที่เราหลับไหลด้วยอำนาจกิเลสและความยึดมั่นที่ท่านเรียกว่ากิเลสนิทราพอตื่นจากกิเลสก็หมดความตื่นเต้นในสิ่งทั้งปวงเหมือนคนตื่นจากหลับพอรู้ว่าฝันไปก็หมดความตื่นเต้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วในชีวิตเมื่อระลึกขึ้นมาก็ล้วนเหมือนความฝันทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลือจริงจังเลยความเป็นสภาพธรรมที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นลักษณะรวบยอดแห่งอาการทั้ง4ที่กล่าวมาแล้วดังบาลีในพุทธอุทานว่าจดาฮาเวปาตุพวันติธรรมาอาตาปิโนชายโตบรามนัสสะอัทธสักขังข้าวะปยันติสับบายโตปชานาติเสเหตุธรรมังยโตขยังปัจจญานังอเวดิเมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุและเพราะมารู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยหมายความตามพระพุทธภาษิตนี้ว่าธรรมทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยมีก็มีขึ้นเมื่อเหตุปัจจัยดับก็ดับไปดังกล่าวมา5ประการนี้เป็นอนัตตลักษณะคือเครื่องหมายแห่งความเป็นอนัตตาแห่งสังขารทั้งปวงเป็นการอุปาทานมีอัตตวาทุปาทานเป็นต้นเมื่อใดบัณฑิตไม่เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาและธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในทุกข์ผู้ไม่พบทางแห่งปัญญาพระพุทธภาษิตอุทานกาลัมหิอนุทธหาโนยวาบาลีอาละสิยังอุเปโตสั่งสั้นนะสั่งกับปะมาโนปะมโนกุสีโตปัญญายะมะกังอะละโซนะวินนติแปลความว่าบุคคลยังหนุ่มมีกำลังแต่เกียจคร้าน
ไม่ลุกในการที่ควรลุกเป็นผู้มีความดำริอันจมแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาอธิบายความข้อว่าไม่ลุกในการที่ควรลุกนั้นคือไม่ขยันในการที่ควรขยันไม่ทำงานในเวลาอันควรทำงานในวัยหนุ่มอันควรจะทำงานมัวเที่ยวเล่นเที่ยวคุยเที่ยวสนุกเพลิดเพลินเสียไม่ทำงานหาทรัพย์ไว้ใช้ในยามชราเมื่อวัยชรามาถึงข้าวทำงานไม่ไหวเพราะอวัยวะไม่อำนวยทรัพย์สมบัติก็ไม่มีจะเลี้ยงตนอย่าว่าแต่จะสงเคราะห์เอื้อเฟื้อพี่น้องลูกหลานเลยต้องทนอยู่อย่างลำบากแรนแค้นคับอกคับใจหาความสุขไม่ได้ทั้งกายและทางจิตเพราะความเกียจคร้านเป็นเหตุข้อว่ามีใจมีความดำริอันจมแล้วนั้นคือไม่มีความดำริริเริ่มที่จะทำอะไรชอบอยู่เฉยๆไม่มีการเริ่มต้นงานทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีการเริ่มต้นคนที่มีความดำริไม่จมคือมีความดำริฟูอยู่เสมอนั้นคือคนที่มีการเริ่มต้นมีความริเริ่มในการทำนั่นทำนี่อยู่เสมอเมื่อมีการเริ่มต้นแล้วก็มีความบากบั่นเสมอต้นเสมอปลายแม้จะมีอุปสรรควางอยู่หรือเข้ามาขั้นเป็นระยะระยะก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคให้งานนั้นสำเร็จลุล่วงไปจนได้มีงานอะไรบ้างที่ไม่มีอุปสรรคไม่มีเหตุขัดข้องท่านว่างานยิ่งใหญ่ยิ่งมีอุปสรรคมากคนยิ่งใหญ่แท้จริงคือคนที่ฟันและเอาชนะอุปสรรคนั้นได้มีผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตคนใดบ้างที่ไม่เคยผ่านอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ได้ผ่านอุปสรรคอันยิ่งใหญ่สัตว์ตกลงในบ่อมันยังพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาฉะนั้นมนุษย์จึงไม่พยายามตะเกียกตะกายเพื่อให้พ้นจากความลำบากยากเข็ญความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการได้มองเห็นงานที่ตนทำสำเร็จเรียบร้อยลงด้วยดีไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่เพียงใดเมื่อเป็นดังนี้ทำไมเล่าเราจึงไม่แสวงหาความสุขจากการทำงานทำไมจะต้องแสวงหาความสุขจากความเกียจคร้านซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายทั้งปัจจุบันและอนาคตอนาคตของคนทุกคนสร้างขึ้นด้วยงานคนไม่ทำงานไม่สามารถสร้างอนาคตได้อนาคตที่สร้างด้วยงานนั้นเป็นอนาคตที่มั่นคงแข็งแรงและน่าสรรเสริญคนเราส่วนมากคือในชีวิตของคนทั่วไปถ้าไม่ลำบากเรื่องงานก็ต้องไปลำบากเรื่องอื่นเมื่อเป็นเช่นนี้ให้ลำบากเรื่องงานซะดีกว่าเพราะเมื่อทำงานผลของงานย่อมเหลืออยู่ให้มองเห็นให้ชื่นใจก็สำคัญประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือขอให้ทุกคนสำรวจตรวจตาให้ถี่ถ้วนเป็นธรรมถึงความชอบความถนัดและความสามารถของตนว่าควรจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจลงไปในงานใดเมื่อมองเห็นแล้วก็ขอให้ทุ่มเทลงไปอย่าเปลี่ยนงานง่ายจะกลายเป็นคนจับจดทำอะไรไม่สำเร็จขอให้ใช้ปัญญาความเพียรและความมั่นคงเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ก้าวหน้าในงานของเราปัญญาเหมือนแสงสว่างนำทางความเพียรเหมือนเสบียงอาหารส่วนความมั่นคงเหมือนกำลังกายและกำลังใจคนทำงานไม่เกียจคร้านย่อมได้พบทางแห่งปัญญาอยู่เสมอเพราะเหตุไรเพราะงานนั่นเองสอนให้เขาฉลาดงานสอนคนการทำงานย่อมมีการผิดพลาดบ้างความผิดพลาดเป็นครูที่ดีเป็นครูทางภาคปฏิบัติเป็นเหตุให้ทำถูกในคราวต่อไปงานมีอุปสรรคเมื่อมีอุปสรรคคนทำงานย่อมหาช่องทางที่จะเอาชนะอุปสรรคนั้นเมื่อหาช่องทางย่อมได้ปัญญาเมื่อพบกับความมืดคนต้องแสวงหาแสงสว่างมาปราบความมืดการทำงานโดยไม่เกียจคร้านเป็นเหตุให้พบทางแห่งปัญญาดังพรรณนามาชนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระประธานกรรมมิกะติสสะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระประธานกรรมมิกะติสสะกุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีประมาณ500คนออกบวชในสำนักพระศาสดาเรียนกรรมฐานแล้วไปสู่ป่าแต่มีภิกษุรูปหนึ่งไม่ได้ไปทำความเพียรในป่าคงพักอาศัยอยู่ในวัดเชตวันนั่นเองภิกษุนอกนั้นวงเล็บ499ไปทำความเพียรในป่าได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วกลับไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อกราบทูลพระศาสดาถึงคุณที่ตนได้บรรลุแล้วภิกษุเหล่านั้นได้ออกบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากเมืองสาวัตถีประมาณ1โยชน์มูลเล็บเปิดเหตุการณ์นี้ก่อนภิกษุเหล่านั้นจะมาถึงเมืองสาวัตถีก่อนได้เฝ้าพระศาสดามูลเล็บปิดอุบาสกคนหนึ่งเห็นแล้วเลื่อมใสได้ถวายข้าวต้มข้าวสวยฟังเอานิมนต์ภิกษุเหล่านั้นเพื่อให้มาฉันในวันรุ่งขึ้นอีก

0: พวกเธอไปถึงเชตวนารามในวันนั้นเก็บบาตรและจีวรแล้วเวลาเย็นไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ต้อนรับภิกษุเหล่านั้นด้วยความยินดียิ่งขณะนั้นภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นสหายของภิกษุเหล่านั้นคือรูปที่ไม่ได้ไปทำความเพียรในป่ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลเห็นพระศาสดาตรัสปราศัยกับภิกษุอื่นๆอย่างสนิทสนมไม่ได้ขาดพระโอษฐ์แต่ไม่ได้ตรัสปราศัยกับเธอเลยเธอคิดว่าเห็นจะเป็นเพราะเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรวันนี้แหละเราจะพยายามให้บรรลุพระอรหัตผลให้ได้เพื่อพระศาสดาจะได้ตรัสปราศัยกับเราเธอจงกรมอยู่คืนยังรุ่งมิได้หลับมิได้นอนความง่วงงงทำให้เธอล้มฟาดกับแผ่นหินแผ่นหนึ่งกระดูกขาแตกร้องครวญครางด้วยเสียงดังพวกภิกษุที่เป็นสหายของเธอได้ยินเสียงแล้วจำได้ต่างวิ่งเข้ามาช่วยเหลือพยาบาลอยู่จนไม่อาจไปในที่นิมนต์ที่อุบาสกคนหนึ่งนิมนต์ไว้ให้ทันได้พระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปนี้ทำลายลาภของพวกเธอในการนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนก็ได้เคยทำแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสว่ารุนชาดกอยู่ในวรรคที่8แห่งเอกนิบาตความว่าอุเนเปิดข้อความในชาดกว่าอาจารย์ทิสาปาโมกใช้ให้ศิษย์ไปหาไม้ฟืนในป่ามีอยู่คนหนึ่งไปนอนเสียตื่นขึ้นขณะที่เพื่อนเขากลับกันหมดแล้วตกใจรีบปีนขึ้นต้นกุมหักกิ่งกุมเพราะความที่รีบปลายกิ่งกุมตวัดถูกที่ตาเจ็บปวดมากร้องครวญครางกลับไปวงเล็บปิดคนใดเอากิจที่ควรทำก่อนไปทำเสียทีหลังหรือเอากิจที่ควรทำทีหลังไปทำเสียก่อนบุคคลนั้นย่อมเดือดร้อนเหมือนมานพหักกิ่งกุมฉะนั้นพระศาสดาทรงประชุมชาดกว่ามานพ500คนได้มาเป็นภิกษุ500รูปในการนี้มานพผู้เกียจคร้านได้มาเป็นภิกษุผู้เกียจคร้านในการนี้ส่วนอาจารย์ทิสาปาโมกคือพระองค์เองพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดไม่ขยันในการที่ควรขยันเป็นผู้มีความดำริอันจมเสียแล้วย่อมไม่บรรลุคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าอุทานกาลัมหิอนุทะห้าโนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วพระพุทธภาษิตวาจานุนุรักขีมานาซาสุสังวุโตกาเยนะจะอกุสลังนกอิราเอเตตโยกัมมะปะเทวิโสทเยอาราทเยมคะมิสิปะเวดิตังแปลความว่าบุคคลพึงเป็นผู้รักษาวาจาสำรวมใจและไม่พึงทำอกุศลด้วยกายพึงยังกรรมบททั้ง3ประการนี้ให้หมดจดพึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณนงเล็บอิสิประกาศแล้วอธิบายความวาจาคือคำพูดที่ออกจากปากหรือคำพูดที่หนังสือที่ผู้อ่านเข้าใจได้คำพูดเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายท่านจึงกล่าวว่าข้าช้างจะเอางาเจรจาจะเอาถ้อยคำหมายความว่าต้องการถ้อยคำที่เชื่อถือได้ต้องการความจริงความตรงคนไม่รักษาวาจาคือคนที่พูดทิ้งพูดแล้วก็แล้วไปไม่ห่วงไม่กังวลสัญญาไม่เป็นสัญญาหรือพูดเหลาะแหละเลวไหลคือเอาเป็นจริงเป็นสาระไม่ได้แต่คนดีคนรักษาถ้อยคำย่อมถือคติว่าเสียชีพไม่เสียสัตว์มีวาจาเชื่อถือได้ทุกการทุกสมัยในขณะเดียวกันมีความตั้งใจงดเว้นทุจริตทางวาจา4อย่างคือการกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อแต่พูดในทางตรงกันข้ามคือพูดจริงพูดอ่อนหวานพูดสมานสามัคคีและพูดมีประโยชน์บัณฑิตย่อมตามรักษาวาจาของตนให้จริงอยู่เสมอเห็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องน่าละอายความจริงการพูดจริงนั้นแม้จะผิดพลาดไปบ้างก็เป็นการง่ายที่จะแก้ไขส่วนการพูดเท็จมีแต่จะก่อความยุ่งยากให้เพิ่มพูนขึ้นตามการที่ล่วงไปยิ่งมีการโกหกสลับซับซ้อนด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการยากในการแก้ไขมากขึ้นการพูดอ่อนหวานและรักษาความอ่อนหวานนั้นไว้ให้เสมอต้นเสมอปลายทำให้เป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหาสมาคมใครเข้าใกล้ก็เย็นหูสบายใจมีแต่ได้ประโยชน์ทั้งผู้พูดและผู้ฟังตรงกันข้ามกับคำหยาบอันเป็นไปเพื่อความร้อนหูระคายใจก่อความเสียหายทำลายมิตร การพูดสมานสามัคคีทำให้คนแตกแยกกันกลับคืนดีกันหรือทำคนที่กำลังเข้าใจผิดกันให้เข้าใจดีต่อกันก่อให้เกิดความอบอุ่นในระหว่างญาติมิตรมีความรื่นเริงหรรษาในหมู่เพื่อนฝูงทำให้มีใจเกื้อกูลกันทั้งทางตรงและทางอ้อมการพูดมีประโยชน์ในวงเล็บแทนการพูดหล่อแหละย่อมยังประโยชน์ให้บังเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟังผู้พูดก็ได้บุญผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ไม่เสียเวลาเปล่าการพูดหล่อแหละเป็นการเสียเวลาอย่างมากเสียเวลาทั้งคนพูดและคนฟังนอกจากนี้ผู้สนิทกับคนพูดหล่อแหละเสพคุณมากเข้าอาจติดนิสัยกลายเป็นคนพูดหล่อแหละไปด้วยก็ได้ผู้รักษาวาจาเป็นผู้น่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาเป็นคนเชื่อถือได้การรักษาวาจาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตถ้าท่านเป็นหัวหน้างานมีอำนาจรับคนเข้าทำงานท่านจะเลือกคนรักษาคำพูดหรือคนไม่รักษาคำพูดเข้าทำงานถ้าท่านเป็นคนค้ำประกันหากคนที่ท่านค้ำประกันเป็นคนไม่รักษาคำพูดทำหนี้สินเอาไว้แล้วหนีไปปล่อยให้ท่านต้องใช้หนี้สินแทนในฐานะเป็นคนค้ำประกันท่านจะทำอย่างไรท่านรู้สึกพอใจคนอย่างนั้นไหมถ้าใครสักคนหนึ่งสัญญากับท่านว่าจะรักท่านตลอดไปแต่ไม่นานนักเขาไปรักคนอื่นแต่งงานกับคนอื่นโดยไม่แยแสต่อสัญญาที่ให้กับท่านไว้ท่านจะรู้สึกอย่างไรท่านปวดร้าวไหมกรณีศาสตร์น้ำกรดใส่หน้าฆ่ากันตายของหนุ่มสาวอันสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญานั้นมีมากมายนับไม่ถ้วนถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเห็นแทบทุกวันบางวันมีหลายรายด้วยข้อไหวนั้นคือสำรวมใจมิให้กำหนัดขัดเคืองหลงและมัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเคืองหลงและมัวเมาคนส่วนใหญ่ย่อมกำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหรือหากไม่กำหนัดก็พยายามไปแสวงหาสิ่งยั่วยวนเพื่อให้เกิดความกำหนัดเมื่อยังไม่หลงไม่มัวเมาก็ไปเที่ยวแสวงหาอารมณ์หรือสิ่งอันจะทำให้หลงให้มัวเมาส่วนผู้มีสติย่อมไม่ทำอย่างนั้นแต่กลับทำไปอีกอย่างหนึ่งคือสำรวมระวังใจมิให้กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาแม้ในอารมณ์อันน่ากำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงและมัวเมาข้อว่าไม่พึงทำอกุศลด้วยกายนั้นคือไม่ทำกายยะทุจริตไม่ทำทุจริตทางกายไม่ว่าโดยประการใดๆเช่นเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกามเป็นต้นตรงกันข้ามพยายามประกอบกุศลกรรมด้วยกายเช่นการช่วยเหลือเด็กและคนชราช่วยชีวิตบุคคลอื่นสัตว์อื่นเท่าที่โอกาสและกำลังจะอำนวยช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บช่วยบริจาคทรัพย์สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจนช่วยปัญญาสามีที่แตกร้าวกันกลับสมานสามัคคีกันเพื่อลูกเต้าของเขาจะได้อบอุ่นอยู่พร้อมพ่อพร้อมแม่อย่างนี้เรียกว่าเว้นอกุศลทางกายแต่ทำกายให้เป็นประโยชน์เป็นกุศลรวมความว่าพึงรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินและพึงยินดีทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วคือพยายามเดินตามทางของท่านผู้แสวงหาคุณเพื่อจะได้พบคุณอันยิ่งใหญ่ทางที่ท่านผู้แสวงหาคุณประกาศแล้วนั้นคืออริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสัมมาสมาธิเป็นประโยชน์สารบุคคลเดินตามทางนี้แล้วย่อมมีแต่ความสุขความเจริญหามีความเสื่อมไม่เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภสุกรเปรตมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องสุกรเปรตวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานเถระลงจากภูเขาคิจกูฏกับพระจักขณะเถระมาถึงที่แห่งหนึ่งพระมหาโมคคัลลานแสดงอาการแย้มให้ปรากฏหูเล็บเปิดคือยิ้มน้อยๆให้พอรู้ว่ามีเหตุพิเศษหูเล็บปิดพระลักษณะถามว่าท่านแสดงอาการแย้มให้ปรากฏเพราะเหตุไรพระมหาโมคคัลลานะตอบว่าบัดนี้ไม่ใช่การที่จะถามปัญหานี้ขอให้ท่านถามในสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วฉันอาหารแล้วตอนสายวันนั้นเมื่อมาเฝ้าพระศาสดาพระลักษณะได้ถามถึงเรื่องนี้อีกพระมหาโมคคัลลานะจึงตอบว่าได้เห็นเปรตตนหนึ่งมีอัตภาพใหญ่ยาวมากสรีระของมันคล้ายมนุษย์แต่ศีรษะของมันคล้ายศีรษะสุกรหางมันเกิดที่ปากหมู่นอนไหลออกจากปากนั้นผมไม่เคยเห็นสัตว์ผู้มีรูปอย่างนี้เลยจึงทำการยิ้มให้ปรากฏพระศาสดาทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสาวกของเราที่มีจักษุก็มีอยู่หนอแม้เราเองก็เคยเห็นสัตว์ เห็นป่านนี้ที่โพธิมณฑลเหมือนกันแต่เราไม่พูดด้วยหวังจะอนุเคราะห์คนทั้งหลายเพราะหากเราพูดไปแล้วคนพวกใดไม่เชื่อความไม่เชื่อของเขานั้นก็จะเป็นโทษแก่เขาเองบัดนี้เราณเป็นพยานแล้วจึงกล่าวโมคคลานะพูดจริงภิกษุทั้งหลายเราก็เป็นพยานของโมคคลานะได้ภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงบุพกรรมของเปรตนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงถึงอดีตกรรมของมันดังนี้อดีตกรรมของสุกรเปรตในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปพระเถระสองรูปอยู่ในอาวาสหนึ่งมีความรักใคร่กันเสมือนพี่น้องที่คลานตามกันมาคือเสมือนพี่น้องท้องเดียวกันรูปหนึ่งพรรษา60อีกรูปหนึ่งพรรษา59พระอนุเถระหนึ่งเล็บผู้มีพรรษา59ถือบาตรและจีวรให้พระเถระปฏิบัติพระเถระอย่างดีทำตนประหนึ่งสามเณรของท่านเมื่อพระเถระทั้งสองกลมเกลียวสามัคคีกันอยู่อย่างนี้พระธรรมกถึกวงเล็บเปิดผู้ชำนาญในการแสดงธรรมวงเล็บปิดรูปหนึ่งก็ได้จรมาสู่อาวาสนั้นและขออาศัยอยู่ชั่วคราวพระเถระทั้งสองยินดีมากที่ได้พระธรรมกถึกมาพักอาศัยอยู่ด้วยพอถึงวันธรรมมัสวนะคือวันฟังธรรมพระเถระทั้งสองเชื้อเชิญให้พระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทและแก่ท่านทั้งสองเองพระเถระทั้งสองดีใจมากที่ได้พระธรรมกถึกมาอยู่ในอาวาสวันรุ่งขึ้นท่านทั้งสองพาพระธรรมกถึกไปบิณฑบาตในหมู่บ้านใกล้เคียงเมื่อฉันเสร็จแล้วก็ขอร้องให้พระธรรมกถึกแสดงธรรมแก่ท่านและแก่มนุษย์ทั้งหลายพวกมนุษย์ฟังธรรมกถาแล้วนิมนต์ด้วยความเลื่อมใสให้ฉันในวันรุ่งขึ้นอีกพระเถระทั้งสองได้พาพระธรรมกถึกไปรับบิณฑบาตเรือนละ2วันโดยทั่วเพื่อให้คุ้นเคยกับสถานที่และประชาชนแต่พระธรรมกถึกนั้นใจบาปใจชั่วคิดจะครองอาวาสนั้นจึงวางอุบายเพื่อให้พระเถระทั้งสองแตกกันแล้วหลบไปจากอาวาสนั้นเขาเห็นว่าพระเถระทั้งสองอ่อนโยนยิ่งนักทำบุญบาปไม่ได้ต้องค่อยๆยุยงให้แตกกันตอนเย็นวันหนึ่งพระธรรมกถึกไปสู่ที่บำรุงของพระเถระทั้งสองเมื่อการเวลาสมควรพระเถระทั้งสองลุกแล้ว
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทเพียงเท่านี้เพื่อนำท่านไปรับฟังแต่เท่าสดในช่วงหลังฉันยังหันจากศาลาใหญ่ป่ามันตานำเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: เอาเข้าไปจัดการ
3: ครับกราบขออนุญาตครับกราบน้อมถวายบูชาธรรมแอลสิริราช500บาทผ้าไตร1ชุด2แม่ทิพย์พ่อการอุทิศให้น้องรวยรวย500บาท3คุณหมอสานิตพศรนัทนัทนิวธินกร 1,000 บาท4เสริมหัวหน้ากอง500บาทเพชรรัตนาพี่สาว500บาท5คิตติมาเล็กชูผลและญาติธรรม300บาท6ผู้กำกับกฤษดาและลูกสาวศรีโสภา500บาทอีวัด7คุณแม่คุณพ่อกมลอุทิศให้คุณแม่วรรณาวีระชยาพร500บาทแปดฤทธิยาวิจจาอินดาวาดานาคาเนสุทธวิจายา500บาท9คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานดงเจริญจังหวัดพิจิตร500บาท10นางอึ้งเสื่อมห่วงและลูกหลาน500บาท11หนุ่ยพจนีนาคีรัก500บาท12สุทธินุษย์สันติรักคง 4,000 บาท13อมรสิริมันตะเสวีพงศ์ 1,000 บาท14สุทินพัชรีณมะมายมาศห้าแห่งการยาง 2,000 บาท15สินชัยแซ่แห่งริมแห่งแสง 2,000 บาท16วราพรเดชาหายโยดม 1,000 บาท17สิริรัตน์พรสิริประเสริฐ500บาท18คุณแม่สิริรัตน์โตประเสริฐ 1,000 บาท 19แม่หมวยลติธรรม

0: อานนท์และลูกหลาน 1,000 บาทครอบครัวมิ่งขวัญสุขโดยนายสุชาตินางจิรพันธ์นางสาวชลัญญานางสาววราลีนางสาววิรัชยามิ่งขวัญสุขน้อมถวายร่วมเป็นเจ้าภาพงานบวชองค์พระองค์ละ500บาทรวม8องค์ 4,000 บาทเพื่ออุทิศบุญกุศลผลบุญให้นายกุลแซ่อึ้งนางพยูนจันทศรีวงศ์นางพัชรีนายทวีนายพัชระธรรมตระกูลและญาติผู้ล่วงลับตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติสาธุปัจจัยรวม 22,300 บาท 1. บวชพระ 19,500 บาทค่าใช้จ่ายวัด2,800 บาทรวม 22,300 บาทครับครูเบญจางศรีพันดอนน้อมกราบถวาย 1,000 บาทวิทยุเสียงธรรมกราบน้อมถวายปัจจัยสมทบอุปสมบท500บาทนางสาวรัชดาทิพย์มหาโยธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาขอน้อมถวายผ้าอาบน้ำฝนและปัจจัยจำนวน 1,000 บาทอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องทุกคนนางสาวบุพมาศนันทโพธิเดชผู้ถวายนางทิพวรรณบุญชูอุทิศบุญกุศลให้สุนัขพันเพศเมียสีดำน้องรวยๆอายุ9ปีแอลสิริราชนิยดาลิมพสุดขออุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษบุพการีญาติมิตรพี่น้องผู้มีพระคุณเทพเทวาอารักษ์อินพรมยมราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลนโลกคุณพ่อพระเด็จคุณแม่บุญเสริมนิรุตลำพสุดตลอดจนถึงเหล่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่เจ้ากรรมนายเวรทั่วสามแดนโลกธาตุ
1: หัวหน้านั่นเองผู้จัดการเนี่ย

เป็นบุญแล้วล่ะตั้งใจเอา

0: อะไรเราไฟฟ้าชื่ออะไรเราไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตอุดรเรื่องอะไรจังหวัดอุดรทำบุญถวายเทียนบรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ปัจจัยมีผู้จัดการแล้วก็พนักงานเจ้าหน้าที่รวมปัจจัยมา6,200บาทสาธุแล้วก็ไปก็ไปปลูกต้นไม้อีกไปถ่ายรูปที่โน่นอีกนี่ซองหนึ่งอยู่นี่นี่ซองหนึ่งอานิจจาตสังขาราอุปาณวยธรรมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสมโมสุโคสัพเพสัตตามลันติจามาลิโสจามาลิสเลตเทวหังมาลิสามินาทิเมทัสังสโย
1: สาธุนะ
0: มาหรือยังต้นไม้ต้นรถเหลืองๆนะมาๆ มาร่วมงานบุญ อุปสมบทนะหน้า100บาทนางสุคนไปทูลและครอบครัว500บาทสาธุบวชนั่นเอง500มาเดี๋ยวจะไปปลูกต้นไม้มาครบรูปแบบคนบาทนมครบไหมจะไว้ส่วนองค์พ่อบำรุงพร้อมผ้าอาบน้ำฝน 1,000 อันนี้ถวายค่าน้ำค่าไฟ 1,000 อันนี้ส่วนองค์อะไรนี่อันนี้ค่าน้ำค่าไฟวางมาว่าไงบุญบวชเอาไปมาบวชมากองบวช 30,000 อะไรเทวฤทธิ์มหาอุป 30,000 อันนี้ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ100สิริมณีสิริมณีก่อนมาวันที่22กรกฎาคม2569คณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมถวายสังฆทานและปัจจัยทำบุญค่าน้ำค่าไฟจำนวนเงิน 4,000 บาทสาธุเพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหลวงปู่เชอรี่ทำบุญเข้ามูลนิธิวิทยุเสียงธรรมบรรตากจำนวน 1,000 บาทสาธุน้ามาเดี๋ยวกำลังจะไปปลูกต้นไม้ใครจะไปปลูกต้นไม้มานู่นไปกับคณะเรียวสาธุสาธุนี่มันนี่อันนี้เป็นคนรถนี่ผูกคลองเมาะผูกคลองคุณบาทไปอ้าวหมดแล้วให้พรนะอะไรร่วมบุญบวชผู้จัดการนายอดุลนางนัตยามิตรสาร่วมบุญอุปสมบทร่วมบวชนะนายอดุลผู้จัดการไฟฟ้าอุดรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค5,000 บาทนะสาธุเอามาสาธุเอาจะไปปลูกต้นไม้นี่ยังอยู่เป็นกรรมอยู่นี่ปลอดภัยนะหายไม่หายโรคอ้าวให้พรเสร็จแล้วก็ไปปลูกต้นไม้กันใครจะไปปลูกต้นไม้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปายันโทปนารโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวันวันตรายโยสุขีทีคายุโกวะอภิวาทนสีนิสัจนิจังมุทาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงหลังฉันอาหารของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพะโลจากศาลาใหญ่วัดป่ามั่นตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้เวลา 9:48 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

สมเด็จพระน้องนางผ่องโสภางพระไทยเย็นทรงธรรมทรงบำเพ็ญอเนกพระกรณีพออสวสารทรงงานศิลป์เสริมสุนทรีสว่างกวัตราชนารีราชภักดีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยรีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา

4ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ5รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคก่อนโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ทธศักราช2499เป็นช่วงเวลาแห่งความปิติที่คนไทยยังจำได้ไม่รู้ลืมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาจะเสด็จออกทรงพระผนวดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าส่วนกิจการบ้านเมืองนั้นก็หวังว่าในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าบวชนี้คงไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขัดข้องด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรข้าพเจ้าก็ได้แต่งตั้งสมเด็จพระราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ไว้แล้วขอท่านทั้งหลายจงช่วยกันรักษาความสงบสุขในกิจการบ้านเมืองของเราให้ดำเนินไปด้วยดีเถิดวันที่20กันยายนพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิญาณพระองค์เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อสภาผู้แทนราษฎรณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตในระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499ช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างสมบูรณ์ทรงเป็นประธานในพิธีผนวดและอุปสมบทพระภิกษุในพระราชินูปถัมภ์ห้ารูปเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินณวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาทรงบาทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระผนวด

ทรงเป็นประธานในการประชุมของคณะองคมนตรีณพระที่นั่งราชกัลยาณสภาในพระบรมมหาราชวังหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลาสิกขาแล้วได้มีพระราชดำริว่าในระหว่างทรงดำรงสมณเพศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์เป็นที่พอพระราชหฤทัยในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2499จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตายขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: พระวัชชีบุตรท่านเป็นลูกของชาววัชชีมีลูกชายคนเดียวไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่ป่าช้าและท่านมีเพื่อนฝูงที่เป็นชาววัชชีบุตรชาววัชชีนั้นทั้งพวกญาติพระวงศ์ของกษัตริย์ก็มีเยอะที่เป็นเพื่อนฝูงกันนะท่านนั่งกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าช้าคนเดียวและได้ยินเสียงของพวกเขาจะไปเล่นอะไรนี่แหละเล่นอย่างนี้แหละคนสนุกสนานแต่ทั้งนั้นเรียกว่าเล่นนักสัตว์อะไรก็คงจะอย่างนี้มีของเราก็คงว่าเรียกว่าเล่นที่เกละครหนังอะไรไปอย่างนั้นแหละแต่ขั้นพุทธการเล่นนักสัตว์ฟังเสียงเอตโลเองกันไปข้างๆป่าช้าท่านกำลังบำเพ็ญธรรมธรรมเดินจงกรมอยู่ในขณะนั้นเกิดความวิตกขึ้นในใจเขาก็ยังมีความสนุกหนุกเรื่องเริงแต่เรามาอยู่ในป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าผีตายทั้งนั้นนะเป็นคนที่ไร้ค่าไร้ราคาที่สุดก็คือเรามาอยู่กับคนตายเขายังมีความสนุกเรื่องเริงกันแต่เราหาความสนุกเรื่องเริงไม่ได้มาอยู่กับคนตายเราเป็นคนหาค่าหาราคาไม่ได้ตำหนิเจ้าของพอหยุดจากการตำหนิเจ้าของลงก็ปรากฏว่าเทวดามีเทวดามายับยั้งอยู่ที่อากาศบอกลงมาว่าท่านจะหาคนเช่นไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าท่านซึ่งอยู่บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าช้าเวลานี้พวกนั้นก็ไปตามความโง่เหงาเขาปัญญาของเขาต่างหากเขาไม่ได้ไปด้วยอัดด้วยทำด้วยความรู้ความฉลาดที่จะยังตนให้พ้นจากทุกข์นี่เขาไปส่งเสริมวัฏฏะความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องความเกิดความตายซ้ำๆซากๆไม่มีมันเลิกมันแล้วสักทีคือเขาไปสมกองทุกข์กันต่างหากท่านเป็นผู้เห็นภายในกองทุกข์ทำไมท่านจึงไปชมเชยสิ่งที่เป็นกองทุกข์อย่างนั้นการทำความเพียรเพื่อสามารถทำให้จิตใจได้รับความสงบเห็นโทษเห็นภัยในความเกิดแก่เจ็บตายเป็นความชอบธรรมแล้วที่ท่านดำเนินอยู่เวลานี้จะมีใครเล่าเป็นผู้มีจิตใจสอดแสวงหาเพื่อความหลุดพ้นอย่างท่านนี้ท่านควรจะยินดีในการบำเพ็ญของท่านและท่านเป็นผู้มีคุณค่ามากในขณะที่ท่านบำเพ็ญอยู่เช่นนี้เพราะว่างั้นได้สติทันทีเลยเทวดามายับยั้งบนอากาศแล้วร้องบอกลงมาเลยได้ระลึกได้ทันทีก็บำเพ็ญสมณธรรมในคืนปรากฏว่าได้บรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมในคืนวันนั้นเลย ก็แสดงว่าจิตของท่านไปอย่างรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เองกิเลสมันมากระซิบว่าการทำที่นั่นเป็นนั่นดีการทำสิ่งที่ดีว่าไม่ดีถ้าฝ่ายธรรมะที่มาช่วยวาสนาบารมีของท่านมีเทวดามันชุดลากขึ้นให้ได้สติสตังค์ก็บำเพ็ญเพียรไปคือบรรลุธรรมเสียในคืนวันนั้นนั่นเรียกว่าวัดชีบุตรคือเป็นบุตรของท้าววัดชีมีลูกชายคนเดียวเป็นเศรษฐีด้วยพ่อแม่เป็นเศรษฐีมีเงินมากมายกับกองมีเวลามันกล่อมมันก็กล่อมได้อย่างนั้นต้องคิดเด็กแต่อาศัยคติธรรมที่เทวดามามันก็มาอวยพรให้มาชี้แจงให้เห็นโทษเห็นภัยเห็นคุณเห็นประโยชน์ทั้งสองด้านแล้วท่านก็เข้าใจและบำเพ็ญสมาธิจนได้บรรลุถึงธรรมมันสุดยอดมันรู้สึกว่าท่านเป็นคิดปาปัญญาอยู่เช่นเดียวกันถ้าว่าจิตของท่านมีขั้นมีภูมิที่สูงละเอียดขึ้นไปแล้วสมควรที่จะบรรลุในคืนวันนั้นท่านก็ไม่ควรจะวิตกวิจารไปเช่นนั้นเพราะความวิตกวิจารเช่นนั้นหมายถึงจิตที่ยังไม่มีภูมิหรือยังไม่พ้นจากภูมิอันนี้ไปท่านจึงต้องตำหนิตนแต่เมื่อได้สติแล้วท่านก็พิจารณาของท่านคงจะไปได้อย่างรวดเร็วพลิกไปเป็นลำดับลำดับด้วยสติปัญญาจนสามารถแทงทะลุสัจธรรมได้ตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าช้าเป็นเครื่องเทียบเขาเทียบเราระหว่างเราที่ยังไม่ตายกับเขาที่ตายแล้วเป็นอย่างไรให้มาเทียบเคียงจิตเมื่อได้เข้าไปสู่สถานที่นั้นย่อมไม่เกิดความเพลิดเพลินจะเห็นความสลดสังเวชในความเกิดแก่เจ็บตายของเขาของเราและจิตจะได้มีเบรกคือมีการยับยั้งชั่งตัวพิจารณาหาทางออกโดยชอบธรรมท่านจึงสอนให้อยู่ป่าช้าคือจิตนี้ไปอยู่สถานที่ที่อย่างหนึ่งเป็นอย่างไปที่อย่างเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือสิ่งแวดล้อมถ้าไปอยู่สถานที่เปลี่ยวๆมันก็ไม่ทราบว่าจะไปคิดหากิเลสตัณหาอาสวะประเภทใดป่าเปลี่ยวๆยังมีสิ่งบังคับให้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยแล้วใครจะมีโอกาสคิดสั่งสมกิเลสขึ้นมานอกจากจะพิจารณาโดยทางธรรมเพื่อถอดถอนตนเองไปโดยลำดับทั้งนั้นก็ไม่มีอย่างอื่นท่านทั้งสอนให้ไปอยู่ในที่เช่นนั้นเพื่อเป็นความไม่ประมาทนอนใจเราจะเห็นได้ในตัวของเราเองผู้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่แล้วอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่สูงและสถานที่ไม่น่ากลัวถึงจะมีความเพียรอยู่มีจิตเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็ตามความเพียรก็ไม่คืบได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวๆรู้สึกมีความอึดอัดเหนื่อยหน่ายเหมือนกันในขณะที่อยู่กับเพื่อนฝูงมากๆและสถานที่ไม่น่าจะระมัดระวังอะไรไม่เป็นสถานที่ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆมีเสือเป็นต้นการบำเพ็ญก็รู้สึกว่าไปอย่างเชื่องช้าแต่พอกล้าเข้าไปสู่สถานที่ต้องระมัดระวังทั้งวันทั้งคืนแล้วนั้นมันเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลากลางวันก็มีสติระมัดระวังตั้งตัวอยู่เสมอยิ่งกลางคืนด้วยแล้วก็ยิ่งจิตจึงตั้งท่าตั้งทางระมัดระวังคือระวังอยู่ภายในตัวไม่ให้จิตมันเผลอไปคิดเรื่องอะไรเช่นคิดเรื่องเสือนี่ก็เป็นภัยแก่ตนแล้วแม้เสือไม่มีก็ตามความคิดนั่นก็เป็นภัยคือเขาเหย่าเราให้เกิดความสะดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาเป็นทุกข์อันหนึ่งนี่เป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาคือความกลัวแล้วก็เป็นผลให้เกิดความทุกข์ซึ่งเนื่องมาจากความกลัวเพราะฉะนั้นความคิดในแง่ต่างๆที่จะเป็นภัยแก่ตัวเองจึงต้องรีบแก้ไขในขณะนั้นๆไม่ปล่อยให้มันเร่ร่อนไปตามความคิดความนึกนั้นซึ่งจะเป็นเหตุให้ก่อความวุ่นวายขึ้นแก่จิตใจของตัวเองแล้วหาความสงบสุขไม่ได้แต่ส่วนมากผู้ที่ไปอยู่ใน ปากเปลี่ยวอยู่ในที่ฉะนั้นต้องเป็นผู้ได้พิจารณาตัวเองพอสมควรแล้วว่าจะไม่ถอยหลังถ้ายังมีความขยะแขยงอยู่ก็ไม่กล้าจะไปต้องเป็นผู้ตัดสินใจตนลงโดยเด็ดเดี่ยวว่าเป็นก็เป็นตายก็ตายแล้วก็ตัดสินใจไปเมื่อไปแล้วเจตนาเดิมนี้กลับไปอยู่สถานที่นั้นต้องให้คงคืนเป็นอันเดียวกันก็เรามาแล้วด้วยความเสียสละทำไมอยู่แล้วเวลามาอยู่จะไม่เสียสละมีหึงหวงอะไรเสียดายอะไรอยู่โน้นก็เลยพิจารณาแล้วก็คือร่างกายอันนี้ชีวิตอันนี้ซึ่งตนถือว่าเป็นของที่มีคุณค่าก็ยังกล้าเสียสละได้ถึงก้าวเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้เมื่อก้าวเข้ามาสู่สถานที่เช่นนี้แล้วร่างกายจิตใจนี้มีคุณค่ามากขึ้นเพียงไรถึงต้องรักถึงต้องสงวนไม่ยอมเสียสละก็คือร่างกายจิตใจอันเก่านั่นแหละเหตุใดจึงจะเสียสละไม่ได้อยู่โน้นก็มีความตายอยู่ที่นี่ก็มีความตายไปอยู่ในสถานที่ใดความตายก็เท่าตัวไม่มีลดหย่อนผ่อนคลายลงได้เลยแล้วกลัวอะไรน่ะคืออุบายสอนตนเองอะไรอยากมากินก็กินไปสิเขากินเขาอิ่มไปวันหนึ่งแล้วเขาก็ตายในวันต่อไปแล้วตายในวันนี้เขาก็ตายในวันหน้าความตายมีเสมอกันขอตาให้ตายอยู่ในสนามรบคือสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมให้ได้ชัยชนะอย่าได้ครั้งเผลออย่าได้ท้อถอยอ่อนแอตายก็ตายอย่างนักรบคือตายในสงครามไม่หวั่นไหวเมื่อเราได้พร่ำสอนจิตของเราอยู่ทุกระยะที่จะคิดออกไปนอกลู่นอกทางอันจะก่อให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอยู่แล้วจิตก็ไม่กล้าจะคิดเพราะสติบังคับมันสม่ำเสมอนั่นแหละคือความเพียรเมื่อความเพียรเป็นไปอยู่ด้วยสติเป็นไปอยู่ด้วยปัญญาระมัดระวังตัวอยู่เช่นนั้นจิตย่อมกล้าเข้าสู่ความสงบได้ทั้งที่ไม่เคยสงบก็สงบได้โดยประจักษ์แก่จิตใจของตนซึ่งไม่ต้องถามใครเลยเพราะความที่จิตสงบนั้นภายในตัวเองนั้นเป็นความไม่ก่อกวนตนเองเรื่องราวอะไรหายไปหมดเรื่องครัวก็หายเรื่องอะไรหายไปหมดยังเหลือแต่ความรู้ล้วนๆที่เด่นอยู่ด้วยความเที่ยงตรงของจิตในขณะนั้นเป็นความสุขความสบายปราศจากความวุ่นวายสิ่งก่อกวนต่างๆโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้กับความเย็นสบายน่ะนี่คือผลแห่งการระมัดระวังความคิดความปรุงของตัวเองที่จะออกไปนอกลู่นอกทางด้วยสติด้วยปัญญาที่คิดอ่านใจตรองหากห้ามจิตใจด้วยปัญญาทำความรู้สึกความคิดต่างๆด้วยสติคิดออกประเภทใดสติรับรู้ปัญญาคอยตัดคอยฟันคอยหักคอยห้ามด้วยเหตุด้วยผลจิตจะเหนือเหตุผลไปไม่ได้ย่อมก้าวเข้าสู่ความสงบได้อย่างสบายเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบด้วยเหตุผลอันเหมาะสมแล้วเราจะอยู่ในที่เช่นไรอยู่ได้ทั้งนั้นไม่จะถือว่าที่นี่เป็นภัยที่นี่มีเสือที่นี่มีช้างที่นี่มีอะไรๆที่ว่าเป็นสัตว์ร้ายต่างๆมันเป็นความคิดความปรุงตัวเองที่หลอกลวงตัวเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นความจริงที่จะมาทำอันตรายก็ตายไปสิเราอยู่เฉยๆเราก็จะตายอยู่แล้วถึงการของมันมันจะตายเวลานี้ก็คือการของมันที่เหมาะสมกันแล้วก็จะไปห่วงขั้นกลางห่วงห้ามมันทำไมเรื่องความตายเป็นกติธรรมดาจะตายในทางจงกรมนี่ก็ตายพอถึงการแล้วมันถึงตายไม่ถึงการไม่ตายนะจะตายอยู่ในร่มไม้ชายเขาที่ไหนก็ตายและแสดงว่าถึงการแล้วในที่นั้นจะประคัดค้านให้มันไปที่ไหนอีกจะไปคอยตายวันพรุ่งนี้เมื่อถึงวันพรุ่งนี้เข้ามาแล้วจะเอาอะไรมาคัดค้านอีกมันก็คัดค้านไม่ได้มันก็คือความตายอยู่ดีๆนี่เองภายในตัวของเรามันเป็นก้อนตายคุณยังไงนั่นมีอุบายวิธีพิจารณาเพื่อหักห้ามจิตใจของตนไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางอันเป็นเหตุที่จะสั่งสมกิเลสขึ้นมาเราไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาในป่าเราเพื่อจะถอนกิเลสไม่ใช่เพื่อจะไปสั่งสมกิเลสมีความหวาดกลัวเป็นต้นขึ้นมาภายในจิตใจให้ได้รับความเดือดร้อนถ้าท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านเห็นคุณค่าแห่งการชำระแห่งการดัดแปลงแห่งการฝึกฝนทรมานตนเองอย่างประจักษ์ใจท่านจึงไม่สะทกสะท้านในการที่จะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามขอให้เป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเท่านั้นเป็นที่พอใจความอดอยากขาดแคลนท่านไม่ถือเป็นสิ่งสำคัญเป็นยิ่งกว่าการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสะดวกสบาย ธรรมจึงมีความเจริญขึ้นเรื่อยๆคำว่าธรรมก็คือความสงบร่มเย็นและอุบายแยบคายต่างๆซึ่งเป็นเครื่องสังหารประหารกิเลสได้แก่สติปัญญานี่แหละมันไปเรื่อยๆรู้เห็นสิ่งต่างๆซึ่งไม่เคยรู้ก็เห็นแต่ก่อนเราไม่เคยภาวนาหรือภาวนาอยู่ในสถานที่ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่งแต่ก้าวเข้าไปสู่ในที่เช่นนั้นความรู้ความเห็นแปลกประหลาดปรากฏขึ้นเรื่อยๆอุบายต่างๆของปัญญาที่จะเกิดขึ้นมาเพื่อพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับคนปัญญาของกิเลสก็เกิดขึ้นเรื่อยๆสติก็สืบต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดับนะกิเลสก็หมอบลงเป็นลำดับกิเลสหมอบเท่านั้นใจก็เย็นถ้ากิเลสออกพุ่งพล่านแล้วใจก็ต้องร้อนเพราะพุ่งพล่านหาเหตุหาผลนี่กิเลสมันต้องหาเหตุในทางไม่ดีหาผลอันเป็นความทุรนทรมานใส่ตัวเสมอถ้าปล่อยให้กิเลสพุ่งพล่านมากน้อยเพียงไรก็แสดงว่าปล่อยให้กิเลสประกอบควยเอาความทุกข์มาขอหล่นตนเองทั้งที่มันทั้งมันมีกองไฟอยู่ภายในหัวใจแต่ก็ร้อนยิ่งกว่าไฟเพราะไฟของกิเลสมันร้อนกว่าไฟอะไรทั้งหมดฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่ให้มันคิดในเวลาเช่นนั้นเมื่อฝึกฝนไปนานก็เลยกลายเป็นความเคยชินขึ้นมาสติสตางค์ก็ดีไปอยู่ในที่เช่นไรก็เลยดีไปเรื่อยๆนี่ความเย็นใจอะไรจะเย็นยิ่งกว่าใจที่สงบใจที่สงบลงในขณะนั้นก็เย็นและเห็นประจักษ์ใจที่เย็นด้วยฐานของตนที่มีพื้นเพอันดีเพราะอำนาจแห่งสมาธิที่สงบรวมลงหลายครั้งหลายหนจนกลายเป็นฐานขึ้นมานั้นก็เป็นความสุขเวลาออกแยกออกพิจารณาทางด้านปัญญาพอแยกไปหมดพิจารณาไปหมดต้นไม้ภูเขากับแยกก็ให้มันเห็นเรื่องธาตุเรื่องขันแม้แต่สัตว์แต่เสือก็เป็นธาตุเป็นขันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งๆเท่านั้นจะไปกลัวไปเปลี่ยนกันเรื่องอะไรหาเหตุหาผลไม่ได้นะคืออุบายของปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สำหรับพระสงฆ์ได้บำเพ็ญด้วยความสะดวกเพื่อการตัดถอนกิเลสโดยชอบธรรมนั้นท่านจึงสอนเป็นจุดสำคัญเป็นลูกโมลิเซนาสนังลิซาญาปปชาตถะเตยาวจิวังอุซาโฮกันอยู่นะไล่เข้าไปในป่าในเขานั่นอยู่ตามลูกโมลล้มไม้ให้ป่าชายเขาที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมอันเป็นเหตุที่จะให้ฆ่ากิเลสภายในจิตใจให้คิดหาลายปวงไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลือหลออยู่ภายในจิตใจได้เลยเพราะสถานที่เช่นไรท่านก็สั่งสอนให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นอุบายวิธีต่างๆที่สอนเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อแก้กิเลสภายในจิตใจทั้งนั้นบรรดาธรรมทั้งหลายที่สอนไม่ได้สอนเพื่อการสังสมกิเลสแต่ที่เรานำมาสังสมกิเลสทำแทนที่จะกลายเป็นเครื่องแก้กิเลสเลยกลับมาเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสเพราะหัวใจมีกิเลสมีอำนาจมากที่จะน้อมทำเข้ามาเป็นกิเลสได้มันก็เป็นไปได้นี่แต่ธรรมมีจริงท่านสอนอย่างนั้นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมจึงมีทางที่จะแก้กิเลสไปโดยลำดับนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันจะไม่เป็นอื่นเลยกิเลสยอมหรือกลัวตั้งแต่ธรรมเท่านั้นนอกจากธรรมกิเลสไม่กลัวอะไรทั้งหมดในบรรดาโลกธาตุนี้ธรรมธรรมคืออะไรวิริยะธรรมเนี่ยขันติธรรมวิริยะคือความเพียรขันติคือความอดความทนสติก็คือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมหมุนกันเข้าไปกิเลสอยู่ที่ตรงไหนเครื่องมือเหล่านี้หรือธรรมเราก็ไปตรงนั้นกิเลสขยับขยายไปไล่ส่งมันไปเรื่อยจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่นะพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เคยสร้างรากสร้างฐานสร้างโคตรสร้างแสบอยู่ในหัวใจเรามามากมายกายกองเป็นไรสู้วิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปไม่ได้อันนี้กวาดล้างไปหมดคือกวาดล้างผู้ก่อการร้ายซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจก่อความสงบอยู่นี่เรียกผู้ก่อการร้ายลูกนั่นแย่นี้หลอกเราอยู่ตลอดเวลาธรรมชาตินี้มีอยู่ในหัวใจใดหัวใจนั้นจะหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เลยท่านจึงถือว่าเป็นภัยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรบรรดานักปราชญ์ผู้ที่กล้าหาญไม่เข้าท่าเข้าทีไม่

0: เรื่องรู้ราไม่รู้จักเป็นจักตายก็คือพวกเราเพราะนั้นจึงต้องได้แบกได้หามตั้งแต่ทุกตลอดมาไปอยู่ที่ไหนก็บ่นตั้งแต่ทุกบ่นตั้งแต่ทุกจะไม่บ่นยังไงเราเป็นคนกอบควยคนผู้สอบแสวงหาทั้งวันทั้งคืนเดินนอนมีตั้งแต่การสั่งสมกิเลสขึ้นมาทั้งนั้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วมันทำงานทั้งมันบนหัวใจเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็บ่นให้มันบ่นมันก็ไม่กลัวถ้าไม่ทำลายมันเราจะวัดกิเลสเป็นเทียบของกระด้านวัตถุแล้วพระอรหันต์ท่านนั่งท่านบำเพ็ญเพียรเพื่อความเป็นพระอรหันต์ท่านมีความเพียรแก่กล้าสามารถขนาดไหนถึงจะอาจเอื้อมถึงภูมินั้นได้ก็ต้องเป็นผู้มีความเพียรสมเหตุสมผลกันความเพียรมีมากเพียงไรกิเลสก็ตายไปเลยตามทางจงกรมสถานที่นั่งที่นอนมีแต่ฝ่ายช้าองค์กิเลสที่ท่านฟาดท่านฟันหันแหลกกันลงไปโดยลำดับเพราะสติสตังคือความมันเป็นความภาคเพียรนี้ท่านทำงานอยู่ตลอดเวลายืนอยู่ท่านก็ทำเดินอยู่ท่านก็ทำนั่งอยู่ท่านก็ทำก็ไปเดินจงกรมอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสนั่งอยู่ก็ฆ่ากิเลสนอนอยู่ก็ฆ่ากิเลสเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นแม้แต่เวลาขบฉันอยู่ท่านก็ฆ่ากิเลสด้วยสติปัญญาซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาในยาบทต่างๆมีแต่ยาบทที่เป็นนักรบทั้งนั้นฆ่ากิเลสอาสวะไม่ได้นั่งสั่งสมกิเลสเดินยืนสั่งสมกิเลสนอนสั่งสมกิเลสเดินจงแม้เดินจงกรมก็สั่งสมกิเลสเหมือนอย่างพวกเราเพราะเขาไม่มีสติมันผิดกันอย่างนี้เดินจงกรมหยอกหยอกหยอกหยอกสองสามเก้าสี่เก้าแล้วเพียแล้วไม่ไหวแล้วนี่นอนจะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้เคยดีกว่ามานานแล้วไม่เห็นได้เป็นท่าเป็นทางนี่ดีกว่าไม่เป็นท่าคือพวกเรานี่นั่งภาวนาบ้างได้ไม่กี่นาทีก็โอ้เหนื่อยแล้วนอนจะดีกว่ามันดีกว่าอะไรก็ไม่รู้มีพวกดีกว่าแต่ไม่เห็นดีก็คือพวกเราเนี่ยมันดีแต่ชื่อดีแต่เรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมมันไม่ดีแล้วก็ไปคำนึงไปคิดถึงเรื่องครั้งพุทธกาลท่านบรรลุเร็วองค์นั้นบรรลุที่นั่นที่นี่ฟังเทศฟังธรรมก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราฟังแทบล้มแทบตายเรียนแทบล้มแทบตายปฏิบัติแทบล้มแทบตายก็เห็นได้อะไรมันขนาดไหนก็ไม่รู้ไอ้แทบล้มแทบตายที่อาลัมแบกับแทบล้มก็คือล้มลงหมอนแทบตายก็ตายลงหมอนเท่านั้นเองมันไม่เห็นความลำบากระบวนแทบล้มจะตายดังที่ว่านั้นจริงๆดังพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาถ้าทำแบบแทบล้มจะตายที่ถูกต้องดีงามจริงๆชอบทำจริงๆอย่างท่านนั้นกิเลสมันจะทนไปได้หรือเพราะเป็นกิเลสประเภทเดียวกันกับครั้งพุทธกาลธรรมะที่นำมาปราบประหารกิเลสก็คือสติคือปัญญาศรัทธาความเพียรเหมือนกันหากว่าสิ่งเหล่านี้มีกำลังเพียงพอกิเลสจะต้านทานได้อย่างไรมันจะต้องล่มจมชิบหายผลปีไปเช่นเดียวกับข้างพุทธการแต่นี่เราเพียงไปเหยาะเหยาะไปแย่แย่มันนั้นพอมันตื่นขึ้นมามันก็ตวาดเราเอาอนี่เหนื่อยนะเห็นไหมมันตวาดนี่เหนื่อยนะไม่เป็นท่าแล้วเนี่ยเราพักผ่อนหน่อยเถอะสบายนอนก็ดีกว่ามั้งอะไรบ้างทำเล็กๆน้อยๆหรอโทมจิตโทมใจไปนู้นไปตามเรื่องกิเลสตัณหาอาสวะที่ไหนไม่รู้ละขอบเขตจักรวาลไหนจนไม่คำนึงคำนวณพอจะได้สติฟื้นกลับขึ้นมาแล้วโอ้นี่นั่งภาวนาตั้งนานแสนนานยังเห็นได้เรื่องอะไรเลยนี่วะครั้งพุทธกาลท่านภาวนาได้ครั้งเรานี่ภาวนาแทบตายทำไมไม่เห็นได้ก็แทบตายแต่คิดจนแทบตายยุ่งจนแทบตายไม่เห็นฆ่ากิเลสจนแทบตายเลยนี่เป็นอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ได้นี่เหตุมันไม่ตรงกับความจริงผลจะตรงกับความจริงไปได้อย่างไรเหตุตรงกับความจริงก็ดังที่ท่านพาดำเนินมาสติก็ให้มีดังที่ท่านว่าปัญญาซึ่งควรจะขุดค้นกิเลสประเภทใดก็ให้มันมีความแยบคายทันกับเหตุกับผลทันกับกลมายาของกิเลสกิเลสก็ต้องหลุดลอยออกไปโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือควรแก่เหตุเป็นอย่างนี้ผลก็เป็นผลที่พึงพอใจเกิดขึ้นโดยลำดับอะไรจะแก้ยากยิ่งกว่ากิเลสไม่มีอะไรแก้ยากฆ่ายากที่สุดก็คือกิเลสมันไม่ได้ตายง่ายๆมันเหนียวแน่นแก่นกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ประโยคพยายามกันเต็มที่เต็มฐานทีเดียวทุ่มเทกันลงบางครั้งต้องมอบชีวิตจิตใจมันจะตายก็ตายถึงเวลาที่จะสู้กันแล้วอ้าวตายก็ตายไม่ตายให้รู้ไม่ตายให้ชนะมันต้องฟาดฟันกันลงขนาดนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วกิเลสมันยอม สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาสิ่งที่อัศจรรย์ไม่เคยรู้เคยเห็นเลยตั้งแต่วันเกิดมาก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะความเพียรอัศจรรย์นะเพราะสติปัญญาทันกับเหตุกับผลควรแก่การแก้กิเลสได้โดยชอบธรรมกิเลสหลุดลอยไปความสว่างกระจ่างแจ้งก็ปรากฏขึ้นมาความสุขผาสุขสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในตนทั้งที่ไม่เคยอัศจรรย์มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างไรมันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความเพียรอันถูกต้องดีงามเป็นธรรมชาติที่ขุดค้นสิ่งที่อัศจรรย์ให้ปรากฏขึ้นมามันต้องปรากฏเมื่อเหตุผลเพียงพอกันแล้วไม่ว่าครั้งพุทธกาลไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนธรรมก็คือธรรมอันเดียวกันจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวกันตรัสไว้แล้วด้วยความชอบธรรมอย่างเดียวกันกิเลสที่เป็นตัวต้านทานธรรมทั้งหลายก็มีประเภทเดียวกันเมื่อนำธรรมเข้ามาแก้ให้พอกับเหตุกับผลกันทำไมกิเลสจะไม่ยอมทำไมกิเลสจะไม่ตายจะไม่ถูกทำลายต้องถูกทำลายและทิพย์หายไปอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าสวขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วและไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่านิยานิกธรรมคือนำผู้ปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์โดยลำดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้จะมีทางสงสัยที่ไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีทางสงสัยเรื่องสงสัยอัดสงสัยธรรมสงสัยมรรคผลนิพพานมันเป็นเรื่องของกิเลสยุ่ยแย่ต่างหากมันไม่ให้เราปฏิบัตินี่อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้อย่ามรรคผลนิพพานหมดแล้วสิ้นแล้วทำมาทลายก็ไม่เกิดผลอ่ะเวลาทำกิเลสสร้างกิเลสมันทำไมเกิดผลสร้างความโลภ ก็เกิดความโลภขึ้นมาสร้างความโกรธก็เกิดความโกรธขึ้นมาสร้างความหลงเกิดความหลงขึ้นมาเสริมความโลภความโกรธความหลงมันก็เจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำไมสร้างกิเลสส่งเสริมกิเลสมันทำไมเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาสร้างอัดสร้างธรรมส่งเสริมอัดส่งเสริมธรรมทำไมจะไม่เกิดทำไมจะไม่มีก็อยู่ในเราคนเดียวกันนี่เนี่ยสร้างอะไรก็มีนั้นถ้าไม่สร้างก็ไม่มีตัวนี้อยู่กับเราอย่าให้กิเลสมันหลอกลวงเราได้เพราะนั้นปีเท่านี้เดือนนั้นเป็นต้องหลอกเจ้าของทำไปในปัจจุบันเพราะความรับผิดชอบเรานี่รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าถึงปีนั้นปีนั้นเราถึงจะรับผิดชอบเราระยะนี้เราปล่อยตัวไปจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เวลาหิวยังรับทานเนี่ยว่าไงหิวน้ำก็รับทานหิวข้าวก็รับทานหิวนอนก็ต้องนอนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหาอยู่ข้ายามรักษานี่แล้วรับผิดชอบเราอยู่ตลอดเวลาการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะหาเวลาที่ไหนมันเหมาะสมเวลาใดการใดเราทำของเราทั้งนั้นแหละสมกับความรับผิดชอบตนเพราะจิตมีความหวังความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เคยจืดจางเลยความหวังอันนี้ประจำอยู่ภายในจิตไม่มีใครที่จะจืดจางแม้จะทุกข์จนหนโลกขนาดไหนก็ตามความหวังความสุขความเจริญนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งนั้นภายในใจเป็นแต่เพียงว่ามันเป็นไปไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อพอที่เป็นไปได้แล้วทำไมจะไม่อยากได้นี่เราเป็นผู้ควรอยู่แล้วที่จะสร้างความสุขความเจริญให้แก่จิตใจด้วยอัดด้วยทำเราควรจะทำไปโดยลำดับสมกับเรารับผิดชอบเราทั้งเป็นทั้งตายตลอดกาลไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้ง4เรามีความรับผิดชอบในตัวของเราอยู่เสมอจึงสร้างความหวังให้แก่ตัวโดยลำดับความหวังเมื่อบรรจุเข้าจิตใจแล้วเป็นผู้มีหวังเป็นผู้สมหวังไปเรื่อยจนกระทั่งถึงสมหวังโดยตลอดสายเลยสมหวังอย่างพึงพอใจดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นผู้สมหวังเป็นที่พึงพอใจนั่นรับผิดชอบได้จนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางเราก็พยายามสร้างความดีให้พอสร้างเข้าที่ใจเนี่ยใจนี่แหละคือภาชนะสำหรับธรรมทั้งหลายบรรจุเข้าที่ใจบรรจุอยู่ในใจนั้นมีมากมายก่ายกองใจจึงกลายเป็นของสกปรกเป็นภาชนะที่สกปรกด้วยสิ่งที่สกปรกทั้งหลายคือกิเลสนี่พยายามชะล้างสิ่งที่สกปรกภายในภาชนะคือจิตนั้นออกโดยลำดับนำธรรมะปฏิบัติธรรมะส่งเสริมธรรมะให้เกิดท่านมีขึ้นภายในใจกลายเป็นภาชนะแห่งธรรมขึ้นมาแทนที่ของกิเลสเราจะมีแต่ความเกษมสำราญทั้งปัจจุบันอนาคตตลอดกาลไหนๆก็ตามถ้าเมื่อมีธรรมคือความดีงามเป็นเครื่องบรรจุอยู่ภายในจิตใจแล้วผู้นั้นไปใสก็ไม่จนกรอกจนมุมมีความสุขความสบายอยู่กับใจนั่นแหละ ไม่ว่าจะไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ให้มีธรรมอยู่ภายในใจความดีอยู่ภายในใจใจนี่แหละจะเป็นผู้ไปเมื่อใจมีธรรมแล้วใจนี่แหละจะเป็นผู้มีสุขไปอยู่สถานที่ใดก็ไม่ปราศจากสุขเพราะสุขอยู่ที่ธรรมธรรมอยู่ที่ใจเป็นผู้สมมักสมหมายเอาละการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรวันนี้ยุติเพียงเท่านี้
1: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่13เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าสร้างธรรมให้จิตให้พอก่อนตายในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2547มีชื่อกันเทศว่าพุทธศาสนาไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดขอเชิญรับฟังครับ
2: รู้จักไว้แต่เมื่อผมว่าไปเยอะทุกครั้งมันถูกเยอะมากดื่มนะไว้แต่เยอะทุกครั้งดื่มไม่ทราบว่าถูกเยอะไว้แต่เยอะทุกครั้งอย่างนี้ก็อำนาจเกินอำนาจเกินเยอะทุกครั้งอยู่ว่า50เดียวทำเยอะทุกครั้งไว้ดื่มเป็นเจ็ดที่เดียวนี่แหละไม่ยุ่งจ้ะวางแล้วเอาของไปให้โรงพยาบาลปากข้าวโรงพยาบาลปากข้าวพัฒคัตเราไปจะไปหาแต่ที่อัตคัตยึดใกล้จะอยู่นั่งทางก็อยู่อาการไปมาเดี๋ยวก็คนไข้ไปโรงพยาบาลหรืออาหารกามือพวกอย่างนั้นเราไม่ค่อยไปให้ไปอยู่เรื่องทางการจังหวัดเลยกับครูเรือครูหลวงนะอยู่เรื่องนะทางแถวไปน้องคายอยู่เนี่ยโน่นแบบทางสังคมอำเภอสังคมเนาะตั้งแต่ถือจังหวัดไปแล้วสังคมปากชมตอนนี้ลำบากโรงพยาบาลอะไรพัฒนา
3: พัฒนาครับ
2: พัฒนาห่างจากตัวจังหวัดเท่าไร
3: ห่างกี่กิโล
4: สี่สิบกิโล
3: ครับ
2: สี่สิบกิโลไปทางด้านจังหวัดออก
4: จังหวัดชั้นใต
2: ้มาทางยะโสนี่เป็นด้านจังหวัดตกใช่ไหมหรือไม่ใช่
4: ใช่ครับ
2: ยะโสทำหน้าอืมตอนออกหน้าแรงนู่น
4: เชียงใต้ที่คิดนิดครับ
2: ฮะ
3: เชียงใต้ทางใต้นิดหน่อยคร
2: ับ เชียงทางใต้เชียงทางใต้นิดหน่อยทำไมไปทางด้านตรงออกก็เอาหน้าทะเลลงไปตามถนนผ่านไปยุทธภาพกับภาพในตัวจังหวัดวัดแถวนั้นจะมันจะไปทางด้านนู้นทางหน้าเตยนะแล้วมีอะไรอ่ะเราอยากจะถามอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วมีอะไรอ่ะรู้จักกันยากเลยมานี่จะประมาณสักสี่เดือน
3: นะสี่เดือนมาถึงเนี่ย
2: ครับกันยากเลยมาอุดรนี่ประมาณสักสี่เดือนว่ะต้องไปก็ต้องปวด
3: ห้าร้อยกิโลห้าร้อยครับ
2: ฮะ
3: ประมาณห้าร้อยครับ
2: ไม่ใช่ถึงห้าร้อยอยู่แล้วไม่ใช่ใช่กันยากเลยมาเราไม่เชื่อก็อุบลยัง399จากนี้ไปไหนจะไปเหยียบหัวอุบลได้ไม่ว่าอะไรเราพูดถึงตัวจังหวัดอำนาจเจริญมานี่นะอำนาจเจริญมาจะครบถ้วนมาร้อยเอกส่วนอุบลมันน้องดีไปไกลรู้มั้ยแต่จะอยู่ความไปอุบลสี่กิโลหนูว่า409 399กิโล
5: ถึงอุบลใช้เวลา5ชั่วโมงครับใช้เวลาวิ่งรถ5ชั่วโมงครับ
2: 5ชั่วโมงกวนก็5ชั่วโมงมันก็5พอๆกันวิ่งเหยียบคันเร่งอะไร
4: ประมาณนี้ครับ
5: วิ่ง890ครับ
2: 890 90ทางนั้นสู้อุบลไม่ได้อุบลเราเหยียบเป็นร้อยเป็นแสนเอาคันเร่งเนี่ยเป็นสำคัญนะเอาเข็มใหม่นะยังไงเราคิดว่าใกล้กว่าอุบลอำนาจจากอำนาจเจริญไปโรงพยาบาล
4: มาจะสูงมาร้อยเอ็ดแล้วก
2: ็ฮะ
5: มาทั้งยะโสธรมาทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
4: กาฬสินธ
5: ุ์มาแล้วเข้ามาจากกาฬสินธุ์มายะโสร้อยเอ็ดกาฬสินธ
2: ุ์ส่วนอำนาจเติมมาเยอะโสตอนเยอะโสนี่ดูมัน50กิโลนะเราจำเข้าใจแล้วจำไม่ผิด50กิโลจังหวัดทั่วประเทศไทยเราไปไปหมดเลยจ้ะหมดทุกจังหวัดเลยในนี้เนี่ยเว้นภาคใต้มันไกลมันใหญ่มันไปไม่ได้ที่แรกสร้างมันจะไปพร้อมกันหมดเลยอันนั้นไปทีเดียวให้แล้วหมดเลยว่าพอดีไปก็ไปแบบก่อนลงไปลงไปติดท้ายไปไม่ได้ไปแค่ถึงประจวบแค่ประจวบเท่านั้นไปก็เกี่ยวกับเรื่องการช่วยชาติที่ไปจังหวัดต่างๆภาคเหนือทุกจังหวัดภาคอีสานทุกจังหวัดภาคกลางทุกจังหวัดภาคตะวันออกทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดเลยยังนอกจากนั้นยังไปสำคัญภาคต่างหลายครั้งเลยเพียงอุบลนี่ก็สามหนประเทศนะ
5: ครับ
2: ที่จะเข้าประเทศนะที่เราไปบ่อยที่ไปบ้านเนี่ยไปบ่อยสุรินสามหน
5: ครับ
2: สุรินสามหนบุรีรัมย์นี่
5: บุรีรัมย์สามศรีระเกียรติสามครับ
2: โนนักครั้งมีแต่สามหนสี่หนย้ำนะเทศการช่วยชาติเทศจะพิลึกพิลั่นนะเราอยากจะว่าทั่วประเทศไทยนี้ไม่มีใครเยอะเทศมากกว้างขวางอย่างเราคิดดูฟังดีว่านี่ไปหมดตั้มๆผ่านๆเลยย้ายกรุงเทพยิ่งแล้วกรุงเทพมากกว่าเพื่อนสมาคมใหญ่สุดลงมาตลอดเทศหมดเช่นกทมเขาเรียกว่าใหญ่สุดในกรุงในกรุงเทพนะนี่เทศถึง4หนหรือ5หน
5: 4ครับ
2: 4นะ
5: ครับ
2: สนามหลวง2หนเอาโอ้มันห้าหนนี่นะสนามหลวงสองหนกทม
5: ท่านรับท่านอยู่แท็กแล้วก่อนวันแรงงานด้วยก่อนก็ห้าแล้วครับสนามหลวงสอง
2: สอง
5: ไอ้จตุจักรสองครับสวนลุมพินีหนึ่งครับ
2: นั่นสวนลุมหนึ่ง
5: ครับเป็นห้าครับ
2: นี่แหละเฉพาะกทมห้าส่วนโรงพยาบาลต่างๆไม่นับนะเทศกาลโรงพยาบาลเป็นสีล่างกับสามหนจุฬาสามหนวชิระสองหนลามาหนึ่ง
5: ครับ
2: กระทรวงตัวกระทรวงสาธารณสุขหนหนึ่งโอเคคือเทศจริงๆเทศอยู่ซะจนหกปีเต็มๆนี้เทศไม่หยุดเลยเรียกว่าเทศมากที่สุดก็คือเรานอกจากนั้นนะออกทั่วโลกอีกออกทางอินเทอร์เน็ตออกทั่วโลกทุกวันนี้ยังพูดอย่างนี้ออกแล้วนั่นเอาฟังฟังคนเขาทางอินเทอร์เน็ตเขาปล่อยฟังเราพูดเวลานี้ออกเห็นทั้งภาพทั้งรูปมีสาระถึงต้นเขาฟังเหมือนกันกับพวกเราฟังสดสดอย่างนี้เราพูดอย่างนี้ฟังเขาเราฟังตามเวลาทั้งนั้นถ้าจะพอมีสติสตางค์บ้างก็ควรจะมีครับประเทศไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธเราก็เทศสุดแหละพระในประเทศไทยไม่มีใครองค์ไหนจะเทศมากกว่าเราการเทศจะเทศมากทั่วไปหมดคนได้สติควรได้สติจะทำควรได้เป็นคติต้องเตือนตัวเองมาเพราะการเทศและเทศแบบไม่สงสัยในเทศทุกขั้นของธรรมด้วยเราไม่ได้เทศแบบรูปคำๆเราพูดจริงๆถอดออกมาจากหัวใจเทศเลยพระพุทธเจ้าท่านเทศเต็มภูมิของศาสนาหรือสาวกทั้งหลายท่านเทศเต็มภูมิของท่านเราก็เทศเต็มภูมิของเราเหมือนกันและเทศออกไปนี้ไม่สงสัยด้วยแน่นอนแน่นอนถอดจากหัวใจ ว่าตรงไหน

รงไหนจึงไม่ผิดไม่สงสัยทำแบบรูปคำคำว่าทำไมจนเทศอย่างนั้นก็ตำราท่านว่างั้นแต่อย่างนั้นเราไม่เอาออกจากนี้เลยเอาออกจากหัวใจนี่เลยหัวใจนี่ออกจากภาคปฏิบัติผลเกิดขึ้นจากหัวใจหัวใจเราเป็นพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกท่านเอาออกนอกนั้นเอาออกทีหลังนั้นถอดจากพระพุทธเจ้าไปเป็นพระไตรปิฎกถอดออกไปจังหวะอย่าอยู่ที่พระพุทธเจ้าที่สาวกทั้งหลายนี่จะเทศเน้นหนักทางด้านภาวนาเพราะไม่มีใครเทศทางด้านภาวนาเราเทศภาวนาควบคู่กันไปกับเทศสาธารณะที่ตัวกันที่เน้นหนักมากของตอนติดตานี่ก็เทศเรื่องภาวนาอยากให้ชาวพุทธได้เห็นของแปลกประหลาดภายในใจของตัวเองของแปลกประหลาดจะเกิดขึ้นที่ใจนะภาวนาพระพุทธเจ้าก็เลิศจากการภาวนาสาวกทั้งหลายเลิศจากการภาวนารู้ขึ้นที่ใจนี้กระจ่างไปหมดนะไม่ได้เหมือนรู้ตามตำรับตำราที่เราเรียนไปที่ไหนก็รู้ไปตรงนั้นตรงนั้นแล้วหลงลืมไปหลงลืมไปส่วนภายในใจนี้ไม่ได้หลงลืมกล้าอยู่นั้นตลอดเลยแล้วการเทศน์ก็ถอดออกจากนั้นจากนั้นจากจึงไม่สงสัยในการเทศน์ด้วยเหตุนี้เองใครจะตำหนิติชมอะไรจึงไม่สนใจยิ่งกว่าความจริงที่ถอดออกเทศถอดออกเทศเราไม่สงสัยในการเทศของเราคราวนี้ถ้าใครจะถือเป็นคติก็ถือได้พระพุทธเจ้าสอนแม่นยำวิธีฆ่ากิเลสพระองค์ก็สอนวิธีฆ่ากิเลสกำจัดกิเลสกำหยาบจนกระทั่งถึงสุดของกิเลสขาดสะบั้นไปหมดก็วิธีการที่เจ้าสอนถูกต้องแม่นยำผู้ปฏิบัติตามนั้นสิ้นไปได้ที่นี่ภายนอกจากพระทัยพุทธเจ้าแล้วก็ดูออกไปข้างนอกรอบภาษาเราเรียกว่ารอบใจเห็นไปหมดอันนี้ตัวใจแท้ก็คือกิเลสมันอยู่กับใจแก้ที่ใจถอดถอนที่ใจหมดที่ใจพอหมดที่ใจก็เลิกที่ใจก็จางขึ้นที่ใจแล้วมองไปเห็นหมดอันนั้นนอกจากใจไปแล้วที่ดูที่ไหนเห็นไปตามความสามารถอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธวิสัยสามารถรู้แจ้งแทงทะลุไปสาวกก็ย่นเข้ามาแต่เป็นพยานกันได้อย่างแม่นยำแม่นยำสาวกระดับเป็นพยานของพระพุทธเจ้าแม้ไม่รู้ตลอดทั่วถึงเหมือนพระพุทธเจ้าก็เป็นพยานว่าได้รู้ได้เห็นสิ่งที่ไม่รู้ไม่เห็นก็ยอมรับบรรดาสาวกทั้งหลายที่ไม่รู้สิ่งใดซึ่งพระพุทธเจ้ารู้แล้วนี่สาวกยอมรับทั้งนั้นเพราะเห็นไปเต็มกำลังของตัวเองยอมรับยอมรับนั่นแหละท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความแจกแจงทะลุท่านไม่สอนด้วยลูกคำคำสอนอย่างแท้จริงถ้าผู้ปฏิบัติตามท่านอย่างแท้จริงก็หลุดพ้นไปได้จริงๆอย่างสาวกทั้งหลายสอนวิธีแก้กิเลสใครมาสอนไม่มีในโลกอันนี้เราไม่เคยเห็นผู้ใดศาสนาใดที่จะมาสอนวิธีแก้กิเลสซึ่งฝังตรงนี้นะครับในจิตเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนวิธีพระองค์ทรงรู้แล้วถอดถอนวิธีใด นำมาสั่งสอนชาวโลกแล้วก็แม่นยำตามนั้นด้วยผู้ปฏิบัติตามนั้นพ้นได้จริงๆภายในพระไตรที่นี่ภายนอกไปเห็นอีกอย่างนั้นก็สอนไว้เป็นความจริงเช่นเดียวกับกิเลสอยู่กับใจรู้เห็นที่นั่นละที่นั่นสิ่งภายนอกก็รู้เห็นอย่างเดียวกันถึงไม่ละไม่ถอนเขาก็รู้เห็นเขามีตามสภาพของเขาเช่นบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆมีอยู่ทั่วไปเช่นเดียวกับเรามองเห็นด้วยตาของเรา เรามองไปไหนก็เห็นหมดคนตาดีเห็นไปหมดทั่วถึงกันตามนิสัยของตาคนชัดตากล้องเขาอีกก็ขยายไปอีกกว้างขวางไปอาการเนื้อก็เห็นธรรมดานี่แหละเพราะเป็นของมีอยู่ด้วยกันพระพุทธเจ้าสอนจริงไม่ผิดควรจะนำมาปฏิบัติไม่ได้มากก็ให้ได้พอเป็นพอไปทั้งหมดต้องเย็นภายในจิตใจตัวเองก็ยังดีเพราะศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาอย่างดี

งนั้นตรงนั้นแล้วไปเจอจุดสำคัญจุดหนึ่งเกิดความสลดสังเวชว่าภรรยาจะทำให้เราเสียใจขนาดนี้ขนาดนี้ภรรยาของเราคนนี้จะทำให้เราเสียใจอย่างสะดุดใจมากที่ภรรยาก็ดูเนี่ยผ้าที่ท่านกำลังพิจารณาเรื่องของตัวเองอยู่นั้นภรรยาก็รู้พอไปถึงจุดนั้นก็เกิดความสลดสังเวชในความเสียหายของภรรยาที่มีต่อท่านที่ภรรยาก็กระตุกมาทันทีภรรยาพิจารณาแต่นี้นะว่าให้เราไปอีกหน้าว่าท่านจะเห็นความแปลว่าถ้าจะพิจารณาอีกนี่รับกันได้เองลบอันนี้ได้นั่นอย่างนั้นแหละคือที่ทำความเสียหายช้ำใจแจกข้าวนั่นก็ช้ำใจจนกระเทือนมากทีเดียวทางภรรยาก็ให้พิจารณาต่อไปอีกนะว่าอันนี้เป็นอย่างนี้พิจารณาต่อไปก็เห็นความสละชีวิตเพื่อสามีของตนแล้วเกิดความสลดสังเวชเกิดความประทับใจลบอันนี้ได้นั่นนั่นละญาณถ้าญาณต่อญาณเห็นกันมองกันอย่างพระพุทธเจ้าทรงเล็งญาณดูพอดีว่ากัสสปะกำลังพิจารณาดูความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณมากมายก่ายกองเกิดความอินหนาละอาใจไม่แหมสัตว์โลกนี้เกิดตายเกิดตายนี่มากขนาดนี้เชียวนะทางนั้นก็กระตุกมาทันทีพระพุทธเจ้าโอ้กัสสปะอันเธออันนี้เป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าให้เธอหยุดเสียพิจารณาเท่าไหร่ก็ไม่สิ้นสุดเป็นความบินหนาละอาใจเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันนี้เป็นนิสัยของพระพุทธเจ้าต่างหากหยุดเสียอย่าพิจารณาต่อไปคือพิจารณาเท่าไรมันยิ่งหนายิ่งแน่นความเกิดความตายของสัตว์แต่ละประเภทคือใจดวงนี้แหละมันพาไปเกิดไปตายไม่มีตายชิบหายคือใจดวงนี้เกิดที่นั่นตายที่นี่สูงสูงต่ำต่ำไปเรื่อยพอดีพระกัสสปะกำลังพิจารณาความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายอยู่เกิดก้อนหินหนาละอาใจโอ้ยเจ้าจึงทรงเตือนมาให้หยุดอย่าพิจารณาไม่มีสิ้นสุดเรื่องของสัตว์โลกที่เกิดตายอยู่เต็มอยู่อย่างนี้แล้วไม่ใช่วิสัยของเธอนี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าต่างหากให้เธอหยุดเสียนะนี่พระเจ้ากระตุกพระกัสสปะท่านกำลังพิจารณาพระองค์ทรงเตือนก่อนมาอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราจะมีใครล่ะอย่างนั้นไม่มีใครนะแต่ของชิดออกไปผิดถูกชั่วดีก็ไม่รู้นั่นผู้อื่นยังมารู้ให้อยู่ด้วยญาณท่านประสานกันนี่เรื่องของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่ตายใจได้ทุกอย่างไม่มีผิดมีพลาดท่านจึงว่าเอกนามกิณหนึ่งไม่มีสองคือพระญาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเรื่องได้อย่างทราบอันใดแล้วแม่นยำแม่นยำไม่มีสองเป็นคู่แข่งนะพระวาจาที่รับสั่งออกไปก็เหมือนกันไม่มีสองถูกต้องแม่นยำที่เรียกว่าสวคารกรรมตัดไว้ชอบแล้วธรรมะที่มาสอนโลกนี้ตัดไว้ชอบแล้วทั้งนั้นที่ไม่ชอบก็คือสารโลกเดินวิปิตพลาดตกหลุมตกบ่อไปพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนให้ตกหลุมตกบ่อแต่สัตว์โลกมันผิดมันพลาดไปด้วยความโง่เขาบอกปัญญาที่ผิดพลาดพลาดไปส่วนพระพุทธเจ้าสอนด้วยสวดคาถาธรรมแม่นยำแม่นยำแม่นยำไปเลยนั่นทำทุกประเภทอยู่ในความในสวดคาถาธรรมตามได้ชอบแล้วทั้งนั้นไม่ผิดพลาดไม่ว่าธรรมะภูมิใดเป็นความถูกต้องแม่นยำทั้งนั้นเราควรจะได้เป็นคติเพราะท่านแบบชาวพุทธเราให้ทนนะกิเลสนี้หนาแน่นมากนะมันลบหมดนะเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์ที่ท่านแสดงไว้ด้วยความชอบธรรมแสดงไว้ด้วยความถูกต้องกิเลสมันจะลบไปหมดเอาตาบอดมันไปลบพระพุทธเจ้าจัดไว้ด้วยความหูแจ้งตาสว่างแต่กิเลสมันจะเอาหูหนวกตาบอดไปลบหมดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเพราะมันไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นมาบอกว่ามีแต่สัตว์โลกที่ตาบอดนั่นบอกไม่เห็นบาปไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีทุกอย่างที่มีเต็มโลกธาตุอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามหลักธรรมชาตินั่นๆนะจิตตัวตาบอดคุ้มหัวใจสัตว์โลกนี้ไปลบหมดว่าไม่มีสิ่งที่มีคืออะไรความอยาก

อยากทุกสิ่งทุกอย่างขอให้อยากไม่ว่าดีว่าชั่วทำทั้งหมดขอให้ดีอยากอะไรไม่ได้สนใจว่าบุญว่าบาปว่าผิดถูกชั่วดีประการใดเลยความอยากนี้ลบไปหมดอันนี้แหละมันพาสัตว์โลกให้จมเพราะความอยากความทะเยอทะยานความดีความยิ่งความอยากมีกำลังมากเท่าไหร่ยิ่งขับไสสัตว์โลกให้ทำความชั่วช้าละมกมากเท่านั้นเพราะความอยากจะเป็นพลังฝ่ายธรรมมีน้อยมากทีเดียวมีแต่เรื่องของกิเลสเรียกว่าร้อยทั้งร้อยสัตว์โลกจึงแฉลบออกไปแฉลบออกไปไม่ได้ตามทางของศาสดาที่สอนไว้นี่เราก็จำเอาให้ดีนะท่านจะทำความดีทั้งหลายแล้วมันจะมีสิ่งขัดขวางภายในใจทันทีเลยนะเป็นขึ้นภายในใจถ้าเราจะทำความดีงามทั้งหลายมันทั้งมีสิ่งที่ขัดขวางภายในจิตใจไม่อยากให้ทำหรือให้ดีให้เล่นให้หยุดเสียไม่ให้ทำสุดท้ายมันก็ไปกินเงียบกินเงียบไม่มีแต่กิเลสเลยเอาไปกินซะมากต่อมากเพราะนั้นจึงให้ทราบคุณมายาของมันมันไม่อยากให้ทำเราทำเราเชื่อศาสดาองค์เอกที่บริสุทธิ์เลิศโลกแล้วกิเลสไม่ได้วิเศษวิโสอะไรพอจะเชื่อมันถูกแง่ถูกมุมเอานี่มาตัดกันด้วยถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นประเภทใดเป็นคนประเภทใดประเภทที่เลิศเลอสุดยอดกิเลสมันเลิศเลอที่ไหนนั่นเลวสุดยอดก็คือกิเลสนั่นเอาอันนี้มาเทียบดูเมื่อมาเทียบแล้วฝืนได้บึกบืนได้คนเราทุกยากลำบากขนาดไหนมันก็บึกบืนได้ในขั้นที่อยู่ในขั้นบึกบืนนะแต่ขั้นที่สะดวกไปแล้วสะดวกจนลื่นราบลื่นนั้นไม่ต้องบอกธรรมะมีความราบลื่นเหมือนกันกับกิเลสกิเลสมันเดินมาตั้งกับตั้งกันราบลื่นในหัวใจของจักขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วจะกระดิกพลิกแปลงทางไหนจะไม่มีใครคิดว่าผิดหรือถูกจะวิ่งตามมันทั้งนั้นทั้งนั้นราบลื่นมากแต่มาทั้งอัดทั้งทำถูกกิเลสขวางต้องคิดอ่านแล้วอ่านเล่าไปไว้ไปนานั่นกิเลสฉุดไว้แล้วนานั่นทีนี้เวลาเราทำเขาทางของด้านธรรมะก็ค่อยราบลื่นไปราบลื่นไปเรื่อยเรื่อยจนถึงขั้นราบลื่นที่นี่เอาเลยอันดังที่เทศน์ให้ท่านทั้งหลายฟังถอดจากหัวใจมาเทศน์นะนี่เคยพูดแล้วเวลาไปภาวนาอยู่บนภูเขาไปน้ำตาล่วงสู้กิเลสไม่ได้นี่ก็มาเล่าให้ฟังมาเล่าเพื่ออะไรก็เพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจว่าจิตใจนี้ฝึกได้นะฝืนได้ทำนั่นแหละไปฝืนกิเลสได้อยู่ในหัวใจของเราพยายามมาฝึกเข้าฝึกเข้าฝึกเข้าก็ค่อยนี่ค่อยราบลื่นราบลื่นถึงขั้นราบลื่นแล้วดังที่ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้พออยู่กับใครไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวเสียการเสียงานใครมาเกี่ยวข้องนิดหน่อยก็ไม่ได้ละมันเสียการเสียงานที่กำลังพุ่งนั่นนี่แหละทำเวลามีกำลังแล้วไม่มีรอเหมือนกันเช่นเดียวกับกิเลสมันมีกำลังมันไม่รอทำได้หมดขึ้นชั่วความชั่วไม่ได้คิดถึงบาปถึงบุญอะไรเลยกิเลสมันราบลื่นทีนี้พอทำราบลื่นแล้วกิเลสตัวไหนแป๊บออกมานั่นตัวมหาไฟรู้ทันทีเอาขาดสะบั้นขาดสะบั้นไปเลยนั่นแหละมันทันกันไม่งั้นแก้กันไม่ได้ไม่ตกพระพุทธเจ้าไม่มีในโลกทำไม่มีในโลกได้นั่นฟื้นธรรมขึ้นมาจนมีกำลังกล้าสามารถรับปราบกิเลสจิตใจขึ้นสู่ความเลิศเลยเอาธรรมชาติมาสอนโลกในเบื้องต้นก็เอาเบิกทุกยอมรับว่าทุกพอกิเลสหนามันต้องทุกมากฝืนกันมากหนักสู้กันมากหนักมากถ้าต่อไปสู้ไปสอยกิเลสค่อยเบาลงทำหนาแน่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงทำขั้นรากลึกแล้วทีนี้อยู่ไม่ได้หรอกทีนี้ยังไงไม่ติดจะไปท่าเดียวไม่มีรอจะไปท่าเดียวท่าเดียวเรียนถึงขั้นรากลึกมันตั้งแต่นี้มันลืมเมื่อไหร่วะถึงขนาดที่ว่าอยู่กับใครไม่ได้เราก็ยังเคยพูดเรื่องท่านเจ้าคุณท่านพระเจดีย์อุปัชฌาย์เราให้ฟังไม่ใช่หรือท่านกำลังท่านถือปากใจกับเราว่าเราลังเกียจท่านเลยออกมาพูดข้างนอกนี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่พูดกับพระกับอะไรถ้าไม่พูดกับประชาชนเนี่ยท่านมหาบัวไม่ทราบเป็นยังไงอยู่กับเราไม่สนิทกับเราเลยมีอันลาจะไปนู่นอันลาจะไปนี่อยู่นั่นมหาบัวนี่เป็นยังไงนะเป็นยังไงนะก็เราจะไปนู่นแต่ท่านขอไปด้วยนะจีเพราะขโมยนี้จากหมู่เพื่อนแล้ว
มาโดดเดี่ยวคนเดียวนี่จะเอาให้สุดอย่างพอดีมาท่านเจ้าคุณอุปัชฌาย์มาก็มากราบเล่าท่านด้วยความเคารพพระมืออุปัชฌาย์มาอุดรนี่จะผ่านเพลนไปเล่าอื่นแล้วก็ไม่เหมาะจะกราบท่านหรือสร้างอาถรรพ์ไปเที่ยวเพื่อให้จะไปทางนู้นข้าจะไปด้วยถือว่าโอ้โหตายเดียวโอ้ยยังไงทั้งก็ไปด้วยไปด้วยทั้งก็ไปแบบของท่านนะพี่เดี๋ยวแบบของเราต่างหากแบบของท่านต่างหากแล้วเวลาไปแล้วมันไม่สะดวกนี่แหละคือว่าอยู่กับใครไม่ได้ทนไปกับท่านเพราะงั้นจึงมันไม่สะดวกจึงหาไปลาไปที่นั่นลาท่านก็พูดที่นั่นไม่ดีบัวเป็นอย่างนั้นที่นั่นไม่ดีอย่างนี้หลายครั้งหลายหนท่านก็พูดขึ้นมาเลยว่าบัวนั่นจากเราไปแล้วนี่เธอจะสะดวกสบายเธอไม่สะดวกสบายเพราะอยู่กับเราขั้นขึ้นแล้วเราก็ฟังแต่มันไม่ถอยมันหนักอยู่นู่นจากนั่งกันลาทั้งแต่จนได้ทั้งตั้งที่จำว่ากันนั้นยังไปจนได้มาแล้วท่านมาพูดมหาบัวไม่ทราบเป็นยังไงไม่คุ้นกับเราเลยไปอยู่นี้จะไปนั่นจะไปนี่อยู่ตลอดเวลามันเป็นยังไงมาทราบมหาบัวนะเหมือนกับว่าเราลังเกียจท่านเวลามาเล่าให้พระท่านฟังแล้วพระอุนั่นก็เคยคุยสัมมากับเราแล้วถึงนี่นะท่านก็เข้าใจดีท่านก็เลยกราบเรียนท่านว่าโอ้ไม่เป็นอย่างนั้นว่าท่านก็เลยเล่าเรื่องการภาวนาของเราให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวท่านอยู่กับใครท่านไม่สนิทท่านหลบหลีกจากหมู่จากเพื่อนตลอดเครื่องงานของท่านสะดวกสืบต่อเป็นลำดับลำดาไม่ขาดว่าขาดตอนนี่ท่านที่ที่ยาไปที่นั่นนึงคงจะเป็นเพราะการภาวนาของท่านเล่นว่านะทางนี้ก็ฟังเนื้อเรื่อยจ่อเรื่อยฟังเรื่อยอะไรอ๋ออย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหรอสุดท้ายก็เลยยอมก็เล่าให้ฟังเรื่องของเราเพราะพระเหล่านี้ก็ทราบแล้วว่าเราโลกต่างหมู่ต่างเพื่อนไม่อยู่กับใครได้เลยถึงเวลาคือเวลามันอยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้จริงๆนะมันเหมือนน้ำไหลบ่าแทรกแล้วนะเสียเวลาถ้าอยู่คนเดียวนี่พุ่งตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับจิตไม่มีคำว่าเผลอสติปัญญาขั้นดีแล้วไม่มีเผลอหมุนมันตลอดเลยเหมือนนักมวยเข้าวงในจะไปดูเวลานาฬิกานาทีกี่โมงที่ไหนนักมวยเข้าวงในถ้าไปดูตายเข้าใจไหมอันนี้ก็เหมือนกันที่เลยกับทำฟัดกันเข้าวงในเป็นอย่างนั้นมารู้จักเป็นจากสายหมุนติวถึงแม้ตั้งท่านเจ้าคุณท่านปักใจเหมือนกันนะว่าเราเกลียดท่านพอเวลามาเล่าให้ฟังพระเล่าให้พระฟังพระกับทราบเรื่องจากเราแล้วเล่าถวายท่านฟังเหรอ อย่างนั้นเรื่อยต่อมาลงเลยที่นี่อ๋อพอเรามาท่านขอโทษเลยนะบัวยข้าเลยเข้าใจผิดเธอมากแล้วว่าขึ้นเลยแล้วก็เล่าให้ฟังเล่าให้เราฟังลงใจเรียกว่าท่านลงใจเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเวลามันราบลื่นท่านทั้งหลายฟังใช่ไหมเรียกว่าอยู่ไม่ได้เลยมีแต่พุ่งทีเดียวตายก็คอขาดกับสนามโลกที่ใช้สอยไม่มีเลยนี่เวลาทำราบลื่นเป็นอย่างนั้นเอาจนทะลุพุ่งเลยนั่นถ้าไม่มีกำลังทันกันมันก็ไม่ก็แพ้ก็ไปเรื่อยกิเลสมันมีกำลังมันก็ชนะเราในเวลาทำมีกำลังชนะกิเลสไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งถึงได้พูดแล้วว่าค้นหาที่ไหนก็ไม่เจออย่างกิเลสมันฉลาดมันซ่อนอยู่ลึกๆปัญสติปัญญาคุ้ยเสียหามันก็ไม่เจอเนอะเราไม่ใช่เป็นพระหันพระละหันน้อยๆเราเลยคือมันค้นแต่เราไม่สำคัญตัวแล้วว่าเป็นละหันนะคือมันค้นยังไงมันก็ไม่เจองานไม่ว่างก็คือว่าเวลาเจอถ้าไม่เจอก็ค้นหานี่ก็เป็นงานค้นหาเป็นงานเจอแล้วฟัดกันก็เป็นงานทีนี้เวลากิเลสมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปค้นที่ไหนมันก็ไม่เจอฮะมันไปยังไงหมดกิเลสแต่ก่อนมันเจ๋งนักนี่มันไปยังไงสุดท้ายก็เนื้อมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเหลือแต่มันไม่สำคัญนะว่าเฉยทั้งท่องที่รู้อยู่กิเลสยังอยู่มันคือค้นหาที่ก็ไรมันก็ไม่เจออย่างนั้นนี่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาแล้วเลยมากกว่าเวลาไปเจอก็ฟาดกันอยู่ฟาดกันอยู่
เวลามันฟั่นขาดจะบ้านไปแล้วทั้งอรหันต์น้อยอรหันต์ใหญ่ไม่มีความหมายเลย

0: อรหันต์น้อยก็ไม่มีอรหันต์ใหญ่ก็ไม่มีทุ่มกองกลางไปเลยหายสงสัยทันทีนั่นนี่แหละการปฏิบัติธรรมเวลาได้ผลได้ผลเป็นที่พอใจสมเหตุสมผลที่เราสละเป็นสละตายสู้กับกิเลสด้วยความเพียรของเราเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงเวลามันเอากันจริงๆแล้วมันไม่ได้เสียดายชีวิตนะพุ่งพุ่งเลยไม่กิเลสก็เราใช้ไม่ขัดฝ่ายใดก็ให้ฝ่ายหนึ่งตายที่ถอยกันไม่มีแล้วนั่นทีนี้มันก็พุ่งออกมาเลยนี่แหละอำนาจแห่งความเพียรของเราเมื่อเราทำมีกำลังมากเหมือนหนึ่งว่าทำนี้ช่วยอีกด้วยรอไม่ได้รอไม่ได้หนุนพุ่งพุ่งเลยเอาจนขาดกับบ้านไปไม่มีอะไรเหลือทีนี้อรหันต์น้อยก็หายเงียบอรหันต์ใหญ่ก็หายเงียบอันนี้พุ่งกับองค์กลางหันหรือไม่หันก็ไม่รู้อันนี้พุ่งกับไปนี้อรหันต์ทั้งสองอรหันต์น้อยหันใหญ่หายไปหมดเลยอันนี้พุ่งกับองค์กลางนั่นต้าเป็นทีเดียวจะหายสงสัยหมดเลยไม่ใช่อรหันต์น้อยเลยมันไม่มีอรหันต์ใหญ่ที่มีมาจากไหนล่ะมันเป็นอย่างนั้นนี่คือเกิดขึ้นจากการความทุกข์ความทรมานเราจะเอาตั้งใจของเราตามใจของเรามีแต่กิเลสทั้งนั้นนะเราต้องเอาตามอัดตามทำฝืนกันบ้างนะถ้าไม่ฝืนจะจมกันทั้งนั้นนะกิเลสนี้จะดึงลงไม่มีธรรมะดึงขึ้นตามกิเลสเท่าไหร่ก็ลงไปลงไปถ้าฝืนกิเลสเรียกจะขึ้นตามอัดตามทำทำมีแต่ฉุดขึ้นนะกิเลสมีแต่ฉุดลงเราฝืนกับกิเลสนี้เราจะขึ้นพากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะนี่เข้าแจกอะไรจนจะตายจะไหลแทนที่จะมาห่วงใหญ่ชีวิตจิตใจเจ้าของไม่ห่วงห่วงโลกอยากให้ดูเนื้อดูตัวบ้างสมกับเรามาเฝ้าทำทั้งแท่งคือศาสนาของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวพุทธศาสนาทำทั้งแท่งที่เลื่อนเรือสุดยอดแล้วขอให้ได้อะไรติดเนื้อติดตัวไปอย่าเป็นกบเฝ้ากอวัวแล้วแอบแอบเฉยๆเกิดประโยชน์นะถึงเวลาเขาเอาพอบัวดอกบัวนั้นไปบูชาพระแล้วกบร้องแอบแอบอยู่ไม่ได้ประโยชน์อะไรนี่อย่างนี้แล้วตายทิ้งเปล่านะร้องแอบแอบเนี่ยกบมันจะตายทิ้งเปล่าถึงเวลาแล้วก็พญามัจจุราชตัดสินปุ๊บไปแล้วตายนั่นเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาให้รีบจับตัวกันเองยาตื่นก็เลยเวลานี้โลกกำลังตื่นนี่เลยตื่นมากเท่าไหร่โลกยิ่งเดือดร้อนร้อนมากขนาดไหนทั่วโลกดินแดนทั่วโลกเรานี้ที่ไหนมีความสุขเย็นใจเพราะอำนาจของธรรมไม่มีใครเรียนรู้มากน้อยเพียงไรบ้านใดเมืองใดว่าเจริญมากน้อยแล้วนั่นแหละคือเจริญด้วยฝืนด้วยไฟเจริญเท่าไหร่ยิ่งดังแจกันยิ่งดีบี้สีไฟลบราฆ่าฟันด้วยอำนาจป่าเถื่อนคือกิเลสนั่นแหละป่าเถื่อนถือว่าเป็นของดีของดีฆ่ากันแหลกเห็นไหมทุกวันนี้ออกประกาศวันหนึ่งวันหนึ่งจะเท่าไหร่มีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทำงานเรื่องทำงานทำโลกให้สงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาทั่วโลกดินแดนควรจะทำโลกให้มีความสงบร่มเย็นเพราะศาสนานี้ไม่มีศาสนามีมากเท่าไหร่เท่าไหร่ไรยิ่งสั่งสมกิเลสตัณหาขึ้นตั้งกี่ประเภทของศาสนาแต่ละศาสนานี่เป็นโครงการของกิเลสไม่ใช่โครงการของธรรมเมื่อใครก็มีโครงการกิเลสมากต่อมากมันก็ยกทับฟัดกันนี่ก็ว่าศาสนาข้าดีเพราะนั้นศาสนาข้าดีสุดท้ายดีตัวดีก็ฟัดกันเลยศาสนาเลยกลายเป็นหมากัดกันไปนี่แหละศาสนาของกิเลสศาสนาพระพุทธเจ้าเอากว้างไปสลายยิ่งมีความสงบร่มเย็นมากไปโดยลำดับลำดาจึงชื่อสมชื่อศาสนาว่าธรรมศาสนาธรรมนั่นไม่ใช่ศาสนากิเลสนะกิเลสคำสอนของกิเลสพาล่มพาจมคำสอนของธรรมฟื้นขึ้นฟื้นขึ้นเป็นลำดับลำดับมีเราคิดดูสิโลกอันนี้มีว่างที่ไหนจากศาสนาทั่วโลกดินแดนแล้วตรงไหนมีความสงบร่มเย็นเพราะศาสนาเต็มโลกนั้นความสุขน่าจะเต็มโลกเหมือนกันและกลับเป็นฟืนเป็นไฟเพราะเหล่านี้เป็นโครงการของกิเลสผู้เป็นเจ้าของศาสนาคือคลังกิเลสเอาคลังกิเลสออกมาสอนบริษัทบริวารที่ปฏิบัติตามไปแล้วก็ต่างคนต่างดำเนินตามกิเลสเป็นฟืนไฟมากน้อยใครก็สงวนรักษามีความรักชอบในศาสนาของตนของตนจะเป็นฟืนเป็นไฟไม่คำหนึ่ง ทางต่างคนต่างรักสงวนความรักสงวนมันก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกแล้วนั่นแล้วที่นี่ก็ฟัดกันทำลายกันใครมีศาสนาใครกว้างขวางใครดีอกดีใจนี่คือแผ่อำนาจของศาสนาของกิเลสแล้วก็ฆ่าฟันรันแทงกันเป็นยังไงเมืองไหนว่าเจริญคิดว่าไม่มีความทุกข์เจริญต้องไม่มีความทุกข์ความทุกข์ต้องน้อยลงเรียกว่าเจริญอันนี้มันมีตั้งแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเอาฟืนเอาไฟเผากันใหญ่เท่าไหร่ยิ่งเผามากเผามากหาความสุขความเจริญมาจากที่ไหนจากศาสนานั้นนั้นนั่นเอาที่ย่นเข้ามาเอาศาสนานี้เคยทำลายใครที่ไหนมีไหมพุทธศาสนาของเรานี่มีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นลำดับลำดาแผ่กระจายไปจะได้ยิ่งกว้างขวางความสงบร่มเย็นประสานกันได้ทั่วโลกพุทธศาสนาของพระเจ้าไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดนะใครนับถือพุทธศาสนาไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันก็ตามแต่สนิทกันทันทีทันทีเลยอย่างที่เรากราบพระเจ้าทุกวันเราเคยเห็นพระเจ้า ที่ไหนเมื่อไหร่แล้วพอยิ่งผู้ปฏิบัติเห็นธรรมอย่างพระเจ้าเห็นไปแล้วก็ตายทั่วถึงกันหมดกราบราบเลยไม่มีใครที่จะกราบราบพระพุทธเจ้าได้อย่างสนิทติดจมจนตายแทนเลยได้ยิ่งกว่าภาษาบอกที่รู้ธรรมเห็นธรรมตามพระเจ้าซึ่งเป็นแบบเดียวกันนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าเหมือนน้ำมหาสมุทรดังที่เคยพูดแล้วนั่นน้ำไหลมาจากสายต่างๆรวมลงมหาสมุทรเวลายังไม่ถึงก็น้ำสายนั้นสายนั้นสายนั้นตกมาจากบนฟ้ากับน้ำบนฟ้าบนเมฆนะพอเข้าถึงมหาสมุทรพามเท่านั้นนะไม่ว่าสายไหนสายรอบหมดเป็นน้ำมหาสมุทรอันเดียวกันหมดเลยเข้ากันได้สนิทเป็นมหาสมุทรด้วยกันนั่นอันนี้การทำของพระเจ้าเหมือนกันมหาวิมุตติมหานิพพานเทียบกับน้ำมหาสมุทรต่างคนต่างปฏิบัติที่ไหลมาในน้ำไหลมาจากสายต่างๆก็คือผู้สร้างบารมีคุณงามความดีผู้ไหลใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาผู้อยู่ห่างไกลก็ไหลเข้ามาด้วยการสร้างความดีความดีเรื่อยเรื่อยพวกเทพบุตรเทวดาเขาก็มีความดีของเขาเขาก็สร้างเหมือนว่าน้ำบนแม่ก็ถูกทางนั้นก็มีอาจมีธรรมทางนี้ก็มีอาจมีธรรมไหลเข้ามาไหลเข้ามาเขามาจนกระทั่งถึงหมายหมดคือวาสนาบารมีเต็มที่แล้วเรียกว่าเข้าถึงหมายหมดเท่ากับแม่น้ำสายต่างไหลเข้าสู่มหาสมุทรแล้วไปยันมหาสมุทรอันเดียวกันอันนี้ก็บารมีของผู้สร้างมาสร้างมาเต็มที่แล้วเข้าถึงหมายหมดมหานิพพานก็เท่ากับเป็นน้ำมหาสมุทรเดียวกันถามกันหาอะไรสนิทกันตลอดเลยนั่นนี่แหละสนิทของท่านผู้สิ้นกิเลสด้วยการนี้สนิทแนบที่เดียวนะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามเหมือนอย่างมือเราจ่อลงไปมหาสมุทรสมาสมุทรกว้างแคบขนาดไหนมือจ่อลงไปนี่ถึงมหาสมุทรทั่วกันแล้วนี่พอจิตผางก็ไปถึงนิมุตพระนิพพานอันเดียวบริสุทธิ์สุดยอดแล้วต้าทั่วกันหมดเลยพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ท่านไม่ไปถามท่านยอมรับเลยเหมือนหน้ามหาสมุทรมีมากขนาดนั้นพระพุทธเจ้าแต่มันพูดแล้วพวกหมาเห่านี่มันเห่านะว่าแวกแวกมันไม่เห็นรับตาเห่าไปงั้นท่านผู้ลืมตาท่านเห็นอย่างนั้นแต่ท่านไม่พูดท่านรู้จักแง่หนังเบาของโลกที่มันหยาบละเอียดต่างกันพอเข้าไปนั้นแล้วมันจะรู้กันเองบรรดาพระอรหันต์ยอมรับพระพุทธเจ้าทุกองค์มีจำนวนมากขนาดไหนท่านจะไม่ค้านเลยเพราะเป็นน้ำมหาสมุทรด้วยกันหรือเป็นมหาสมุทรมหานิพพานด้วยกันนี่แหละท่านสนิทกันท่านสนิทอย่างนี้ศาสนาสนิทต่อโลกโลกสนิทต่อศาสนาอย่างนี้ไม่เคยพบหน้าคาตากันพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ท่านเคยพบกันเมื่อไหร่แล้วทำไมเป็นอันเดียวกันได้มีบรรดาสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมถึงเขาเป็นอันเดียวกันได้เราผู้ปฏิบัติอาจทำทั้งหลายนี้ก็เป็นอันเดียวกันได้ตามขั้นภูมิแห่งธรรมคือความตายใจต่อกันทำนี่ไม่เคยทำใครให้ผิดหวังไม่เคยหลอกลวงตุ้มตุ๋นใครต้มตุ๋นใครเวลาใครปฏิบัติตามไปได้มากน้อยเชื่อถือกันไปน้อยตายใจกันไปมากน้อยโดยลำดับลำดาบนี่แหละเครื่องประสานคือธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีคำมาล่าลานไม่มีมีแต่ความประสานประสานใครอยู่ได้บ้านใดเมืองใดเมื่อเป็นศีลเป็นธรรมด้วยกันแล้วเข้ากันได้สนิทนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าไม่เหมือนข้างหลายนะที่เสกสรรปัญญากันมาในโลกนี้มีศาสนาเท่าไหร่เต็มโลกเต็มเมืองการแล้วดูขนมันไปยังไงนี่ไม่นี่ศาสนาข้าใหญ่ศาสนาคนนั้นสู้ข้าไม่ได้อันนั้นดีสู้ข้าไม่ได้แล้วยกพวกตีกันสุดท้ายศาสนาเป็นสอนคนให้เป็นหมากัดกันนะ ศาสนาพุทธเจ้าไม่มีถ้าอะไรเป็นอยู่นั่นเรียกว่ากิเลสเข้าแฝงแล้วถ้าเป็นธรรมจริงไม่มีเคารพกันตั้งแต่น้อยขึ้นไปถึงส่วนมากเคารพกันรักกันชอบกันเชื่อกันตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ตั้งแต่ภูมิธรรมขั้นต่ำถึงภูมิธรรมขั้นสูงสนิทกันไปได้โดยลำดับลำดับนี่แหละธรรมพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ให้ท่านหลายภาคกันไปปฏิบัติตัวของเราเองก็จะตายใจตัวเองได้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติต่อตัวของเราจะมีความอบอุ่นตายใจตัวตลอดเวลานี่แหละและอันใดที่เราสร้างความเชื่อไว้อันนั้นจะเป็นเสี้ยนเป็นน้ำเสียดทิ่มแทงหัวใจเราตลอดให้สอดเสี้ยนต่อน้ำด้วยการละความชั่วต่างๆสร้างตั้งแต่ความดีเป็นลำดับตามกำลังของเราของเราเท่ากับสร้างความอบอุ่นอบอุ่นต่อตัวของเราที่อยู่ในโลกนี้เราก็อาศัยโลกนี้ไม่อาศัยไม่ได้นะการอยู่กินหลับนอนนั้นต้องอาศัยวัตถุต่างๆเป็นเครื่องอาศัยทั่วโลกดินแดนต้องก่อต้องสร้างต้องขนขวายเหมือนกันอันนั้นเราก็ยกให้เป็นเรื่องการกรรมส่วนคุณงามความดีที่จะเป็นอาหารหรือว่าเป็นธรรมที่เลิศเลอเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจนี้นี่คือสมบัติของใจแก้วสารพัดลึกอันนี้ก็ให้สร้างอันนี้สำคัญมากตายแล้วไม่ตายนะจิตไปเรื่อยๆอัตภาพเราตายแล้วหมดความหมายสมบัติเงินทองข้าวของหมดความหมายพร้อมกับชีวิตจิตใจเราขาดสะบั้นออกไปแต่ใจของเราไม่หมดความหมายบุญกรรมติดแนบไปด้วยอันนี้ตลอดไปเลยจนกระทั่งถึงมหาวิมุตติมหานิพพานถึงมหาสมุทรสิ้นที่เรียบร้อยแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเพราะอำนาจแห่งความดีของเรานี่ส่งไปจนถึงนั้นนะพากันจำมาละนะเอาละพอว่าจะไม่เทศมากมันก็มากซะจนได้อ๋อเป็นยังไงล่ะอยู่ทางยโสธรอยู่ทางอำนาจเจริญฟังเทศหลวงตาวันนี้เป็นยังไงพากันเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าล่ะเหนื่อยไว้เกือบจำเลย
1: ใช่
0: เหลืออะไรล่ะเอาว่ามา
1: ที่โรงพยาบาลจะมีอยากขอความช่วยเหลือต่าง
0: ๆขออะไรล่ะ
1: ขอรถในการรับส่งผู้ป่วยครับเนื่องจากว่าเมื่อเดือนที่แล้วรถประสบอุบัติเหตุไปคันนึงครับเหลือคันเดียว
0: ที่โรงพยาบาลมีรถกี่คัน
1: ที่โรงพยาบาลมีรถส่งผู้ป่วย2คันครับอุบัติเหตุไปคันนึงก็เหลือคันเดียว
0: นะ
1: ครับแล้วก็ยืมจากโรงพยาบาลข้างเชียงใหม่
0: มันจะว่าให้ยืมหน่อยอย่างนี้ก็มีนะทั้งที่ของเราเนี่ยมันจำเป็นไปช่วยเขาอะยืมหน่อยตรงนี้ก็มีไปยืมเพราะไม่มีจริงก็มีเข้าใจไหมแบบว่านะยืมหน่อยช่วยไปเลยมาเราเขาของเรามีเต็มอยู่แล้วแต่มันคว้าไม่ทันเวลานั้นนะยืมหน่อยอย่างนี้ก็มีมันหลายแบบเข้าใจไหมโอ้หนักขึ้นนั่งล้มตาย
1: เงินบาทก็ยังเป็นหนี้เป็นสิน
0: ฮะ
1: พอสมควร
0: อะไร
1: ไม่มีเงิน
2: เป็นอะไรจะเป็นติดหนี้ติดสินวะพอสมควรนะครับ
0: ไปติดหนี้อะไรเขามา
1: ก็พวกไปสัตยาครับ
0: เป็นยังไงยังไปติดเขา
1: ก็
0: ยาเป็นพ่ออะไรยังไปติดเป็นอะไรที่อื่นเขาติดคือเขาไม่ติดทำไมโรงพยาบาลเราไปติด
1: อ๋อเวลาสั่งยามาเขาจะให้ยามาก่อนแล้วก็จ่ายเงินตามทีหลังครับรับเงินก็ตอนนี้กำลังก็อยู่ในช่วงติดลบอยู่นะครับเพราะว่าเงินสนับสนุนของรัฐบาลน้อยคร
2: ับ เป็นไงเราเงินสนับสนุนน้อยก็
0: แล้วที่อื่นล่ะ
1: มีเงินบำรุงสถานการณ์เงินบำรุงครับก็คือ
0: เราว่าเงินเป็นไงแล้วจะไม่ใช่นั่นนะโอ้นักนั้นเราก็มีที่ว่าไง
2: ไม่เงินจากรัฐบาลต่อเงินบำรุงเนี่ย
0: ฮะ
1: ครับเงินโลกของรัฐบาลแล้วก็เงินสวัสดิการของโรงพยาบาลที่มีทั้งหมดครับ
2: เท่าไหร่นะดูล้านหกแสนล้านหกแสนสองหมื่นสองพันเงินที่เขามีอยู่ครับอยู่ในมือครับล้านหกแสนสองหมื่น9,999บาท727สตางค์แต่เขา
1: เป็นหนี้สินบัญชีหนี้สินอยู่ทางด้านนี
0: ้เนี่ยถึงจะได้เ
1: งินเดือนเดือนก็คือ
2: ทำเองทำตามความจริงหรือเปล่าหรือว่าทำตามตัวเลข
1: ทำตามความจริง
0: เอาว่าไปจริงนี่เป็นอะไรจริงนี่ไง
1: เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นรายการค่ายา
3: ไปเยอะนะมีค่ายาละ1ล้าน5แสนเศษครับค่ายาครับครับจบ
4: รวมแล้วรวมแล้วจะจบที่มีการรวมรวมถึงรวม2ล้าน
3: 2ล้าน8แสน9หมื่น
0: 2ล้าน8แสน9หมื่น
3: 2,224บาท79ตังค
0: ์หมายถึงยาเลยเนี่ย
3: นี่นี่ทั้งหมดนะครับทั้งยาทั้ง
0: รถ
3: รถรถยังไม่ได้คิด
0: นั่นที่จะคิดนี่ก็ขอรถก่อน
3: ขอรถครับ
0: แล้วอะไรจำเป็นกว่ากันล่ะที่นี่เอาสองอย่างนี้รถกับอันนี้อะไรจำเป็นกัน
3: สองอย่างเลือกเอา
0: น่าจะเป็นยาจำเป็นกว่าใช่ไหมรถนี่มันใช่จำเป็นจริงรถเราก็มีอยู่ตามนี้เออจะงอนที่แก้กันทำไมเขายืมหน่อยเขาใหญ่ไม่ไปยืมของเราเราให้ยืมไปเลย
5: เขาบอกค่ายานี่ติดไว้แล้วเดี๋ยวรัฐบาลเขาเอามาก็ค่อยๆผ่อนให้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ
0: เพราะนี่รถรัฐบาลก็มาให้เรื่อย
4: แต่รถนี่ยากครับต้องรอทำเรื่อยอีกนานประมาณก็คือต้องรออ
0: ันนี้เป็นสีหน้าเขาจะเอามาให้เรื่อยๆนะยา
5: ครับเขาก็ส่งมาให้ถึงงวดๆแล้วครับ
0: อันมันมีเนี่ยมีพักเป็นพักยังจะถามอยู่ว่าจะมาอะไรกินติดเอาอย่างนี
5: ้ใครแหละ
0: ไม่มีทางที่จะได้มาหรือเพราะอย่างไรโรงพยาบาลอื่นทำไมเขาปฏิบัติกันยังไงมันจะได้ไล่กันไปยี่แต่นี่พอว่างั้นแล้วก็หมดปัญหาไปเขาจะส่งมาเป็นงวดไปงวดนะส่วนรถยนต์นี่น่าจะไม่ได้งวดไปเนี่ยอะไรเนี่ยถ้าคงในงวดอย่างเงี้ยเราเขาคงไม่มาขอเราเราก็เลยไม่ถามงวดไหนงวดไหนละมาจำเป็นตรงทีไม่ขอก็มีพอเดินเข้าไปนี่เดินเป็นตามแถวรถเขาจอดอยู่เดินเข้าไปดูบางทีเขายังไม่ได้ขอจะไปดูแล้วให้ขั้นหนึ่งแน่อย่างนั้นก็มี
4: คือรถตอนนี้จำเป็นมากเพราะว่าใช้ในการรับส่งผู้ป่วยมีอยู่คันเดียวแล้วก็ยังมีรถที่ต้องเข้าจังหวัดไปติดต่อราชการทั้งอำนาจทั้งอุบลด้วยครับมันไม่มองคร
3: ับ
0: อันนั้นฝ่ายนั้นจำเป็นมากเข้าใจไหมไอ้ฝ่ายดวงตาจำเป็นมากหรือไม่มากเห็นผู้เห็นถามเลยมันจะจำเป็นมากคือไม่มีเงินจะให้มันหมดจำเป็นมากเข้าใจไหม
3: ม
0: ัน
3: ต้องส่งไม่มีมันส่งบ้างเลยส่งบ้าง
4: ก็ในกรณีที่ฉุกเฉินมันต้องส่งครับแล้วก็รถที่มีอยู่แล้ว2คันนี่ก็เก่ามากแล้วก็เรียกว่าหมดอายุการใช้งานก็คือซ่อมไปก็พังไปซ่อมไปพังไปครับแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเมื่อเดือนที่แล้วอีกคันนึงตอนนี้ก็ยังซ่อมไม่เสร็จ
5: ขับไม่ดีเข้าไปประสบอุบัติเหตุเกิดแรงว่าคนขับประมาท
0: ใช่สมัยก่อนแล้วประมาณแล้วก็มันหมายไปแล้วรถจะเสียไปแล้วความจนกับจนไปอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็อย่างว่าจำเป็นจะต้องขออยู่แล้วเนี่ยเราเข้าไปเข้าไปจังทั้งที่ชาวก็มีก็จะให้อยู่แล้วแต่เราไม่มีเนี่ยมันก็อย่างนั้นอย่างที่เอาให้ให้เอาให้เราถูกใจ
4: นะ
0: รถ
4: มารับส
0: ่
4: งผ
0: ู้
4: ป
0: ่
4: วยคร
0: ับ รถนั่นแหละรถแอมเบียนใช่ไหมรถ
3: ไม่เอา
0: พยาบาล
3: แอมบูเลนเลยแอมบูเลนเลยครับ
5: 970,000กว่า
3: 970,000
0: 5,000ช่างมันจะเข้าบังคับได้ให้แล้วถึงนี่เราก็จะติดมาซื้อรถให้ถ้าว่าให้หรอนะอันนี้ก็จะให้จะให้เขาติดต่อกันเมื่อรถมาถึงเมื่อไรแล้วถึงจะส่งข่าวไปโรงพยาบาลโทรศัพท์ก็มีไง
4: มีครับ
0: เอาเขียนโทรเบอร์โทรไว้จ้ะเบอร์โทรโรงพยาบาลไว้จ้ะเมื่อรถสั่งรถมาถึงเมื่อไรปั๊บเราทันทีจะโทรไปถึงก็มารับไปเหมือนโรงพยาบาลทั้งหลายที่มารับไปจากการสั่งทั้ง
3: โทรเท่าไหร่นะโทร045-543
0: ผมก็ชันไงล่ะไอ้เฉียงนี่แบบเออขันเลยนะ
3: วันนี้ตัวมาเริ่มเลยครับชัดเจนเลยครับนี่เบอร์โทรศัพท์ครับชัดเจนเลยครับครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวหน้าใครเป็นคนรับอ่ะหมอไม่ดีค่อยรับเด็กไอ้โอเปอเรเตอร์เหรอ
4: โอเปอเรเตอร์
3: หน้าที่
4: เ
3: หรอ
4: ระบบอัตโนมัติคร
3: ับอัตโนมัติใช่ไหม
4: คร
3: ับ
4: แจ้งก็24ชั่วโมงนะครับ
3: การถ้าโทรมาจับหมอชื่ออะไรหมอ
4: สันติชัยครับ
3: สันติชัย
6: ชัยนามคุณสมบัติไหนไทยสมบัติไหนไทย

0: ไหมไหมไ
1: ทยสันไทย
0: ครับ
1: สมบัติ
0: บัตรไหมไทยฮะ
1: สมบัติไหมไทย
0: สกุลครับ
1: เออนามสกุลสมบัติไหมไทยเออเราอยู่แล้วก็อ่านออกนะ
0: ครับ
1: สมไทยสมบัติไหมไทย
0: ครับ
1: เออเนี่ยจะสั่ง
0: เขาไม่มีอ่ะมือถืออ่ะ
2: มีครับ
0: ไปได้ให้อ่ะ
2: อะไรไปกับ09นะ
0: 09
2: 813
0: 813
2: 5913
0: 913
1: นี่อะไรอันนี้
2: มือถือ
0: มือถืออ
1: ๋อโทรศัพท์มือถือ
0: ครับ
1: แล้วอันนี้โทรศัพท์อะไร
0: น้องโรบานทางทางการ
1: น้องโรบาน
0: ครับ
1: เขียนบอกมือถือก็เขียน
0: เล
1: ยใช่
0: ไหมครับเขียนแล้วครับ
1: มือถือโทรศัพท์โรงพยาบาลอันนี้นะ
0: ครับ
1: อันนี้มากเลย
0: เขียนกันลบครับ
1: เขียนลบมากแรงมากกว่าซื้อจังตั้งซากด้วยนะ
0: ครับ
1: เขียนต้องถือว่าบางตัวมันแบบอื้ออาวาของมึงมันไม่มีขำหน้าใส่ใส่ลงตุกไหนอ่ะ
0: สวยกว่าผู้ใหญ่ผี
1: ไม่ตรงบ้างอะไรคือเนี่ย
0: พนาครับ
2: พนาครับ
1: พระนา
2: พระนา
1: เสียง
2: ระ
1: เบ
2: ิด
1: อ
2: ะ
1: ไรไปบ้าง
2: ของอัน
1: นี้มันเออพระนาเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านบอม
0: ครับผม
1: โอ้ยังหลวงตาจม
0: แล้วไม่ต้องไปบอกต่อกันนะเพราะตอนนี้หลวงตาไม่ค่อยมีเงินนะ
1: โอ้ไม่เหมือนกับก่อนเลยแต่ซื้อของมายิ่งหนาแน่นขึ้นเลยนะแต่เงินศึกษาเข้าไปเราจนจะไม่มีอะแต่หัวใจมันมีอย่างนี้ถูกใจมีชื่อหรือว่าจะไม่ได้ให้แล้วไม่มีก็จะยอมติดนี่หามาให้แน่บางที่เดี๋ยวนั้นนะเอาละเข้าใจกัน
0: หลวงตาต้องอยู่นานๆแล้วครับหลวงตาต้องอยู่นานๆเพราะหลวงตาเมตตาครอบโลกธาต
1: ุอะไรอยู่นาน
0: ธาตุขันต้องอยู่นานๆเพราะหลวงตาเมตตาเขาเดี๋ยวก็มาขอเรื่อยๆเดี๋ยว
1: ช้าเฮ้ยเราก็เคยพูดแล้ว
3: ขอบูชาหลวงตาเจ้าค่ะขอหลวงตาอยู่นานๆเพราะว่าจะได้เมตตาสัตว์โลกนะเจ้าค่ะทุกพวกหนูด้วย
1: ไม่อยู่นานก็ตามนะฟังถึงไม่อยู่นานก็ตามใครเอามาให้จะเอาหมด
3: หลวงตาเมตตาเจ
0: ้า
3: ค่ะ
0: จบแล้วใช่ไหมจบครับมีเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูเขาจะมากราบรายงานกิจกรรมของสถานีวิทยุครบรอบ1ปีที่หนองบัวลำภู
1: ฮะ
0: ที่หนองบัวลำภูครับ
1: เ
0: จ้าหน้าที่เขาจะมากราบเรียนผลงานครับ
1: ว่าไงผลงาน
0: เพราะว่าเขาเอาเทศของลูกตาไปออกบ่อยๆอยู
1: ่ว่าไง
0: เนี่ยเดี๋ยวเขาจะกราบเรียนครับ
1: เอาว่าไปเอาฟังฟัง
4: ครับกราบนมัสการหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนขออนุญาตกราบเรียนถวายรายงานกิจกรรมนำธรรมเทศนาธรรมปฏิบัติของหลวงตามหาบัวตลอดจนพระอาจารย์ต่างๆสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตทำการกระจายเสียงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมชุมชนวัดดอยเทพสมบูรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูในระบบ FM 89.00 เมกะเฮิรตซ์ครอบคลุมทั้งหมด7จังหวัดมีจังหวัดหนองบัวลำภูจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์บางส่วนและก็ชัยภูมิบางส่วนและขอนแก่นบางส่วนด้วยวันที่15พฤษภาคม2547นี้เป็นวันครบรอบ1ปีที่สถานีวิทยุแห่งนี้ทำการก่อตั้งดำเนินการออกอากาศรายการสาระข่าวสารทำเพื่อชุมชนโดยมีหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนเช่นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานตำรวจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูสำนักงานคุมประพฤติเป็นต้นในส่วนด้านธรรมะดังที่ได้กราบเรียนถวายหลวงตาเป็นลายลักษณ์อักษรมาแล้วเมื่อปีที่แล้วและทางสถานีวิทยุได้ทำการออกอากาศธรรมะของหลวงตาเป็นหลักและทำการถ่ายทอดเสียงขององค์หลวงตาในการแสดงพระธรรมเทศนาทั้งในและนอกสถานที่และรายการประจำของทางสถานีตั้งแต่ตี 4ของวัน เป็นรายการธรรมะของพระอาจารย์สายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาทิเช่นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่ชาสุภัตโตหลวงปู่ล่าจนกระทั่งถึงเวลา 11:00 น.หมายเหตุถ่ายทอดเสียงธรรมะทั้งในโอกาสต่างๆส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา 19:30 น.คือหลังข่าวถ่ายทอดข่าวจนถึง 24:00 น.รวมรายการเวลาออกอากาศ20 ชั่วโมงต่อวันในช่วงค่ำนะครับตั้งแต่เวลา 19:00 น.ไปจนถึง 24:00 น.เป็นการนำธรรมะปฏิบัติหลวงตาแสดงอบรมพระภิกษุสามเณรคารวะออกอากาศเป็นประจำทุกวันซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมโดยทั่วไปโดยเฉพาะพระผู้ปฏิบัติธรรมในวัดป่าและภูเขาซึ่งมีกระแสตอบรับฟังที่ดีมากเพราะสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวเปรียบเสมือนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากปากขององค์หลวงตาจริงๆในขณะภาวนาประดุจดังสถานีแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยสอนธรรมะปฏิบัติเปิดเสรีให้โอกาสกับทุกท่านได้ศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติที่มีพระอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเป็นหลักพร้อมกันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแห่งโดยหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอันเป็นที่เคารพของเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้บังเกิดล่องลอยอยู่ในอากาศเป็นคลื่นวิทยุเหมาะสมสะดวกทั้งผู้ให้ธรรมะและผู้รับฟังธรรมะไม่มีประมาณคณะสงฆ์คณะศรัทธาผู้บริจาคและคณะผู้บริหารจัดการสถานีวิทยุมีความซาบซึ้งยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสสนองคุณหลวงตาที่มีเมตตาต่อโลกเป็นอย่างมากด้วยการให้บริการจัดสรรคลื่นความถี่แห่งนี้เป็นวิทยุธรรมะปฏิบัติเป็นสมบัติล้ำค่าต่อไปและขอขอบคุณอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่บริจาคทุนทรัพย์จัดสร้างอุปถัมภ์สถานีวิทยุทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยจึงขอกราบนมัสการสุดแต่หลวงตาจะเมตตาพิจารณาด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อพระราชวรยานมุนีเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์จังหวัดหนองบัวลำภูตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารฝ่ายสงฆ์สถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูลงชื่อนายอภิชิตชวลิศสกุลชัยประธานคณะกรรมการบริหารฝ่ายคารวะสถานีวิทยุกระจายเสียงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูครับ
1: ชี้แจงที่ยาวสุดท้าย
0: ไม่ได้ไม่มีอะไรฮะเพราะว่าเขามากราบเรียน
4: รายงาน
1: ธรรมดา
0: ถึงเอาเทศหลวงตาไปออกแล้วก็ได้ผลดีมากครับผม
1: เวลานี้ก็กำลังจัดตั้งวิทยุทางอะไรโดยสวนแสงธรรม
0: แสงธรรมครับ
1: กำลังคณะลูกศิษย์ระดับศึกษากันในกรุงเทพเห็นชอบด้วยกันแล้วก็มาหาเราก็เห็นด้วยเพราะเป็นจุดสำคัญเรื่องธรรมะนี้จะออกมาได้ง่ายไม่เหมือนที่เด็กออกได้ทุกขณะนะไม่ใช่เวลาแล้วขณะเลยนะทุกขณะเราเห็นด้วยเราก็เลยพิจารณากันดูก็ติดต่อไปตามกรมประชาสัมพันธ์แล้วอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ชี้แจงมาให้ทราบโดยหลักใช่ไหม
0: ครับ
1: เวลานี้ยังไม่ลงตัวเลยเวลานี้หรือว่าก
0: ำลังดำเนินการ
1: กำลัง
0: อนุญาต
1: กำลังดำเนินงานก็เราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์มากมายนี่คุ้มค่ากันหัวใจคนสำคัญมากนะถ้าหัวใจรับอารักธรรมจะชุ่มเย็นไปหมดเลยนะยิ่งกว่าน้ำเลยน้ำใจเป็นสำคัญมากเราเห็นอันนี้เราจึงอุตส่าห์ตะเกียบตะกายทุกวันไปอย่างนั้นเลยเพราะเราเห็นน้ำใจเป็นสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดเช่นเดี๋ยวเรานำวัตถุเข้าสู่ทางหลวงนี่ก็เป็นชิ้นหนึ่งต่างหากส่วนใจของเรามุ่งต่ออัตถธรรมที่จะให้โลกทั้งหลายได้เข้าใจก็สมความมุ่งหมายที่เราแสดงนี้ออกทั่วโลกแล้วใช่ไหมล่ะนี่อันนี้อันลึกลับแต่เราไม่พูดเข้าใจไหมเราหวังอันนี้มากยิ่งกว่าสมบัตินี้นะสมบัตินี้พอเป็นต่อไปเมืองไทยเราไม่ขาดแคลนอะไรมากนักถึงจะว่าขาดแคลนก็ว่าไปตามสมมติเฉยเมืองไทยเราไม่เคยอดอยากทั้งๆที่เมืองอื่นเขาสมบูรณ์เมืองไทยเราอดอยากนี้เราก็ไม่เคยมีแต่เรื่องศีลธรรมมันไม่สมชื่อสมนามแต่เราเป็นชาวพุทธได้ตรงนี้เราจึงแทรกธรรมอันนี้เข้าไปด้วยการนำชาตินี้แล้วเอานี่ออกแล้วก็เวลานี้ก็สอนใช่ไหมออกไปทั่วดินแดนอันนี้ที่

0: ก็จะเป็นประโยชน์แก่โลกมากมายอีกเราจึงเห็นด้วยนะครับก็มีฉะนั้นล่ะขอใครฟังแล้วก็ศึกษากันมาไงนี่เราจวนจะตายเนี่ยพอสมมติเราตายเราดิมันยุบมันไม่ต้องบอกมันยุบของมันเองนะมันเป็นของมันเองแหละเวลานี้หัวหน้ายังออกสนามอยู่เรื่องรามก็ก้าวเดินก้าวเดินถ้าหัวหน้าตายปุ๊บลงไปนี่มันจะยุบกันไหมถึงจะมีอัตมิธรรมอยู่ก็ตามนะมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีหัวหน้าเป็นผู้นำออกนั่นแหละสำคัญอย่างนี้ละเราจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายเรื่องอัตเรื่องธรรมต้องการมากนะโลกของเราจะชุ่มเย็นชุ่มเย็นเพราะธรรมต่างหากไม่ได้ชุ่มเย็นเพราะกิเลสนะกิเลสทั่วโลกเผากันอยู่ตลอดเวลานี้เห็นไหมนั่นแหละกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าทำนะจะสงบได้เลยจะเผากันมากมากขนาดไหนตกลงกันได้คนเราถ้ามีธรรมถ้าเป็นธรรมเขาไปจบลงกันใหญ่โตเท่าไหร่ยิ่งให้ความร่มเย็นแก่ผู้น้อยมากเท่านั้นแหละนั่นถ้าไม่มีธรรมถ้าเป็นกิเลสใหญ่เท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีเข้าไปเป็นอย่างนี้เห็นดูเอานะดูนะมันต่างกันอย่างนี้ละเอาละก็นั่นแหละนะที่ใช่ความ เ
1: จ้า
0: ขา
1: ในทีมูลนิธิเจ้าขา
0: อะไรอีกอะไรจะให้พร
1: โยมแม่ปทุมเกิดผลเกิดผลจะหาหน่อยถวายพระชาครับวันที่15
2: ครับ
1: ที
2: ่เลยครับที่เลยครับครับ
0: แล้วว่าไง
1: โยมแม่ปทุมเกิดผลกระหลานถวายพระชาครับวันที่15พฤษภาคม2493เจ้าขาจ
0: ะ
1: เง
0: ิน เป็น 20,000
1: บาท
0: เจ้าค่ะพอใจพอใจนะอนุโมทนานะเอาละจริงเนี่ยขออะไรยุ่งอะไรเราก็จะเลิกแล้วนี่เรายุ่งอะไรนะเอาอันนี้ให้เจ้าเนี่ยเอาคนนู้นก็เชียงรายไหนเชียงรายไหนของนั่นเดินนั่นเอาอยู่ใกล้กว่าเพื่อนให้อันนี้อยู่ใกล้ไม่เจ้าอยู่ใกล้ให้แค่นี้เจ้า
1: ป้อง กันเข
0: ้
1: าใจ
0: เจ้าอยู่ใกล้ให้แค่นี้นะเห็นมากมันอยู่ใกล้อ๋ออันนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้นะครับอันนี้ให้ภาวนาไปภาวนาไปท่าน เ
1: สียงสั่ง
0: นะ
1: ท่านไข่มะขามเนี่ยค่ะลงตาถ้าสื่อทำไมถึง
0: มันจะไม่แล้วของแกที่เดี๋ยวนี้จะไม่ให้ลูกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มันจะตายเลยดิคนเยี่ยวยังกี่แล้วจำบ่ว่าจังออกเห็นบ่ได้มันลุ่มไปดีที่เขาจะเบื่อดีดีบัวคนนะโอ้ยออกมาว่าได้นะตอนเช้าก็ต้องออกก็จะเช้าไปอยู่นู่นอยู่นี่บอสที่สร้างงานนั่นเองตอนเย็นขึ้นกันนี่ออกไม่ได้นะลุ่มเลยลุ่มเลยโอ้ยเมืองจริงนะเล่านะเทศสอนคนนี่เขาก็เกือบตายเห็นไหมนั่นเนี่ยมีน้ำซ้ำออกไปนี่ลุ่มใจลุ่มไม่ทราบไปซุ่มลุ่มหาอะไรเจตนาบางหลีกระกาบอยู่ที่ไหนกระกาบไปแล้วกันอย่าให้เล่าทักคนอันท้ายคนนี่คนเดียวกับเจตนาหลายๆคนที่ว่าดีดีครับเล่าตายพี่หน้าอยู่ที่นั่นช่างกันบ้างสินี่แหละเล่าหลีกจะตายเนี่ยหลีกคนเพื่อทำประโยชน์ในโลกมากมากเข้าใจไหมเมื่อเห็นจะคนคนหนึ่งสองคนมาลุ่มกันอยู่นี่นะเล่าเพื่อทั่วโลกตัวไปจักรวันจะมายุ่งอะไรเขาจะตายเดี๋ยวนี้โ
1: อ้
0: เดี๋ยวมันก็เอียงต่อเอียงเนี่ยยุ่งหลายโต้เหนื่อยเขาเหนื่อยหลายนี่เหนื่อยหนึ่งเหนื่อยนี้เดี๋ยวนี้เขามีดีเลยเห็นไหมฉันยังหันมือเจ้าเนี่ยเป็นยังไงเพราะยังงั้นมือขึ้นอีกเส้นกระตุกมัดเลยถามหมอเป็นไงไอ้เส้นเนี่ยหมอฉันยาหมอเมื่อวานเนี่ย
1: เป็นอย่างนี้เ
0: น
1: ี่ย
0: เ
1: ป็นอย่างนี้เจ้าค่ะคุณหมอบอกไว้แล้ว
2: ยาจะไล่พิษออกไป
1: ยาจะไล่ออกไป
0: นั่นที่พิษออกไปนี่เพราะอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่ตรงนี้มันก็กระตุกนั่นเนี่ยมันไม่เคยมีนะอยู่เนี่ยเส้นมันเนี่ยกระตุกปึงกันนี่ตามนี่นอนไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้นะลงเดินโยกม3หนเมื่อคืนฟังดิตอนธรรมดาตอน 4:00 นเดินขึ้นมาแล้ว 6:00 นลงอีกมันปวดมันกระตุกทุกอย่าง 6:00 นลงอีก
1: หมอเขาบอกว่าแล้ว
0: เออๆๆ
1: จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะหายไป
0: ตี3ลงอีกนั่นน่ะ3หนนะถึงขนาดนั้นน่ะโอ้มันมีอย่างนั้นนะอะไรเราเข้าใจนึกว่าอยู่ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่เคยเป็นทำไมเป็นอย่างนี้บอกว่าเออมันเป็นนะโอ้มันเอาจริงๆนี่นะเมื่อคืนเนี่ยปวดไปหมด ระตุกไปทุกแห่งทุกหนอยู่ตรงไหนกระตุกตรงนั้นแม้ที่สุดอยู่ข้างๆนี่ก็กระตุกเส้นอยู่นี่นะมันใส่ปึ๋งปึ๋งไงอ้าวมาเป็นเรื่องที่เนี่ยอะละเข้าใจ
2: ไล่พิษ
0: มันจะอยู
2: ่ไล่พิษทุกส่วน
0: ออ
2: กไปหมดนะคร
0: ับ มันเป็นนานเท่าไหร่ก็บอก
1: พ่อรู้สึกเช้าที่ถึงสุดท้ายค่ะคือว่ายานี่
0: เหรอเอออะละเข้าใจก็มันพิษจริงๆคืนเนี่ยก็มีคืนนี่ล่ะเส้นเนี่ยมันออกทำพิษเมื่อคืนนี่ไปหมดเลยนะไม่ใช่ธรรมดาจะขนาดนอนไม่ได้เลยเมื่อคืนนี่นะมีจะลงได้ในกรม3โมงหรือ4โมงนู่นเจ้านั่นน่ะตอน3ทุ่ม4ทุ่มนี่ตอนนึงตอน6ทุ่มกว่าตอนนึงตี3ตอนนึง3โมงได้ไหมนี่ล่ะมันอยู่ไม่ได้คือมันกระตุกมันปวดถ้าเราไม่ลงเดินยืดเส้นมันปวดถ้านอนอยู่นี่มันเอาเล่มเย้าอยู่ในนั่นแหละไล่ให้เราลุกก็ต้องลุกลงไปเดินจงกรมแล้วค่อยอ่อนลงหน่อยว่ามันนั่งเอาอีกอย่างนั้นนะโธ่ดีเลยว่ะไปละมันนั่นโอ้เหนื่อย
2: ก็ค่อยยืนครับผม
0: นะ
2: ค่อยยืนครับ
0: นั่นแหละขาเรานี่เหมือนกันหมดนะเขาเนี่ยลุกไม่ได้ล้มเลยเนี่ยปวดขัดเวลาลุกขัดมันขนาดนั้นนะมันหมดเลยแถวนี้นะมันพิษจริงๆนู่นเนี่ยโอ้ไม่ใช่ของเล่นว่ะอืมเอาเอานี่ไปเถอะโอ้
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2547มีชื่อกันเทศว่าพุทธศาสนาไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ใดในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: อนิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญนักฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเจโตวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเรียกว่าปรมัตถบารมีขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: ต่อไปเป็นกันที่สองลองลงมาตามระดับลำดับโปรดตั้งใจฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์ที่จะพ้นทุกข์พ้นภัยในวัฏสงสารพระองค์ก็สร้างพระบารมีทั้งสิบประการนี้เองให้เต็มเปี่ยมคือทานบารมีหนึ่งศีลบารมีหนึ่งเนกขัมมะบารมีหนึ่งปัญญาบารมีหนึ่งวิริยะบารมีหนึ่งสัจจะบารมีหนึ่งอธิฐานะบารมีหนึ่งบารมีหนึ่งเมตตาบารมีหนึ่งอุเบกขาบารมีหนึ่งเป็นสิบประการด้วยกันบารมีทั้งสิบประการนี้มีทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงอย่างต่ำเรียกว่าบารมีอย่างกลางเรียกว่าอุปปารมีอย่างสูงอย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถบารมีดังนี้บารมีทั้งสิบประการนี้ย่นลงก็คือทานศีลภาวนานี่เองทานบารมีคือพระองค์บริจาคบำเพ็ญทานดังพวกเราท่านทั้งหลายได้พากันบริจาคอยู่นี่เองเรียกว่าทานบารมีศีลบารมีนั้นคือรักษาศีลก็ได้แก่รักษากายและวาจาของเราให้ปราศจากโทษคือกายเว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดมิจฉากรรมวาจาเว้นพูดเท็จเว้นพูดส่อเสียดเว้นพูดคำหยาบเว้นพูดคำเพ้อเจ้อเดี๋ยวไหลเนกขัมมะบารมีเนกขัมมะปารมีนี้หมายถึงว่าเป็นปารมีที่เว้นจากกามไม่เสพกามเป็นผู้ประพฤติพจน์พรหมจรรย์อยู่ผู้เดียวถือพรหมจรรย์เว้นจากการเสพกามปัญญาบารมีคือปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์วิริยะบารมีคือความภาคความเพียรเพียรระบาปเพียรบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดจะมีขึ้นสัจจะบารมีคือความประพฤติสิ่งใดให้จริงใจตั้งความสัตย์ละความชั่วตั้งคำสัตย์บำเพ็ญคุณความดีให้เกิดได้มีขึ้นอธิษฐานบารมีอธิษฐานใจให้มั่นอยู่ในความดี อธิษฐานใจมั่นบำเพ็ญคุณความดีอธิษฐานใจไม่ทำทุจริตไม่ทำความชั่วใส่กายและใส่วาจาใส่ใจของตนอธิษฐานจิตให้มั่นที่บำเพ็ญคุณความดีให้เกิดขึ้นที่กายที่วาจาและที่ใจของตน เป็นผู้ไม่ถอยหลังเป็นผู้ไม่หวั่นไหวอธิษฐานใจให้หนักแน่นขันติปารมีเป็นผู้มีความอดทนไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยหรือไม่เห็นแก่ความทุกข์ความยากเมตตาปารมีมีความเมตตากรุณาสงสารสัตว์และมนุษย์ทั้งหลายไม่มีการเบียดเบียนไม่มีจิตอิจฉาพยาบาทซึ่งกันและกันอุเบกขาปารมีมีใจเป็นอุเบกขาวางเฉยในสิ่งที่ไม่ดีไม่เสียใจบารมีทั้ง10ประการนี้เมื่อครั้งพระองค์ยังเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้บำเพ็ญมาไม่ลดละทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างยิ่งเมื่อบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้ว

0: ให้ถึงธรรมเป็นที่ดับทุกข์บารมีปารมีทั้ง10ประการนี้มีทั้งอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงบารมีอย่างต่ำนั้นอย่างไรบารมีปารมีอย่างกลางนั้นเป็นอย่างไรปารมีอย่างสูงอย่างยิ่งนั้นเป็นอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ
1: ปารมีอย่างต่ำนั้นคือผู้จะบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาย่อมเป็นผู้เอ็นเอียงในทางโลกที่เรียกว่าโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่และแต่โลกขอนิยมอะไรการบำเพ็ญทานรักษาศีลก็เอ็นเอียงไปตามความนิยมของโลกนี้เรียกว่าบารมีอย่างต่ำ
0: ส่วนบารมีอย่างกลางนั้นคือบำเพ็ญทานศีลเจริญภาวนาก็ชอบยกตนเป็นใหญ่ปรบตนเป็นใหญ่ในสังคมนั้นๆอยากจะให้ตนมีชื่อเสียงดีเด่นสูงกว่าเพื่อนฝูงเขาในสังคมในหมู่ในขณะในบริษัทนั้นๆการบำเพ็ญทุกชิ้นทุกอันปรบตนเป็นใหญ่แล้วเช่นบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาหวังจะยกตนเป็นใหญ่ให้มีชื่อเสียงดีเด่นกว่าเพื่อนฝูงเขานี่ท่านเรียกว่าการบำเพ็ญทานบารมีอย่างกลาง ส่วนการบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่างยิ่งนั้นที่เรียกว่าปรมัตถบารมี คือบารมีอย่างยิ่งนั้นเว้นเสียซึ่งโลกาธิปไตยะเว้นการถือโลกเป็นใหญ่เว้นอัตตาธิปไตยะเว้นถือตนเป็นใหญ่ไม่มุ่งเอ็นเอียงไปทางโลกและไม่มุ่งที่จะถือตนเป็นใหญ่การบำเพ็ญทานศีลภาวนามีแต่มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปทีเดียวไม่มุ่งหวังลาภยศสรรเสริญและความสุขแต่ประการใดถือธรรมเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยะนี่เรียกว่าปารมัตถปรมีอย่างยิ่งอย่างสูง
1: เป็นธรรมาธิปไตยะคือถือธรรมเป็นใหญ
0: ่ไม่ถือโลกเป็นใหญ่ไม่ถือตนเป็นใหญ่ในการทำคุณความดีทุกประเภทปารมัตถปรมีคือปรมีอย่างยิ่ง บำเพ็ญบุญกุศลทานศีลภาวนามุ่งแต่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างเดียวไม่มุ่งไปอย่างอื่นไม่มุ่งโลกเป็นใหญ่ไม่มุ่งตนเป็นใหญ่มุ่งแต่ที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปให้หมดไปจากใจของตนเท่านั้นแม้บำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็มุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนเท่านั้นเช่นทานบารมีปรมัตถบารมีทานปรมัตถบารมีนี้ก็มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นให้ดับไปเท่านั้นศีลบารมีรักษาศีลแม้จะรักษาศีลประเภทไหนศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ก็มุ่งหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นให้ดับไปจากใจของตนเท่านั้นเนคขมะปรมัตถะปารมีบำเพ็ญเนคขมะคือการออกจากกามก็มุ่งที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้น

ไปจากใจของตนเท่านั้นปัญญาบารมีปัญญาปรมัตถบารมีปัญญาคือความรอบรู้ก็รอบรู้เพื่อจะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นสัจจะบารมีมีความตั้งใจมีสัจจะความตั้งใจที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปเท่านั้นวิยะวิริยะบารมีทำความภาคความเพียรที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นอธิษฐานบารมีปรมัตถบารมีมีความตั้งใจมั่นที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจของตนเท่านั้นขันติปาระขันติปรมัตถบารมีแม้จะทุกข์จะยากโดยประการใดๆก็มีขันติความอดทนอยู่เพื่อมุ่งมั่นที่จะทำลายชำระกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของตนเท่านั้นเมตตาบารมีตั้งจิตให้เป็นเมตตาความรักใคร่เมตตาความสงสารไม่มีจิตคิดอิจฉาพยาบาทเบียดเบียนเมตตาปรมัตถะปรมีนี้ก็คือเมตตาตนเมตตาสัตว์ที่เรียกว่าเมตตาอย่างยิ่งก็คือเมตตาที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาออกไปจากจิตใจของตนเท่านั้นอุเบกขาปรมีเป็นผู้มีอุเบกขามัธยัสถ์เป็นกลางไม่ดีไม่เสียใจใครจะว่าชั่วดีร้ายประการใดพระองค์ตั้งใจให้เป็นอุเบกขามัธยัสถ์กลางๆข้ามโลกาธิปไตยะคือข้ามโลกไม่ถือโลกเป็นใหญ่ข้ามอัตตาธิปไตยะคือไม่ถือตนเป็นใหญ่ต้องถือธรรมเป็นใหญ่เพราะธรรมเป็นของกลางบารมีทั้ง10ประการนี้จึงมีทั้งอย่างต่ำและอย่างกลางอย่างยิ่งอย่างต่ำเป็นไปตามโลกกระทำอย่างกลางถือตนเป็นใหญ่อย่างยิ่งถือธรรมเป็นใหญ่ดังนี้ฉะนั้นบารมีเมื่อผู้บำเพ็ญทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีหวังที่จะทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปให้สิ้นไปแล้วก็ไม่พ้นไปจากทุกข์พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะบุญเช่นทานน้ำใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคบำเพ็ญทานบุญอันเกิดแต่บริจาคบำเพ็ญทานทั้งภายในและภายนอกนี้เป็นเครื่องชำระกายและวาจาจิตใจของเราให้ขาวสะอาดปราศจากโทษมลทินศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักเจริญรักษาศีลทั้งกายทั้งวาจาและใจเพราะศีลเป็นเครื่องชำระกายวาจาใจของเราให้ขาวสะอาดภาวนาใหม่ภาวนาก็เป็นเครื่องชำระกายวาจาและจิตใจของเราให้ขาวสะอาดปราศจากโทษดังที่ท่านแสดงว่าทานเป็นเครื่องชำระความโลภความมัจฉริยะความตระหนี่ออกจากใจของตนเพราะความโลภความมัจฉริยะความตณีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวเป็นอกุศลมันเป็นบาป

มัตริยะนี่เป็นอกุศลเป็นบาปเป็นเครื่องสมองของใจนำผู้มัตริยะนั้นไปสู่ทุคติดังที่ท่านแสดงว่าผู้จะเป็นเปรตก็เพราะความโลภผู้จะเป็นเปรตเพราะความโกรธผู้เป็นเปรตเพราะความหลงดังนี้เป็นต้นฉะนั้นทานการให้จึงเป็นเครื่องชำระความโลภมัตริยะออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดศีลเป็นเครื่องชำระความโกรธออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดภาวนาเป็นเครื่องชำระความหลงออกจากจิตใจของตนให้ขาวสะอาดการบำเพ็ญทานศีลภาวนาจึงเป็นเครื่องชำระกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงให้ใจของเราขาวสะอาดจึงเรียกว่าบุญเพราะปุญญะปุญญังแปลว่าเป็นเครื่องชำระใจให้ขาวสะอาดการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาถ้าไม่มุ่งหวังที่จะชำระใจของตนให้หมดจดจากกิเลสตัณหาแล้วย่อมไม่พ้นไปจากทุกข์แต่บุญกุศลเกิดจากการเจริญทานหรือการบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนานั้นมีอยู่ได้รับความสุขติแต่เพียงมนุษย์สุขสวรรค์สุขเท่านั้นย่อมไม่ถึงนิพพานสุขผู้ที่จะถึงนิพพานสุขนั้นต้องเป็นผู้ชำระกิเลสตัณหาออกจากใจของตนให้หมดให้สิ้นโดยไม่เหลือนั้นจึงจะถึงพระนิพพานได้บุญอันเกิดจากทานศีลภาวนาก็มีอยู่ความสุขในมนุษย์เช่นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็มีอยู่แต่ไม่พ้นไปจากทุกข์ฉะนั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่เป็นปรมัตถปรมีอย่างยิ่งต้องถือธรรมเป็นใหญ่ธรรมนั้นคือมุ่งหวังที่จะต้องทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปทั้งหมดไปอย่างเดียวจึงเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งจึงจะเป็นกำลังยังผู้บำเพ็ญให้ถึงฝั่งฝากโน้นคือพระนิพพานเพราะบารมีแปลว่ากำลังยังผู้บำเพ็ญให้ถึงฝั่งได้แก่พ้นไปจากทุกข์ให้ถึงพระนิพพานนั้นเองท่านให้ตั้งศรัทธาพระคือความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธธรรมในพระสงฆ์และในศีลในกับดีกรรมชั่ววิริยะพระให้บำเพ็ญเพียรในทานในศีลในภาวนาให้เกิดเมตขึ้นสติพระให้เป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่เสมอในความผิดและความถูกในความถูกและความผิด สมาธิพระให้เป็นผู้มีความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมปัญญาพระรอบรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์รอบรู้ในกองสังขารทั้งหลายดังนี้เมื่อเป็นผู้มีพระคือบารมีทั้ง5ประการนี้เต็มบริบูรณ์แล้วก็เป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งเส้นศรัทธาพระความเชื่อความเดินใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในศีลและในกรรมความเพียรก็รีบเร่งกำจัดสิ่งที่เป็นบาปดังที่ท่านว่าให้ตั้งอยู่ในความเพียรชอบ4ประการคือประหารประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นแล้วที่ใจของตน
ด้วยความประใจด้วยความพยายามด้วยปารภระเบียบเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้สังวรประทานเพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นที่ใจของตนคือความโลภความโกรธความหลงที่ยังไม่เกิดอย่าให้เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งจิตไว้ภาวนาประทานเพียรบำเพ็ญบุญกุศลคือทานศีลภาวนาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจด้วยความพยายามด้วยปารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองตั้งไว้ที่ใจอนุรักษณาประทานเพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งไปบุญเต็มเปี่ยมแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยความพอใจด้วยความพยายามด้วยปรารภความเพียรด้วยเป็นผู้มีสติประคองไว้ที่ใจนี่เรียกว่าเพียรชอบก็คือเพียรทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะสัจจะอธิษฐานขันติเมตตาอุเบกขานี่นี่เองให้เกิดให้มีขึ้นที่ใจของเราเพราะบารมีเหล่านี้เป็นเครื่องชำระกิเลสตัณหาให้หมดให้สิ้นไปเป็นปฏิปทาทางดำเนินให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดังนี้ นี่เพียรชอบวิริยะพละสติความระลึกชอบที่เป็นกำลังเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งนั้นสติความระลึกชอบท่านให้เมสติพิจารณาในกายในเวทนาในจิตในธรรมจึงเป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งคือสติยิ่งพิจารณาให้เห็นกายในกายดังเดืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอวิชชาแด่โทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอวิชชาแด่โทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชาโทนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียพินาศย่อมเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะพึ่งนำอภิชาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียพินาศนี่คือสติความระลึกชอบความรู้ชอบความเห็นชอบจึงเป็นสติพละจึงเป็นปรมัตถปรมีพิจารณารู้เห็นว่ากายนี้สักแต่ว่ากายใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนของเขาเรียกกายานุปัสสนาพิจารณาเห็นเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนาใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนของเขาเรียกเวทนานุปัสสนาพิจารณาให้เห็นว่าจิตนี้สักแต่ว่าจิตจิตจะสร้างหวังด้วยของแพร่ก็สักแต่ว่าจิตใช่ถัดใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาเรียกจิตตานุปัสสนาพิจารณาให้รู้เห็นตามจริงว่าธรรมนี้สักแต่ว่าธรรมธรรมที่เป็นบาปเป็นบุญหรือธรรมไม่ใช่บาปเป็นบุญก็ดีสักแต่ว่าธรรมใช่ถัดใช่บุคคลใช่ตัวตนเขาเรียกธรรมานุปัสสนาดังนี้สติความรู้ชอบความรู้ชอบความเห็นชอบนี้ที่จะเป็นกำลังผลักดันกิเลสทั้งหลายออกจากจิตใจของเรานั้นถ้าในมีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้ให้เห็นในกายของตนให้เห็นเป็นของไม่สะอาดดังที่ท่านแนะว่าให้มีสติน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี่แหละซึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่รอบให้เห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนและฟันหนังเป็นต้นพิจารณาเห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมเหล่านี้เป็นต้น

0: พิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้มันเป็นซากศพซากผีตายแล้วมันก็ผุละเอียดตรงสู่สภาพเดิมคือดินน้ำไฟและลมพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนดังนี้เมื่อพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้สตินี้มีกำลังอย่างนี้จึงจะผลักดันทัพระกิเลสตัณหาออกจากจิตใจของเราให้ขาวสะอาดให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหาได้นี่เป็นปรมัตถบารมีอย่างยิ่งส่วนสัมมาสมาธินั้นท่านให้เจริญฌานทั้ง4คือพยายามชำระจิตใจของตนออกจากกามและอกุศลทำทั้งหลายอย่าให้กามและอกุศลทำทั้งหลายนั้นมายั่วยวนชวนจิตใจของเราให้สมอง เมื่อจิตใจปราศจากกามอารมณ์และอกุศลทำทั้งหลายแล้วจิตใจของเราก็สงบเป็นปกติจิตใจที่สงบนั่นแหละท่านว่าเป็นจิตใจที่มีกำลังควรแก่การงานทุกประเภทนั่นท่านให้เจริญฌานทั้ง4ก็ได้แก่สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4ทุกเหตุเกิดทุกธรรมที่ดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกในเอกมิใช่อย่างอื่น เมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานดีแล้วอย่างนี้ก็เป็นบาดพื้นของปัจฉนาฉะนั้นสัมมาสมาธิให้เจริญฌานทั้ง4คือปฐมฌานอันประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิจารปิติสุขเอกตาวิตกยกกรรมฐานคือกายเวทนาจิตธรรมหรืออริยสัจ4คือทุกข์เหตุคือทุกข์ธรรมที่ดับทุกข์ปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์วิจารพิจารณารู้เห็นตามเป็นจริงปิติสุขเอกตาจึงจะปรากฏขึ้นท่านให้ชนิดชำนาญในความเพ่งที่1อันประกอบไปด้วยองค์5คือวิตกวิจิตติสุขเอกตาอย่าให้พลาดอย่าให้เผลออย่าเกียจคร้านอย่าหยุดอย่าถอน อย่าถอยเมื่อเป็นผู้ชำนิชำนาญในความเพ่งที่1แล้วต่อจากนั้นวิตกจันทั้ง2ประกอบลงย่อมเข้าถึงความเพ่งที่2เป็นเครื่องผ่องใสใจณภายในให้สมาธิเป็นธรรมเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิคือความตั้งมั่นอันหนึ่งเพราะปิติได้วิราชปราดไปย่อมเป็นผู้เพิกเฉยอยู่และมีสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้จิตอยู่ตลอดกาลและเวลาย่อมเป็นผู้เสวยความสุขด้วยกายด้วยนามกายและย่อมอาศัยคุณคืออุเบกขาสติสัมปชัญญะอันใดเล่าเป็นเหตุพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญบุคคลผู้นั้นว่าเป็นผู้อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสุขเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของมณีท่านผู้รู้ภูระทั้งหลายย่อมเข้าถึงความเพ่งที่3เพราะละสุขจะได้เพราะละทุกข์ใจอันหนึ่งทำทั้ง2การก่อนคือโสมนัสความยินดีโทมนัสความยินร้ายได้อัตดงตกไปจากจิตไม่มีอยู่ในจิตย่อมเข้าถึงความเพ่งที่4สุขไม่มีทุกข์ไม่มีนี้แต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เพราะอุเบกขานี่คือสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบนี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์นี้การเจริญสมาธิ พระเพื่อเป็นกำลังอย่างยิ่งต้องมุ่งหวังการชำระทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปอันเป็นเครื่องโยกเครื่องรอยรัดจิตใจของสัตว์ให้เที่ยวเกิดใจก็ตายเพิ่งเข้าใจปัญญาพระปรมัตถบารมีอย่างยิ่งปัญญาอย่างยิ่งนั้นคือยิ่งอย่างไรยิ่งอย่างนี้คือ ปัญญาสมาธิปัญญาสังกปกปัญญาสมาธิเป็นผู้รู้ชอบเห็นชอบในสัจธรรมทั้ง4ปัญญาสังกปกเป็นผู้ดำริชอบนั่นปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นชอบรู้ชอบในสัจธรรม4นั้นอย่างไรจึงเป็นปัญญาเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาเพื่อความพ้นทุกข์ประดับปัญญาสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนั้นอย่างนี้คือเห็นว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดทุกนี้คือธรรมที่ดับทุกนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงมรรคที่ดับทุกนี้จึงเป็นปัญญาปรมัตถบารมี สังคโปความดำริชอบดำริรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์ดำริรู้ข้อปฏิบัติรู้ธรรมที่ดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ดำริออกบวชออกจากกามรมออกจากความเบียดเบียนออกจากความปฏิบัตินี่นี่เองสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นว่าความเกิดเป็นทุกข์แม้จะเกิดในกำเนิดไหนกติไหนพบไหนขึ้นชื่อว่าความเกิดมาเป็นรูปเป็นนามเป็นสังขารธรรมแล้วแต่ละด้วนแล้วต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรรำพันความสบายกายความไม่สบายใจความเสียใจความขับแค้นใจเหล่านี้แต่ละด้วนแล้วต้องรวมอยู่ในความเกิดมีความเกิดเป็นที่ประมวลมาอันความเกิดนี้ยอมประมวลทุกทั้งหลายคือประมวลเอาความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าความร้องไห้รำไรความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเสียใจความขัดเคืองใจมา ความทุกข์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นด้วยเพราะความเกิดและยังมีทุกข์ที่สัญจรมาต่างๆเช่นร้อนเย็นและหนาวหิวกระหายเหล่านี้เป็นต้นตกลงว่าความเกิดนี้เป็นที่ประมวลมาแห่งทุกข์ทั้งมวลทีเดียวดังนั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงธรรมที่ดับทุกข์ด้วยประการอย่างนี้มิใช่บำเพ็ญเพื่ออย่างอื่นบำเพ็ญเพื่อทำลายกิเลสตัณหาให้สิ้นไปให้ดับไปเท่านั้นทุกข์จึงจะดับได้เพิ่งเข้าใจขอจุติการแสดงธรรมเทศนาแต่ตอนนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฮะความสุขสวัสดีในธรรมทั้งหลายคืออายุวรรณะโภคะสุขะภะจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษโฐวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดภูท่ออำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬมีชื่อกันเรียกว่าปรมัตถบารมีในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ครับ

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโรงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระพาช่วยชาติณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ในขณะที่เทศขออย่าให้มีการถ่ายภาพซึ่งเป็นค่าสื่อต่อการแสดงธรรมอยู่มากทีเดียวและอาจผลประโยชน์จากการฟังสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยพระทางนู้นพระอยู่ทางนู้นก็มีนู้นมีทางนู้นก็มีให้งดการถ่ายภาพเฉพาะภาพที่แพ้แพ้นะครับกระเทือนมากนะขอให้งดโดยประการทั้งปวงรู้สึกจะแดดบ้างนะจะมีแดดบ้างอาจจะร้อนกันบ้างนะทนเอาหน้าแดดก็ทนเอาบ้างนะเราทนเพื่อการกุศลผลประโยชน์แก่เราให้ทนเอาบ้างนะเรื่องแดดเรื่องฝนนี่มีมาดั้งเดิมตั้งกับตั้งกันแล้วเราอย่านำมาเป็นอุปสรรคแก่การบำเพ็ญความดีของเรานะเวลานี้เราจะบำเพ็ญความดีต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจึงเรียกว่าการบำเพ็ญความดีเพื่อตัวเราเองแดดบ้างก็ไม่เป็นไรหัวใจชุ่มเย็นด้วยอาจด้วยธรรมชุ่มเย็นทั้งนั้นแหละข้างนอกเย็นแต่ข้างในเป็นไฟใช้ไม่ได้แล้วข้างในเย็นข้างนอกจะร้อนบ้างไม่เป็นไรนะให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังอัตถธรรมที่ท่านแสดงไว้เพื่อเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามแก่การปฏิบัติตัวของเรา ต่อจากนี้จะเริ่มแสดงทำให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันตามเวลาและกำลังอำนวยวันนี้ก็เป็นวันอุดมมงคลมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเฉพาะอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิและแถวใกล้เคียงที่ต่างท่านต่างเสียสละเวลาหน้าที่การงานตลอดทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆได้บริจาคมาเพื่อชาติไทยของเราได้มารวมกันในวันนี้รู้สึกว่าประชาชนมีความหนาแน่นมากมีท่านผู้ราชการจังหวัดและรองท่านผู้ว่าตลอดถึงข้าราชการหน่วยงานต่างๆและต่างท่านต่างมีความพอพอใจสละเพื่อชาติไทยของเราด้วยการบริจาคหลวงตารู้สึกขอบคุณกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากสมกับเจตนาที่หลวงตาได้มุ่งมั่นต่อการช่วยชาติบ้านเมืองมาทั้งที่ สังขารร่างกายก็เท่าแก่มากแล้วเวลานี้ถ้าพูดถึงเรื่องอายุก็ได้86ปีกับ5เดือนแล้วหากเราจะมาพิจารณาถึงครูอาจารย์ทั้งหลายซึ่งขึ้นเทศธรรมาสได้มั่นแก่อย่างนี้รู้สึกจะไม่ค่อยมีแล้วเวลานี้แต่หลวงตาก็ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายแบกร่างมาเพื่อพี่น้องชาวไทยเราก็เห็นแก่ชาติไทยเป็นสำคัญจึงได้อุตส่าห์พยายามมาการแนะนำสั่งสอนคนพี่น้องชาวไทยเราก็รู้สึกจะเกือบจะทั่วประเทศไทยและเวลานี้ความมุ่งมั่นก็เพื่อจะกู้ชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในภาวะอันคับขันและเอ็นเอียงไปมากจึงต้องอาศัยพี่น้องชาวไทยทั้งชาติช่วยกันสนับสนุนบำรุงรักษาด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้ชาติไทยของเรามีความแน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมกับการปฏิบัติตัวเองให้มีขอบเขตเหตุผลมีหลักเกณฑ์มีอัตมีธรรมประจำใจจึงสามารถที่จะยกชาติไทยของเราให้แน่นหนามั่นคงขึ้นได้ตามความมุ่งหมายแต่ถ้าการปฏิบัติของคนไทยเราทั้งชาติเหลวแหลกแหวกแนวไม่สนใจที่ปฏิบัติบำรุงรักษาแล้วก็ทำชาติไทยให้ล่มจมไปได้โดยไม่ต้องสงสัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปรับปรุงแก้ไขหรือดัดแปลงทุกอย่างต้องดัดแปลงหรือแก้ไขหรือปรับปรุงตัวของเราซึ่งเป็นคนไทยแต่ละท่านละท่านให้เข้าสู่แนวแถวแห่งศาสนธรรมที่ได้นำมาประกาศเรื่อยมาดังนี้เพราะศาสนาเป็นธรรมชาติที่มีความแค้วคลาดปลอดภัยเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามแก่ผู้ปฏิบัติจึงเรียกว่าธรรม ธรรมเป็นธรรมชาติที่ตายใจของโลกทั่วๆไปพอเอ่ยขึ้นว่าธรรมเท่านั้นตายใจแล้วด้วยกันไม่สงสัยเพราะธรรมเป็นที่แน่ใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายแม้ไม่ใช่คนชาวพุทธก็ตามคำว่าธรรมนั้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นความตายใจที่จะลงใจได้สำหรับคนทุกชาติชั้นวรรณะจะตายใจได้ด้วยคำถูกต้องดีงามเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนตามแนวทางของธรรมที่ท่านแสดงไว้เพราะธรรมท่านมีขอบเขตเหตุผลมีหลักมีเกณฑ์แล้วก็ปฏิบัติตนตามที่ได้ดำริคิดไปเรียบร้อยแล้วว่าถูกต้องในงามดังพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะมาเป็นศาสดาเอกของโลกนั้นไม่ได้เป็นธรรมดาต้องทำความปรารถนามานยืดยาวนานแสนนานพร้อมต่อการอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญตนได้รับความทุกข์ความดอดร้อนมามากน้อยเพียงไรพระองค์ก็ไม่ทรงคำนึงถึงความลำบากลำบนแต่มุ่งเพื่อจะตรัสรู้ธรรมแล้วรื้อถอนสัตว์โลกได้ด้วยความเป็นศาสดาเท่านั้นในปฏิปทาที่ทรงดำเนินมาก็ปรากฏว่าทรงลำบากลำบนแสนสาหัสครั้งสุดท้ายนี้ปรากฏว่าทรงบำกิริยาได้รับความทุกข์แสนสาหัสถึงกับต้องสลบถึง3ครั้งคำว่าสลบนั้นภาษาทางภาคอีสานเขาเรียกว่าน้องตายเลยจากน้องไปแล้วก็เป็นพี่เบิ่มคือความตายนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าก็สลบสลายถึง3ครั้งก่อนที่จะได้นำธรรมอันเลิศเลอซึ่งเป็นผลแห่งการบำเพ็ญด้วยความตะเกียกตะกายผู้มาสอนพี่น้องทั้งหลายรู้สึกว่าลำบากลำบนมากทีเดียวพวกเราทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าอุตส่าห์พยายามดำเนินตามแนวทางที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วถูกต้องโดยถูกต้องนั้นก็ไม่น่าจะมีความลำบากลำบนอะไรยิ่งนักให้ขอพยายามปฏิบัติตนเวลานี้ชาติไทยของเราเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากพี่น้องชาวไทยทั้งชาติจงขอได้ต่างท่านต่างอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายทั้งสมบัติเงินทองเข้าของที่ได้มามากน้อยซึ่งควรจะเข้าสู่ครั้งหลวงแห่งชาติไทยของเราเพียงไรขอให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตักด้วยอำนาจแห่งความรักชาติความเสียสละของเราทั้งหลาย นี่เป็นหลักใหญ่ นอกจากนั้นก็ไปปฏิบัติตัวเองโดยการบำรุงรักษาชาติไทยของเราเรียกว่าเป็นการประหยัดคำว่าประหยัดมัธยัสถ์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากเรียกว่ามีขอบเขตมีหลักมีเกณฑ์คนเลยการประหยัดไปแล้วเรียกว่าคนโลเลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้การอยู่ก็ฟุ่มเฟือยการกินก็ฟุ่มเฟือยการใช้การสอยทุกอย่างฟุ่มเฟือยเหลือเฟือเป็นการทำลายสมบัติและตัวเองตลอดชาติบ้านเมืองไปในตัวเหล่านี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับชาติไทยของเราซึ่งกำลัง บำรุงรักษาหรือเป็นกำลังอุ้มชูชาติไทยของเราจึงต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเข้าสู่กรอบแห่งความดีงามนี่วันนี้เราก็รับว่ามีเกียรติเป็นอย่างสูงสุดแล้วที่ในวงราชการแห่งการช่วยชาติของเราคราวนี้ก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดรองผู้ราชการจังหวัดตลอดท่านเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้อุตส่าห์พยายามรวมน้ำใจทรัพย์สมบัติเงินทองเข้ามาสู่จุดรวมแห่งเดียวคือการช่วยชาติของเรานับว่าเป็นเกียรติอย่างมากทีเดียวเพราะการช่วยชาติไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรียกว่าช่วยทั้งแผ่นดินไทยเลยและต่างท่านที่อยู่ในจุดใดในวงราชการต่างๆตั้งแต่สูงสุดลงมาก็เป็นบุคคลในชาติ การกอบกู้การรักษาการบำรุงจึงเป็นหน้าที่ที่จำเป็นของเราแต่ละคนละคนที่จะต้องช่วยเหลือแก้ไขดัดแปลงตามความมุ่งหมายที่จะทำบ้านเมืองของเราให้เจริญ วันนี้ก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดมาเป็นเกียรติแห่งการนำชาติของเรารู้สึกว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดเป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องชาวไทยได้เป็นอย่างดีเพราะการงานอะไรก็ตามหัวหน้าต้องมีแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังมีหัวหน้านี่มนุษย์เรายิ่งเป็นความสำคัญที่จะปราศจากความเป็นหัวหน้าไม่ได้หัวหน้าต้องเป็นมีเป็นแผนกใครเป็นหัวหน้าทางใดเป็นผู้รับผิดชอบในทางนั้นเพื่อความดีงามแก่วงงานของตนของตนนี่เรียกว่างานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสมบูรณ์พูนผลแก่ชาติไทยของเราวันนี้ก็มีท่านผู้ราชการจังหวัดท่านมาเป็นประธานและท่านข้าราชการทุกหน่วยในวงงานนี้ได้มารวมน้ำใจและทรัพย์สมบัติเงินทองต่างๆเข้าสู่คลังหลวงของเราด้วยความจงรักภักดีต่อชาติและเป็นผู้นำของพี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิเราแต่ละแห่งละแห่งท่านผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานทั้งนั้นทั้งนั้นนี่สมเกียรติ

กับว่าเราช่วยชาติมีหัวหน้าทางวงราชการเป็นหน่วยสำคัญเป็นล่มโพล่มไทรเป็นผู้ชักจูงนำแล้วก็เป็นกำลังใจแก่ผู้น้อยประชาชนทั่วจังหวัดจังหวัดนั้นๆเป็นลำดับมาจึงเรียกว่าเรานำชาติช่วยชาติของเราด้วยความมีเกียรติด้วยความพร้อมเพรียงซึ่งกันและกันในคนไทยทั้งชาตินี่เป็นคติตัวอย่างแก่พี่น้องชาวไทยด้วยว่าทำอะไรให้มีความพร้อมเพรียงให้มีความสามัคคีต่อกันและกันงานการทั้งหลายก็จะเป็นเพื่อความแน่นหนามั่นคงถ้าแยกแยะจากความสามัคคีนี้แล้วก็เป็นความแตกร้าวเป็นความเล้าลานเป็นความเสียหายไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรให้มีในประเทศไทยของเราความพร้อมเพรียงความรักชาติเป็นอันดับสำคัญมากต่อชาติไทยของเราประเทศไทยทั้งประเทศนี้มีจำนวนประชากรเมืองตั้ง62ล้านกว่าคนเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของพี่น้องชาวไทยทุกคนที่จะบำรุงรักษาในชาติของตนเองดังที่เราเวลานี้ได้มาบริจาคเพื่อช่วยชาตินี่ก็เป็นเครื่องหมายอันสำคัญมากแล้วยังจะเป็นต่อไปทั่วๆไปในจังหวัดต่างๆซึ่งหลวงตาเป็นผู้นำ หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามนำพี่น้องทั้งหลายด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและนำด้วยความเมตตาล้วนๆสุดส่วนไม่มีที่ต้องติในตัวเองเลยว่าได้สร้างมณฑินให้เป็นที่แสลงแคลงใจพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุผลกลไกอะไรบ้างอย่างนี้หลวงตาไม่เคยมีเพราะเราทำด้วยความเมตตาครอบไว้หมดทุกอย่างคำว่าเมตตานี่ได้แก่ผู้สารชาติบ้านเมืองอย่างจุดหัวใจการทำทุกสิ่งทุกอย่างจึงทำด้วยความเมตตาเรื่องมนทินความเมาหมองจึงไม่เคยปรากฏในกิริยาแห่งความเคลื่อนไหวของเราเลยจึงกล้าพูดให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันว่าผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้นำด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกอย่างไม่เป็นที่สงสัยว่าสมบัติมากน้อยที่ท่านทั้งหลายนำมาบริจาคนี้จะรั่วไหลแตกซึมไปทางไหนอย่างนี้ไม่มีเรียกได้ 100% เลยว่าไม่มีหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบทุกแง่ทุกมุมในบรรดาสมบัติเช่นทองคำดอลลาร์เงินสดหลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีแต่ผู้เดียวสร้างเก็บสั่งจ่ายก็เป็นหน้าที่ของหลวงตาแต่ผู้เดียวไม่มีใครมาทำหน้าที่แทนเลยเราจึงรับผิดชอบด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วล้วนๆตลอดมาขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าสมบัติเหล่านี้จะไม่ไปไหนหลวงตาเรียกว่าสาสิสละชีวิตเพื่อชาติไทยของเราแล้วด้วยความบริสุทธิ์เงินทองเข้าของมีมากมีน้อยหลวงตาไม่เคยคิดว่าเป็นสมบัติของตน นับตั้งแต่บริษัทศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบริจาคมาตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่ามันตาดมาถึงเวลานี้ก็เป็นรุ่น44-45ปีนี้แล้วบรรดาปัจจัยทายทานต่างๆที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคหลวงตานั้นเราไม่เคยเก็บอะไรไว้ในวัดในวาเลยวัตถุปัจจัยทายทานสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยเราช่วยเหลือโลกเป็นประจำมาเช่นทายทานต่างๆวัตถุสิ่งของที่เขานำมาบริจาคเราก็แยกแยะไปตามสถานที่จำเป็นซึ่งควรจะสงเคราะห์เช่นวัดใดมีความบกพร่องจำเป็นบริขารหรือทายทานเหล่านั้นควรแก่วัดแก่วาเราก็นำไปถวายวัดวาสถานที่ใดซึ่งเป็นความจำเป็นสำหรับประชาชนทั่วๆไปเราก็แยกแยะวัตถุทายทานนั้นไปสงเคราะห์สงหาเช่นสงเคราะห์สถานสงเคราะห์คนทุกข์คนจนที่ไหนเราช่วยได้ตลอดมาเงินทองที่ได้มามากน้อย
ก็สงเคราะห์คนทุกคนจนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆตลอดถึงการสร้างโรงร่ำโรงเรียนไม่กำหนดว่ามีกี่หลังคือสร้างมากต่อมากจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้ก็ได้ร้อยกว่าโรงแล้วถ้าคิดเป็นเงินจะประมาณเท่าไหร่เงินหลวงตาที่มีศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนำมาบริจาคตั้งแต่เริ่มสร้างวัดป่าบ้านตาดมาปี2498เดือนพฤศจิกาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา44-45ปีแล้วปัจจัยเหล่านั้นเราไม่เคยมาถือเป็นสมบัติของเราจะซื้อนั่นซื้อนี่รู้สึกจะไม่ค่อยปรากฏมีแต่ได้มาเท่าไรเท่าไรก็ผู้ที่บกพร่องมีจำนวนรอบด้านอยู่แล้วเราก็แยกแยะไปช่วยที่นั่นที่นี่ตลอดมาอย่างนี้ดังที่เรียนให้ทราบนี้ว่าโรงพยาบาลเป็นอันดับหนึ่งในการบริจาคจากหลวงตาเป็นลำดับมาไม่จึงไม่เคยเก็บหอมรอมริบจัตุปัจจัยเลยอะไรใดไว้ที่วัดเลยไม่มีถ้าชื่อเสียงก็ดังพี่น้องทั้งหลายได้ทราบแหละไปที่ไหนเห็นแต่รูปหลวงตาบัวเห็นแต่รูปหลวงตาบัวได้ทางวิทยุทางเทคโนโลยีก็มีแต่เรื่องหลวงตาบัวหลวงตาบัวจนกระทั่งหลวงตาบัวรำคาญตัวเองถ้าว่าเป็นข้าศึกศัตรูกันจริงๆแล้วหลวงตาบัวกับหลวงตาบัวคงจะต่อยกันเรื่อยๆเพราะไปที่ไหนเจอแต่หลวงตาบัวหลวงตาบัวมันก็รำคาญนี่พูดถึงชื่อถึงเสียงของเราไปที่ไหนก็ดังไปอย่างนี้แหละดังพี่น้องทั้งหลายเห็นนี่แหละแต่วัตถุเงินทองเข้าของที่จะให้สมชื่อสมนามว่าหลวงตาบัวนี้น่าจะเป็นมหาเศรษฐีไปเป็นเวลานานแล้วแต่กลับเป็นทุกขตะเฉนใจเพราะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวตลอดมาด้วยอำนาจแห่งความเมตตาเสียสละนี่แหละเป็นสิ่งจำเป็นมากที่หลวงตาได้ปฏิบัติต่อโลกด้วยมาจนกระทั่งถึงได้มาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายนี้ก็มาเป็นผู้นำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมภายในใจเชื่อตัวเองได้ 100% เลยว่าจะไม่มีสมบัติใดที่รั่วไหลแตกซึมเพราะด้วยความเป็นมลทินภายในจิตใจของเรานี่ไม่มีเราเป็นที่แน่ใจจึงได้กล้าเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายตลอดมาดังที่เห็นนี่แหละแล้วที่นำนี้ก็นำเอาศาสนามานำด้วยนะไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนธรรมดาของคนมีกิเลสที่สอนกันไปโกหกกันไปต้มตุ๋นกันไปอย่างโลโลกเขาสอนกันต่างๆนั้นในศาสนาไม่มีเพราะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศเลอเป็นธรรมที่บริสุทธิ์สอนตรงไหนถูกตรงนั้นไม่มีคำว่าผิดพลาดคลาดเคลื่อนนี่การนำธรรมมาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ก็นำธรรมที่ปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ตะเกียกตะกายปฏิบัติตนเองมาไม่มองดูเมฆดูหมอกดูทิศดูทางทั้งไหนเลยมีตั้งแต่ฟาดกับกิเลสตลอดเวลาบนหัวใจของเราเพราะกิเลสนี้มันเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงภายในหัวใจดินฟ้าอากาศโลกธาตุไหนๆไม่ได้มาเป็นข้าศึกต่อหัวใจเราแต่เรื่องกิเลสนี้เป็นข้าศึกอย่างยิ่งภายในหัวใจของสัตว์โลกทั่วไปคำว่ากิเลสนั้นเป็นภาษาของศาสนาเป็นภาษาของธรรมะเมื่อแปลแล้วแปลว่าความเศร้าหมองมืดตื้อเป็นภัยมหาภัยนี่ท่านเรียกว่ากิเลสภัยมหาภัยคืออะไรความโลภ ก็เป็นภัยมหาภัยประเภทหนึ่งความโกรธความเครียดแค้นการทำลายกันถึงความพินาศชิบหายก็เป็นมหาภัยอันหนึ่ง ราคะตัณหาทะเยอทะยานอยากในหญิงในชายไม่มีวันอิ่มพอไม่มีวันที่จะบกบางในเรื่องความหิวความกระหายในเรื่องราคะตัณหานี้ก็เป็นมหาภัยมหาภัยทั้ง3ประเภทนี้แหละเป็นข้าศึกศัตรูต่อจิตใจของสัตว์โลกไม่ได้มีดินฟ้าอากาศโลกธาตุไหนๆมาเป็นข้าศึกต่อหัวใจสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลามาเหมือนกิเลสที่เป็นประเภทใหญ่ๆ3ประเภทนี้คือความโลภความโกรธราคะตัณหา
มีโมหะเป็นพื้นฐานที่ใช้เกิดกิเลสทั้งสามประเภทนี้กิเลสทั้งสามประเภทนี้แหละเป็นภัยต่อสัตว์โลกขอให้น้อมเข้ามาดูตัวของเราเองความโลภในหัวใจของเรามีมากน้อยเพียงใดแล้วก่อความสู่ความเจริญถ้าเรามีความสะดวกสบายเป็นเศรษฐีกระดุมพีจนกระทั่งเสวยบรมสุขแข่งธรรมพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนความโลภนี้ไม่ปรากฏใครโลภมากโลภน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความทุกข์ความดิ้นดิ้นความทรมานให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายเพื่อหารายได้ตามความโลภที่หลอกลวงไปสุดท้ายก็มีแต่กองทุกข์เต็มบ้านเต็มเมืองเพราะความโลภเป็นภัยต่อจิตใจของเรานี่ท่านจึงเรียกว่ามหาภัยถ้าอยู่ธรรมดาเราไม่โลภคือเราไม่อยากเช่นเราไม่อยากไม่หิวข้าวเราก็สบายพอเกิดความอยากความหิวขึ้นมาก็ทำเจ้าของให้ดิ้นรนเพราะเป็นความทุกข์อันนี้ความอยากความทะเยอทะยานได้ไม่พอเป็นน้ำล้นฝั่งนี้เมื่อมันเข้าสู่จิตใจใดและยิ่งมีการส่งเสริมมันด้วยที่ดิ้นไปตามมันแล้วมันจะก่อฟืนก่อไฟเผาผู้โลภมากๆนั่นแหละให้ได้รับกว่าให้ได้รับความทุกข์มากยิ่งกว่าตาสีตาสาตามท้องนาที่เขาไม่โลภมากจนเกินเหตุเกินผลผู้นี้แหละเป็นผู้สร้างฟืนสร้างไฟเผาไหม้ตัวเองขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้ว่าความโลภนี่เป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเราให้ทะเยอทะยานให้ดีดให้ดิ้นได้เท่าไรไม่พอลืมเป็นลืมตายลืมป่าช้าลืมบาปลืมบุญลืมนรกลืมสวรรค์ไปหมดทั้งที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีครอบหัวเราอยู่แต่กิเลสตัวนี้มันจะปิดจะป้องมันจะลบล้างไปหมดไม่ให้มีบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีไม่ต้องการนรกสวรรค์แต่ต้องการตามความอยากความทะเยอทะยานอันเป็นทางไปทางบาปทางนรกอยู่วันยังค่ำคืนยังรุ่งเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วจึงจมลงนรกจมนรกตลอดมาพวกเราชาวพุทธเป็นยังไงพระพุทธเจ้าสอนว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีเปรตผีสัตว์ประเภทต่างก็แดนโลกธาตุนี่มีเต็มโลกธาตุนี่มีอยู่มีอยู่พวกเรามีความรู้สึกอย่างไรบ้างว่าสิ่งเหล่านี้มีตามธรรมสอนของพระเจ้าสมนามกับว่าเราเป็นชาวพุทธหรือไม่เนี่ยส่วนมากมักจะโลภไปนะบาปไม่มีเพราะความอยากความทะเยอทะยานลบล้างเสียหมดจะให้เป็นไปตามความอยากของตนที่ต้องการเท่านั้นจึงลืมบาปลืมบุญไม่ระวังบาปสร้างตั้งแต่หาบตั้งแต่กองทุกข์ขึ้นมาจากการทำบาปทั้งหลายบุญไม่สนใจเพราะว่าบุญไม่มีกิเลสมันลบล้างไว้หมดว่าบุญไม่มีไม่มีบาปไม่มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานที่เป็นไปทางบาปทางบุญซึ่งใจเจ้าของทำลงไปนั้นมีเต็มหัวใจเต็มหัวใจพวกชาวพุทธของเราได้คิดอย่างไรหรือไม่หลวงตาพูดจริงๆมาสอนโลกคราวนี้เป็นคราวที่เปิดเผยมากนะเราปฏิบัติตัวของเรามาเต็มกำลังความสามารถตั้งแต่เวลาออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสที่แรกไม่ได้สนใจกับความเป็นความตายของตนเองเลยความทุกข์มากขนาดไหนเราไม่สนใจเราจะทำจิตของเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ให้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในหัวใจของเรานี่โดยถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นความภาคความเพียรของเราเวลาฟาดกับกิเลสจึงพูดให้ใครฟังไม่มีใครอยากเชื่อเลยนะแต่การกระทำของเราเราทำมาอย่างนั้นนี่ความลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสด้วยการฆ่ากิเลสเป็นความทรมานมาอย่างมากทีนี้ผลก็เราทำอย่างไรเราจริงจังขนาดไหนดุดันมุมานะฟัดกับกิเลสขนาดไหนผลที่เวลาปรากฏขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจิตใจออกปฏิบัติที่แรกมืดดำกำตา
พราะปฏิบัติธรรมมีแต่กิเลสฟัดเอาฟัดเอาหงายลงหงายลงสู้กิเลสไม่ได้แต่ไม่ถอยทางความภาคเพียรมีครูบาอาจารย์เช่นหลวงปู่มั่นเป็นสำคัญมากเป็นเหมือนกับว่าเป็นเรียกว่าร่มโพร่มไทรหรือเป็นหินรับสติปัญญาให้เราให้อบรมสั่งสอนเราเป็นลำดับนากลับมาฟัดกันใหม่ฟัดกันใหม่ไม่หยุดไม่ถอยด้วยความทุกข์ความทรมานไม่สนใจขอให้ได้ให้รู้ให้เห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่บาปบุญนรกทั้งสวรรค์ทั้งหลายมีอยู่หลวงปู่มั่นทรงแสดงให้ฟังอย่างจ่าแจ้งอย่างถึงใจจากนั้นมาแล้วความสงสัยบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีมีแต่จะเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าว่าชีวิตสู้กิเลสไม่ได้ก็ให้พังกันระหว่างกิเลสกับทำฟัดกันบนหัวใจเราซึ่งเป็นเวทีใหญ่หลวงนี้ตั้งแต่นั้นมาไม่ได้รับความสุขความสบายเลยติดเรียกว่าถ้าว่าติดคุกเราสมัครไปติดคุกติดตารางเพราะคนนักโทษนั้นน่ะวันหนึ่งเขากินข้าววันละสาสองมื้อไอ้เรานี่กี่วันถึงจะมาบินไปบินทบาทมาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้ฉันทุกวันนะกี่วันก็ตามฟาดกับกิเลสไม่ถอยความเพียรด้วยการภาวนาเพราะการอดอาหารซึ่งเป็นเครื่องหนุนในด้านภาวนานี้ดีขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้นจึงต้องอดอาหารเรื่อยๆถึงกับท้องเสียท้องนี่เสียมาตั้งแต่พรรษา10เพราะฟัดกับกิเลสเนื่องจากไม่ฉันจังหันอาหารมันไม่อะไรเขาเรียกว่าเครื่องย่อยอาหารมันไม่มีอะไรย่อยมันคงจะย่อยตับย่อยปอดเราก็ได้นี่นะแต่เราไม่สนใจมันจะย่อยหมดทั้งตัวนี่เราก็ยอมมันย่อยแต่เราจะย่อยกิเลสฟันกิเลสให้ขาดสะบั้นลงจากใจนี่เราเป็นที่พอใจนี่เราติดคุกติดตารางอยู่เป็นเวลา9ปีในวงความเพียรของเราตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่เวทีได้รับโอวาทคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นเต็มหัวใจแล้วการฟัดกระเบิดจึงไม่มีคำว่าหย่อนอ่อนข้อตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งเอาขอสรุปเลยว่าที่ตกนรกอยู่นั้นเป็นเวลา9ปีเต็มตรงนรกในการประกอบความภาคเพียรสู้กับกิเลสไม่มีวันย่อหย่อนอ่อนข้อลงเลยจนกระทั่งเป็นเวลา9ปีผลที่เราเอาจริงเอาจังบึกบืนเต็มเหนียวนั้นได้ปรากฏขึ้นมาเต็มหัวใจเราแล้วเวลาที่มันมืดดำกำตาจนไม่รู้จักบุญจักบาปไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์นิพพานมันก็มีเต็มหัวใจเวลาทำสว่างทำครูบาอาจารย์มีหลวงปู่มั่นเป็นต้นจี้เข้าไปเท่านั้นเกิดความสว่างสวยหายสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์ก็จากนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความภาคเพียรเพื่อจะฆ่ากิเลสตัวมันปิดบังลบล้างนรกสวรรค์ไม่มีให้มันกล้าขึ้นภายในหัวใจในบรรดาธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงไปแล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีให้กล้าในหัวใจของเราก็ได้เริ่มเต็มสติกำลังความสามารถฟาดกันอยู่ถึงเป็นเวลา9ปีนี่หนักหรือไม่หนักนี่ละก่อนที่จะมานำพี่น้องทั้งหลายเราไม่ได้มานำเล่นๆเรานำเราซะก่อนเอาชีวิตเข้าแรกเลยทีเดียวกิเลสไม่ตายให้เราตายสุดท้ายกิเลสก็ตายเขาสุกิเลสเรียบร้อยเป็นเวลา50ปีนี่พอดีกิเลสได้พังลงจากหัวใจตั้งแต่ปี2493วันที่15พฤษภาคม2493บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครนั่นเป็นสถานที่หรือป่าช้ากิเลสที่ความเพียรอันแก่กล้าสามารถของเราได้สังหารให้ขาดสะบั้นลงในวันเวลานั้นเป็นเวลา5ทุ่มพอดีนั่นตั้งแต่บัดนั้นมาจิตที่เคยมืดดำกำตาถูกกิเลสปิดบังไว้หมดว่าบุญบาปนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆทั่วแดนโลกธาตุไม่มีนี่ได้เปิดจ้าขึ้นในหัวใจนั่นแล้วพูดแล้วสาธุไม่ทูลถามเจ้าทูลถามทำไมบาปมีบุญมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วนรกมีสวรรค์มีมากี่กับกี่กันแล้ว
พรหมโลกนิพพานมีมากี่กับกี่กันแล้วตลอดถึงเปรตสัตว์ทั้งหลายที่ทั่วแดนโลกธาตุซึ่งเสวยกรรมอยู่ตามนาฏแห่งกรรมดีกรรมชั่วหนักเบาของตนมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วสงสัยไปไรเมื่อมันจ้าขึ้นที่หัวใจแล้วจะไปถามใครพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมขึ้นมาและเห็นสิ่งเหล่านี้พระองค์ไปถามใครนี่ของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรเพียงเท่านั้นก็พอใจแล้วบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกจ้าอยู่ที่หัวใจแล้วใครยังเป็นเทวทัตอยู่ในบรรดาชาวพุทธเราเป็นเทวทัตอยู่ในบรรดา

โลภความอยากได้เห็นแก่ตัวเองยิ่งกว่าบาปกรรมที่มันจะเผาทีหลังนั้นจะจมอย่างไม่สงสัยให้รีบตั้งเนื้อตั้งตัวใช้ตั้งแต่บัดนี้ชาวพุทธเราไม่งั้นจะจมทั้งที่ประกาศตนว่าเป็นชาวพุทธมันก็มีแต่ลมปากส่วนที่จะตกนรกมันไม่ได้บอกนะว่าเป็นชาวพุทธชาวผีที่ไหนมันเป็นที่หัวใจของคนผู้พาให้สร้างบาปสร้างบุญอันนี้นะตัวสำคัญมากนะให้พาท่านพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงจะตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วจึงไปนิมนต์พระมากุศลธรรมะอกุศลธรรมะยายนี่ตายแล้วไปไหนนาตาคนนั้นตายแล้วไปไหนนาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะมันเกิดประโยชน์และเป็นโทษกับการทำดีทำชั่วของเราต่างหากจึงขอให้พากันละชั่วทำดีอันเป็นแนวทางของศาสดาที่ลื้อฟื้นสรรโลกออกจากกองทุกข์ให้ละชั่วทำดีละชั่วละยากเพราะกิเลสมันตัวเหนียวแน่นมั่นคงมากต้องได้ทำความพยายามละมันเต็มเหนียวไม่อย่างนั้นละไม่ได้มีแต่มันจะมัดคอลงให้จมนรกทั้งที่กิเลสมันก็หลอกไว้แล้วว่านรกไม่มีมันหลอกไปเฉยไม่ใช่ความจริงนรกนั้นมีมาแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าตรัสรู้มากี่พระองค์แล้วไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานว่าไม่มีลบล้างไปได้ไม่เคยมีถ้าว่าลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าใครจะเป็นผู้เฉียวเฉลียวฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าศาสดาจะลบล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดบาปก็ให้มีนรกอเวจีทั้งหลายไม่มีให้พวกสัตว์โลกที่ชอบเป็นบ้าอยู่เป็นประจำอย่างพวกพี่น้องทั้งหลายชาวพุทธเหล่านี้ได้ทำตามความสะดวกสบายมีผัวมีเมียกี่คนก็ตามให้สบายคนนี้มีผัวร้อยคนคนนั้นมีเมียพันคนให้สะดวกสบายถึงไปยิ่งกว่าหมาเดือนเก้าหมาสู้มาได้ตกทะเลหมดก็จะทำได้สบายเพราะไม่เป็นบาปเป็นกรรมหาสมมุติว่าผู้ชายไปหาเมียมาแล้วมาอวดเมียของตนเองนะผู้ชายคนนี้ไปได้เมียมาร้อยคนมาอวดเมียของตัวเองเมียของตัวเองก็จะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมไปเลยไม่ต้องได้รับความทุกข์ความลำบากเนี่ยก็จะเป็นความดีถ้าเป็นไปตามที่เดชหลอกลวงว่าจะเป็นความสุขนะนี่เพียงเมียคนเดียวเท่านั้นบ่นกันเช้าบ่นกันเย็นทะเลาะบ่อแว้งไม่มีอะไรเกินคู่ผัวคู่เมียทะเลาะกันคือลิ้นกับฟันมันอยู่ด้วยกันลิ้นกับฟันมันกระทบกันอยู่ตลอดเวลาจะไปกัดที่ไหนจะไปกัดคนอื่นเขาก็จะหาว่าหมาต้องกัดผัวกัดเมียด้วยกันผัวส่วนมากมีแต่เมียแล้วกัดผัวผู้หญิงเนี่ยมันเก่งนะทั้งหยิบทั้งข่วนทั้งกัดทั้งฉีดทั้งดุทั้งด่าทั้งบ่นทุกอย่างผู้หญิงเราพูดไม่ได้ว่าพูดผู้หญิงชัยภูมินะนู่นเราโยนไปให้ผู้หญิงทางเมืองอุดรนั่นนะมันปากต่อผู้หญิงเมืองอุดรผู้หญิงพยาภูมินี่ปากสุภาพอ่อนโยนแล้วผัวก็เป็นผัวสุภาพอ่อนโยนด้วยนะผัวเวลาพูดกับเมีย ผัวทางชัยภูมิเหล่านี้พูดสุภาพอ่อนโยนไว้ด้วยนะเวลาไปพูดกระซิบกระซาบกับเมียนะแม่อีหนูว่างั้นนะแม่อีหนูแม่บ้านอันนี้วันนี้พ่อจะไปหาเมียมาสักสองคนได้ไหมเมียก็ว่าคือตั้งแต่คนเดียวมันก็จะตายอยู่แล้วไปหาที่ไหนมาอีกนั่นเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมเรื่องผู้หญิงเป็นอย่างนั้นนะแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ตำหนิผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายก็ตัวเก่งคือผู้ชายมันไม่พูดนะมันทำแบบดื้อด้านด้านไปขโมยเอาผู้หญิงแอบอยู่กลางบ้านกลางเรือนเรียกว่าหญิงบังเงาไปหาที่ไหนกว้านมาไม่ให้เมียมันเห็นนะมันจะไปแอบซ่อนๆได้เงินมามากน้อยมันก็เอาไปยื่นให้เมียน้อยมันนั่นแหละเมียหลวงที่จะเป็นจะตายรับเคราะห์รับกรรมอยู่ในบ้านมันไม่ได้สนใจนะมันจะได้เงินมาเท่าไหร่มันก็จะแอบไปหาอีหนูที่อยู่สองฟากทางบ้างอยู่ตามกรอกตามซอยต่างๆบ้างปลูกบ้านปลูกเรือนหลังเล็กหลังน้อยให้อยู่แอบแอบแฝงๆแล้วก็กัดตับกัดตอดเมียของตัวเองตลอดเวลาเนี่ยผู้ชายประเภทนี้นะมีมากในเมืองไทยของเราทั้งที่เป็นชาวพุทธไปยังไงสิ่งนี้ดีไหมมันมีแต่อันนี้หรือเต็มโลกเต็มสามเวลานี้รู้ไหมว่านี่คือฟืนคือไฟหามาเผาไหม้กันทำไมตั้งแต่ปกติมันก็เดือดร้อนอยู่แล้วยังหาฟืนหาไฟมาเผาไหม้กันนี่อำนาจของกิเลสให้พากันทราบเอาไว้ได้ตื่นเนื้อตื่นตัวหรือยังพวกเราน่ะให้อยู่ในความพอดีอย่าตื่นอย่าเต้นกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟมันจะเผาไหม้กันทั่วโลกดินแดนสิ่งนี้เราไม่บอกว่า

แต่มันดันอยู่ภายในใจมันแสดงออกอยู่ตลอดเวลาส่วนนรกไม่มีไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีแต่สิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟมันเผาไหม้กันอยู่ตลอดเวลาด้วยความโลภด้วยราคะตัณหาเนี่ยมันมีเต็มหัวใจทุกคนได้พากันดูหรือยังให้เอาอันนี้ไปแก้ไขดัดแปลงตัวเองจะพอเหมาะพอดีอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่แนวทางแห่งการสอนพี่น้องทั้งหลายให้นำไปปฏิบัติถ้าไม่อยากให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายในครอบครัวหนึ่งๆแล้วให้มีความสงบร่มเย็นยินดีในของมีอยู่ของตนเท่านั้นผู้ชายก็มีผู้ชายผู้หญิงให้มีผัวเดียวเมียเดียวอปิชตาเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยอย่าเอามากกว่านั้นนะเป็นฟืนไฟทั้งนั้นจะเพียงผัวเมียเท่านั้นมันก็ได้บ่นทะเลาะบ่แว้งกันอยู่เรื่อยๆไหนจะไปหาอีหนูไอ้หนูกลางบ้านกลางตลาดมาอีกเผาแหลกเลยนะนรกอเวจีที่จะเผาอยู่ที่ขนมันไม่เผาอยู่ที่ไหนนะให้พากันระมัดระวังความมีศีลธรรมต้องฝ่าต้องฝืนนะไม่ฝืนไม่ได้นะความชั่วนี้มันรุนแรงมากเราต้องฝ่าต้องฝืนมันสู้มันตลอดเอ้าเรามีเมียคนเดียวมันจะตายให้ตายสิวะว่างั้นเขามี10ผัว10เมียเขาก็มีป่าช้าเหมือนกันแล้วมีหนำซ้ำพวกนี้ยังจะไฟนรกมาเผากันอีกนี่เราไม่มีไฟนรกไม่มีแม่อีหนูพ่ออีหนูคนเดียวเท่านั้นไฟนรกไม่มีนะชุ่มเย็นเป็นสุขถึงจะอดบ้างอิ่มบ้างก็ตามพี่น้องทั้งหลายให้ยึดหลักผัวเดียวเมียเดียวไว้ปกครองกันจะเป็นความร่มเย็นเป็นสุขหาเช้ากินเย็นก็ตามเมื่อความเดือดร้อนเอาเป็นฟืนไฟกองใหญ่คือผัวหลายคนเมียหลายคนไม่มาเผาแล้วเราอยู่สบายเท่านั้นแหละได้อะไรมาก็อยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขมีมากมีน้อยอยู่กินกันตามสภาพแห่งโลกนี่เป็นโลกอนิจจังมีทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ไม่เผาหัวใจเพราะความทำผิดเหล่านี้เราก็เป็นคนดีนะเราจะไปหวังว่าเป็นเศรษฐีกรุงพีเงินมากๆนั้นจะให้ความสุขแก่เราอย่าไปหวังนะนั่นคือกิเลสหลอกคนมันมีเงินมากเท่าไรมันฟุ้งยิ่งฟุ้งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวไปหมดนั่นแหละสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้ตนเองมีมากเช่นมีนิทานอันหนึ่งในชาดกท่านแสดงเอาไว้ว่าเศรษฐี 3-4 สกุลเป็นเศรษฐีได้เงินมาแล้วลืมเนื้อลืมตัวไปเที่ยวจ้างเที่ยววานผู้หญิงทั้งลูกทั้งเมียเขาที่ไหนไม่กำหนดกฎแกนเอาเงินไปหวานให้เขาแล้วเอาผู้หญิงเหล่านั้นทั้งเมียทั้งลูกเขามาบำรุงบำเรอจนกระทั่งเกิดความเดือดร้อนทั้งบ้านทั้งเมืองแหละไอ้สกุลเศรษฐี 3-4 คนนี้ไปที่ไหนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมดเกิดเรื่องเกิดราวให้คนทั้งหลายเดือดร้อนเพราะเรามีเงินมีละเงินของคนลืมตัวเป็นอย่างนั้นนะแล้วเงินนี้ไปจ้างไปไหว้ใครจะไม่ต้องการเงินคนเราเมื่อมีความจำเป็นจนกรอกจนงูมันก็ต้องเอาเวลาไปจ้างเอาตกลงก็ไปซื้อเอาเมียเขาลูกเขามาเป็นหญิงบำเรอตนนี่เวลาตายแล้วตกนรกถึงเลยตกนรกนี้ฟังใช่ปะคือตั้งแต่ผิวนรกเนี่ยลงไปถึงก้นนรกเนี่ยหมุนไปด้วยฟืนด้วยไฟมหันตทุกข์อันแสนสาหัสเผาไปตลอดเวลาเป็นเวลา 60,000 ปีจึงไปลงถึงก้นนรกจากนั้นก็โผล่ขึ้นมาจากก้นนรกอีก 60,000 ปีขึ้นมาถึงผิวนรกพอมาถึงผิวนรกแล้วจะกล่าวคาถาเห็นโทษของตนในขณะที่รับความทุกข์แสนสาหัสอยู่นี้เพียง 3-4 คาถาเท่านั้นก็กล่าวไม่หมดกล่าวได้เพียงคำว่าทุสนะโสคำว่าทุนั่นเป็นภาษาที่ยาวซึ่งควรจะกล่าวให้หมดนั่นว่าทุชีวิตะนาชีวิมหาเยสันโนนารดามหาเซยิจมาเนสุโคเกสุดีปังนากรรมหะอัตโนนี่ถ้ากล่าวให้หมดก็กล่าวให้เต็มนี้แต่นี่กล่าวได้เพียงสุคำเดียวเท่านั้นพุทธดำลงไปนรกอีกแล้วเป็น 60,000 ปีเวลาแปลออกนั้นนะแปลว่า
พวกเราทั้งหลายเหล่าใดเมื่อมีชีวิตอยู่เมื่อมีสมบัติเงินทองเขาของมีอยู่จะทำบุญให้ทานแม้แต่น้อยก็ไม่ทำไม่ทำที่พึ่งแก่ตนเลยพวกเราทั้งหลายเหล่านั้นนับว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่ชั่วช้าแล้ว นี่บทที่หนึ่งที่ว่าทุเนี่ยได้คำเดียวลงนรกไม่ได้ถึงบทบาทที่กล่าวมาเต็มนี้นะเพียงทุกคำเดียวจมลงไปแล้วไม่ได้อยู่เพียงวินาทีเลยจมลงไปแล้วที่นี่สานะโสคำว่าสานั้นสัตติวัสสาสานิอนุปริปุณนานิสัปปโสนิเยปัจจมานานังกดาอันโตภวิสติเมื่อพวกเราทั้งหลายถูกไฟไหม้อยู่ในนรกตั้ง 60,000 ปีบริบูรณ์แล้วเมื่อไรที่สุดแห่งทุกนี้จะปรากฏเนี่ยสะนั่นได้คำเดียวสัตที่ภาษาสารสานี้ไม่ได้นะได้สะคำเดียวก็จมนรกแล้วเพราะมันลงอย่างรวดเร็ว แล้วอันที่สามก็แปลว่านัตถิอันโตกุโตอันโตนะอันโตปฏิสติอันตดาหิปกตังปาปังมามาตุยหั่นกับมาลิซาคำว่าที่สุดแห่งทุกข์นั้นไม่มีที่สุดแห่งทุกข์จะมีมาที่ไหนเพราะในเวลาที่ท่านทั้งหลายที่เราทั้งหลายเป็นเศรษฐีหรือเมื่อลืมตัวอยู่นั้นสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกเผาลนตนเองตลอดเวลาไม่ได้สร้างคุณงามความดีแม้แต่น้อยเลยนั่นเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีความหมายในว่าจะสุดสิ้นลงไปได้ในกองทุกข์นี้เป็นบทข้อที่3ข้อที่4โซหังนูนะอโตโซหังนูนะอะไรลืมแล้วล่ะคาถานี่ก็แก่แล้วนะโซหังนูนะอิโตกตวาโยนิงรัตถังนมานุโยนิงรัตถังนมานุสิ่งวัฏอยู่ชิระสัมปันโนกาห้ามิกุสลังปะหุ่งเนี่ยบทที่สี่นี่เต็มบาทอย่างนี้แหละแต่ได้เพียงโสคำเดียวลงนรกไปแล้วไม่ได้เต็มบทเต็มบาทเมื่อแปลออกแล้วว่าเรานั่นเมื่อได้พ้นจากนรกนี่ขึ้นมาแล้วได้กำเนิดเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ฉลาดถึงพร้อมด้วยศีลจะกระทำบุญกุศลให้มากมูลแน่นอนกล่าวทั้งนี้นั้นประหนึ่งว่าจะได้พ้นจากนรกในวันพรุ่งนี้เพราะความแผดเผาในนรกนี่ละอำนาจแห่งกรรมของราคะตัณหาที่นำมาสาธกหรือเป็นสักขีพยานให้พี่น้องหลายทราบนั่นน่ะกล่าวคาสาเพียงได้เพียงทุสานโสเท่านั้นบทบาทที่กล่าวทั้งหลายนั้นไม่ได้เลยอำนาจแห่งกรรมหมุนลงไปชั่ววินาทีเดียวไป 60,000 ปีลงนรก 60,000 ปีขึ้นมาจมในนรกนั้นก็ 60,000 ปีเป็น368นั่นฟังสิ60,000 ปี 60,000 ปีตลอดมายังไม่ได้ขึ้นจากนรกจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ขึ้นจากนรกเรายังจะสมัครใจไปหาอีหนูไปหาไอ้หนูมาบำรุงบำเรอเพื่อ 60,000 ปีทั้งขึ้นทั้งลงทั้งอยู่นรกนั่นอยู่หรือพิจารณาให้ดีนะนี่แหละความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นจากความคึกความขนองของตนชั่วฟ้าแลบเท่านั้นแหละแต่เวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นแก่เรานั้นลงนรกไปก็ต้อง 60,000 ปีตั้งถูกไฟนรกเผาตลอดแล้วไปอยู่ก้นนรกที่ก็ 60,000 ปีถูกไฟนรกเผาอยู่นั้นแล้วก็ขึ้นมาผิวนรกอีก 60,000 ปีมาแพ้เพียงถึงผิวนรกได้วินาทีเดียวทุสานโสทุคำเดียวเท่านั้นลงแล้วนี่เป็นยังไงกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคือความขนองความไม่สนใจกับบาปกับบุญกับนรกสวรรค์เวลามันโดนเขาแล้วก็อย่างเศรษฐี 3-4 สกุลนั่นแหละเราจะเป็นเศรษฐีพิเศษมาจากไหนจะไปลบล้างนรกไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมให้เป็นแต่นั้นเศรษฐี 3-4 สกุลนั้นเท่านั้นเหรอถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปเราจะจมหนักยิ่งกว่า
พวกเศรษฐี 3-4 สกุลนั้นไม่รู้ตัวนะขอให้พี่น้องทั้งหลายคิดตัวราคะตัณหานี่เป็นตัวแสบที่สุดตัวทำลายโลกคือตัวนี้ไม่ใช่ตัวใดนะให้โลภมากก็คือราคะเป็นตัวให้โลภมากเดี๋ยวได้ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอเอาจนตายก็ไม่พอเพราะเอามาหนุนราคะมันผลักดันให้ทำเมื่อไม่สมใจแล้วก็โกรธก็แค้นเกิดความทะเลาะเบาแว้งฆ่าฟันรันแทงกันชิบหายไหวปวงเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหานี่แหละขอให้ถือแบบฉบับพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเยี่ยงแข่งครัดพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้มีผัวเดียวเมียเดียวอย่าอุตริเลยเถิดต่อสู้พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าให้มีผัวเดียวเมียเดียวนั้นไม่พอให้ได้20ผัว30เมียจึงพออย่างนี้อย่าไปอุตริอย่าไปท้าทายพระพุทธเจ้านะเวลาจมนรกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไม่เสียท่านไม่ตกนรกบกไหม้ที่ไหนพวกเราที่ดื้อดึงฝ่าฝืนนี่แหละเป็นพวกที่จะไปตกนรกให้ทราบว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเลิศเลอสุดยอดแล้วเอกนามจริงแปลว่า1ไม่มี2คือพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าลงได้อย่างทราบว่าต่อสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นต้องเป็นจริงอย่างนั้นเป็นอื่นไปไม่ได้และคำสั่งสอนพระเจ้าก็เป็นเอกนามจริงไม่มีสองที่จะอะไรจะปลอมแปลงเข้ามาสู่ธรรมซึ่งเป็นของจริงได้เลยให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินำตัวไปด้วยความราบรื่นดีงามสามีภรรยาอยู่ด้วยกันให้เป็นสุขไว้ใจตายใจกันได้มีความอบอุ่นฝากเป็นฝากตายต่อกันอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้มีศีลมีธรรมมาปกครองตัวของเราครอบครัวของเราจะมีความสุขความเย็นใจลูกเต้าหลานเหลนก็มีความสุขความเย็นใจและถือพ่อถือแม่เป็นคติตัวอย่างกลายเป็นเด็กดีไปตลอดลูกหลานก็กลายเป็นคนดีไปตลอดนี่แหละเรียกว่าสืบทอดมรดกอันดีงามจากพ่อจากแม่ไปนี่ก็เมืองไทยของเรามันก็มีครอบครัวทั่วประเทศเอาครอบครัวที่เลวแหลกแหวกแนวนี้ก็ประสิทธิ์ประสาทความเลวร้ายให้เป็นวิชาหากินนั้นชกปกโตโมโมไฟเผาตัวเองในนรกทั้งเป็นนี่มันจะมีมากขนาดไหนให้ถ้าไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้เมืองไทยเราจะเลอะเทอะไปหมดนะแล้วหมาเมืองไทยเรานี่มันมีกี่ตัวในครอบครัวหนึ่งเลี้ยงหมาไว้กี่ตัวหาเพียงชัยภูมิเหล่านี้ก็พอแล้วว่าบ้านหนึ่งไม่ค่อยจะปราศจากหมานะเราเลี้ยงไว้ตามครอบครัวของเราเต็มหมดแล้วหมาเหล่านี้ตลอดถึงทั่วประเทศไทยมันสู้กามกิเลสของคนไม่ได้คิดกามกิเลสของคนนี้มีผัวมีเมียตั้ง20 30ตั้ง100คนไม่พอหมาสู้ไม่ได้หมาโดดลงทะเลหมดไม่มีอะไรเหลือนี่น่ะเก่งกว่าหมาวิชาเก่งกว่าหมานี่อย่านำมาใช้ในครอบครัวเย้าเรือนของเราจะเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันแล้วกลับไปนี้ก็ขอฝากพี่น้องทั้งหลายด้วยว่ากลับไปถึงบ้านนี้ไปยังไงสกุลที่เก่งๆอย่างนี้น่ะแล้วหมาอยู่ในบ้านในเรือนของเราเลี้ยงมันไว้กี่ตัวมันมีติดบ้านติดเรือนไหมหรือมันลงทะเลกันไปหมดแล้วเราว่าจะเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาหมาเห็นลงทะเลเพราะดูเจ้าของไม่ได้นะดับคิดหรือยังให้เอาไปคิดนะถ้าอยู่ติดบ้านติดเรือนพ่อพูดเราผู้เป็นเจ้าของหมาให้มีศีลมีธรรมมีผัวเดียวเมียเดียวอยู่ด้วยกันฝากเป็นต่างตายกันอย่างนี้หมาก็อบอุ่นด้วยเราก็อบอุ่นผัวอบอุ่นเมียอบอุ่นลูกเต้าล้านเลี้ยงอบอุ่นประตามกันหมดนั่นแหละถ้าเรามีธรรมถ้าปัจจัยจากธรรมเสียอย่างเดียวแล้วเป็นไฟเผากันไม่รู้ตัวนะเนี่ยนรกทั้งเป็นคือนรกที่เผามนุษย์ที่ฝ่าฝืนต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจงพากันไปนำไปปฏิบัตินะวันนี้ก็ได้พูดอัดธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบในการปฏิบัติตนเพื่อความสุขความเย็นใจในครอบครัวแต่และครอบครัวให้มีศีลมีธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาการอยู่การกินก็อย่าฟุ้งเฟ้อให้อย่าลืมเนื้อลืมตัวให้อยู่พอเหมาะพอดีให้มีขอบเขตเรียกว่าคนมีศาสนาปกครองถ้านอกจากนี้แล้วมีแต่เป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลานั่นนี่เป็นธรรมที่ฝากพี่น้องทั้งหลายการแนะนำสั่งสอนนี่ได้เน้นหนักทางด้านศีลธรรมภายในจิตใจเพราะชาวพุทธเราเวลานี้ห่างเหินต่ออัตตธรรมมากทีเดียวนะเราจนเป็นห่วงเป็นที่น่าวิตกประหนึ่งว่าพากันชาวพุทธของเราเนี่ยพากันไปลบล้างพระพุทธเจ้าสังหารพระพุทธเจ้า
สังหารศาสนาทั้งหมดแล้วพร้อมกับการสังหารนรกอวิชชาไม่มีให้เหลือแต่ความฟุ้งเฟ้อเหิงความเตยทะยานครองบ้านครองเมืองซึ่งเป็นไฟทั้งกองเผากันตลอดไปอย่างนี้เราวิตกวิจารณ์เหลือเกินจึงขอ

0: นะทั้งหลายนำปฏิบัตินี่ได้เทศด้วยความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเราไม่ได้มาโกหกพี่น้องทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานนี่มันจ้าอยู่ในหัวใจนี้เวลามันเปิดแล้วมันเปิดอย่างนั้นนะเราอยากเข้าใจว่าคนทั้งโลกนี่จะตาบอดหมดทั้งด้วยกันนะผู้ตาดียังไม่คนโง่คนฉลาดยังไม่คนที่ว่าตาบอดมืดมิดปิดตาหมดทั้งโลกคนดียังไม่คนหูแจ้งตาสว่างยังมีดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้เป็นหูแจ้งตาสว่างมาชี้บอกแนวทางและสิ่งที่เป็นภัยทั้งที่จริงเป็นคุณท่านสอนบอกเราให้เชื่อถ้าเชื่อคนตาดีแล้วเราจะแคล้วคลาดปลอดภัยเช่นเดียวกับคนตาดีจูงคนตาบอดคนตาบอดจะปลอดภัยถ้าคนตาบอดจูงกันจูงใส่หวกใส่น้ำใส่เหวใส่บ่อตกนรกหมกไหม้ทั้งเป็นไปด้วยกันนั่นแหละนี่ถ้าเราจะเชื่อตั้งแต่คนตาบอดด้วยกันศาสนาซึ่งเป็นออกมาจากคนตาดีไม่มีไม่ยอมรับกันแล้วมันจะจมกันทั้งหมดเมืองไทยแล้วนะที่ว่าเป็นเมืองพุทธเมืองพุทธนี่นะมันจะพุทธแต่ลมปากนะตัวคนจะจมลงในนรกไม่รู้ตัวนะเราอย่าท้าทายคำสอนพระเจ้าที่สอนไว้แล้วโดยถูกต้องสิ่งใดที่สอนไว้แล้วว่ามีจะเป็นอื่นไปไม่ได้เรายอมรับกราบหัวคอขาดสะบั้นไปให้เราพูดเคลื่อนจากหลักความจริงที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วนี้เราพูดไปไม่ได้คอขาดขาดไปเลยล้มตะบัวไม่เสียได้คอยิ่งกว่าความจริงที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วพระพุทธเจ้าเห็นอย่างไรรู้อย่างไรเราเห็นอย่างไรรู้อย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นจะให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้จึงเอาตัวออกยันพี่น้องทั้งหลายทราบเจ้าเลยทีเดียวแล้วไม่สงสัยเวลามืดมันมืดจริงๆบาปมันก็ไม่รู้จักบาปบุญไม่รู้จักบุญไม่รู้นรกสวรรค์มีแต่ความอยากความทะเยอทะยานตามความต้องการของตนเท่านั้นแต่เวลามันความสว่างของธรรมเพราะการบำเพ็ญของเราเป็นความสว่างขึ้นมาขึ้นมาสิ่งที่ควรรู้มันก็รู้สิ่งนั้นว่ามันสว่างเต็มหัวใจแล้วก็เหมือนกับเราลืมตาเต็มดวงนั่นแหละมันเห็นได้หมดบรรดาที่เป็นวิสัยของตาเห็นหมดอันนี้บรรดาเป็นวิสัยของใจที่ถูกพ้นจากความมัวหมองหรือความมืดบอดของกิเลสแล้วมันเปิดโลกไปแล้วจะปิดอยู่ได้ยังไงสิ่งใดมันมีอยู่แล้วมันก็ต้องเห็นตามสิ่งที่มีอยู่นอกจากใจมันบอดมันไม่เห็นเท่านั้นแล้วก็มาปฏิเสธลบล้างว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีมีแล้วก็ไปโดนเอาโดนเอาโดนตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะความมืดบอดของเรานั่นแหละให้พากันรู้เนื้อรู้ตัวตั้งแต่บัดนี้นะไม่อย่างนั้นจะจมกันทั้งประเทศไทยของเราซึ่งประกาศตนเป็นชาวพุทธนะเราอยากเข้าใจว่าศาสนาพุทธนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะเป็นเรื่องฉุดเรื่องลากคนตาบอดคือพวกเราให้ออกขึ้นจากหลงลึกนะไม่ใช่จะผลักดันเราอย่าฝืนพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรแล้วอย่าฝืนพระพุทธเจ้าอย่าบืนตามที่เด็กด้วยแต่เดียวมันจะพาจมไปอีกนะให้รีบเร่งปนขวายนะเราจะเอาอะไรมาใหญ่โตยิ่งกว่าธรรมไม่มีโลกอันนี้ไม่มีอะไรใหญ่โตยิ่งกว่าธรรมเราจึงต้องปฏิบัติตามธรรมที่เลสมีแต่ความหลอกลวงอย่างเดียวไม่ว่าความโลภความโกรธราคะตัณหาหลอกคนให้ล่มจมทั้งนั้นส่วนธรรมนี้สอนแล้วให้อยู่พอดีพอดีตามธรรมแล้วมีความผาสุกร่มเย็นแล้วเนี่ยการแสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายทราบวันนี้ก็พอสมควรเจ็บเวล่ำเวลากำลังวังชาของหลวงตาก็รู้สึกว่าอ่อนลงทุกวันทุกวันที่แต่แท้นี้ก็ไม่เต็มแม็ดเต็มหน่วยไม่สมใจที่เป็นมีความเมตตาต่อพี่น้องทั้งหลายกลัวว่าจะลืมเนื้อลืมตัวรูปจมูกพระพุทธเจ้านั่นเจเอาจมูกพระเทวทัตเอาจมูกของกิเลสมาแทนแล้วพากันจมไปหมดทั้งหมดด้วยเห็นที่ว่าบาปไม่มีบุญมีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนั่นแหละคือการสังหารตนสดๆร้อนๆให้รีบแก้ไขดัดแปลงนะใครทำความชั่วช้าละโมกมามากน้อยเพียงไรให้รีบแก้ไม่แก้แบบนี้นี่จะสายเกินไปนะตายแล้วจะไปนิมนต์พระมากุศลธรรมะไม่มีความหมายนะให้แก้ตนใช้ตั้งแต่บัดนี้ที่ยังไม่ตายนี่เหมาะสมแล้วใครทำความชั่วช้าหมกมามากน้อยเพียงไรเอารีบแก้รีบไขตั้งแต่บัดนี้ถ้าไม่แก้แล้วจะจมไปอยู่ไปอยู่ไม่สงสัยนะการแสดงธรรมนี้ก็เห็นนะสมควรเจริญแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถินโอ้เหนื่อยอ่ะแท้เหนื่อยไปเหนื่อยไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่29เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2543ในโอกาสเทศนาพระพาช่วยชาติณศาลากลางจังหวัดชัยภูมิในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับ ำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

ขณะนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตตอนข้อวัดปฏิปทาที่พาดำเนินขับร้องโดยคุณเพลินบำแดนครับ

0: านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้ความละเอียดแห่งปรจิตวิชาคือการกำหนดรู้ใจของผู้อื่นและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมาแต่สมัยอยู่ถ้ำสาริกาตลอดมาและมีความชำนาญกว้างขวางขึ้นเป็นลำดับอาจจะพูดได้ว่าแทบไม่มีประมาณขอบเขตก็ว่าได้ขณะที่ท่านแสดงธรรมเพื่ออบรมพระเนนอยู่นั้นถ้ามีรายใดคิดเปะปะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างขณะนั้นแหละเป็นต้องได้เรื่องและจะได้ยินเสียงเทศแปลกๆออกมาทันทีซึ่งก็ตรงกับความคิดที่ไม่มีสติของรายนั้นๆทุกครั้งเพียงแต่ท่านไม่ระบุชื่อออกมาเท่านั้นเพราะท่านยังจำเหตุการณ์เรื่องผัวตาที่ชายเขาถ้ำสาริกาไม่ลืมเลือนธรรมที่ท่านสั่งสอนอย่างอาจหาญและออกหน้าออกตาแก่บรรดาศิษย์อยู่เสมอได้แก่พละธรรม5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยให้เหตุผลว่า
1: ผู้ไม่เหินห่างจากธรรมเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ขาดทุนล่มจมความเจริญก้าวหน้าจะเกิดไปโดยลำดับธรรมเหล่านี้คือเครื่องมือเตรียมพร้อมในการรบพุ่งชิงชัยระหว่างกิเลสกับธรรมเพื่อความชนะเลิศคือวิมุตติพระนิพพานอันเป็นหลักเขตแดนมหาชัยที่ปรารถนาที่พระองค์ประทานไว้เพื่อโลกและเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
0: ส่วนญาติโยมนั้นท่านยกธรรมมาแสดงให้เหมาะสมกับภูมิของผู้มาฟังมีทานศีลภาวนาเป็นต้นอำนาจแห่งการให้ทานทำให้ผู้มีใจชอบเกิดความเคยชินต่อนิสัยจนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่เกิดในกำเนิดที่อยู่นั้นด้านศีลและภาวนาท่านพระอาจารย์มั่นแสดงได้อย่างซาบซึ้งไพเราะจับใจยิ่งนักประกอบกับท่านปฏิบัติได้ดีจริงๆรู้จริงเห็นจริงย่อมเป็นสิ่งยืนยันทำให้ผู้มารับฟังเกิดความยึดมั่นประทับใจอย่างสุดซึ้งไปตามๆกันส่วนเหล่าเทพทั้งหลายทั้งเบื้องบนเบื้องล่างและเหล่าพญานาคจะมาฟังธรรมท่านในคืนใดตกตอนเย็นๆท่านจะรู้ล่วงหน้าก่อนแล้วทุกครั้งไปและต้องคอยเตรียมตัวต้อนรับล่วงหน้าเช่น

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนข้อวัดปฏิปทาที่พาดำเนินขับร้องโดยกุมเลินบ่มแดนครับ
1: หนึ่งร้อยสิบสามปีชาตกาลองหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียรเกล้าแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 ร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี 510-425-2305 จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจักขุชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับ
1: มีอะไรปัญหาครับ
2: เอาว่ามา
1: หาธรรมะจากเว็บไซต์หลวงตาวันที่3สิงหาคม47คนแรกเจ้าคณะภาคให้พระในสายหลวงพ่อชาสุภัทโธนุ่งห่มจีวรสีพระราชทานใช้ผ้ารัดอกด้วยเมื่อเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดกำหนดได้ปรึกษา
2: ที่จังหวัด
1: ที่จังหวัดอุบลได้ไหมครับสายหลวงปู่ชาอยู่ที่นั่นนะครับ
2: อุบล
1: ครับ
2: เออเอาว่าไป
1: เมื่อเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดกำหนดได้ปรึกษากับเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพงแต่ได้รับการแนะนำว่าให้อยู่ในดุลยพินิจของพระแต่ละสาขาเองให้อยู่ในดุลยพินิจของพระแต่ละสาขาเองคือท่านมีหลายหลายสาขาครับจึงนมัสการเรียนถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อรับคำแนะนำในการปฏิบัติจากลูกศิษย์พระป่าคือเขาจะถามว่าพระสายหลวงพ่อชานะครับนุ่งห่มจีวรแล้วก็ใช้ผ้ารัดอกด้วยเมื่อเวลาเข้าร่วมประชุมหรือทำกิจอื่นๆที่จังหวัดบนกำหนดนะครับทีนี้เขาก็ไปถามเจ้าว่าวัดหนองป่าพงท่านก็แนะนำว่าให้อยู่ในดุลพินิจของพระแต่คือแต่ละวัดหรือแต่ละสาขานั่นแหละครับ

0: กราบเรียนถามหลวงตามาว่าขอคำแนะนำแล้วแต่จะแนะนำหรือหลวงตาจะพิจารณาอย่างไรก็ได้คร
1: ับ ก็ท่านก็แนะนำก่อนแล้วให้ดูในพินิจการพินิจพิจารณานิสัมมากรณังเสโยบอกแล้วใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ให้พินิจพิจารณาท่านพูดก็ถูกต้องแล้วสาขาใดก็เป็นสาขาเป็นที่เป็นพระที่ศีลมีธรรมท่านก็จะต้องปฏิบัติตามหลักของศีลธรรมของท่านเนี่ยท่านที่สอนบอกไปว่าให้เป็นดุลพินิจของแต่ละวัดแต่ละสาขาก็ดุลพินิจของท่านท่านก็ปฏิบัติอยู่แล้วในทางศีลธรรมทำไมทราบจะว่าอะไรถามมาหาอะไรไอ้ผู้ถามเนี่ยมันซอกแทรกปากเปาะไม่เกิดประโยชน์เอาว่าไป
0: ครับ
1: ถึงนั่งอาจารย์ชานี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอยู่นะตั้งแต่เริ่มโน้นอาจารย์ไหนอาจารย์นะอาจารย์มีโคราชอาจารย์ฟินาลีหรืออะไรแล้วอาจารย์เราจะทำสามผง3 4 5อาจารย์นี่เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มั่นนี่ฟังถ้าใครยังไม่เคยฟังมาศึกษาหลวงกับท่านอาจารย์มั่นเกิดความเชื่อความเลื่อมใสยายัตติท่านบอกว่ายายัตติเลยนี่เห็นไหมท่านพูดกันคำคือธรรมราโลกเขาถือกันจะเป็นตัดเป็นฝ่ายถ้าท่านทั้งหลายมีความเคารพเลื่อมใสแล้วมาขอยัตติใหม่เสียท่านก็เลยจะเป็นฝ่ายหนึ่งไปแล้วพรรคพวกของท่านมีจำนวนมากก็ด้วยและจะเข้าพวกท่านไม่ติดให้ศึกษาอบรมเถอะด้วยศีลด้วยธรรมสมณะเพื่อฆ่าเหล่านี้ไม่ห้ามมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าธรรมยุทธมหานิกายมีชื่อมีนามตั้งไว้แม้แต่ไก่เขาก็มีนั่นว่าสำคัญที่การประพฤติปฏิบัติตัวเราให้มีจะเป็นนิกายใดก็ตามก็ถ้าพูดถึงทางโลกสังคมเขายอมรับกันด้วยแล้วที่มรรคผลนิพพานก็เปิดอ้าไปแล้วสำหรับปีโดยไม่ได้ยอมนิกายนั้นนิกายนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากให้ไม่ท่านทั้งหลายยติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมส่วนใหญ่ว่ามันท่านทั้งหลายออกไปแล้วเนี่ยเมื่อไม่ยัดติดท่านพระทั้งหลายที่เป็นคณะเป็นพวกของพระพวกของท่านก็จะเข้าท่านติดท่านติดแล้วศึกษาอาธรรมไปก็จะกว้างขวางออกไปนี่ฟังที่คำพูดหลวงปู่มั่นนั้นเนี่ยท่านพูดเองเราฟังแต่ท่านนักเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์เหล่านี้จึงไม่ได้ยัดติดแล้วกระจายออกมาเป็นถึงอาจารย์ชานี่ก็เคยเข้าไปวัดน้องขือตั้งแต่พ่อแม่ของอาจารย์มั่นอยู่วัดน้องขืออาจารย์ชานี่เข้าไปศึกษาอบรมอยู่ที่วัดน้องขือออกมาก็เป็นสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเดียวกันแต่ลูกศิษย์เดียวกันเป็นแขนซ้ายแขนขวาในอวัยวะเดียวกันนี่เท่านั้นเข้าใจไหมล่ะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้พูดเราคอยฟังเสมอคอยที่นี้พิจารณาเสมอเราเองไม่เคยรังเกียจผู้หนึ่งผู้ใดนิกายใดนะขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิททันทีทันทีนี่ทำเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้แยกไม่ได้แยกอะไรอย่างที่พ่อแม่ของอาจารย์มั่นให้ยัดติถูกต้องแล้วท่านจะไกลมันก็มีชื่อท่านว่าไปสนใจกับอะไรขอตั้งใจปฏิบัติท่านเหล่านี้จึงได้ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็มีลูกศิษย์เป็นกิ่งก้านสาขาออกมาเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสายท่านอาจารย์ชาอาจารย์ชาก็เป็นสายของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กินรีเนี่ยองค์นี้นะมีเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะก็มีเท่านั้นเลยว่า
0: คร
1: ับ ไปไหนเราไปได้แล้วท่านเหล่านี้อยู่ลูกศิษย์อาจารย์ชาอยู่สำนักไหนเราไปได้หมดเลยเราเข้าสนิทสันติกันทีเลยคือเราไม่ถือนิกายนั้นนิกายนี้ถือสมณะที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมรรคผลนิพพานเปิดอ้าอยู่เหมือนกันหมดแล้วนั่นเนาะไป
2: คนที่สองครับคนที่สองกราบนมัสการองค์หลวงตาด้วยความศรัทธายิ่งข้อหนึ่งผมปฏิบัติโดยการทำความรู้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาและความรู้ความคิดและอารมณ์ต่างๆที่มากระทบจิตอยู่ตลอดเมื่อมีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจก็จะกำหนดรู้ให้ทันรู้แล้วก็ปล่อยวางจะทำอย่างนี้ตลอดกำหนดทันบ้างไม่ทันบ้างคงเพราะสติยังอ่อนและจะนั่งสมาธิช่วงก่อนนอนแต่เน้นสติความรู้อาการทางกายความคิดและรู้เท่าทันอารมณ์มากกว่าการนั่งถ้า หลานปฏิบัติอย่างนี้ตลอดไปกิเลสต่างๆจะค่อยๆหมดไปหรือไม่ครับเพราะเห็นหลวงตาบอกกิเลสต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานจึงทำให้ปัญญามีกำลังพอที่จะตัดกิเลสไปได้แล้วที่หลานทำอยู่นี้ถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าต้องเน้นสมาธิไปด้วยครับ
1: ปฏิบัติจังที่ปฏิบัติแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถามมาชื่อเสียตอบเขาใกล้หรือ
2: ครับ
1: ยังเขาก็ปฏิบัติกันทั่วโลกอยู่แล้วเขาเนี่ยเขาก็ไม่เห็นถามมาเพราะนั่นถึงว่าชื่อเสียตอบแล้วถามต่อไป
2: ข้อสองครับเกือบทุกครั้งที่นั่งสมาธิจิตของหลานมักจะจำอาการของปิติที่เคยเกิดขึ้นคืออาการตัวลอยจิตจะเป็นไปเองทุกครั้งแล้วก็ไปนิ่งสบายสงบลุ่มลึกไปเรื่อยๆอย่างนี้จะถูกหรือไม่หลวงตาช่วยแนะนำด้วยครับจากดนัย
1: เอาทำไปมันจะร้อนมันจะหอบขึ้นฟ้ากับแผ่นนกเขาบางที่เป็นอะไรเรื่องนี่ก็ไม่รู้อะไรทำแล้วพวกปีกี่ห้าหรืออะไรฮะฮะเออแล้วก็ยืนมันอ่านมันงามแต่ว่าตัวลอยเนี่ยมีเงาตีสีเนี่ยทุกวันนี้ก็มีนะถ้าก็มีใครว่าก็มีนั่งภาวนาตัวลอยขึ้นไปทุกวันนี้ยังมีนี่ก็เป็นตีสีประเภทหนึ่งผิดไหมที่เราสอนไว้เวลานั่งภาวนาตัวลอยขึ้นลอยขึ้นต้องบอกว่าขึ้นเรื่อยว่ามันถ้าค่อยปล่อยเนาะก็ลงอย่างที่ท่านการเสาท่านขึ้นตัวลอยอย่างนี้พระทุกวันนี้ยังมีนะคารวะก็มีเนี่ยทำไม่ได้ขึ้นอยู่กับคารวะกับพระไม่ขึ้นอยู่กับผู้หญิงผู้ชายขึ้นอยู่กับที่หัวใจไม่มีเพศอย่างเดียวกันเข้าใจไหมใจไม่มีเพศเอาฟังง่ายๆไหนว่าอะไรหมดแล้ว
2: หมดแล้วครับผม
1: สอง
2: ภาค
1: แล้วครับร้อยร้อย
3: ตัวลอยเองที่เกิดการ ตน
1: น
3: ะอย่างท่านพลีที่ท่านสามารถทำให้ไ
1: ท
3: ยองลอยข
1: ึ้
3: นได้
1: ฮะ
3: ท่านพล
1: ี
3: ค่ะที
1: ่
3: ท่าน
1: พลังจิตความให้ขึ้นนะพลังจิตมันตั้งมีบ่ลอยเราต้องมีว่าลูกเสียงร่างชื่ออะไรชื่อมือมนุษย์มีอาจารย์เฟื่องเป็นผู้เล่าให้ฟังเพราะอาจารย์เฟื่องอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนั่งนั่งด้วยกันสามคนทั้งว่าไอ้งูเนี่ยคนท่านพูดไปว่างูว่าอะไรเดี๋ยวอาจารย์เพื่อนมานั่งด้วยกันคุยกันไปเนี่ยงูนั่งถามว่าอย่างนั่งอยากให้ขึ้นหรือว่าเดี๋ยวพนักงานปุ๊บปั๊บนั่งศาสนาสิอันนี้ก็เอาขึ้นขึ้นท่านทำมืออาจารย์เครื่องคือเอาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นใจของท่านดันนี่ขึ้นเลยขึ้นขึ้นพอต้องควรแล้วก็พอต้องควรแล้วท่านนั่นแล้วเอาให้ลงค่อยลงจุดท่านนี่ก็ฟิกตึ๊กตักอะไรเนี่ยนี่ท่านให้เด็กคนนี้ขึ้นแล้วท่านจะมาให้เราขึ้นที่นี่เราจะไม่ขึ้นว่างั้นนะจะฝืนท่านว่างั้นนะจะฝืนท่านจะไม่ขึ้นแล้วไงจำเดี๋ยวว่าเอาเครื่องวางนั่งมาแล้วเอาเครื่องอะไรนี่ก็ตั้งท่าตำรวจเอาขึ้นโอ้โหคือกลัวโยกความมันจะขึ้นจริงๆเนี่ยเราถ้าว่ารอไปสักนิดหนึ่งขึ้นเลยแต่นี่ท่านขี้เกียจเอาขึ้นมันจะขึ้นจริงๆท่านนี่กำหนดไว้ไม่ให้มันขึ้นมันก็ทำมากำหนดอะไรก็ยักแต่ท่านเนี่ยกำหนดไว้ไม่ให้ขึ้นบ้างขึ้นเนี่ยแต่ตัวของเรานี่โหโยกคอนมันจะขึ้นจริงๆมาแล้วเดี๋ยวท่านก็จะหยุดว่าหัวดื้อท่านบอกว่าหัวดื้อก็คือตัวโยกมันจะขึ้นถ้าข้าวอีกสักนิดหนึ่งขึ้นไปว่างั้นจะสู้กับท่านต่อสู้กับท่านแต่ท่านก็ทำพอท่านก็จะหยุดมันก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าขึ้นท่านบอกว่าหัวดื้อนะท่านยิ้มนิดแล้วก็ยอมรับขึ้นจริงๆว่างั้นถ้าเราฝืนกับท่านไปไม่นานเราขึ้นแต่นี่ท่านทำนะเราฝืนอย่างนั้นท่านก็หยุดแต่ไอ้เด็กคนนั้นขึ้นจริงๆเราดู เนาะขึ้นขึ้นทั้งทำมือเรื่อยๆเอาขึ้นขึ้น

0: มันขึ้นเลยขึ้น
1: นั่นกำลัง
0: มาหาที่จะให้บอกให้ขึ้นขึ้นท่านกำลังไม่ให้ขึ้นเดี๋ยวกลัวโยกที่ไหนไหวอยู่เงี้ยมันจะขึ้นนะมันเดี๋ยวยังไปอยู่ในฐานเครื่องแล้วมันตามมาเพราะแบบนักของหน้ามีทุกวันต้องมีหัวลอยมีพอกำหนดให้ขึ้นขึ้นถ้ากำหนดไม่ให้ขึ้นขึ้นเรื่อยนะฮะถ้าผ่อนคือก็บอกเรื่องนี้ผู้เจ้าสอนโลกตรงไหนถึงที่ไหนต้องทรงผ่านมาหมดแล้วจึงมาสอนโลกด้วยความชอบธรรมนี่มาด้วยมาเราพวกเราเพราะพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาเอกเลยแล้วก็พิสูจน์ของเราได้หลักภาวนาหาที่ข้ามไปเลยนี่จะหมอบราบหมดราบไปเจอที่ไหนแล้วสั่งสอนไปแล้วรู้ไปแล้วถึงไปแล้วสอนไปแล้วเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วไปเจอเองเนี่ยว่าทบทวนแบบปั๊บแล้วก็เริ่มสอนแล้วเนี่ยถูกต้องไปหมดพระเจ้าสอนสมศักดิ์ศรีองค์เอกซึ่งเกลียดจริงๆสอนโลกด้วยความมือสุดทุกอย่างถูกต้องแน่นอย่างวันนี้ก็ได้ฟังทุกอย่างนะมีเราฟังอะไรมีน้องหลายให้ฟังเอานะเรื่องข้าศึกศัตรูฟืนไฟกำลังเผาไหม้พุทธศาสนาที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานเวลานี้กำลังหมุนเข้ามาเอาไฟเผาเข้ามาแบบนั้นแบบนี้อย่างที่อ่านไปดูโอ้ยเราสลดสังเวชนะทำไมจึงเลวร้ายขนาดนั้นมนุษย์เราและไอ้ตั้งตัวเป็นพระเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนด้วยนี่นี่เร็วมากเลยนะโอ้เสียพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทิพย์ประทานที่ได้เจตนาหวังจะเชิดชูบูชาคุณให้มีแก่ใจปฏิบัติดีปฏิบัติข้อขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ให้เป็นแบบเปรตอย่างนี้เข้าใจไหมเราสลดสังเวชเราพูดแม้แต่อย่างนี้ก็ตามแล้วโอ้ยเราสงสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเทิดทูนโลกแล้วยังโดดบึ้งลงมาเห็นแล้วนะไปละว่าจะลุกทีไรลุกไม่ขึ้นสักทีหาเรื่องนั้นมาเรื่องนี้มาอย่างนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหยียดขาเดี๋ยวก่อนมันจะลุกมันขึ้นเนี่ยก็ตกตายหมดเนี่ยปวดอยู่นี่ปวดตรงนี้ฉันนั่งนานๆนี่ลุกยากนะนี่9โมงถึง9โมง15นาทีแล้วขานี่หนักกว่าขานี่เพราะนั่นจึงเหยียดขานี่ก่อนไปแล้วค่อยๆลุกเอามือค้ำมันก็ลุกพอลุกแล้วเดินไปเดินไปได้สบายเลยเบื้องต้นลุกกับนั่งระวังยากเวลานั่งเหมือนกันนั่งไม่ทันตกก่อนตู้มเลยแล้วลุกไม่ได้ตกอีกนั่งก็อย่างนั้นนะยาหมอจีนยาเนี่ยมันฉันว่ามันเป็นไข้เนี่ยมันไล่จากนี่ไปอยู่หัวเข่าปวดเข่านะในปวดเข่าเลยมันจะไล่เลยไปมันไม่เลยมันอยู่หัวเข่าตรงนี้เลยปวดเข่าปวดจากปวดเข่าได้เข่าอ่อนไปเลยถึงก็ถึงมาเลย
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวหายานสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ครับ
3: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
2: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอนาจารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่า มิใช่คนหนวกตาบอดสอนศาสนาขอเชิญท่านฟังครับ
1: เช้านี่พวกนายทหารมาแต่เช้าขึ้นมาถวายสังฆทานห้าหกคนผู้ใหญ่ๆนั่นแหละนายพลอะไรนี่นายพลโทพลตรีพันเอกก็มาทั้งมาถวายสังฆทานแล้วก็จะเดินทางไปให้หน้าฟังว่ารู้ลืมแล้วเขาก็บอกชัดเจนนั่นแหละเราก็ลืมอย่างถนัดชัดเจนเหมือนกันลืมสนิทไม่มีเหลือเลยนะถ้าเหลือจะเงื่อนหนึ่งความชั่วนี่ไม่เหลือเลยเมืองคอนนครไม่เฉยเขาไม่ได้ว่าเมืองคอน
4: เป็นภาษาของเป็นภาษาท้องถิ่นของเมืองเขาจะเรียกคนเมืองคอนกัน
1: เขาเรียกคอนเหรอ
4: คนเมืองคอนเป็นภาษาของผู้คนทางใต้
1: ไปถ้าทางนี้เรียกเขาเรียกว่าไปนคร
4: จะไปนครศร
1: ี
4: ธรรมราช
1: นครมีสองนครพนมนครศรีธรรมราชแต่ส่วนมากคำว่านครเนี่ยเขาจะใช้ไปทางโน้นนะทางภาคใต้มากกว่านครพนมนครพนมเนี่ยเขาพูดเต็มเลยไปไหนไปนครพนมเลยถ้าทางโน้นเขาบอกไปนครเหมือนอย่างเขาว่าไปจันทร์ไปไหนไปจันทร์คือจันทบุรีนั่นเนี่ยมันเอาแค่นี้พอมีแต่อักษรย่อเต็มไปหมดทุกอย่างอักษรย่อถ้าย่อมันได้ความคงชั่วนะพูดหรืออยากจะยกย่อตัวจักหน่อยหนึ่งอักษรย่อแต่มันได้ความยังดีเช่นบัวนี่เข้าใจหมดเลยใช่ไหมนั่นเห็นไหมเรายกขึ้นมาของเราตัวเดียวเราได้ความหมดเลยบัววันเสร็จหมดเลยเข้าใจหมดเลยอักษรย่อเขาว่ากันดูว่าอะไรไม่เข้าใจมาแปลให้จนแหลกนี่หนึ่งร้องรำเต็มเลยเดียวมันไม่เป็นอักษรย่อมันเป็นอักษรเต็มแต่ตัวเดียวพอข้างในไม่ทราบว่าใครยังใครไปไม่รู้นะเราจำไม่ได้หรอกหน่อยนี่ยังไม่ทราบว่าใครไปผู้หญิงอ่ะข้างในเนี่ยไม่ทราบยังใครไปใครยังจำไม่ได้ฮะท่านบอกแกงขี้มันแน่นเลยต้องพูดทั้งนั้นผมแน่นเลยวันนี้ได้อันนี้มาอีกแล้วทีนะเมื่อวานนี้เป็นวันวานนี้ย้อนหลังเป็นวันนี้ได้นี้มาอีกเมื่อวันพรุ่งนี้จะเอาอะไรมาอีกนั้นเปลี่ยนเรื่อยอีกทีนี้เอาหนึ่งสามอันนี้จะเร็วแล้วนุ่มสองโมงยังสี่สิบต้องรอสองโมงนานจะ48 38ตั้งแต่ใส่แบตเตอรี่นี่แล้วสบายไม่เป็นกังวลต้องหมุนเข็มบ้างต้องเขย่าบ้างอันหนึ่งเขาเรียกอะไรอัตโนมัติแต่เขาได้เขย่านะแล้วก็ไม่พ้นทีว่าจะเคลื่อนไปเส้นเดือนหนึ่งนี่ว่านาฬิกาตรงดีก็หนึ่งหรือสองนาทีจนได้มันเคลื่อนนะแต่นี่ตั้งแต่วันใส่อะไรเขาฐานเล็กๆใส่นี่จนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยได้เปลี่ยนไม่เคยได้เคลื่อนเข็มเลยนะเข้าสมากรุงเทพก็ไปสู้เหมือนกันนะก็สู้เขาได้สบายนี่พอสองทุ่มครึ่งแต่งนะรถไฟก็ออกทันทีเลยก็แสดงของเราเนี่ยสู้ได้สบายคือมันโกงเป่งอ่ะสองทุ่มครึ่งเขาว่างั้นเราก็คอยดูในกลางเราเป็นรถไฟเคลื่อนเขาเคลื่อนตามเวลาพอทำให้เขาเหยียบครึ่งไปนั่นรถยนต์ก็เริ่มเคลื่อนที่เลยก็ไอ้นั่นรถไฟนั่นนั่น

พอสว่างปล่อยออกจากกรงดีนเสียงมันเห่าคนอยู่นู่นตั้งแต่เช้าพวกเข้ามาครัวนั้นพอสว่างเขาก็มาไอ้หมาเราก็ไปเห่าอยู่นู่นกระทึกตั้งแต่เช้ามันไปเห่าอยู่นู่นนั่นนี่มีหกตัวหมาเลี้ยงไว้หกตัวถ้าสังเกตดูมันก็ดีนะเท่าที่ผ่านมานี้ไม่เคยรังแกกันไม่เคยอะไรอาหารการกินนี่เราผสมอยู่ร้อยเราระวังจนตัวไหนต้องการเข้ามากินตัวไหนไม่ต้องการก็เฉยกินจะมากินร่วมกันนี่ก็ไม่เคยจะแย่งอาหารกันหรือไม่เคยขู่คำรามกันเลยนะเงียบตัวไหนอยากกินก็กินไม่อยากกินก็นอนเฉยเวลาจัดอาหารมาเหมือนเขาไม่มีปากมีท้องถ้าตัวไหนมันยังไม่กินนะมันนอนเฉยอู้สำคัญในหมาเลยมายังไว้ดูนิสัยแปลกๆตัวหนึ่งนิสัยเป็นอย่างตัวหนึ่งนิสัยเป็นอย่างนิสัยแต่ว่าหลักใหญ่มันดีด้วยกันดีคนละอย่างละอย่างมีพื้นดีด้วยกันนั่นนะวาระของสัตว์ดูเอาเนี่ยเห็นเป็นพยานเนี่ยพระเจ้าสอนสัตว์เรื่องความเกิดและแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเวลาไปเป็นสัตว์มันก็ไปใจดวงนี้มันเปลี่ยนได้คืออากาศสิ่งอาศัยมันเปลี่ยนได้ใจนี้เป็นใจแต่ใจที่จะไปอาศัยสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอำนาจแห่งกรรมถ้ากรรมชั่วมันก็ไปทางต่ำเช่นไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตเป็นผีอะไรนะครับว่าเปรตว่าผีนี่ก็มีอาการมี

คือจะรับส่วนบุญจากญาติได้เลยเพราะเปรตมีทั้ง12จำพวกนั่นเอาใครเห็นเปรตที่ไหนพระพุทธเจ้าแสดงไว้เปรต12จำพวกจำพวกที่หนักมากที่สุดขึ้นมาโดยลำดับๆจนกระทั่งถึงปรัตตุปชีวีเปรตคือเปรตจำพวกที่รับทักษิณทานจากประชาชนญาติโยมได้นี่เป็นขั้นๆมาเนี่ยมันเปลี่ยนนะฮะคิดดวงเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเรานะใส่เสื้อใส่กางเกงใส่อะไรๆก็แล้วแต่คนคนเดียวเนี่ยใส่นั่นใส่นี่มันเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเครื่องนุ่งของห่มอะไรเปลี่ยนเลยเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเรือนเปลี่ยนรถเปลี่ยนนาเปลี่ยนเรื่อยๆคนคนเก่านั่นแหละเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เช่นเดี๋ยวนี้ก็มาอยู่วัดป่าวันตาต่อไปก็จะเปลี่ยนไปบ้านเจ้าของหรือไปที่ทำงานที่ไหนก็แล้วแต่นะมันจะเปลี่ยนของมันไปเลยแต่คนคนเดียวนี่แหละมันเปลี่ยนของมันนี่หมายถึงจิตข้อเปรียบเทียบเข้าสู่จิตจิตดวงเดียวนี่มันเปลี่ยนอาสิ่งอาศัยเรื่อยๆไปดีก็มีชั่วก็มีดีมากก็มีดีน้อยก็มีชั่วมากก็มีชั่วน้อยก็มีเป็นตามขั้นเพราะฉะนั้นจึงเหมือนกันไม่ได้แม้แต่มนุษย์ด้วยกันก็ยังเหมือนกันไม่ได้ในอัธยาศัยใจคออย่างที่ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องนิสัยของสัตว์อย่างมาอยู่กับเรานี่6ตัวนี่เราดูตัวหนึ่งนิสัยไปทางหนึ่งตัวหนึ่งนิสัยไปทางหนึ่งแต่รวมไปแล้วดีด้วยกันตัวนี้ดีไปทางนี้นี่ดีมีพื้นความดีของมันด้วยกันเรียกว่าดีไม่โหดร้ายด้วยนะนี่มันก็น่าว่ามันมีบุญนี่มันมาเกิดนี่แหละเลี้ยงมันโอ้อาหารกินเท่าไหร่กินนั่นที่ว่ามาเหล่านี้ใครไปรู้ล่ะเราเองก็ไม่รู้เรามาจากภพใดนั่นมาให้คนอื่นมาทายให้พระพุทธเจ้าทายให้บอกให้

0: ตามีอยู่ก็ไม่เห็นใจมีอยู่ก็ไม่รู้ต้องพระพุทธเจ้ามาเห็นให้รู้ให้นี่ยังมาเป็นสัตว์นี่ก็เป็นวาระของมันวาระนี่มาเสวยเป็นเนื้อแล้วคำว่ากรรมกรรมมันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเดี๋ยวอนิจจังไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อมันมีหมดได้มีมากมีน้อยหมดได้ไม่ว่าทางฝ่ายดีฝ่ายชั่วอย่างมีมากมากจนกระทั่งถึงขั้นเต็มภูมิบุญหนูได้ถึงขั้นเต็มภูมิในหลักธรรมชาติจริงแล้วอันนั้นไม่เปลี่ยนบุญก็หมดปัญหาไปเช่นเราขึ้นบันไดขึ้นบันไดมาถึงศาลาที่เราต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดปัญหาไปบุญก็ส่งถึงสถานที่เรามุ่งหมายปลายทางพูดง่ายๆว่าถึงที่สุดแล้วบุญก็หมดปัญหาไปเพราะธรรมชาติที่ว่าที่สุดนั่นมันเลยบุญคำว่าเหนือทวารวิเศษวิเศษสุดกว่าทุกอย่างแล้วมันจึงไม่จำเป็นต้องมาเกาะเกี่ยวกับบันไดขึ้นมาถึงบ้านถึงเรือนแล้วก็ยังจะไปกอดบันไดอย่างนั้นแหละเขาจะว่าบ้าเขาจะไม่ล่ะขึ้นถึงบ้านก็ต้องไปบ้านที่ขึ้นถึงที่นั่งต้องนั่งขึ้นถึงที่นอนก็นอนขึ้นถึงที่อยู่ก็อยู่นี่ขึ้นถึงบ้านแล้วยังกลับขึ้นไปกอดบันไดยังเสียดายบันไดอยู่วุ่นเขาจะเป็นบ้าแล้วบอกเขาจะว่านะ ใจไงล่ะขึ้นถึงบ้านแล้วยังไปกอดบันไดอันนี้มันการบุญหนุนเราไปถึงที่สุดที่มุดที่ผ่านเลือดเลยแล้วทำไมจะมากอดบุญอยู่ล่ะนะมันเป็นเองมันขาดกันไปเองระหว่างความสืบต่อของจิตใจว่าเรามุ่งมาศาลาขึ้นบันไดความสืบต่อมาแล้วพอถึงศาลานี้ปั๊บความสืบต่อระหว่างบันไดกับเราก็ขาดกันไปมันก็มาอยู่ที่ศาลาน
1: ี่ก็เหมือนกัน
0: บุญขนไปพวกนั้นไปไหนหมดพวกนั้นไปไหนหมดพวกนั้นไปไหนหมดขนออกไปที่สอนวันนี้เป็นท่านผู้รู้ผู้เลิศสอนนะไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกสอนเพราะศาสนานี่เช่นพุทธศาสนาของเรานี่ไม่ใช่ศาสนาของคนตาบอดไม่ใช่ศาสนาของคนหูหนวกเป็นผู้มาสอนโลกเป็นผู้เยี่ยมที่สุดเลยโลกไม่เห็นพระองค์เห็นนะโลกไม่รู้พระองค์รู้โลกไม่ได้เป็นพระองค์ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยต่างกันอย่างนี้อย่างที่กล่าวมาเหล่านี้ท่านกล่าวมาจากความที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วอย่างเราพูดถึงเรื่องสัตว์เปลี่ยนผมนี่เปลี่ยนผมนั่นเหมือนเราเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนกางเกงเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่มเป็นง่ายเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเรือนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนรถเปลี่ยนลาคนคนเดียวเปลี่ยนในคิดดวงเดียวมันเปลี่ยนไปด้วยหน้าของกรรมเปลี่ยนไปเมื่อมันอยู่ในโลกอันนี้จังนี้ต้องเปลี่ยนเพราะดีก็หมดไปได้ชั่วก็หมดไปได้ถ้าไม่ส่งเสริมไม่ต่อนะชั่วมันก็หมดกำลังมันหมดได้เพราะฉะนั้นคนเราจึงพ้นจากทุกข์ได้ในความดีก็ถ้าไม่มากมันก็มีทางหมดได้มันเป็นอันนี้จังเหมือนกันจนกระทั่งว่าถึงที่สุดแล้วอันนั้นหมดแล้วอย่างจิตของท่านถึงปรินิพพานหรือบริสุทธิ์แล้วไม่มีใครบอกท่านก็รู้เองเพราะความบริสุทธิ์ของใจนี่เป็นสิ่งที่เด่นมากกว่าสิ่งใดๆในโลกบรรดาที่ได้เคยได้รู้ได้เห็นในสัมปทานสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมาไม่มีอะไรเด่นยิ่งกว่าใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละถึงต้องรู้เองไม่จำเป็นต้องให้ใครบอกท่านก็บอกว่าสันทิฏฐิโกเห็นเองไม่ต้องมีใครบอกมาถึงจุดนี้แล้วเห็นเองที่ทางเข้ามานั้นบอกแน่แน่ที่จะมาเห็นสถานที่ที่บอกนั้นเจ้าของต้องเห็นเองเช่นเขาบอกแนวทางมาปางตันมาทางไหนเช่นมาจากทางขอนแก่นเขาบอกมาถึงสี่แยกคำปิ้งนั้นแล้วให้เลี้ยวซ้ายนะอย่างเดียวนี้ก็จะต้องบอกว่าให้ไปตามทางลาดยางแต่ก่อนมันไม่มีลาดยางต่อเช่นไปกูก็ทอนไปโนนเหลืองมันมีก็บอกให้เดินตามทางลาดตาไปก็ถูกว่าเปล่ามันตายเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้งั้นนะเพราะถ้าคือวันทางลาดยางนี้มันเตลิดเปิดเปิงบนนู้นก็ได้ใช่ไหมมันมีสองทาง

0: ไปเดินถึงบอกว่าพอไปถึงจุดนั้นเขาเขียนป้ายไว้ว่าทางเข้าบ้านต่างหรือวัดป่าบ้านต่างให้เลี้ยวขวาตามทางลาดยางนี้ไปส่วนทางลาดยางที่กลงนั้นไปเขื่อนนู้นมันมีสองแยกที่นี่เรามาดิเราก็มาเรื่อยๆตามทางลาดยางตามสายทางที่เวลาเราจะมาเห็นวัดป่าบ้านต่างนี่ใครจะมาเห็นให้เราดิเราต้องเห็นเองเมื่อมาถึงจุดแล้วเราต้องผู้สัมผัสสัมพันธ์เป็นผู้เห็นเองเห็นวัดป่าบ้านต่างเห็นชลงศาลาเห็นอะไรแล้วก็ตามอยู่ในบริเวณวัดป่าบ้านต่างที่เป็นความหมายของเรานี่อยากเห็นเนี่ยเห็นหมดอยู่ในไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใดมาเห็นให้แล้วมาเห็นหมดนี่แหละพระเจ้าถนอมสันติคุเรื่องสวรรค์นิพพานเจ้าของเข้าไปเจอแล้วเห็นรู้เห็นแต่ว่าอย่างยิ่งความบริสุทธิ์นิมุติพระนิพพานนี้ไม่มีอะไรเด่นเท่าแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้เช่นนี้นะเป็นผู้เด่นด้วยความรู้ความฉลาดนี่และสยามภูคือไม่มีใครบอกใครสอนเลยเราทั้งหลายต้องมีครูเด็กก็ต้องมีครูมีพ่อมีแม่ผู้อบรมสั่งสอนมีครูผู้นำสั่งสอนแต่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มันต้องสอนกันนั่นแหละสิ่งที่ไม่รู้ต้องได้สอนกันท่านพระพุทธเจ้าเป็นสยามภูคำว่าสยามภูนั่นหมายถึงว่าเป็นเองไม่มีใครบอกใครสอนนั่นแหละเป็นผู้มาสอนโลกคือผู้เช่นนี้มาสอนโลกแล้วสิ่งที่โลกไม่รู้ไม่เห็นคืออะไรอย่างที่ว่าบาปว่าบุญเนี่ยใครรู้เมื่อไหร่ท่านรู้ทำไมจะไปต้องทำบาปกันเหมือนอย่างเราเห็นไฟแล้วไปจับมันทำไมไฟก็ไม่รู้ว่าไฟที่ถึงไปเหยียบเอาบ้างไม่รู้ว่าหนามที่ถึงไปเหยียบเอาบ้างนะถ้ารู้ว่าหนามเนี่ยใครจะไปเหยียบได้ลงคอรู้ว่าไฟแล้วใครจะไปจับมันได้ลงคอนี่แต่ทางหลีกเว้นนั่นอะไรจะสำคัญยิ่งกว่าชีวิตล่ะเนี่ยว่าถ้ารู้แล้วจริงๆอย่างนั้นสิ่งที่ชั่วต้องสิ่งที่ร้อนต้องรู้ว่าร้อนแล้วต้องไม่กล้าทั้งนั้นแหละสิ่งที่ดีต้องรู้ว่าดีต้องกล้าทำนี่สิ่งที่เห็นชัดๆไม่ชัดอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเห็นพวกเราไม่เห็นสิบาปนี้มันก็ไม่เห็นมามันจะเห็นยังไงมันหลับตาดูเข้าใจไหมถ้าคนลืมตามันก็เห็นอันนี้มันหลับตาดูมันก็จะไปเห็นอะไรบาปมีบุญมีดูสิดูหลับตาดูมันก็ไม่เห็นต้องเป็นผู้ลืมตาอย่างตาพระพุทธเจ้าตาสาวกอรหันต์ท่านตาในอันนี้หลับอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตาในพุ่งตาในไม่มีขอบเขตไม่เหมือนตานอกตานอกมีขอบเขตชั่วระยะที่ตามองเห็นได้เท่านั้นเลยนั้นแล้วตาก็สุดวิสัยที่จะเห็นอีกแล้วอยู่ในอันนี้หูที่จะฟังได้ถ้าเลยวิสัยของหูไปแล้วหูก็ฟังไม่ได้แม้เสียงจะฟังเหมือนฟ้าดินถล่มแต่มันอยู่ไกลสุดวิสัยของหูที่จะได้ยินมันก็ไม่ได้ยินนะใจนี้ไม่เป็นอย่างนั้นใจนี้ไม่มีคำว่าการสถานที่เข้าไปเกี่ยวข้องไปลบล้างได้เลยว่าไกลเกินไปสูงเกินไปต่ำเกินไปไม่ได้ยินไม่รู้ไม่สัมผัสไม่มีอันนี้พุ่งถึงหมดนี่แหละผู้นี้เป็นผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้มาสอนเพราะฉะนั้นการสอนจึงไม่ผิดนอกจากผู้ปฏิบัติตามซึ่งคอยจะผิดผิดอยู่ตลอดเวลาก็ผิดก็อย่างที่ว่าคือจำมาเชื่อเฉยจำมาเชื่อจำมาเพียรมาภาคมาเพียรตามท่านสอนเชื่อก็จำมาเชื่อได้รับความจำจากท่านนั้นแล้วก็มาก็เอาความเชื่อเข้าไปอาศัยความจำนั้นมาเชื่อไม่ใช่อาศัยความจริงมาเชื่อมันผิดการอาศัยความจริงมาเชื่อความจำมาเชื่อซะก่อนเช่นเขาบอกว่าพระสาวตากมาทางนี้แล้วเราเชื่อจากความจำมาเข้าใจไหมล่ะวัดป่าบรรตาอยู่ตรงนี้เราก็เชื่อตามความจำมาพอมาถึงวัดป่าบรรตาแล้วที่นี่เชื่อด้วยความจริงที่นี่เห็นแล้วเจ้าของเห็นการเปลี่ยนด้วยเจ้าของเองอันนี้เชื่อด้วยความจริงกลับไปด้วยความหายสงสัยนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะนี่กันเราลงได้เชื่อด้วยความจริงภายในจิตใจของเราแล้วไม่ว่าองค์ใดไม่ว่าลายใดจะเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครจะไปสงสัยอีกแล้วส่วนเชื่อด้วยความจำนี่มันไม่ว่าท่านมาเล่ามันเหมือนกันเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะงั้นจึงทำบุญไปทำบาปบ้างทำบุญบ้างเพราะงั้นจึงตกนรกบ้างไปสวรรค์บ้างเพราะงั้นจึงสุขบ้างทุกข์บ้าง เพราะนั้นจึงบ่นบ้างไม่บ่นบ้างมันเป็นอย่างนั้นสินี่คือมันไม่ได้จริงจังนี่นะถ้าจริงจังตามพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสอนโลกแล้วผู้จริงจังผู้รู้ตามนั้นจริงจะยังไงต้องจริงไม่จริงไม่ได้มันมีเครื่องบังคับตัวอยู่นั่นต้องจริงอย่างเดียวเท่านั้นนั่นจะทำให้ปลอมมันก็ไม่ปลอมถ้าลงได้ถึงของจริงแล้วทำให้ปลอมก็ไม่ปลอมถ้ายังมันยังปลอมอยู่ทำให้จริงก็ไม่จริงนี่แหละท่านเรียกว่าความจำความจริงมันต่างกันความจำเราจำมาจากตำหนักตำราจำมาจากครูจากอาจารย์ท่านผู้ที่มาจดจารึกผู้ที่สอนธรรมนั้นเป็นผู้รู้จริงจริงเวลาออกจากท่านมาแล้วมันก็เป็นความจำสำหรับเราเสียมันไม่เป็นความจริงเพราะเราไม่ได้เห็นเหมือนท่านนี่นะเพราะฉะนั้นเรื่องความเชื่อมันจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่อยพอเราไปยังรู้ภายในตัวของเราเองนี่มันก็เหมือนเรามาเห็นพระปรมันตาด้วยตาของเราเองที่แรกอาศัยความเชื่อเขารูปคำมางั้นมองดูป้ายนั้นป้ายนี้ดูข้างหน้าข้างหลังดูที่ไหนไหนดูมาเรื่อยเลยจนกระทั่งมาถึงวัดปรมันตาแล้วหาสงสัยไม่ดูอะไรอีกแล้วดูตั้งแต่สิ่งที่เราจะไม่เคยเห็นในวัดนี่เราหาสงสัยแต่พร้อมอันนี้ก็เหมือนกันพอถึงทำที่เราควรรู้ควรเห็นในวิสัยของเราแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเห็นชัดเห็นชัดแล้วหายสงสัยไปพร้อมอันเราเนี่ยท่านมาเชื่อด้วยความจริงเป็นอย่างนั้นผิดกับเชื่อด้วยความจำเพราะเชื่อด้วยความจำมันสะเทือนน้ำสะเทือนบกมันไม่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวหลอกไปโน้นเดี๋ยวหลอกไปนี้เราธรรมะฉุดลากมานิดหน่อยกิเลสฉุดลากไปได้ห้าวาเข้าใจไหมธรรมะฉุดลากมาได้แค่นี้กิเลสมันฉุดลากไปได้ห้าวาบางทีกำลังมันมากกว่าถ้าลงเราได้เข้าความจริงปั๊บเลยสิกิเลสตัวไหนวะว่ามันจะมาลากหนักว่าหนักฟังสิมันต่างกันอย่างนั้นแหละกำลังมันขึ้นทันทีกำลังของความเชื่อมั่นกำลังที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเห็นนี่มันเด่นทุกสิ่งกว่าทุกอย่างแล้วมันจะฝืนไปไหนนั่นอ่ะเป็นงั้นนะเช่นจะออกไปจากวัดป่าวันตานี่แล้วแล้วมีคนใดลุกมาจ้องว่าคนจำนวนนั้นนั่นนะให้เป็นแสนแสนประมาณนะเขามายืนอยู่หน้าวัดนั่นด้วยเอาไปสามด้านสี่ด้านนะยืนอยู่หน้าวัดเนี่ยแต่เขาหันหลังให้วัดนะเขาหันหน้าไปทางโน้นแล้วก็ไปยืนอยู่ทางอันหนึ่งแยกไปเขื่อนห้วยสัมภาษณ์นี่แล้วก็ไปยืนอยู่ที่สี่แยกบ้านมังเคนจุดละฟังนะฟังว่าจุดละล้านคนจุดละล้านป่าเข้าใจไหมต่างไหนพูดมาบอกว่าวัดป่าบรรตาดไม่มีวัดป่าบรรตาดไม่มีจุดนี้ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันหมดทุกป่าไม่มีป่าใดเคลื่อนจากกันเลยว่าวัดป่าบรรตาดมีนะมีแต่วัดป่าบรรตาดไม่มีเชื่อข้าเถอะเข้าใจไหมนอกนั้นยังไม่แล้วเชื่อข้าเถอะนะแล้วก็ไปอีกไปจุดที่เขื่อนไปมั่วสัมภาษณ์อีกก็บอกเป็นเสียงเดียวกันอีกตั้งล้านปากเป็นเสียงเดียวกันแบบเดียวกันหมดไม่มีเครื่องกันแล้วไปสี่แยกบ้านเคียงอีกนั่นก็ล้านปากบอกว่าวัดป่าวัดต่างไม่มีเชื่อฉันเถอะว่างี้แล้วทีนี้เราจะเชื่อเขาไหมก็เราออกไปจากวัดป่าวัดต่างจบๆเดี๋ยวนี้อ่ะว่าสินี่เอามันยันกันอย่างนี้ที่แค่เข้าใจไหมนี่แหละความจริงเพียงอันเดียวเท่านี้สามารถที่จะลบล้างความจอมปลอมทั้งหลายได้หมดฟังสิมันสามล้านใช่ไหมปากคนบอกจุดนี้ล้านจุดนั้นล้านจุดนั้นล้านสามล้านเราปากเดียวเท่านั้นหรอเชื่อไหมเชื่อได้ไหมไม่เชื่อคำเดียวก็ไปเลยสบายใช่ไหมล่ะแล้วไม่หวั่นซะด้วยนะใช่ไหมนั่นแหละความจริงมันเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนมาจากความจริงพอรู้ความจริงรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้จึงสามารถเป็นครูของโลกได้ทั้ง3แดนโลกธาตุมากกว่าคน3ล้านคนนะคน3แดนโลกธาตุกามาโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยกามาภพรูปโลกรูปภพเนี่ยแต่ละภพนี่กว้างขนาดไหนมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าเป็นครูทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นสัทธาเทวมนุษย์สามเป็นทั้งครูและเทวเป็นทั้งครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคําว่าเทวดาตั้งแต่ลุกขะเทวดาอากาศเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกท่ามหาพรหมรวมเป็นพวกเทพทั้งนั้นเป็นลูกศิษย์ของตถาคตทั้งหมดไม่มีใครกล้าสามารถอาจเอื้อมว่าเราเป็นครูของศาสดาเพราะฉะนั้นนอกจากคนสมัยทุกวันนี้สมัยเทวทัตนี่ล่ะต ัวศาสดาว่าไงมันจะไปค้านมันจะไปค้านมันหลับตาค้านมันหลับตาชนเห็นไหมจิตมันมาขัดแย้งพุทธศาสนาทุกวันนี้ตัวผ้าเหลืองมันก็เก่งเหมือนกันนะมันจะเล่นเหมือนกันตัวผ้าเหลืองนั่นแหละเป็นมันเป็นอันนั้นเชื้อโรคอยู่ภายในท้องมันแก้ยากนะถ้ามันมาข้างนอกเราปัดเราป่ายเราหลีกไปได้มันเกิดขึ้นภายในท้องเราเสียอย่างนี้มันลำบากนะเชื้อมันเกิดอยู่ในท้องเชื้อโรคลำไส้อยู่ในลำไส้ของเราลำบากนะเพราะว่าไส้อยู่ในท้องมันเกิดเป็นหนอนอันนี้พวกนี้พวกสำคัญมากมันทำลายศาสนาถ้าคนใดดีเด่นๆที่หน้ากากนไหว้บูชามันจะเอาขี้ไปทาหรอขี้ของมันนั่นแหละไปทาให้ท่านนั่งเหม็นมันจะเหม็นอะไรก็ขี้ของตัวก็ต้องเหม็นสิท่านจะเหม็นอะไรแค่ไหนท่านดีอยู่นี่นะแต่ไม่ได้ทำก็เอาเข้าใจไหมเหม็นนี่เหม็นก็ตามไม่ได้ทำก็เอานั่นนิสัยของคนผ่านนอนอยู่ก็ผ่านนั่งอยู่ก็ผ่านปากออกก็ผ่านอะไรกิริยาการมีจะผ่านทางนั้นท่านเรียกว่าคนผ่านถ้าคนดีอยู่ไหนก็ดีเนี่ยขั้นของคนผ่านคนดีมันต่างกันต่างกันอย่างนี้เองคือคนดีไปไหนทำโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขไปหมดคนผ่านไปไหนทำให้เดือดร้อนยุ่ยแย่ก่อกวนเรื่องนั้นเรื่องนี้หาเรื่องขึ้นมาแล้วเขาอยู่เฉยๆก็หาเรื่องขึ้นมาถ้าเขาสมมติดีๆเขาไม่คันก็มาเกาของเขาให้มันคันถ้าคันแล้วมาเกาของฉันให้คันแล้วทำไมไม่หายาฉันนั่นน่ะเดี๋ยวฉันหายาให้พิงเกาทั้งอีกสุดท้ายคนนั่นแขนเลยไม่มีนั่นมันเป็นงั้นนะคนผ่านเป็นงั้นล่ะไปไหนหาแต่เรื่องย่อยุ่ยแย่ก่อกวนหาแต่เรื่องทำลายนี่เวลานี้กำลังเก่งสตัดที่เหลือมันออกเพ่นพ่านออกเป็นผ่านสันดานอยากที่สุดไม่ได้กลัวอัดกลัวทำไม่ได้มีวิริโอตะไปตะป่าภายในใจนะมันเป็นไปได้เห็นที่จังหวัดท่านศาสนาถึง 5,000 ศาแล้วไม่มีมันเริ่มไม่มีเห็นที่ท่านอยู่ในหัวใจของคนทุกวันบอกไปชัดๆเลยเราไม่ต้องไปดูที่ไหนละเอาดูเข้ามาเรานี่สิมันได้เกิดประโยชน์สิเราจะไปตำหนิคนนั้นคนนี้ว่าเขาไม่ดีนะเขาไม่ดีนี่อย่างเถอะต้องพูดทั้งอะไรต้องม้วนเข้ามาเนี่ยเรียกเป็นโอปราชิโกสมมติว่าตอนเช้าเราขยันภาวนานะตอนเย็นเอาพักสักหน่อยเถอะตอนค่ำเข้ามาอยู่อยากนอนว่านั่นเห็นไหมตัวเดียวแล้วมันทำลายตลอดตัวเจ้าของมันหลอกตลอดเวลาใช่มีแต่พวกกิเลสทั้งนั้นแหละตัวมันสังหารทำเข้าใจไหมทำมันเกิดมาได้จะเกิดได้ละจากคนนอนหลับจะเกิดได้จากคนขี้เกียจถือข้านจะเกิดได้มาจากคนท้อแท้แน่นี่กิเลสมันมีแต่เรื่องอย่างทั้งนั้นมันจะเกิดได้ไหมก็มีแต่กิเลสละที่เกิดเข้าใจไหมเอาละพอเข้าใจป่ะเราพูดนี่ทีนี้จะให้พรนะให้ยะหาวาเรวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรดีเป็นไงล่ะมาว่าตัวมันตัดเข็ดแล้วยังเข็ดไหมง
1: ่ายถึงฝาไหมง่ายถึง
0: ฝาอะไรอีกเอาเดี๋ยวเอาวางนี้เอ้าฝาลงไปก็อยู่ไงจะมีแต่ช่วยไปเลยน้องแมนบอกเอาฟาดลงไปของมันล้มไปแล้วเฮียนไหนเฮ้ยดูแก่ขึ้นมาได้ไหนมีแต่เอาฟาดลงไปตอนไหน
2: มองตาต้องล้างสิริราช
0: นะไปแล้วที่นี่เข้าก็ได้เข้าก็จะลากกับผู้ตีละเดี๋ยวไฟก็มีป่าวิป่ากันตัวเขาก็ลากกับผู้ตีแล้วเว้ยฮะมาเอาไปเหี้ยก่อนเอายาเอายามากินยาหยังกระโดดได้เสร็จเนี่ยไปเมื่อกี้เขาเนี่ย
1: ฟังชิม
0: เลยเออฟังก็ไปแล้วเนี่ยเนื้อเลยดิ นั่งนั่นคุยนั่นมื้อนี้แล้วว่าคงแม่นได้คุณน่ะ
2: เ
0: นาะ
2: ม
0: ีเพิ่นตัวนี้เข้าใจอยู่เจ้าเข้าใจอ่ะฮ
2: ะ
0: เจ้าเข้าใจอยู่บ่เข้าใจอ่ะ
2: ก็เป็นบ
1: ่อย่านี
0: ่ฮะ
1: ฉันอยู
2: ่ใจได้
0: บ่ไว้ตานบ
1: ่เอาแคปทัน
0: ฮะเอาให้ตานใช่มั้ย
1: เอาแคปทัน
0: เอาให้ตานเอาให้ตาน ใช่มั้ยเนี่ย
1: ใช่คร
0: ับ พอดีนั่นก็ฉันทุกวัน
1: พอดีไปเอาก่อนมาหาบ้านได้ทั้งนึงครับ
0: เนี่ยใช่แล้วเนี่ยก็ให้ตานเคยฉันประจำน่ะนี
1: ่
0: ฉันทุกวันฉันประจำวันเดี๋ยวนี้ฉันมาละ3หนถ้าฉันวันละหนมันน้อยไปชาติไม่พอเพิ่มอีก2แล้วเพิ่มอีกจนกระทั่งวันนึง3หนทุกวันนี้อยู่ใน3หนนี้ก็พอดี
2: น
0: ั่
2: ง
0: แ
2: ต่น
0: ั่
2: นบ่ได้ย
0: ิน
2: ค่าคร
0: ู
2: หันมาแต่ทางนี้บ่ได้ยินค่าครูกี่นี่
0: เดี๋ยวนี้เห็นบ่เลย
2: ได้ย
0: ิน
2: เยอะ
0: บ่หันมูเจ้าอยู่ทางไหนถึงบ่หัน
2: อันนี้น้องสาวค
0: ่
2: ะน้องสาวมาจากกรุงเทพ
0: ฯ
2: มา
0: ค่
2: ะ
3: คนมาแต่ก่อน
0: มาค่ะกรุงเทพฯอยู่ถนนไหน
3: กรุงเทพฯเทเวศ
0: โอ้ทางเทเวศเทเวศอ๋ออาจารย์อยู่เทเวศ
3: กรมอนามัย
0: ค่ะจ๊ะโอ้ยตัวกรมอนามัยจริงเอาเคยไปกรมอนามัยเคยไปอยู่เคยไปกระเทียนอนหลายเถื่อนี่ลูกศิษย์เขาม้วนไป
3: มันก็ง่ายแต่ดังนครสวรรค
0: ์ฮะ
3: มันอยู่หลายแห่งก็น่าอยู่แกเป็นโคราชเป็นนครสวรรค์เป็นง่ายกรุงเทพฯ2
0: เดือนอืมพลาดนี่เนาะไปแล้วเนาะเออขอให้ง่ายกูตีขอเด้อก็เหนื่อยก็จะตายเลยหนูจักสิเออลูกก็จะไม่ได้ก็เลยอะไรนะอะไรบุญนั่นหลายดิเป็นอะไรนะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2530มีชื่อกันเทศว่ามิใช่คนหนวกตาบอดสอนศาสนาในรายการนานาสารธรรมครับ
5: สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากรรมกับจิตขอเชิญรับฟังครับ
1: นั่งมาได้ยินบ่พวกอยู่หม่อๆทั้งบ่ได้น้อยเงาลอดไว้สิเด้บ่คือเบิ่งนี่เกียร์ฟันนี่ตอนนี้ก็ตั้งอกตั้งใจได้พิจารณาเบิ่งเรื่องของตัวเองการปฏิบัติมาในระยะของพรรษามาเกือบสิ้นไปแล้วเหลืออีกสิบกว่ามื้อเท่านั้นมาวัดมีส

มันได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าได้อันใดต้องพิจารณาเบิ่งมาปฏิบัติธรรมเกตวัดเดือนหนึ่งหรือสามเดือนอันนี้มันมีส่วนได้หรือว่าได้ต้องพิจารณาดูให้ดีแต่ว่าการพิจารณาหาสิพิจารณามุมใดแก่ใดพิจารณาเบิ่งคิดใจตัวเองนั่นแหละเราทำมาเป็นเครื่องเพื่อคัดร่มจิตใจจิตใจเฮาดีขึ้นแต่ผู้เคยที่ มั่วลุ่มหลงในการอาชีพต่างๆจนลืมตัวโดยบริกรรมนึงถึงศีลธรรมในนี้จิตใจเฮามีส่วนที่เบาบางลดละลงหน่อยหลายเพียงใดแค่ใดนักไปในด้านใดคือคิดใจของคนเขาโดยมากมันต้องนักอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่โดยมากก็นักในการทำอาชีพโดยลืมในด้านภายในการทำอาชีพก็พึ่งเข้าใจว่าเป็นเครื่องโดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆซึ่งเหล่านั้นก็เพื่อมาบำรุงเลี้ยงร่างกายก่อนนี้แหละคือตัวของเฮาที่เฮาถือกันตามประเพณีโลกแต่เรื่องไม่ได้มันก็เป็นไปตามวิสัยของเขาเรียกว่าวิสัยของสังขารเมื่อมีครบเกิดขึ้นแล้วก็แปรผลได้ทำกลางผลสุดท้ายก็แตกดับนี่เป็นลักษณะ ประจำแต่ส่วนสิได้นั่นมาได้บัดพอแตกดับไปแล้วไม่บ่ได้หรือตามที่มองเห็นด้วยสายตาเราต้องคำนึงถึงในด้านภายในคือคิดใจของแต่ละท่านแต่ละคนว่าคิดใจเฮาเบาบางไป หน่อยหลายเพียงใดแค่ใดมีความสดชื่นเบิกบานแค่ใดหรือมีความวุ่นวายมืดมนดอนตะการคิดใจคุณมั่วเพียงใดเรื่องคิดใจนี้เรียกเป็นตัวใหญ่ตัวสำคัญในชีวิตของคนแต่ละคนฉะนั้นในธรรมะเป็นจังกล่าวว่าถ้าผู้ใด คิดใจวุ่นวายคัดข้องหรือคุณมั่วแล้วหนทางที่จะต้องไปก็คือทั้งทุกขติถ้าคิดใจเฮาเกิดความบริสุทธิ์พุทธผ่องลดละสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่มาพัวพันอยู่ในคิดใจให้เบาบางลงไปแล้วมีความสุขมากเท่าไหร่ก็จะต้องไปสู่สุคติคือความสุขอันนี้หลักธรรมะพุทธสอนไว้ทั้งหลายพันปีมาแล้วนี่ฉะนั้นการมาปฏิบัติธรรมก็ต้องมาสำรวจเบิ่งตรวจตาเบิ่งคิดใจของตัวเองในข้าวมาบ่มาหรือคุกคีอยู่กับเรื่องใดแต่ต้องแต่ตามธรรมดามันก็ต้องมีแหละเรื่องคุกคีกับการงานอาชีพต่างๆแหละถ้าเพิ่นสิมีอาชีพชนิดใดแต่ก็ทำเป็นระยะแบ่งเวลาไว้ก็ยังได้เวลาทำคิดใจให้เกิดความบริสุทธิ์ให้เกิดความสบายก็ให้แบ่งไว้มีแต่แต่มืดมนดนตการอยู่ตลอดการตลอดเวลาก็เรียกว่าคุณมั่วอยู่ตลอดเวลาเลยว่ามีความสุขบนว่าทุกข์ว่ายากแบบนั้นมีที่นี่หน่อยอันพันอย่างตัวของคนเฮาตัวใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นตัวสำคัญก็คือคิดใจถ้าคิดใจออกจากกลางแล้วร่างกายนี่ว่ามีความหมายอย่างหนึ่งล้มบ่เดินเข้าไปแล้วว่าออกมาแล้วว่าเข้าธาตุก้อนนี้ก็ยุบไปเลยก็แตกสลายไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปเรื่องของคิดใจมันก็ไปตามเรื่องสิ่งเขาเดี๋ยวล้มมาได้แค่ได้ขนาดใดก็จะต้องไปตามนาทีของตัวเองอันนั้นเป็นผลในด้านภายในในด้านธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์พลมีพระมหากรุณาเมตตาใหญ่หลวงต้องการอยากให้คนรู้สึกตนรักตนเมตตาตนสงสารตนก็คือให้ประพฤติปฏิบัติเอาคิดใจตัวเองให้เป็นศีลเป็นธรรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่ให้มีรักคิดรักใจ
บ่เป็นคนจิตใจรองร้อยโดยบ่หายึดหลักบ่ได้พระพุทธองค์เพิ่นพระองค์ได้เคยประพฤติปฏิบัติมาแล้วเคยได้รู้ได้เห็นมาแล้วบ่แม่นสิสักแต่ว่ารู้ได้เห็นไปนำว่าสร้างบาปมันได้บาปจังได๋สร้างบุญมันได้บุญจังได๋รสชาติของบาปของบุญเพิ่นสังเกตเบิ่งรสชาติของมันหมดแล้วบาปตั้งแต่ขั้นต่ำตลอดขั้นกลางขั้นสูงว่ามีโทษมากน้อยต่ำสูงแค่ใดเพิ่นรู้ชัดหมดแล้วเพิ่นได้ลองมึงชิมรสมันแล้วส่วนสิเป็นบุญเป็นกุศลมีรสชาติอะไรๆสดชื่นเบิกบานแค่ใดเพิ่นก็ได้ดูดดื่มรสชาติเหล่านั้นมาแล้วสำหรับผู้ที่บ่ฮู้จักเรื่องก่อนปล่อยไปตามยถากรรมก็เลยเกิดพระมหากรุณาเมตตาใหญ่หลวงได้มาประทานธรรมะให้แก่บรรดาสัตว์โลกทั่วไปหมดทั้งโลกบ่ว่าแต่โลกมนุษย์เฮาเทวโลกพรหมโลกตลอดจนถึงอรูปอรูปภพเลยไปจนถึงโลกอุตตรโลกคือพระนิพพานเพิ่นเป็นผู้เป็นพุทธเจ้าเป็นเจ้าแห่งความรู้รู้ตามหลักความเป็นจริงโดยสัมมาไม่รู้ซื่อๆบรรดาชาวโลกผู้ที่มีศรัทธาก็มาเขียนตำรับตำราแต่งใหม่เป็นพระไตรปิฎกทั้ง 84,000 พระธรรมพระธรรมขันธ์ความจริงคำสั่งคำสอนของพระองค์มากกว่านั้นจักใส่ใส่เท่าแต่พระนามาพอประมาณมันของละเอียดยิบคนนั้นมอบให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้คนโคตรพี่พี่หน้าเบิ่งออกนี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเฮาเด้แต่เรื่องในด้านภายนอกนี่เรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคไม่เรียกธาตุขันธ์นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็จำเป็นจะต้องทำแต่พยายามทำในทางที่เป็นสัมมาชีพอย่าเน้นหนักไปในด้านมิจฉาชีพซึ่งมันเป็นบาปเป็นกรรมบาปมีบุญมีอีกจริงจังซึ่งพระพุทธองค์เพิ่นพิจารณาเบิ่งแล้วนรกมีสวรรค์มีเทวโลกพรหมโลกมีโลกุตตรโลกมีหมดสิเพิ่นสอนไว้เป็นหน้าที่ของเฮาที่จะนำจิตใจของเฮาให้ไปสู่ความสุขถ้าต้องการความสุขแต่แล้วก็ยังวนมาทุกข์ละเพิ่นหนีจากทุกข์ว่าเป็นนี่บางคนทุกข์อยู่ใส่สุขอยู่ใส่ประเจ้าในใจตัวเข้าไปเข้ามันนี่แหละฉะนั้นการมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องสำรวจตรวจตาเบิ่งตัวเบิ่งคิดใจตัวเองมันขัดข้องอยู่ส่วนไหนมันอะไรเป็นอุปสรรคอันไหนมันถ้ามายุ่งให้เยอะนี่สิ่งไหนพ่อลดพ่อละพ่อสละดอกก็ค่อยๆสละดอกให้มันเบาให้มันบางในส่วนภายนอกแต่ส่วนภายในเฮาให้เฮาพยายามเร่งเขาเพราะว่าชีวิตเฮามันก็บ่นานเท่าใดแล้วทุกมื้อก็100กว่าปีนี่ก็ไปยากแล้วแต่พอบ่ถึงนี่ละมันหลายวิ่งเต้นแต่หาคะวัตถุภายนอกจนลืมข้าวไปแล้วบ่ได้คำนึงถึงจิตใจตัวเองร่างกายก่อนนี่มันเป็นดินน้ำไฟลมมันเป็นของโลกใส่มานานไปมันก็สึกหรอไปเป็นตามเรื่องมันแหละธรรมะของอปตโตคนที่สัตว์ลงไปในด้านจิตใจจิตใจของเฮาแต่ละคนมันก็มีอยู่หมดแสดงรูปในวิธีใดก็อ่านได้ธรรมะพระพุทธเจ้าเพิ่นรู้ชัดหมดได้ทั้งทางนอกทางในที่เพิ่นสอนด้วยแต่โดยมากบางคนก็บ่ใครอยากเชื่อมันกินจะเข้าไปซั่นล่ะถ้าหากเข้าได้ประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นในตัวของเขาเองอันนี้มันสิเชื่อคักดีเพราะของทุกอย่างมันก็มารวมอยู่ในคิดใจนี่ถ้าว่าไม่คิดใจก็บ่รู้จักอย่างเนี่ยว่านรกอยู่มุมใดแค่ไหนมีรสชาติจังไหนสวรรค์เป็นรูปใดวิธีใดของเรานี่ว่ามันเพิ่นโกหกว่าเพิ่นเบาเพื่อคู่คนเบาเพื่อนำคนเดียวให้เกิดมีศรัทธานี่มันเป็นของมีจริงประจำโลกว่าจะทะเลกับทะเลกันเนี่ยแต่ว่าเฮาบ่เห็นเฮาก็ว่าคล้ายๆก็ว่าบ่มีหรือบ่เชื่อไปซะเอาแนวสิเห็นง่ายๆนั่นน่ะเพิ่นคนมักง่ายอยู่แต่เก่าแล้ว
มาเข้ากับพัดบ้านประกันพุ่งมือนี่ทำแบบนี้คนเมื่อหลังค่อยๆลดละแบบตอนพิธีนี่ไปหาสร้างออกเรื่อยไป เรื่องอำนาจไฟซ้ำถึงมันดึงคดทวงคิดใจของคดให้ล่องซ้ำเนี่ยมันหลายส่วนเสียวขึ้นสูงได้อยากงากเลยคล้ายๆกับว่าน้ำถ้าว่ามันมีเคลื่อนว่ามีฝ่ายหรือว่ามีสิ่งที่คดใดมันคดดันไว้มันบ่อยู่เลยมันก็ไปตามทางต่ำมาได้ไปว่าหันน้ำธรรมดามันก็ไหลไปสู่สีต่ำน้ำใจเฮาคือกันไม่ถ้าอยากไปทางต่ำเลยถ้าต้องการจะให้ขึ้นสูงก็ต้องมีเคลื่อนมีอย่างกั้นไว้หรือมีผนังใหญ่ๆไว้เคลื่อนกั้นจิตใจคืออย่างไรตามหลักมันก็สอนมาแล้วขั้นต้นสติก็ระลึกรู้รู้อยู่ในคิดใจนั่นแหละคิดใจมันรู้อยู่มันรู้เพราะรู้เพราะจังเหลืองมันมีความระลึกรู้สติคือความระลึกรู้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเฮาแต่ละคนถ้าขาดสติแล้วก็เรียกว่าเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าเป็นยังไงที่เฮาป้องกันมาเพราะเป็นบ้าหูจะปวดหูจะแข็งหูจะเก็บจะปวดหูจะห้อนจะเย็นอยู่อันนี้ก็เรียกว่ามีสติแต่ว่าอยากให้มีสติมากไปกว่านั้นอีกอย่างมหาสติท่านก็สอนไว้ให้รู้อยู่ในกายรู้อยู่ในเวทนาให้รู้อยู่ในธรรมรู้อยู่ในจิตรู้อยู่ทุกระยะกายแม้ร่างกายเฮานี่แหละไม่ต้องหาไปทรงอย่างอื่นบางคนบ่รู้อยู่ในตัวเจ้าของนี่เอาแต่เรื่องภายนอกแต่บ่เรื่องบ่มีสาระประโยชน์เรื่องสิคิดใจสิไปติดไปของไปวุ่นไปไหว้ลำพองทรงหนาทรงหลังวิ่งเต้นรอบขอบเขาจักรวาลอยู่เอาเรื่องเขาแก้ๆมาว่าเอาเรื่องมาหันมาหันไปถึงมาว่าสิอยู่ในปัจจุบันอยู่หน่อยนิดเดียวเท่านั้นเมื่อทำอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งปากว่าอย่างหนึ่งใจคิดไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่ากายกับใจการกระทำกับจิตใจเรียกว่าเข้ากันธรรมดาธรรมะของพระพุทธองค์คนละให้กายใจมันอยู่กับกายนี่เวทนาสิเกิดขึ้นการเก็บการห่อนการหนาวอย่างต่างๆเป็นไปตามมายาตราทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้รู้อยู่ในสิ่งอันนี้ไปรู้แล้วเอื้อมันก็บ่ได้ประโยชน์จังหรอกก็รู้อยู่ดีดีกว่าธรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในคิดใจของเขาก็ให้รู้อยู่ในคิดใจคิดก็รู้อยู่ในคิดเพื่อให้รู้นี่ความรู้คือให้ตั้งสติไว้ในสิ่งเหล่านี้คือร่างกายเวทนาคิดธรรมนี่เป็นการฝึกหัดสติให้แก่กล้าถ้าเข้าตั้งอยู่นานๆแล้วอาการของคิดสิส่องหน้าส่องหลังไปตามสัญญาอารมณ์ผงสารลำคาญไปเรานั่นมันก็จะหมดไปคอยลดละไปนั่นจิตใจเฮาก็คอยหดตัวก็มาสู้ตัวเจ้าของคล้ายๆก็ว่าเป็นการดึงความรู้ทั้งหลายแหละมารวมอยู่ในจุดเดียวคือคิดใจของเฮามารวมได้สักครั้งสองครั้งเฮาจะเห็นรสชาติของคิดใจซึ่งมันว่างจากอารมณ์ต่างๆหรอกมีความสดชื่นเบิกบานขึ้นมามีการพิจารณาปกติขึ้นหมดถ้าผู้ใดว่าเคยเป็นถ้าผู้ใดเคยเป็นมาแล้วก็มันคอยแก้ข้าขึ้นไปนั่นใจโยกกับกายกับเวทนากับจิตกับธรรมเนี่ยมันบ่คือกันบ่คือมันส่งออกไปทางนอกถ้ามาโยกกับกายเวทนาคิดธรรมเนี่ยคิดเป็นจิตใจที่มีสติครอบคล้องดูแลสิไปทางดีก็จักไปทางบ่ดีก็เฮาก็บ่ให้ไปคล้ายๆก็ว่าเรือมันมีไว้พายเรือเล็กมันเลื่อยใหญ่ก็มีหางเสือถ้าว่ามีแนวบนี้กดดันไว้ล่ะมันว่าไปตามเป้าหมายที่เขาต้องการเดี๋ยวก็โค้งล่าโค้งพินไปตามเรื่องโดนนั่นโดนนี่ไป นี่พระพุทธองค์พระเจ้าว่าให้มีสติครอบคล้องอยู่ได้กายเวทนาคิดธรรมคือตัวของเขาเนี่ยอยู่นานๆเขาก็ดึงความรู้เข้ามาจนร่วมได้แหละร่วมแล้วก็มองเห็นในด้านภายในล่ะทีนี้อย่างนี้เขามีอยู่ตาเนื้อตานอกเห็นอยู่ในเรื่องภายนอกแต่มองเข้าไปทางในว่าหัวจักรเลยในตัวไหนในเรื่องของคิดใจนั่นแหละคำถามก็บ่จักเรื่องหล่นบางคนเดี๋ยวนี้

ไม่ได้เสียยังมาเกิดแต่ความว่าหันมาเกิดไปเกิดอยู่มุมไหนแค่ไหนได้สร้างบุญน้อยมากซ้ำสูงมาได้จะมาเกิดเพียงนี้ผู้ดีก็เฮานี่ก็หลายผู้ขี้ร้ายก็เฮาก็มีผู้เสมอเฮานี่ก็มีเป็นอย่างจังต่างกันอันนี้พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเพิ่นค้นคว้ารู้เรื่องหมดแต่ละคนที่มาเฮาก็ว่าวาสนาบารมีว่านั่นบ่านี่ไปตามเรื่องมันน่ะแต่ละมันต้องมีสาเหตุอย่างผู้ที่เกิดขึ้นมาอย่างทั้งนอกๆที่เขามองเห็นบ่เห็นร่างกายว่าสมประกอบอาการ32กระบอกครบมีหูก็ใส่หูว่าได้มีตาก็ใส่ตาว่าได้มีร่างกายก็ใส่ร่างกายว่าได้มือเพิ่นเดินตัวเพิ่นคั่นเนาะหรืออย่างขาเดียว2ขา2ขามันยังบ่ได้อันมื้อนี้ก็เรียกว่าแม้ตั้งแต่ร่างกายก็ยังผิดแปลกไปจากมนุษย์ทั้งแต่เขาก็บ่ต้องการจะเป็นแต่มันเกิดขึ้นมามันเป็นโลดสิไปทับนี้ตีซะโทษบิดามารดาก็บ่ได้ผู้นั้นเขาก็เพิ่นก็บ่อยากเป็นเลยบ่อยากให้เป็นแต่เรื่องของกรรมซึ่งเฮาได้กระทํามาแต่ผู้ใดก็ชาติชาติเก่าหนหลังจักชาติจักพบมาแล้วเศษของกรรมนี้ได้แทรกเข้ามาเป็นคนหูหนวกตาบอดแขนขาขาขาดโรคไข้ไข้เก็บหน้านับประการเกิดเจ็บหายตายง่ายตายมาจะได้ขั้นก็หลายอยู่เป็นคำของผู้นั้นเองเนี่ยสืบผู้นั้นได้ทำไปแล้วพ่อแม่ก็บ่อยากให้เป็นคนอื่นเขาก็บ่อยากให้เป็นเนื่องจากเหตุคือการกระทำในด้านไฟบ่ดีแต่ผู้ใดก็บ่ต้องการแต่ทางทำอยู่บ่เศร้าคล้ายๆกับพวกแมลงเมามันบินเข้าไฟมันจะว่ามันฮ้อนก็ไปอยู่ฮะปีกร้อนบางทีก็ตายคาไฟก็มีแต่ทางไปกันอยู่ซั่นคือบ่รู้เลยแหละไปสั่งแต่บาปแต่กรรมทับถมเจ้าของแต่เรื่องของมื้อนี้มองเห็นได้ชัดแล้วมองด้วยตาเนื้อเนี่ยทั้งนอกเนี่ยแล้วผู้เพิ่นมีร่างกายสดสวยงดงามนี่ปราศจากโรคไข้ไข้เก็บมีพญาเฉลียวฉลาดรอบรู้เกิดในฐานะชั้นสูงก็ยังเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ยังเกิดมาในของเงินของทองก็บ่อึดบ่อยากก็บ่ได้หายยังมากมากมายบางคนก็เกิดมาในฐานะที่เรียกว่าขาดแค้นทุกข์ยากลำบากขาดกำหน้านับประกันไปแล้วเกิดชิบหายใจไงรถซ่อนกันรถเครื่องบินตกเองหน้านับประกันเรื่องของกรรมทั้งเพศแต่บุญแต่ว่าเขาทำไปแล้วเขาแล้วไปเขาไม่ได้คิดถึงเลยมันจะให้มาแท้ไรขนาดไรพวกจะเกินแต่พระพุทธองค์พันรู้ชัดมามดพระเจ้าได้สอนแค่บรรดาชาวโลกจนเขียนมันเป็นพระไตรปิฎกไว้พวกเข้าผู้ที่เกิดขึ้นมาผู้ได้สิอยากทุกข์อยากง่ายอยากคดมิได้อยาก เกิดความสุขความเจริญนั่นแหละแต่ว่าที่ไปแก้บรรดาแก้ว่าอะไรขับมาแก้คิดใจต้นเหตุใจมันอยู่คิดกับคิดใจมาหาเหตุต่อไปมันเป็นปัจจัยต่อไปหรอกเหตุปัจจโยมหาเหตุใจสุขก็อยู่กับใจสิไปนรกไปสวรรค์ไปนิพพานสิไปพบมรรคอารูปภพไปจากใจนี่ทั้งนั้นมันจะค่อยมาให้แก้ตัวนี้นะแก้ใจเข้าไปก็มันเฮาสิไปมุ่มได้แก้ได้นะตาผู้สนใจเอาใจใส่เสื้อมันในหลักธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธองค์กิจกันก็ทำได้ว่าไม่เหลือวิสัยว่ามันจะทำได้ในสมัยครั้งพุทธกาลสมัยเฮาเนี่ยก็มีอาการครบขั้นบริบูรณ์หมดอาการ32นี่ผู้หญิงผู้ชายอยู่กันน่ะผู้น้อยผู้ใหญ่สําคัญก็อายุน้อยอายุหลายพอๆกันหมดความรู้สึกคิดนึกเกี่ยวกันพอๆกันนั่นแหละแต่สําคัญว่าใจตัวนี้ที่บ่ใครอยากเอาคือบ่ใครเชื่อสืบฟังได้อยู่ไปฟังเทศว่าไปวัดไปว่าผู้ใหญ่นั่นก็ว่าไปเอาบุญจักอยู่ไสล่ะบุญหั่นไปอยู่ในซื้อพบมือมือมองขึ้นไปก็มีบางคนแต่ว่าสิไปเอาบุญหรือว่าฟังเทศก็ฟังเอาบุญแบบนั้นเดียวว่าคำนึงถึงเหตุผลบุญมันจะเกิดขึ้นได้โดยวิธีใดเขาก็ต้องมาคนคิดพินิจพิจารณาบุญวิธีแบบทั้งรัดง่ายๆที่สุดคือวิธีฝึกหัดอบรมจิตใจอันดังที่ว่ามาแล้ว
แต่เฮาสิอยากทำบุญสุนทานหน่อยๆหลายๆก็ทำบ่ได้มันก็คักการทำอาชีพส่วนการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจนี่ทำได้เต็มแบบเลยเสร็จหน่อยเฮ็ดหลายว่างลงยังเต็มทีแล้วแต่ว่าเฮ็ดค่อยๆมันบ่ค่อยอยากไปเพราะมันเคยเพราะแห้งเคยตัวบ่แห้งแล้วเคยมาว่ามันจะชาตินี่อาจสิหลายชาติหลายภพมากก็ได้ต้องฝึกหัดเสียงแห้งนะฝึกหัดหน่อยๆบ่ได้ก็ต้องเอาค่อยแก้ขึ้นไปเรื่อยๆจนกลัวมันสิเป็นนั่นแหละยกตัวอย่างอย่างการรักษาศีลอันนี้พอเป็นพิธีนี่สิเป็นศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีไปขอจากพระไปสมาทานจากเพิ่นปานาสินากาเมมุสาสุราคันศีล8ก็เพิ่มขึ้นไปอีกศีล10ก็เพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้มันซื้อมันขอกดมันบ่แม่นตัวกิ่งนี่เป็นข้อห้ามคือจังกฎหมายเป็นมาตรานั่นมาตรานี่ถ้าหากเข้าบ่ประพฤติปฏิบัตินั่นมันบ่ได้แล้วมันสิเราจะควบมันได้ด้วยต้องลงมือประพฤติปฏิบัติแก้อาการของกายวาจาใจเฮาบ่ให้ถลําไปในด้านฝ่ายธรรมบ่เพิ่นห้ามไว้ข้อกฎแล้วนั่นก็ให้มันอยู่ก็เรียกว่าเป็นการฝึกหัดจิตใจถ้าผู้ใดปล่อยลวงไปเอาตามอำเภอใจเจ้าของเราตามสัญญาล้นมันก็บ่จักกันได้ไปได้เลยโดยมากผู้ที่รักษาศีลหาได้นี่โอ้ยหายากคือนี่เพราะว่าแต่คฤหัสถ์ญาติโยมฮอดพระเจ้าประสงค์ก็รักษายากเลยบางคนพอรักษาบ่ได้ยักตู่บ่แล้วว่าเป็นพระศีลหาก็บ่มีเลยมีอยู่แล้วเป็นบางตู่เพราะว่ามันจะเป็นโรคเป็นโดยการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมแต่มีการเอาละเอาเปรียบมีการพูดปดพูดเพื่อเชื่อพูดเลวไหลอย่างนั้นมันก็ว่าเป็นศีลแหละว่าสื่อสัตว์สุจริตเพิ่นจะให้แสดงอาบัติเทศนาบัติกันอยู่ทุกครึ่งเดือนรับรองว่ามันเทศนาบัติว่ามันศีลละอาบัติเนี่ยสิ่งที่เป็นกรรมมันก็เป็นกรรมคือเก่านะเพื่อสังวรระวังระวังไว้สิบ่เฮ็ดอีกไปทัดสัญญากับหมู่ซื่อๆนี่ถ้าไปสร้างอีกมันก็ตื้มก็ไปอีกจักเท่าไรซั่นน่ะมันบ่ฮู้จักเรื่องก็เลยปล่อยไปตามภาษาเจ้าของเมื่อทําลงไปแล้วผลทั้งหลายแหล่มันสะท้อนกับพระสู่จิตใจของเฮาหมดทั้งดีทั้งบ่ดีผู้อื่นเพิ่นมีแต่เป็นแนวพระพุทธเจ้าเพิ่นก็แนวให้ซั่นเป็นพูนชี้ทางบอกทางเป็นมรรคเทศตัวง่ายๆเพิ่นเป็นผู้แบ่งมรรคแบ่งผลแบ่งบุญบ้างแบ่งกุศลในคดนี่บอกให้เฮ็ดเอาถ้าเฮ็ดบ่ได้ก็เป็นบ่ได้ซั่นเพิ่นแบ่งกันได้คือสมบัติภายนอกคือเงินทองกันอีกแนวนึงนี่แบ่งบ่ได้เป็นของเฉพาะตนสร้างแค่ไหนได้จังซั่นคือจังอาหารคือจังของทางนอกที่เฮามาทางลิ้นนี่ขันบ่มักขันบ่มักเข้มเฮาไปแล้วกินไปกินเกลือหลายๆมันก็เข้มล้นบ่มักขมก็เอาแนวขมๆมาใส่บ่มักยาผิดยาเมาก็เอาแนวมื้อนั้นมากินก็มันก็เป็นไปล้นแต่หากมานอนกอดกันไปก็บ่เป็นหยังได้เหล่าขวดใหญ่บ่ได้ก็ตามมันบ่เมาเด้เมื่อเฮาลงมือดื่มมันจะค่อยเป็นนี่อันนี้ชั้นใดก็ดีการกระทำอะไรพึ่งถือว่าเป็นเหตุอายุซื่อๆบ่ได้เห็นจังมันก็บ่เป็นหยังถ้าเรื่องเล่านี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทุกคนสำหรับผู้ที่ฝึกหัดอบรมเอาคิดเอาใจตัวเองต้องพินิจพิจารณาว่าคิดใจเฮาเฮ็ดจังได๋มันสิหดตัวก็มาสู้ตัวเจ้าของเองอันนี้ก็เคยเว้าหลายครั้งหลายหนมาแล้วล่ะคันนี้มารวมลงมาเมื่อมันดึงความรู้เข้ามารวบอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในตัวเฮาแล้วสิมีรักษาอาการจังได๋อันนี้ก็ว่าให้ฟังอยู่แต่คันเฮาบ่เห็นเฮาก็เชื่อแน่ว่าเชื่อแน่ไปจังซั่นบ่ก็จังผู้นึงกินของสิเผ็ดมันเผ็ดบ่แห้งแล้วคันผู้บ่กินก็บ่เผ็ดซําเดียวก็ซื่อๆไหนก็ยังว่าอยู่แล้วอันนี้ชั้นใดคือกันถ้าหากเข้ารวบรวมพลังความรู้ทั้งหลายแหละให้มาอยู่ในชุดใดชุดหนึ่งมันก็รู้ควงขวงใหญ่โตคือจังแสงสว่างนี่ไฟดวงใหญ่เท่าไรก็สว่างไกลเท่านั้น
ย่างพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็สว่างไปเกือบทั่วโลกลักษณะความรู้คือกันเฮาดึงความรู้ความรู้คือใจตัวนี้แหละรวมพลังทั้งหลายมาอยู่ในจุดหนึ่งส่งไปทางตาซึ่งเป็นความรู้ทางตาเป็นวิญญาณทางตาที่กายมันฮดกับอยู่ใจวิญญาณทางหูก็มันดึงเข้ามาอยู่ใจบ่ให้รับรู้จมูกลิ้นกายในอาทั้ง6ดึงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันความรู้มันก็ใหญ่ขึ้นเลยนักเขาก็กลายเป็นสมาธิตามภาษาคำว่าสมาธิคือคิดใจนักแน่นรู้อยู่ในจุดเดียวแค่นี้สิได้บ่นี่ท่านพ่อเป็นสมาธิแป๊บขันตั้มๆนี่ก็ยังดีเป็นขณะเดียวพับลงไปมันก็ผิดปกติในร่างกายเฮาโอ้มันเป็นที่สิรู้ซื่อถ้าเล็งเขาลงถึงขันกลางนี่เหนื่อยทุกขเวทนาต่างๆมันเก็บมันปวดมันแน่นท้องแน่นใส่ง่วงเหงาเฮานอนของมื้อนี้นี้มันนี่ว่านทําลงพุบเนาะของร่างแตกนี่ล่ะมีแต่ความสดชื่นเบิกบานอยู่ในจิตใจหมดทั้งตัวเฮาน่ะตัวก็เบากายก็เบาบ่กินข้าวยังหมดมื้อก็บ่เห็นบ่หิวบ่นอนหมดมื้อบ่คืนก็บ่หิวมีแต่ความสดชื่นเบิกบานนิ่มนวลอยู่บอกถือบอกว่าถือว่าน่ะบอกง่ายอยู่ถ้ามันเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นจะคอยสิรู้จักเรื่องโอ้มันรสชาติมันเป็นสีนี่มันจะคอยสิตัดสินเลยถ้าคิดใจอยู่ประจำก็ยิ่งสดชื่นเบิกบานแล้วเข้ามาเก็บหันเข้ามาปวดนี่เป็นนั่นเป็นนี่เมื่อนี่เป็นเรื่องเล็กไปมัดตัวนี่เป็นเรื่องใหญ่มีแต่ใจจะไปสมมุติว่าเก็บมองนั่นมาเก็บมองนี่มาเมื่อยว่าล่าว่าหิวหรือว่าเก็บท้องเก็บใส่ยังมีแต่ใจนะมันออกไปพุ่นหันดึงนะมันอยู่ในจุดเดียวแล้วมันไม่ไปว่าเพราะอะไรแล้วมันโม่จากสมมีแต่จัดคิดดวงเดียวนักเขาร่างกายหมดทั้งก้อนนี่บ่มีแล้วมีแต่คิดดวงเดียวซะโลกคุณนี่ก็ว่าบ่มีเสียงอันนี้ก็ว่ามีมันไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันเด้อนี่เพิ่นมารวมความรู้มาอยู่ในจุดเดียวแล้วก็สามารถเฮ็ดได้หมดทุกคนบ่แม่นว่าเป็นของเหลือวิสัยของอยู่นําเฮาจักชาติจักภพมาแล้วแต่อยู่นํากันเรื่องของกิจแล้วคันนี้ความรู้นี่รู้อันไหนบัดความรู้หลายพอหลายก็ความรู้ทางตาเนื้อเฮานี่มันเห็นหลายเกิดมาแต่ไสก็จักสร้างบาปสร้างกรรมหน่อยหลายไปแล้วจังมาเกิดชาตินั้นชาตินี้ก็จักมันนั่นคันรวมความรู้เห็นอยู่นี่เห็นความทุกข์ความยากความเป็นมาของตัวเองล้มลุกคลุกคลานตะเกียกตะกายมาจากภพใดชาติใดมันกันเฮาบ่รู้เองมันก็ว่าเห็นชัดแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนว่ามันบ่เพิ่นโกหกนี่ร่างประพฤติปฏิบัติทดสอบรอบมื้อด้วยถ้าบ่เห็นอย่างว่าจิตใจเฮานี่ก็ดึงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวได้ให้ออกไปก็ได้เข้านอกออกในได้มั้ยอันนี้เฮาบ่แต่งเอาเด้มีแต่ปล่อยออกนอกซะเดียวบ่ให้เข้ามาอยู่นําเจ้าของนอนหลับก็ยังฝันไปซะพุ่นซะเพื่ออยู่บ่ได้อยู่นําเจ้าของพอเข้านี่เพิ่นว่าปล่อยคิดใจมันก็สร้างบาปสร้างกรรมได้ง่ายล่ะท่านถ้าเฮาบ่รู้บ่รู้นําอันนี้เรื่องธรรมะต่างๆมันก็เกิดขึ้นเรื่อยแต่หากคิดใจอยู่อย่างว่าเรียกว่าสมาธิขันต่ำขันกลางขันสูงก็เกิดขึ้นวาชาญวาญาณก็เกิดขึ้นความรู้พิเศษทั้งหลายแหละก็เกิดขึ้นนี่มัดเมื่อได้เกิดแล้วมันเห็นนี่แล้วเคยอยู่ในตัวเจ้าของกันแล้วมันมีคนอื่นที่ว่ามากว่าผลนิยมมันเกิดขึ้นหาเราว่าเฮาเห็นหนทางมันสิแก้สิไขได้ท่านทนตาบอดสิจะแก้ยังไงนี่ธรรมะของพระพุทธองค์เลยเพิ่นสอนเพื่อให้รู้แจ้งแท่งตลอดด้วยจริงๆอย่างนี้สอนไว้หลักการของเพิ่นครบครันบริบูรณ์หมดเพิ่นไปสู่พระนิพพานแล้วเพิ่นก็บ่ได้เอาไปนําจักอัครจักรตัวนี้มอบไปกับชาวโลกหมดแม่นบ่มอบมันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าสอนตามหลักธรรมชาติอยู่ในตัวไผตัวมันมีอยู่วัฏธรรมกันไปเฮาไปจดไปจำไปเฮียนตามซะตามหลัก

สมาบ่ได้นะชื่อซื้อได้อยู่มันบ่เกิดขึ้นเสียมันร้อยมาโลดบ่ได้เสียเทวดามันนี่มีไถก็บ่ได้เกิดจากเหตุเพิ่นบ่ถ้ามีเหตุจังก็สิมีผลเหตุหน่อยผลหน่อยเหตุเพราะปานกลางผลปานกลางเหตุพิเศษผลพิเศษเหตุก็คือการกระทำถ้าบ่มีการกระทำบ่มีการปฏิบัติอยู่ซื่อๆให้มันได้โดยแล้วเท่านั้นหลายส่วนมัดเท่าไรกับเท่าไรกันก็สำคัญกว่านั้นของทุกอย่างมันต้องเกิดจากการกระทำทั้งนั้นการฟังเทศฟังธรรมฟังไปแล้วก็ไปทดสอบไปประพฤติปฏิบัติลองมึงเมื่อวันฟังเทศกับบุญคือคนโบราณนี่ฟังแล้วเอาไปพินิจพิจารณามึงก็ลองไปทดสอบตัวเจ้าของเองสิ่งนั้นให้คิดสงบมันเป็นยังไงจะมาสงบให้รู้จักหาวิธีการแก้ไขนั่งให้คิดเป็นสมาธิมันไม่เป็นสมาธิเป็นเพราะเหตุใดหาวิธีแก้ไขมันการนั่งสงบลองนั่งไปอีกชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงลองมือดูมันเป็นยังไงมันก็ว่าสงบอีกนั่งต่อไปอีกบาลุ่นนั่งทวีคูณกันไปด้วยนั่งชั่วโมงหนึ่งไม่ได้นั่งสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงไม่ได้นั่งมันสี่ชั่วโมงกันไปด้วยมาแล้วมันจะไปใส่ห้องใจไปอยู่ลำห้องมันออกมาเก็บมาปวดมาเมื่อยมาล้ามันก็ออกไปจากตัวเฮานี่แหละคันเฮาบ่ยึดบ่หมายมันเฮาก็อยู่กับความเฮาบริกรรมนึกพุทโธก็อยู่กับพุทโธกำหนดลมหายใจก็อยู่กับลมนี่ข่อยสิว่าไปไสนี่ว่าข่อยสิอยู่นี่เจ้าสิไปก็ตามข่อยบ่ไปกำหนดมันอยู่นี่แง้มมันเขาแง้มเขานะเขามันก็อยู่ซะนั่นแหละสิปล่อยตามอารมณ์มันก็ไปตามเรื่องมันให้อารมณ์มันเต็มโลกเต็มแผ่นดินคันที่ตั้งใจฝึกคันดัดแปลงกันมันได้ทั้งนั้นล่ะแต่คนเหตุเพราะเป็นพิธีเหตุเพราะเหตุนี่ถือว่าเป็นเพราะถือว่าเป็นของสำคัญแต่ความเก่งมันเป็นของสำคัญยิ่งกว่าชีวิตของเขาการปฏิบัติธรรมของสร้างกำลังของคิดใจเลยพวกก็จะว่าฝึกคันซึ่งเป็นกรรมมาก่อนพวกเป็นมาไหว้บอดดวงเสียจริตพิมนุษย์ผู้หนึ่งเรื่องมาเสียกรรมทั้งนั้นล่ะคือการกระทำกันเลยปล่อยไปตามเรื่องก็เห็นกันอยู่มัดในโลกกันนะผู้ปฏิบัติพอดีก็เห็นอยู่ซั่นแหละทางโลกผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่างครูบาอาจารย์ผู้ผลชำนาญชาวนามันก็รู้อยู่ซั่นแต่เฮาไปยังจะบ่ฮู้หั่นก็บ่อยากรู้นําเพิ่นด้วยบัดฮู้ว่าแต่แนวบ่มีสาระประโยชน์แนวมันสิเป็นบาปเป็นกรรมทับถมเจ้าของนั่นทั้งเล่นทั้งมวนนี่เก่งทั้งคุยนี่ก็เก่งเอาซะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องหน้าเรื่องหลังเรื่องอดีตอนาคตนี่ย่ายนั่นนี่ย่ายนี่เอไปตามเรื่องไม่ได้ประโยชน์จังมีแต่ทำลายสติเจ้าของเท่านั้นแนวนั้นมันเก่งไปยังแต่แนวที่ฝึกขัดสติให้แก้กล้านี่บ่ย่อมเป็นมันบ่มักใจบ่มักเลยเห็นน้ำใจไปเลยใจตัวนี้มันกับขี้เหล็กมันเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็ดึงมาในด้านไฟตามเรื่อยไปเลยพูดบอกก็บ่เสื่อมีแต่เจ้าของปล่อยไปตามเรื่องของเจ้าของหรอกอันนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะสิฝึกหัดสิเอากันจริงจังยังใครได้จะพ้นจากไห่ก็อยู่ในผู้ในป่าในเขาหั่นน่ะเพื่อจะให้ทนทุกข์ทรมานจักหน่อยถ้ามีความสุขอยู่แล้วมันก็นอนเสยอยู่ซั่นแหละบวชมาเพื่อจะให้แค่เครื่องอัตถบริขารแล้วก็บอกเขาป้าเขาดงไปทําไปเขาบ่อยากให้นั่งให้นอนสุขสบายอยากให้พี่หน้าเบื้องเรื่องข้อกิจขณะมันมาเป็นมาถือใจอย่าของก็ว่าไปซะลองแรงๆไปแต่ตะลังคนนั่นมันเลยน้ำใจเมื่อมันเพิกขัดนี่มันปล่อยไปตามเรื่องของเขานักเขาก็ยิ่งกำเริบเสริมสารไม่แหละแท่นที่จะลดละอำนาจภายตามอำนาจของกิเลสเลยมีแต่สะสมของกิเลสเขาซะเลยเมื่อว่าพระละวัดจะยกเมื่อว่าพระเจ้าพระสงฆ์นักเขาแห้งมืดแห้งดำเขาเลยแห้งมืดแห้งบอดกันเลยหูก็บอดตาก็บอดกันเลยหูได้ยินอยู่แต่ได้ยินแต่ของทางนอกของทางในบ่ได้ยินเพราะว่าตาก็เห็นแต่ทางนอกทางในก็บ่เห็นก็เดียวยังหูหนวกตาบอดอยู่คือกันนะเฮาสิบ่อยากเป็นคนตาแข็งจักหน่อยบ่สักคราวนึงครั้งนึงก็ยังสิดีซะนี่สิปล่อยให้บอดอยู่เรื่อยไปอายุจักไสไสบางคนอันนี้ก็เมื่อนี้ก็ได้เข้าหลวงปู่วัดดีเพิ่นโทรมาเข้าจะอยู่ในโคราชรถกำลังแล่นอันนั้นก็ว่าจะป่วยหนักเกิน
และจมลูกจม

0: นางนางไม่ได้แล้วตัวของก็ถามไปจังไหนแล้วว่าถามมาเสร็จแล้วไปพุ่นบ่มันยังระยะนี้ยังบ่มีเวลาอยู่ว่าซั่นว่าซั่นบ่ไปก็ได้ก็เลยบอกเลขโทรศัพท์ไปถามข่าวก็ได้ดอกเพราะว่าดีเป็นคนเราเองต่อมาก็เลยให้ลูกสาวมาบอกก็ว่านอนอยู่กับที่หั่นน่ะไปจมลูกจมนั่งอยู่นี่ก็เคยมาบวชอยู่นั่นนี่ 8-9 ปีพอดีนี่เลยอยู่นี่ป่วยไปอยู่กรุงเทพอายุ80กว่าแน่นี่มั้งเพิ่นก็แต่ก่อนก็คนกรุงเทพฯพุ่นน่ะเพิ่นมาเป็นนายด่านศุลกากรอยู่นครพนมเรียนจบ8แล้วต่อมาก็เลยมาเป็นนายกเทศมนตรีอย่างนี้มีลูกมีเต้าก็เลยมีศรัทธามาบวชคือเรื่องทั้งโลกเคล็ดไปแล้วมันก็ได้ซ้ำนั่นแหละไม่มาคนควรในด้านธรรมะอย่างนี้มันเสียเอาตัวจะของนี่เลยเป็นสมบัติของตัวเองผู้ใดก็จะไปกันหมดเลยเพราะว่าอยู่นี่ก็จะสิไปมือใดด้วยนี่เลยผู้ใดสิลงมือเฮ็ดมือทำกับบอกหลักการวิธีการมาแล้วก็นำไปปฏิบัติเอาได้ประโยชน์ก็ได้ประโยชน์ของเฮามันไม่ได้แค่ผู้อื่นหรอกนี่แหละแนะนำมากเพราะเป็นแนวทางเอาละพัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101เมื่อวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่ากรรมกับจิตในการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าโทษของกิเลสคุณค่าของธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
1: ธาตุเป็นอย่างนั้นนะอะไรออกมานั่นเรียกว่ามากัดตับกัดปอดของธาตุเราไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะงั้นถึงพ่อก็พวกบ้าว่างันที่มันเห่อถ้าอะไรมาจากเมืองนอกเมืองนาแล้วเห่อเป็นบ้ากันหมดหรือเราเป็นบ้าคนเดียวก็ไม่รู้นะเราเป็นอย่างนั้นนะรักชาติรักศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องรักเนื้อรักหนังตัวเองเหล่านี้เป็นเนื้อหนังของเราทั้งนั้นไม่จำเป็นไม่เอาที่เป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันตั้งแต่เป็นคารวาสมันก็มีของมันอยู่นะตั้งแต่เป็นคารวาสไม่ฝังแล้วเกี่ยวแม่จะไปซื้อผ้าที่ดีๆมาให้ไอ้พี่ชายไอ้บ้านเข้าใจไหมอะไรมันเอาหมดไอ้บ้านลิงสู้มันไม่ได้นะเนี่ยพี่กับน้องพี่ชายเราคนที่สองคือเราพอพูดอย่างนี้ก็ไปสัมผัสไอ้แม่จะไปซื้อผ้าไหมอย่างดีเลยมาให้เราในส่วนพี่ชายไม่ต้องพูดละมันข้ามหัวแม่ไปนานอันนี้แม่คงสงสารนะคือนิสัยเป็นอย่างนั้นนะคืออะไรที่จะไปหาซื้อนั่นสุ่มสี่ว่าไม่เอาง่ายๆนะเราไม่เอาจนแม่เกิดสงสารเองว่าหาซื้อผ้ามาให้ผ้าไหมอย่างดีเลยจะมาให้ไม่เอาก็แม่ทอเป็นอยู่นี่เอาทอมาแล้วจะใช้ถ้าเป็นของแม่เราใช้ของคนอื่นไม่ใช่ว่างั้นเลยแล้วยังไงก็ไม่เอาจริงนะเราสุดท้ายไอ้นี่มันจิตใจมันทำไมไม่เหมือนบ้านเมืองเขาหวังนั่นนะว่างั้นเราไม่ลืมนะเรื่องแม่ไอ้นี่มันเป็นยังไงจิตใจก็เหมือนบ้านเหมือนเมืองเขาเลยแล้วทั้งหลายเขาจะได้ของดีของดีมาโอ้มาอวดกันนะว่างั้นไอ้นี่เอาอะไรมาให้มันไม่เอาเลยถ้าว่าเป็นของแม่ทอให้นี่ใช้หมดว่างั้นเราก็บายงั้นจริงๆด้วยนะแล้วของแม่ทอมาใช้หมดเลยเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่คารวาสอยู่นะอันนี้รักสงวนเนื้อหนังตัวเองไม่เอาเขาอะไรเขามากาฝากภายนอกเขามากัดตับกัดปอดเราออกไปนะก็หมายว่างั้นสิ่งภายนอกมันเป็นกาฝากแต่กาฝากมันก็เป็นภัยเข้ามาเป็นภัยเข้ามาส่วนที่เป็นเนื้อหนังตัวเองขาดไปหลุดลอยไปไม่ดีนี่เรื่องไปอย่างนั้นที่นี่เวลาสอนลูกสอนหลานรู้จักประมาณบ้างถ้าอะไรของแม่ยื่นให้ไม่เอาถ้าเป็นของฮ่องกงฮ่องเก่งสหรัฐอะไรฟาดห้ามือก็เอามีกี่นิ้วฟาดเลยพวกบ้าพวกนี้นะเข้าใจไหมหรือใครเป็นบ้าวิสัยที่กับเราพูดเอาวิสัยถ้าว่าเราเป็นบ้าเราก็จะยอมรับต้องมีเหตุผลนะเราต้องยอมรับไม่มีผลเราจะตีแหลกหมดเลยนี่มือเดียวที่นี่ฟาดแหลกได้หมดเลยเข้าใจ นี่แล้วที่ว่ามาหรือมาก็ไม่รู้นะตัวดีนั่นซัดเอาหัวหลงถิดไปเลยนะวันนั้นนายกเทศมนตรีอยุธยานั่งอยู่นั่นด้วยใช่ไหมล่ะเป็นนายกใช่ไหมล่ะไอ้ตัวดีเรามาได้ของดีของดีมาจะถวายอาจารย์ดีใจโอ้ยเหมือนจะห่อรอยมาได้มาของมาถวายอาจารย์นี่ได้มาช็อกโกแลตนี่ได้มาจากฝรั่งเศสว่างั้นเพราะว่าเขาก็ปั้วเลยดิใส่เปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงนายกเทศมนตรีอยู่อยุธยานั่งฟังเขาไม่เคยได้ยินคำพูดเช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้แล้วมีเหตุผลทุกอย่างทุกอย่างนั่งจ้อฟังเลยจริงๆนั่งอย่างนั้นสิการจะตั้งหลักตั้งฐานตั้งบ้านตั้งเมืองให้มีหลักมีเกณฑ์เราต้องเป็นผู้มีหลักเกณฑ์ในหัวใจของเราเลื่อนเลื่อนลอยลอยลอยลอยแล้วใช้ไม่ได้นะแล้วเข้ามาสู่ภายในนี่ยิ่งแล้วนะทางภาคปฏิบัติเนี่ยอัตธรรมนี่ยิ่งละเอียดลอยยิ่งกว่านั้นอภิชตานั่นเข้าไปปั๊บเลยให้มากน้อยที่สุดพระนะผู้ปฏิบัติ ให้เป็นภูมิมากน้อยที่สุดมามากมาน้อยอย่าตื่นเต้นมันจะเป็นเครื่องปลุกกิเลสนั่นเห็นไหมล่ะ มีมากก็ไม่เอามีแต่น้อยๆน้อยๆดังที่พระกัสสปะท่าน ท่านใช้ผ้าสามผืนมาพระกัสสปะ พระองค์ทรงโปรดมากนะพระกัสสปะท่านใช้ผ้าสามผืนมาเขาแก่มาก็อยากให้ท่านใช้อะไรไม่เอาท่านบอกไม่เอาเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาท่านเรียกว่ามักน้อย พระกัสสปะองค์หนึ่งและจากนั้นก็สันโดษยังคืบขึ้นไปอีกก็เพียงสันโดษให้ยินดีตามที่มีที่เกิดอย่าฟุ้งเฟ้ออย่าปีนเปียวอย่าแหวกรั้วแหวกลูกกรงไปนอกรั้วนอกกำแพงไปจะมีอันตรายอยู่ข้างนอกนะยินดีแต่สิ่งที่มีที่เกิดนี้จะไม่ดีดไม่ดิ้นจิตใจสงบร่มเย็นไม่ทำคนให้เสียนอกจากนั้นเป็นส่วนรวมก็ต่างคนว่าต่างไม่ทำชาติให้เสียนั่นด้วยการระมัดระวังนี่พูดไว้อะไรมันถึงมานี่โอ้มาจากฮ่องกงนะเรื่องฮ่องกงลูกน่ะแก้แล้วก็มาให้ลูกแก้ไปแล้วก็มาให้ถ้าไม่เอาก็ถ้าไม่เอาก็ยังไงอยู่ว่างั้นเถอะเอามาถ้าไม่เอาก็ยังไงอยู่แล้วก็จะเอาฮ่องกงเอ้ามันก็ต้องมาอย่างนั้นสิใช่ไหมถ้าไม่เอาก็ยังไงอยู่เพราะทั้งนั้นเขาให้มาอย่างนั้นนั่นถ้าไม่เอาก็ยังไงอยู่คงว่างั้นตอนนี้เอามานี่ว่าจากฮ่องกงเขามาแล้วถ้าไม่เอาก็ยังไงอยู่ว่างั้นอ่ะรู้ถึงเรื่องความมักน้อยที่เด่นที่สุดในวงลูกศิษย์ของครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านอาจารย์หลุยยกนิ้วให้เลยไม่มีใครเหมือนนะท่านอาจารย์หลุยไปที่ไหนท่านไปองค์เดียวองค์เดียวเพราะว่าชอบสงัดชอบไปองค์เดียวบริขารใช้สอยไม่มีอะไรติดไปจากผ้าสามผ้าไก่เท่านั้นท่านเป็นอย่างนั้นตลอดเอาผ้าใหม่ๆให้ท่านไม่เอานะท่านไม่เอาเหนียวบางน้อยที่สุดไปที่ไหนที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นในข้างบุญการก็พระกัสสปะท่านใช้ผ้าสามผืนจนกระทั่งพระองค์ทรงเมตตารับสั่งมาให้นี่เธอก็เท่าแก่มาแล้วท่านใช้ตามอัธยาศัยสะดวกสบายตามวัยของคนแก่เป็นความสะดวกดีวางเอานะท่านนั้นก็ทูลท่านว่าเท่าที่ข้าพระองค์ใช้อยู่นี้และมีอยู่นี้เป็นความสะดวกดีแล้วท่านนั้นก็เราอนุโมทนาสาธุเนี่ยจะค้านยังไงไม่ค้านนะตถาคตอนุโมทนาสาธุนะถ้าได้พระปฏิบัติแบบนี้อย่างนี้มากๆศาสนาก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองพระเราจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากภายในจิตใจและการแนะนำสั่งสอนตื่นก็แบบฉบับอันดีงามนี้สอนโลกจะรับความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมากมายนานเห็นไหมล่ะพระพุทธเจ้าไม่ทรงค้านนะพระพุทธเจ้าก็ย้อนกลับมาหาหลวงตาบัวถ้าก่อนก็ใช้ผ้าสามผืนเวลานี้ไงกูเกี่ยวกับบัวมือกับผ้าเต็มห้องไม่ทราบว่าผ้าอะไรก่ออะไรนะไอเราก็ปล่อยอย่างนี้ปล่อยนะมีอะไรไม่สนใจแล้วเธอจะไปหมดไม่ว่าจะสอนอะไรเรื่องข้อวัดปฏิบัติกับพระกับเมียนก็เราตัวเลอะเทอะอยู่แล้วจะไปสอนใครก็จะสอนให้เลอะเทอะเลยสิใช่ไหมนี่มันมาเข้าเรานะอย่างนี้แต่ก่อนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเพราะนิสัยมันจริงจังตลอดเรื่องผ้าสามผืนติดแนบเลยไม่เอาอะไรทั้งนั้นเนี่ยคือเวลาแก่เข้ามามันเป็นของมันเองนะแล้วก็ไม่มีเจตนาอะไรที่ว่าจะใครมาความมักเหมือนฮ่องกงเข้าใจไหมแล้วก็มันก็ไหลก็มาเรื่อยๆสุดท้ายกุฏิของเรามือแก่เครื่องมือขานใช้สอยแล้วเฉพาะอย่างนี้ก็คือผ้าพระอังสาก็ไม่ทราบตื่นกลัวสบงตื่นกลัวตีวอนตื่นกลัวนอกนั้นไม่ค่อยมีอะไรนั้นมีมามากแม่ปลาเข้าไปเห็นก็ง่ายเราคือมันเหลือก็จะคอยมาให้เห็นมันขัดก็ทำขัดกับนิสัย แล้วมาขวางคำของนิสัยที่ถูกคำได้ยังไงนั่นอ่ะเป็นอย่างนั้นทุกวันมันเลอะเทอะไปหมดไม่มีแบบมีฉบับนะเราก็ยอมรับว่าเราไม่มีแบบมีฉบับแต่พักเนี่ยทั้งหลายท่านก็ทราบได้ดีแล้วว่าก่อนเป็นยังไงยังไงมาปัจจุบันนี้เป็นยังไงท่านก็ทราบดีแล้วท่านจะว่าจะมากำหนิเอวนี่คงกำหนิไม่ลงเพราะท่านกล้ามาโดยลำดับนะแต่กุฏิเดี๋ยวนี้อ่ะคืออยู่ทุกวันนี่อ่ะอันนี้ต้นเหตุมันมาจากกระต๊อบนะไม่ใช่อะไรนะเพื่อปลูกกระต๊อบสูงแค่นี้จากพื้นขึ้นมาสูงแค่นี้แล้วไอ้ชายเหลียงนั่นกว้างประมาณ1เมตรชายเหลียงลงไปนั้นอันนี้สูงขนาดนี้แล้วชายเหลียงก็ย้อยลงไปมีเท่านั้นมันก็อยู่ในเกณฑ์3ปีนะคือต้นเสานี่เราไปคว้าไม้สดมาปลูกเป็นต้นเสาคว้ากรรมในวัดนั่นแหละเอามาปลูกทีนี้พอไม้สดนี่มันแห้งทัวก็เข้าไปกินไม้สดต้นเสาจริงๆพอกินแล้วมันก็หักล้มโครมปลูกใหม่ขึ้นปั๊บก็ไม้สดเหมือนเก่ามันก็ได้สองสามปีก็ไงนะแล้วปลวกกินขาดแล้วก็ล้มลงนี่แหละทีนี้ก็ร้านสุดท้ายนี่ก็กระจับนั่งเหมือนกันนะงั้นเป็นกระถิ่นก็ลูกพี่ช่างเก็บเนี่ยเขาไปทอดกระถิ่นเข้าไปอ่ะเขาเข้าไปอยู่กุฏิเราแล้วมีพระท่านเดินอยู่บริเวณนั้นไหนกุฏิท่านกลางหลังไหนล่ะหลังนี้ว่าเฮ้อคุณเลยเห็นกระจับเยอะแยะมาเฮ้อยังไงเอออย่างนี้วะเออวะให้รีบให้พระท่านเปิดประตูให้อยู่เปิดประตูเข้าไปประตูมันก็ยังว่าฝาก็เป็นฟางเป็นไงมุงเป็นหญ้าแล้วฝาก็เป็นฟางเป็นไงแอมด้วยฟางเขาก็พูดป้าไปก็ขอให้เปิดประตูพระท่านเข้าไปเปิดประตูให้อยู่แกก็คลานขึ้นไปนะฮะขึ้นไปเฉียงความกว้างมัน1เมตรนะขึ้นคลานขึ้นไปไปอยู่นั่งอยู่หมดก็มันไม่มีอะไรแต่มีอะไรก็มีหนังสือเราทำแถบไว้ข้างบนหัวนอนเราหนังสือจะเอาไว้สูงกว่าตัวเองเสมอเพราะเคารพธรรมเอาหนังสือไว้ข้างบนหนังสือสัมมานะแล้วไปดูแล้วร้องไห้อยู่กับนั่งเลยพามาเล่าให้ฟังร้องไห้อยู่กับนั่งเลยแล้วดูแล้วทั้งร้องไห้ทั้งดูพอลงมาแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาเรื่องขึ้นไปพอไปนั่งปั๊บร้องไห้เลยยังไม่พูดอะไรเป็นอะไรนี่อย่างแค่เป็นบ้าเลยก็ว่าก็เหรอเขาไม่ใส่อันนี้ว่าพูดกับลูกศิษย์จะให้ว่ายังไงถ้าไม่ว่าอย่างที่ว่านี่เข้าใจไหมร้องไห้มันเป็นอะไรอาจารย์ของเราเนี่ยหวังอะไรเนี่ยมาดูกุฏิแล้วหลังเท่ากำปั้นเลยว่ะแล้วชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศไทยแล้วเวลามาดูกุฏิหลังเท่ากำปั้นเลยทำไมจึงอยู่ได้นอนได้ว่างั้นนะเพิ่งอยู่ได้เพราะว่าเราก็บอกโอ้ยอยู่ในท้องแม่มันอยู่ในท้องเท่านี้อยู่ในนั้นไม่ทราบว่านั่งวันนอนอยู่ได้ทั้งนั้นเก้าเดือนสิบเดือนก็ยังออกมาได้แล้วมานี่อยู่กุฏินี่กุฏิอย่างนี้นั่งได้นอนได้เดินได้สบายนั่งก็สว่างแคบอยู่แล้วถ้าว่ามันกว้างกลับไปให้ไปปลูกไปสร้างที่ทุ่งอยุธยาอยู่นะเราก็บอกเอาอีกแล้วร้องไห้กลับไปเลยส่งเงินมางั้นนะเรื่องยาวนะชื่อกุฏิอย่างนั้นจะปรากฏขึ้นมาเพราะต้นเหตุอย่างนี้อ่ะมาไปไม่บอกเลยที่นี่เขาไม่บอกเขาส่งเงินมาจูงให้สร้างกุฏิอย่างนี้ว่าเอ๊ะทำไงก็เราไม่สั่งเสียอะไรเขาส่งมาส่งกลับผิดนั่นพอให้มาแล้วก็จำเป็นจำใจก็เลยปลูกกุฏิอย่างนั้นอย่าให้เนี่ยที่เห็นอยู่ทุกวันนี้อ่ะจากนั้นกำชับกำชาเลยทีอะไรก็ตามที่จะมาปลูกมาสร้างต่าง ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมาทำไม่ได้มาส่งมาก็ต้องส่งกลับเราบอกเลยถ้าเราไม่ยกตกลงอนุญาตกันการก่อนั้นสร้างนี้จะมาทำทุกสิ่งมากไม่ได้หรอกว่าเพราะฉะนั้นใครที่จะทำอะไรจึงต้องมาขออนุญาตเรื่อยๆมาจนสร้างปัจจุบันเรื่องราวเป็นอย่างนั้นหาครั้งพุทธกาลกับพระสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเทียบตามตำรับตำราที่ท่านจดจารึกไว้อย่างถูกต้องนะมันเข้ากันไม่ได้นะพวกเรามันพวกพระปลอมพระกาฝากไปอย่างนั้นถึงถูกทำศาสนาให้แทนที่จะให้เจริญเหยียบศาสนาให้ล่มจมลงไปนี่พวกพระกาฝากพวกเรานี่นะพระสมัยปัจจุบันกันนับเราตั้งแต่หลวงตาบัวลงไปแบบฉบับท่านวางไว้ยังไงไม่ดูทำเอาตามความชอบใจที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์มาก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ทุกอย่างเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาตลอดไม่คาดเคลื่อนนะไม่มีอะไรคาดเคลื่อนท่านสืบทอดมาได้เป็นลำดับเราทางด้านวัตถุที่อยู่ที่หลับที่นอนที่เดินจงกรมนั่งที่ภาวนาเรียกว่าที่อยู่ที่พักเป็นป่าล้วนๆเป็นแบบขั้งพุทธการล้วนๆกุฏิก็กระต๊อบกระแตบพออยู่ได้อยู่ไปท่านเองถ้าเขานิมนต์มาอยู่หรือว่าอยู่กั้นห้องศาลาอยู่เสียน่ะให้กั้นห้องให้ผูกกุฏิไม่เอาอยู่นี่มันสะดวกแล้วออกมานี่ก็มาศาลาเลยท่านว่างั้นนะถ้าไม่พูดมากแหละให้กั้นห้องให้อยู่เสียอยู่ทางบ้านโคกนามนก็แบบเดียวกันนะแล้วมาน้องขือนี่ก็เป็นวัดใหญ่วัดโตท่านก็มากั้นห้องอยู่ครูอาจารย์ทั้งหลายท่านเห็นมาเดิมดับท่านคิดว่าเวลานี้ท่านแก่มากแล้วให้ท่านอยู่สะดวกสบายเถอะแล้วเขาบอกมาจะมาขอผูกสร้างกุฏิให้เป็นหัวหน้าโยมมาเขาอยากสร้างกุฏิแต่เขากลัวท่านก็มีครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านแหละมาขอร้องท่านท่านก็บอกว่าที่นี่มันก็สบายแล้วไปหาสวรรค์นิพพานที่ไหนอีกท่านเห็นไหมล่ะท่านว่าอย่างนี้นะที่นี่มันสะดวกสบายแล้วกับธาตุกับขันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นฟังดีนะทุกธาตุขันธ์ของเรามันวิเศษวิโสมาจากไหนเรานี่กับธาตุกับขันธ์มันเข้ากันได้สนิทดีแล้วจะไปหาท้องฟ้ามหาสมุทรที่ไหนมาอยู่พิเศษจากธาตุขันธ์นั้นโสกปกโสมมปัจฉาผีดิบนี่ล่ะนั่นเห็นไหมเวลาท่านตอบฟังดีนะสภาพเหล่านั้นกับสภาพนี้มันเข้ากันได้สนิทแล้วไปเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นอะไรอีกนั่นอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไปได้ที่ว่างั้นงานท่านเวลาท่านพูดออกมานี่เป็นยังไงเป็นสอนพวกเราไหมล่ะฟังที่น่ะคือสภาพของร่างกายนี่กับสภาพแต่ที่มันอยู่กันได้พอดีนี่ให้อยู่กันพอดีอันนี้ส่วนจิตเป็นหนึ่งต่างหากจิตเป็นธรรมธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วเป็นอันหนึ่งต่างหากจากนี้ถึงไปอยู่ที่ไหนท่านก็สบายหมดเพราะจิตใจท่านสง่างามมากแล้วอย่างหลวงปู่มั่นเรานี่ก็คือพระอรหันต์ในปัจจุบันนั่นเอง 100% อติของท่านกลายเป็นพระธาตุอัศจรรย์มากมายเป็นแปรประหลาดทุกสิ่งทุกอย่างแปรเป็นพระธาตุอติเป็นพระธาตุไม่ได้เหมือนพระทั้งหลายกลายเป็นพระธาตุเป็นพระอรหันต์ที่เป็นพระธาตุได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นจึงจะเป็นพระธาตุได้แต่ของหลวงปู่มั่นนี่รู้สึกว่าอุ้ยเป็นไปทุกแบบทุกฉบับเป็นสีชมพูเป็นสีอะไรเป็นแก้วเป็นอะไรนั่นเป็นไปได้ทุกแบบนะของท่านนั่นเป็นอย่างนั้นล่ะมีพูดถึงเรื่องการสภาพความเป็นอยู่ของท่านนี้กงแป๋งกับตำรับตำราที่แสดงไว้เลยท่านไม่ผิดเพี้ยนนะตลอดวันท่านมรณภาพไปไอ้กุฏินั่นเขามาขอสร้างนั้นน่ะท่านดูเอาครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ก็ขอร้องท่านหลายครั้งหลายคนท่านก็เลยนิ่งเขาก็เลยสร้างขึ้นนั่นแหละเรื่องราวนะองค์ท่านเองท่านอยู่กั้นห้องอยู่ท่านบอกว่านี่มันสะดวกสบายแล้วอันนั้นขึ้นๆลงๆเนี่ยท่านว่างั้นนะอันนี้ไม่ต้องขึ้นๆลงๆปุ๊บปั๊บถึงแล้วท่านว่าสบายไปอย่างนั้นเสียคือท่านพอทุกอย่างภายในสภาพภายนอกให้เป็นสภาพภายนอกธาตุขันธ์กับสิ่งเหล่านี้มันพอเหมาะพอดีกันความพอเหมาะพอดีกันไม่ปีนเดียวความหมายส่วนจิตเป็นจิตธรรมเป็นธรรมเป็นสภาพหนึ่งต่างหากไม่มายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นั่นส่วนสภาพเหล่านี้กับสภาพทั่วๆไปมันเหมือนกันก็ ตกแต่งให้อยู่ให้กินให้หลับให้นอนพอๆกันดีเหมาะกันแล้วนั่นเห็นไหมล่ะเวลาท่านพูดฟังสิค้านท่านได้ยังไงจะไปปลูกหอประสาทราชมณีก็คือเอาป่าช้าผีดิบนี่แหละขึ้นไปกองไว้บนนนมันมีเศษวิโสอะไรอันนั้นก็อิฐอันนี้ก็ปูนอันนั้นก็ทรายอันนั้นก็เหล็กกะลามันมีเศษวิโสอะไรสิ่งนี้อยู่ที่ไหนมันก็มีทั่วไปนั่นสวนธรรมมีได้เมื่อไรง่ายๆวะนานเห็นไหมท่านหากเข้ามาทำนี่มีที่ไหนได้ง่ายๆวะไม่ทะนุถนอมธรรมมาทะนุถนอมอะไรนะบวชมาก็เพื่อบำรุงรักษาธรรมไม่ใช่มาเพื่อเหยียบย่ำทำลายธรรมทำลายศาสนานี่นะนั่นแล้วข้ามที่เขาจะข้ามท่านท่านอยู่อย่างนั้นตลอดเรื่องภายนอกปล่อยตามสภาพเลยเรียกว่าท่านปล่อยตามสภาพตรงตกทั้งภายนอกภายในอยู่ตามสบายทางภายในของท่านเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละไหนอยู่ได้หมดทางภายนอกก็ปล่อยตามสภาพอยู่ได้แต่เช่นเดียวกันอยู่ยังไงท่านอยู่ได้ท่านสบายสบายนั่นจิตใจสบายที่อย่างเดียวอะไรสบายหมดถ้าจิตใจได้ว่าวุ่นขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายนี่ดิ้นทั้งวันทั้งคืนมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะ ได้เท่าไหร่ไม่พอมีเท่าไหร่ไม่พอความโลภมันทำลายคนให้เดือดร้อนวุ่นวายชิบหายไปพวงไปมากขนาดไหนใครก็ยังเป็นเพลิดเพลินกับความโลภอยู่โลภได้ไม่พอ ได้เท่านี้มาจากได้เท่านั้นได้เท่านั้นมาจากได้เท่านั้นเรื่องกิเลสจะไม่มีคำว่าพอเหมือนกับไฟได้เชื้อใส่เชื้อเข้าไปสิใส่เชื้อเข้าไปเปลวไฟมันจะแสดงจุดเมฆนั่นให้มันถอยไม่ถอยไฟถอยเชื้อไม่มีเชื้อใส่เข้าไปจะเลยไฟเผาแหลกเผาแหลกนี่ความโลภนี่ก็เหมือนกันกิเลสคือตัวโลภนั่นแหละเอาทำให้คนให้ตายอยู่เวลานี้ได้เท่าไรก็ไม่พอต่างคนต่างดีต่างดีขันหามาได้แล้วเอาความผิดหวังก็มาด้วยกันได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็เสียไปทางเข้ามีทางออกมันก็มีแล้วสิได้มากับเสียไปกับทางเข้าทางออกของสิ่งเหล่านี้แหละนั้นเป็นอย่างนั้น นี่แหละความโลภมันทำลายโลกเวลานี้โลกกำลังเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่สิ่งของอะไรที่พระอยู่กันกินกันทั่วโลกดินแดนนี้มันอดอยากขาดแคลนนะมันอดอยากมันหิวโหยอยู่ที่หัวใจต่างหากได้เท่าไหร่ยิ่งไม่พอใหญ่เท่าไหร่ยิ่งอยากใหญ่กว่าคนทั้งโลกเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งโลกให้มากราบไหว้คนคนเดียวที่มีความอยากมากที่สุดเลิศเลอสุดยอดคือคนโลภมากคนนี้แหละเนี่ยแล้วใครจะมากราบโลภมากเท่าไหร่มันยิ่งเลวมากลงไปใครจะกราบไงพระพุทธเจ้าทำท่านสอนให้ไปชำระความโลภแล้วจะสะดวกสบายไม่ดิ้นรนกระวนกระวายจนเกินเหตุเกินผลความพออยู่พอกินอะไรสร้างไปพออยู่พอกินแล้วเป็นไปโลกก็สงบร่มเย็นถ้ามีธรรมคอยควบคุมอยู่นะกิเลสเดี๋ยวหาไปเถอะหาไปที่ไหนก็หาไปใครจะว่าเก่งขนาดไหนในโลกธาตุนี้จะหาความสุขมาแข่งพระพุทธเจ้าจะไม่มีเลยมีตั้งแต่ความทุกข์เดือดร้อนเอาถามไปที่เป็นลายมีความสุขความสบายอะไรมีสมบัติเงินทองเข้าของมีตึกรามบ้านช่องมีถนนมีที่กี่แปลงกี่ไร่มีบริษัทบริวารมากน้อยเพียงไรมีความสุขขนาดไหนเอาตั้งแต่ความสุขมาตอนรับนะมันไม่ได้เอาความสุขมาตอนรับนะพวกที่โลภมากๆนี่แหละเวลาเอามาผลของมันก็คือความสุขจากความดีความดีนั่นแหละมันไม่มาจากไหนนะนี่ท่านจึงตำหนิความโลภได้เห็นโทษระยางความโลภนี่มันโลภจนวันตายนั่นแหละของง่ายเมื่อไหร่กิเลสไม่มีถอยมีตะคืบหน้าเรื่อยๆไปไม่มีที่ไปที่มาแท้ๆก็นับนิ้วมือข้อมือเจ้าของนี่ลูกศิษย์ก็มาเล่าให้ฟังนะเขามาเล่าให้เศรษฐีในปัจจุบันนี้แหละเศรษฐีครั้งก่อนเศรษฐีเงินเหรียญนะไม่ใช่เงินกระดาษมีเงินคนนั้นที่ว่ามีสูงสุดแหละทางภาคอีสานมีเงินแกว่าเงินสูงสุดของแกมีถึง70,000บาทเงินเหรียญนี่นะมีถึง70,000บาทเขาล่ำลือกันหมดทั่วภาคอีสาน จะอยู่อำเภอโน้นแต่จะเป็นคนมั่งมีการค้าขายด้วยขายช้างขายอะไรต่ออะไรหลายอย่างหลายประการติดต่อกับประเทศลาวบ้างขายซื้อขายกันทีนี้เวลาจะตายสินี่จนกรอบมีก็มานับข้อมือนั่งนอนอยู่เฉยป่วยหนักเข้าหนักเข้าไม่มีหวังแล้วล่ะแล้วก็มันนอนแล้วก็นับข้อมือนับคุณพ่อนับอะไรล่ะ คุณพ่อไม่สบายหรือคุณพ่อเป็นอะไรถึงมานับนิ้วมือโอ้ที่นับนี่คือว่านี่เราก็จวนจะตายแล้วไม่มีหวังที่จะได้คืนแล้วเงินเหล่านี้นะคนนั่นติดหนี้เท่านั้นคนนั่นติดหนี้เท่านั้นคนนั่นติดหนี้เท่านั้นคือทวงหนี้ด้วยข้อมือเขาติดหนี้มากต่อว่าอย่างนี้ไม่มีหวังได้คืนแล้วเราตายก็จมไปหมดเลยหนี้สินเหล่านี้พ่อจึงเลยนับข้อมือว่านั่นเมื่อมันผิดหวังจริงแล้วก็มานับข้อมือแล้วก็ตายทิ้งเปล่าๆก็ไม่เห็นได้อะไรไปซากศพเขาก็ไปเผากันก็ไม่เห็นได้อะไรเงิน 70,000 บาทแต่ก่อน 70,000 บาทเป็นเงินน้อยเมื่อไหร่เงินถึง 70,000 บาทก็ถึงขั้นเศรษฐีปัจจุบันนี้เรียกว่าเศรษฐีเงินเหรียญถึง 70,000 บาทไม่มีใครมีได้ง่ายๆหรอกนี่เวลาตายก็ไปอย่างนั้นเห็นไหมล่ะ นี่เอามาพูดลูกศิษย์เขามาเล่าให้ฟังคนคนนั้นก็เราก็เคยเห็นเนื้อเห็นตัวแล้วแหละเห็นทั้งครอบครัวเป็นครอบครัวที่สูงส่งมากที่สุดนี่เวลาตายก็เป็นอย่างนั้นแหละมันนับข้อมือตายไปก็ร่างกระดูกก็เขาไปเผายังไม่เห็นได้อะไรน่าจะมาเป็นคติต่อพวกเราที่เรามาเล่าให้ฟังนี่ควรจะเป็นคติได้ดีแล้วนี่ใครจะเอาอะไรไปบ้างล่ะมีตั้งแต่ความโลภเต็มตัวเต็มตัวเวลาตายแล้วความโลภเหยียบลงแหลกหมดเลยแต่ความโลภแทนที่จะมาช่วยไม่ได้ช่วยนะแหยบลงหมดหวังนั้นหวังนี้แล้วเมื่อมันผิดหวังผิดหวังแล้วนะความโลภแล้วมันผิดหวังของความโลภมันไม่ได้อย่างใจมันก็เป็นกองทุกข์ขึ้นมาเผาตัวเองเผาตัวเองแหลกเหลวไปหมดนะนี่แหละกิเลสมันกำลังออกหน้าออกตาอยู่ที่ไหนบ้านใดเมืองใดใหญ่เท่าไรความโลภความโลเลที่ได้แม้ยังมีเมืองพอนี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นมาอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนๆก็แทรกกันขึ้นมาแทรกกันขึ้นมาด้วยอำนาจเป็นกิเลสทั้งนั้นแหละเนี่ยที่ออกมาแสดงให้โลกได้รับความเดือดร้อนผู้ใหญ่ใหญ่ลงไปเท่าไรเหยียบผู้น้อยลงไปเหยียบผู้น้อยลงไปผู้มั่งมีเท่าไรเหยียบคนทุกคนจนลงไปไม่ว่าบ้านใดเมืองใดเป็นอย่างนั้นถ้ากิเลสปกครองบ้านเมืองไม่มีธรรมปกครองบ้านเมืองเราอยากเข้าใจว่าบ้านใดเมืองใดจะเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความเจริญเป็นความทุกข์ด้วยกันหมด

0: นั่นแหละถ้าลงให้กิเลสปกครองบ้านเมืองนะได้มากเท่าไหร่ยิ่งบีบยิ่งบี้สีไฟคนอื่นเข้าไปมากได้มากเท่าไหร่ยิ่งกอบยิ่งโกยไม่มีวันหยุดวันถอยตายทิ้งไม่เอาเวลาตายแล้วก็ตายเหมือนโลกเขาตายนั่นแหละไม่เห็นตายพิเศษอะไรคนนี้เขาโลภมากควรจะตั้งยศถาบรรดาศักดิ์สูงพิเศษให้เขาก็ไม่เคยมีไปตั้งให้เลยนะความโกรธความเครียดแค้นเขามากความวิชาพยาบาทบางอาฆาตบางเวรความเบียดเบียนอำนาจปราบปรามเถื่อนของเขามากควรที่จะไปชมเชยเขาไม่มีใครอะไรใครชมเชยมีตั้งแต่เขาแช่งไปตามหลังเท่านั้นโอ้ยมันตายจะดีถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันยังจะโลภมากทำความเดือดร้อนให้แก่โลกมากยิ่งกว่านี้อีกคนคนนี้ควรจะตายเสียตายแทนหมาก็ได้หมาเขาไม่โลภมากอย่างนี้อันนี้มันโลภเลยเถิดโดยแดนมนุษย์มนาทั่วโลกดินแดนเดือดร้อนเพราะความโลภมากอำนาจป่าเถื่อนของมันนี่มากนั่นเองทำโลกให้เดือดร้อนไอ้หมาเขาไม่ทำความเดือดร้อนอะไรหมาเขาดีกว่าคนประเภทนี้นั่นนี่จะเขาจะแช่งกันอย่างนี้นะเป็นยังไงใครมีใครไปชมเชยไหมคนโลภมากไม่มีอาจมีธรรมภายในใจถ้ามีธรรมแล้วเอามีมากมีน้อยดีไปหมดนะมันแปลกกันอย่างนี้นะก็มีอาจมีธรรมข้างนอกก็สม่ำเสมอข้างในไม่ก็สม่ำเสมอไม่เหยียบย่ำทำลายใครไม่ดูถูกหยาดหยามใครไม่หาช่องหาโอกาสคดโกงรีดไถใครได้มาตามความสามารถวาสนาของตัวเองที่อุตส่าห์พยายามดีดีมาถลายได้มาเอาทั้งด้านนี้เป็นส่วนจำเป็นอันนี้อันยิ่งแยกออกทำเป็นประโยชน์ส่วนภายในคือจิตใจซึ่งเป็นของที่มีคุณค่ามากและเป็นผู้สำบุกสำบันในการเกิดตายไม่หยุดไม่ถอยต้องอาศัยความดีงามทั้งหลายนี้เป็นเสบียงเครื่องก้าวเดินในภพชาติต่อไปผู้นี้ไม่ประมาทสร้างความดีงามก็เอาสร้างมีเท่าไรสร้างส่วนที่เก็บไว้สำหรับครอบครัวเจ้าเรือนเอาก็เก็บไว้ความจำเป็นของธาตุของขันส่วนที่จะช่วยโลกสงสารใครมาติดต่อขอที่ไหนเป็นให้ไปนี่คนมีจิตใจกว้างขวางคนนี้เรียกว่าลื่นเริงสติอยู่ในโลกนี่ก็ลื่นเริงบันเทิงไปที่ไหนคนรักคนชอบเนี่ยเปรตจันทร์ตติรับไปแล้วก็ไปลื่นเริงบนสวรรค์นั่นท่านสอนไว้อย่างนี้นะท่านไม่สอนว่าคนนี้โลภมากไปที่ไหนเขาตอมไปเลยละคนตอมไปเลยคนโลภมากคนเห็นแก่ได้เขาแตกหนีหมดไม่มีเหลือเข้าใจไหมเขาไม่ได้วิ่งตามเลยเขาแตกนี้หมดเพราะนี่เปรตมายักษ์มาแล้วมันจะมาท่าไหนมานี่ระวังนะตับอยู่มินเหม็นไม่ได้นะมันจะเอาตับไปกินหมดเพราะพวกนี้มันมือเร็วที่สุดว่าตับว่าปอดคนมากินอำนาจปาเถื่อนอย่างนี้เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าเรื่องของธรรมอยู่ที่ไหนเย็นคนมีธรรมเย็นทั้งคนมีคนจนเย็นด้วยกันดีด้วยกันธรรมะท่านชมไปด้วยกันหมดนั่นแหละคนมั่งคนมีสร้างความดีเพื่อจิตใจของตัวเองก็สร้างเพื่อจิตใจของตัวเองก็เพื่อชาติเพื่อส่วนรวมอีกแล้วก็เข้ามาหาถูกจิตใจเรื่องอานิสงส์แห่งการเสียสละแก่เพื่อนฝูงทั้งหลายก็เข้ามาหาตัวเองเนี่ยทั้งข้างนอกก็กว้างขวางข้างในก็กว้างขวางด้วยบุญด้วยกุศลข้างนอกก็กว้างขวางด้วยความสงบร่มเย็นเพราะได้อาศัยผู้เสียสละด้วยความมีเมตตามันต่างกันอย่างนั้นนะนี่พูดไปอะไรก็เราก็ไม่ทราบพูดอะไรบ้างให้พากันพิจารณานะวันนี้ทำออกแง่ไหนก็ไม่รู้แล้วแต่จะออกแหละแล้วเพราะเรื่องของเหล่านี้มันออกมันมียุคแง่ทุกมุมทำไปที่ไหนโดนทั้งนั้นแหละพูดแล้วจะผิดไปไหนวะเรื่องเหล่านี้มีอยู่ในโลกปฏิเสธได้ไหมว่าพูดไปนี่ผิดไปโดนทั้งนั้นแหละโดนทั้งเขาทั้งเราไปเลยแล้วอย่าว่าจะไปโดนแต่เขาและโดนเราด้วยสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนแม้พุทธเทศก็อาจโดนเหมือนกันเราจะว่าโดนจริงๆแล้วก็ไม่กล้าเพราะจิตนี้มันปล่อยหมดแล้วมันจะไปว่าโดนจริงเราก็พูดยากแต่นี่เพราะอ่อนลงหาลูกศิษย์ว่าลูกศิษย์ลูกหาจะว่าลงตานี่โกรธแค้นเกินไปแค้นโกรธแค้นกับมีแต่คำพูดเท่านั้นแหละหัวใจเต็มไปด้วยเมตตาเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะให้ท่านหลายจำมานะนี่พูดถึงเรื่องโทษของกิเลสกับคุณค่าของธรรมถ้าธรรมแทรกเอาตรงไหนจะมีเกาะมีดอนพอสุขหัวนอนได้นะถ้าไม่มีธรรมแล้วใครจะเป็นขนาดไหนสูงขนาดไหนก็มีแต่ฟืนแต่ไฟเผามันอยู่ตลอดเวลาให้พากันเข้าใจนะวันนี้เทศเพียงเท่านี้ก็พอแล้วจะเทศมากนักนะพอขึ้นมาก็ใส่เปี้ยงๆเลยตั้งแต่ฮ่องกงหรือที่ไหนมาก็ไม่รู้ละมาเรื่อยมาเลยดะมาเลยวันนี้ ลูกศิษย์นี่มันเป็นลูกศิษย์มาตั้ง40 50ปีแล้วไม่ขนาบบ้างจะให้ขนาบใครจะไม่ขนาบแล้วขนาบจากคนอื่นเขาก็จะว่าลำเอียงนี่ลูกศิษย์คนนี้ไม่เห็นขนาบบ้างแล้วอ่ะใส่ซะบ้างวันดีเข้าใจมั้ยเอาละพอมันเป็นลูกศิษย์มาตั้ง50ปีของเล่นมาแล้วว่าก็พูดตามความจริงไม่ขนาบคนนี้จะไปขนาบใครวะ
1: ฮ
0: ะ
1: เติบโตที
0: ่
1: บ้าน
0: อะไร
1: คนที
0: ่
1: เข
0: าไหนบ้างไง
2: คนที่ซื้อของที่มาเติบโตอยู่ที่บ้านคร
0: ับ เขามาส่งที่บ้าน
2: เขาเติบโตอยู่ที่บ้านคร
0: ับแล้วก็เอามานี่แล้วว่าไงอีกนี่
1: เขามีราชการมีธุรกิจที่จะต้องไปที่ฮ่องกงจ้ะค่ะ
0: ไปฮ่องกง
1: รู้ว่าหมอเรียกไม่สบายจ้ะค
0: ่
1: ะ
0: นี่แหละ
1: ซื้อมาแล้วก็เก็บป
0: ุ๊
1: บเลย
0: ทั้งนั้นก็เราก็ชักไม่สบายเอาว่าฉันหน่อยนะเอาว่าถ้าพูดเขาแก๊บแล้วก็ฉันให้นะไม่เขาแก๊บแขกเลยเดียวเอามาลองดูเป็นไงล่ะเป็นยังไงสู้คำป้อมสมอเราในป่าได้ไหมเอาตรงนี้แล้วนะพูดเรื่องคำป้อมสมอในป่าท่านอธิบายในพระวินัยนะพาท่านเที่ยวทุดงส่วนมากไม่ได้เที่ยวทุดงในป่าในเขาเท่านั้นคือของนั้นต้องรับประเคนซะก่อนถ้าถึงจะฉันได้ทุกอย่างต้องรับประเคนไม่ประเคนปรับโทษเลยแค่เอาเป็นเรื่องตะกะตะกรามไม่เป็นเรื่องเรียบร้อยสวยงามเหมือนพระผู้ชำระความโลภว่างั้นไอ้ เวลาพาไปวินไปเที่ยวต้องกรรมฐานท่านเอาโรมให้นะเห็นไหมล่ะนี่แหละคือพาไปเที่ยวกรรมฐานไปไม่ว่าคำป้อมสมออะไรๆนั้นถ้าจะฉันนี่แล้วต้องได้ประเคนทั้งหมดเว้นไว้แต่น้ำกับไม้ถูฟันไม้จีบฟันมีสองอย่างที่ท่านเว้นนอกนั้นเขาล่วงขมุขาทวารแล้วต้องได้เคนทั้งนั้นนอกนั้นปรับอบัติทั้งหมดมียกเว้นไว้สองอย่างคือน้ำอัญญสระอุรกาดันตาโปนาในพระปฏิโมกข์ก็มีน้ำและไม้ถูฝันไม้ที่ฝันนอกนั้นคือเทนทั้งหมดทีนี้เวลาพระไปบิณฑบาตในขั้นท่านผ่อนผันนะพระไปเที่ยวทุรงกรรมฐานไปเนี่ยเวลาไปด้วยความหิวโหยเดินป่าเดินเขาไปเห็นคำป้อมสมอมันโหลดลงนั่นโหลดลงแล้วก็ไม่มีอนุปสัมบันคือประชาชนคนใดก็ตามฆราวาสเขามาไม่มีฆราวาสญาติโยมเขามาเอาคำป้อมนั้นประเคนพึงกำหนดภายในใจนั้นว่างั้นนะในพระวินัยแล้วให้เอาเก็บเอามาคำป้อมหรือสมอนั้นติดย่ามไปติดถุงไปนะไปกำหนดไว้ว่าเพื่อไปพบฆราวาสข้างหน้าแล้วยังให้เขาประเคนให้นี่เรียกว่าท่านอนุโลมนะเนี่ยอนุโลมให้เขาประเคนให้เมื่อไปถึงที่แล้วก็ไม่มีใครประเคนให้เลยแล้วเจ้าของก็หิวจนทนพึงฉันเสียเถิดนั่นสุดท้ายนี่แหละพระวินัยแน่ๆเนี่ยธรรมดาแล้วฉันไม่ได้เว้นแต่นักวันนี่เวลาไปเที่ยวทุดงกรรมฐานในป่าในเขาแล้วไปเจอคำป้อมสมอแล้วไม่มีใครแล้วก็เธอก็อยากได้หีจำทนก็ให้พึงเอาคำป้อมสมอนั้นใส่ถุงไปแล้วก่อนกะกำหนดไว้ว่าเวลาไปเจอคนข้างหน้าให้เขาประเคนแล้วจะฉันอันวางนี่นะฉันไปแล้วไปถึงที่แล้วก็มีใครประเคนเธอก็หิวจำทนแล้วฉันเฉยเถิดนั่นเท่านั้นนะนี่แหละพระวินัยเห็นไหมขนาดนั้นแล้วใครเคารพพระวินัยก็คือเคารพศาสดาพระศาสดาสอนว่ายังไงก็ต้องดำเนินตอนนั้นพอเพี้ยนจากนั้นแล้วเดี๋ยวเหยียบหัวศาสดาใครที่ข้ามเกินพระธรรมวินัยคือข้ามเกินเหยียบหัวพระพุทธเจ้านั่นเองให้ประคับประคองธรรมวินัยดีนั่นคือผู้ตามเสด็จพระเจ้าตลอดเวลาให้บานเข้าใจว่านะเทศมาจบแล้วมันก็ไม่จบไอ้เราก็ดีมันเลยยังไม่จบจบซะก่อนนะไอ้ฉันฮ่องกงก่อนมันไปยังไงฮ่องกงเนี่ยว่ามันสู้คำป้อมในป่าในเขาเราได้ไหม นี่ลองทดลองดูเป็นยังไงว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่งานมั้งเพราะขึ้นของขึ้นเข้มข้นขึ้นเลยได้ถึง30 นาทีไหม
3: 33 นาที
0: นะนั่งอ่ะคือมันเข้มข้นเนี่ยก็เหนื่อยเลยหยุดวันนี้ยังไม่ถึง2 ทุ่มทุกวันก่อนแค่จบมัน2 ทุ่มกว่าแล้ววันนี้พอขึ้นมาก็ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเลยพอดีหมดกำลังหยุดเลยไม่ได้กี่นาทีวันนี้เท่าไหร่มากนะพอพูดถึงเรื่องสู้สุดลมหายใจนี่เราก็รู้ได้ตอนที่มันจะไปจริงๆอยู่หนองผือนะมันอยู่หนองผือมันอะไรก็ไม่รู้นะคือไอ้ยาขวดนั้นมันทำไมก็ไม่เคยเห็นพวกเขาแล้วเขาว่าเขาอยู่กรมการแพทย์ประวังนั้นโรงพยาบาลนครพนมบอกจนกระทั่งห้อง7นี่นะเวลามีเป็นเหตุแล้วมันไม่ลืมนะเขาก็มาเราก็ปัดกวาดไปถึงศาลาพอดีเขาก็มาถึงนั่นเราก็ปัดกวาดก็พอดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปกวาดวางไว้แล้วเราเลยขึ้นไปศาลาขึ้นไปพอขึ้นไปเห็นก็เปิดหีบออกมานะเปิดหีบกระเป๋าของเขานั่นแหละมียาหลายประเภทแต่ยาขวดนั่นมันสะเทือนใจพอมองเห็นปั๊บปุ๊บเข้านี่เลยออกอย่างไม่คิดไม่อ่านอะไรออกรับเหตุการณ์กันในขณะที่มากระเถือนกันมองไปปั๊บโอ้ยาขวดนี้มันอะไรใครฉันตายนะระวังอยู่ๆจนเสียมารยาทเขาหน้าแห้งไปหมดนะไปว่าเขายาขวดนี้ใครฉันมาแล้วนะตายนะนี่นะระวังกันนะนี่พอจากนั้นแล้วเราก็ค่อยพลิกใหม่แล้วก็มาแล้วยาคนนี้เป็นยาแก้อะไรแล้วถามยาถ่ายเขาว่าไม่เป็นไรแล้วครับพวกผมมียาห้ามเขาว่างั้นนะยาขวดนั้นล่ะเห็นไหมเวลามันดัดเขาว่าเขามียาห้ามมันเลยปล่อยใจเสียทีแรกเจอเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนั่นมันออกอย่างแรงเลยเพราะมันสะเทือนอย่างแรงมองเห็นปั๊บปุ้งว่าเขาเลยทีนี้ก็ออกรับกันเลยว่ายาขวดนี้เขากินมาเนี่ยนะตายนะระวังกันพอถามเขาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นยาถ่ายแต่ไม่เป็นไรแล้วพวกผมมียาห้ามเขาว่าคำว่ายาห้ามเลยกล่อมเราเราก็เลยปล่อยนี่เอายานี้มาฉันก็ฉันธรรมดาพระองค์ละช้อนละช้อนละช้อนท่านเป็นธรรมดาถ่ายธรรมดาพอถึง2 ทุ่มเขาก็ยาห้ามมาห้ามพระตั้งหายไอเราก็ฉันเท่ากันกับเขาเวลายาห้ามมามันไม่ยอมหายจีถ่ายซะจนตั้งแต่นั้นจนถึงกระทั่งถึงเช้าถ่าย25 หนอาเจียน2 หนอาเจียนนี่เรานั่งอยู่เขียงช่วงนะนี่เวลามันอาเจียนอย่างรุนแรงนี่เศษอาหารนี่ตกมันพุ่งนี่ไปติดฝาช่วงแรงหรือไม่แรงติดฝาช่วงพุ่งพอมันอาเจียนเต็มเหนียวแล้วทีนี้มันอ่อนลงอ่อนลงรู้ในตัวอ่อนลงหดเข้ามาเลยมันเต็มทีแล้วแต่ธรรมดาเดียวว่าไปตอนนั้นเลยละไม่อยู่แล้วหดเขาสุดท้ายตาหูจมูกดิ้นกายอะไรนี่ความรู้สึกที่หดปุ๊บเข้ามาหมดเลยนะเข้ามาอยู่ในกองกลางอันเดียวความรู้อันเดียวเท่านั้นตาบอดหูหนวกเลยหนวกไปแล้วมันเป็นท่อนไม้ท่อนฝืนไปหมดในส่วนร่างกายทุกขเวทนาที่สาหัสดับหมดเลยนะนี่ร่างกายของเรานี่เวลามันจะไปจริงๆนี่ทุกขเวทนานี่จะดับหมดนะทุกขเวทนาของเราพอมันหดเข้ามาตาหูจมูกลิ้นกายหดเข้ามาสู่ความรู้นี่หมดแล้วร่างกายไม่มีทุกข์ธรรมดาเป็นท่อนไม้ท่อนฝืนมีแต่กิจนี่พอมันหดเข้ามานี่ก็สติมันดีอยู่เป็นหลักธรรมชาติหรือไม่ใช่ว่าจะตั้งสติท่านั้นตอนนี้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันไม่เคยเผลอกันเลยพอเข้าถึงนี่ปั๊บหมดเลยที่หมดทุกอย่างทุกเวทนาที่แสนสาหัสนั้นพอร่างกายหมดความรู้สึกทุกด้านทุกทางแล้วความทุกเวทนาทั้งหลายที่มันเป็นอยู่นั้นดับไปพร้อมกันหมดเลยขณะนั้นขณะเรียกว่าขณะเงียบหมดทุกอย่างความทุกข์ไม่มีเลยร่างกายของเราเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฝืน เหลือแต่ความรู้อันเดียวเนี่ยมันเป็น 99% นะนี่จนกระทั่งของวิตกขึ้นมาเงี้ยจะไปเดี๋ยวนี้เฉลยว่าเอาไปก็ไปว่างั้นนะเพราะว่างั้นก็มีสมมติอันหนึ่งตั้งหนึ่งสติขึ้นมาสติเป็นสมมตินะสติจับปั๊บเข้าไปตรงนั้นอีกมันโหดก็หมดแล้วหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือทุกข์ก็ดับร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนเหลือแต่ความรู้ร่อนรวนนี่แหละที่นี่ดีดเขานี่เป็น 100% ตายนะพอถึงนั้นแล้วเราก็วิตกขึ้นมาเฮ้ยจะไปเดี๋ยวนี้เฉลยว่าเอาจะไปก็ไประวังกันนะเพราะว่างั้นสติเป็นสมมติอันหนึ่งจับปั๊บเข้าไปตรงนั้นเข้าไปหนุนอันนั้นนะหนุนความรู้นั้นความรู้นั้นมันจะไปแล้วล่ะความพอไปหนุนเท่านั้นปั๊บความรู้นี่ซ่านออกมาซ่านขึ้นข้างบนข้างล่างไอ้หมดทุกขเวทนาก็เริ่มมีขึ้นนี่ดึงรู้ได้ชัดว่า คนเรานี่เมื่อเวลาจะตายจริงๆทุกขเวทนาจะต้องดับหมดถ้ามีสตินะถ้ามีไม่มีสติทิ้งเนื้อทิ้งตัวตกที่หลับที่นอนตกตรงตกเตียงไปได้แล้วนะไม่มีสติควบคุมมีแต่ทุกข์ครอบงำแต่นี่ทุกคนเวลาเอาจริงๆแล้วทุกข์ดับหมดไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้พอสติจับปั๊บเข้าไปมันก็สร้างออกมารู้อีกสร้างออกไปรู้ตามเดิมไม่ไปนี่แหละถึงเวลาสุดท้ายต้องดับหมดนะทุกอย่างในร่างกายนี้จะไม่มีอะไรเหลือทุกข์ทั้งหลายก็ตามจะดับหมดร่างกายจะหมดความรู้สึกทุกอย่างดับไปด้วยกันเหลือแต่ความรู้ถ้าความรู้เคลื่อนคราวนี้ก็ 100% ไปเลยนี่พูดถึงจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไม่ได้สงสัยตัวเองแม้เวลาที่จะไปนั้นก็ยังว่าฮะจะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวหรือจะวิตกวิจารณ์กับการไปการอยู่การเป็นตายตัวของไม่มีเลยฮะจะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวหรือเอาไปก็ไปแน่วางงั้นนะสติจับปั๊บเข้าไปนี่สติแล้วเป็นหนุนแล้วก็เป็นมีกำลังออกมาความรู้นี่สร้างออกมาข้างนอกเลยเลยไม่ตายความหมายว่างั้นนะถึงได้รู้ชัดเจนเพราะว่าคนเราถ้ามีสติแล้วเวลาจะตายจริงทุกเวทนาจะดับหมดเลยนะไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้นั่นก็ดีดออกเท่านั้นเองแต่จิตดวงไหนล่ะที่มันจะมีสติคุ้มครองรักษาใจได้ขนาดนั้นนะไม่มีนอกจากจิตที่ได้การอบรมและอบรมมาเต็มที่แล้วดังที่กล่าวนี้เป็นเองรู้เองเป็นอย่างนั้นนะมีเรื่องความตายมีเหลือแต่รู้คนเดียวเรานี่หมดแล้วนะหมดสภาพหมดเลยแต่อันนั้นไม่หมดธรรมชาติที่รู้นะนั่นนั่นจิตที่เป็นเจ้าของร่างนะอันนั้นจะครองอยู่ถ้าอันนี้ดีปั๊บเดียวจะหมดเลยไปแล้วร่างกายก็เรียกว่าตายอันนี้ยังอยู่นั่นที่ดีว่าจะไปเดี๋ยวนี้เฉลี่ยก็เหลืออันเดียวแต่ละเด็กนี่แหละคุณค่าการอบรมจิตใจเมื่อถึงที่แล้วดังที่เป็นอย่างนี้เราก็ไม่ได้วิตกวิจารกลัวเป็นกลัวตายดูตามความจริงความจริงถึงขั้นมันจะไป 99% มันจะดีดออกเป็นยังว่าถามมาเฮ้ยจะไปเดี๋ยวนี้เฉียวเหลือหนักเอาไปก็ไปสติปั๊บเข้าไปอีกทีนึงเป็นสมมุติหนุนกันเข้าไปธาตุขันธ์ก็เลยมีกำลังสร้างออกมาเลยไม่ตายไม่งั้นตายตั้งแต่โน้นแล้วล่ะนี่แหละอำนาจของการอบรมจิตใจถึงนะ เราไม่มีการบังคับบัญชาอะไรเผลอไม่เผลอมันก็เป็นเองของมันรู้กันอยู่ตลอดเวลาทุกระยะเป็นความไม่เผลอแล้วจะเป็นใหญ่ตายจะมีตัววิจารณ์กับเรื่องของเป็นตายไม่มีมีแต่ว่าเฮ้ยจะไปเดี๋ยวนี้เที่ยวเลยไปก็คือว่าตายนั่นเอาไปก็ไปเนี่ยแล้วเท่านั้นเองความจริงต่อความจริงเข้าถึงกันไม่มีอะไรกลัวอะไรกล้ากันนะเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเอาละเราพูดอย่างนี้ยังไม่จบเราเห็นเรือใหญ่บรรทุกปลาเต็มลำเราเลยห่วงซะนู่นแล้วเราหยุดเทศแล้วเอามาเอามาเลยลูกเทศไปหามาจากไหนบ้าโถเอาจนธรรมะพังเถอะนะเอามาโน่นอ่ะวันไหนหนูไปวัดโสกราวันนี้ก็เต็มไปเลยผมง่ายมาเลยนี่มานี่มาเต็มมาอีกแล้วเนี่ยอาจารย์ไหนล่ะนี่มีแต่ชื่อพระอะไรโถเราจะต้องอ่านดูซะก่อนผู้นำคือใครพระอะไรนานานาพระอุรุเวลาคัตปะเลิศทางผู้มีบริษัทผู้มีบริษัทใหญ่โอ้ท่านก็เลิศที่มีบริษัทบริวารใหญ่ก็เหล่านี้แล้วลูกศิษย์ของท่านใครจะเป็นกล้า สามารถมาไปเป็นอาจารย์ของท่านไม่มีละเข้าใจไหมมีแต่ลูกศิษย์ของท่านทั้งนั้นแหละเนี่ยเราพูดผิดไหมถ้าไม่ผิดแล้วเอานี่ไปจัดการ

0: ไม่ได้อื่นเข้าใจไหมถ้าไม่ผิดเราอันนี้ไปจัดการจัดการยังไงก็รู้เองเอาละพอใจ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่าโทษของกิเลสคุณค่าของธรรมในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4ครับ

ท่านว่าสัตว์ที่มาเที่ยวหากินอยู่บริเวณใกล้เคียงท่านโดยไม่ต้องระแวงและกลัวภัยนี้เขาก็เป็นสุขดีเหมือนกันโดยมากพระไปอยู่ที่ไหนพวกสัตว์ชนิดต่างๆชอบไปอาศัยอยู่ด้วยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เพราะความรู้สึกมันคล้ายคลึงกันกับมนุษย์เป็นแต่เขาไม่มีอำนาจและไม่มีความเฉลียวฉลาดรอบด้านเหมือนมนุษย์เท่านั้นมีความฉลาดเฉพาะการหาอยู่หากินและหาที่ซ่อนตัวเพื่อชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นคืนวันหนึ่งท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากจนน้ำตาร่วงออกมาจริงๆคือเวลานั่งสมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุปรากฏว่าจิตว่างและปล่อยวางอะไรๆหมดโลกธาตุเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยในความรู้สึกขณะนั้นหลังจากสมาธิแล้วพิจารณาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อลบล้างหรือถอดถอนความผิดที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกซึ่งเป็นธรรมที่ออกจากความฉลาดแหลมคมแห่งพระปัญญาของพระพุทธเจ้าพิจารณาไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความฉลาดและอัศจรรย์ของพระองค์และเห็นความโง่เขลาเต่าปลาของตนยิ่งขึ้นเพราะการขบฉันขับถ่ายก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการยืนเดินนั่งนอนก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการนุ่งห่มซักฟอกก็ต้องได้รับการสั่งสอนมาก่อนไม่เช่นนั้นก็ทำไม่ถูกนอกจากทำไม่ถูกแล้วยังทำผิดอีกด้วยซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องหาบบาปหาบกรรมใส่ตัวการปฏิบัติต่อร่างกายด้วยวิธีต่างๆก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนการปฏิบัติต่อจิตใจก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนมาเท่าที่ควรก็ต้องทำผิดจริงๆด้วยการอบรมสั่งสอนมาเท่าที่ควรก็ต้องทำผิดจริงๆด้วย

ใจบำรุงให้ใหญ่โตอีกด้วยจึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกคนทุกแห่งโดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรรณะอะไรเลยเหล่านี้แลที่ทำให้เกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งในคืนวันนั้นที่ชายเขาทางขึ้นไปถ้ำที่ท่านพระอาจารย์พักอยู่ก็มีสำนักบำเพ็ญวิปัสสนาอยู่แห่งหนึ่งเวลาท่านพักอยู่ถ้ำนั้นมีครัวตาองค์หนึ่งพักอยู่สำนักบำเพ็ญนั้นคืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์คิดถึงครัวตาองค์นั้นว่าท่านจะทำอะไรอยู่เวลานี้ก็กำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูครัวตาพอดีเป็นเวลาที่ครัวตาองค์นั้นกำลังคิดวุ่นวายไปกับกิจการบ้านเรือนครอบครัวยุ่งไปหมดเรื่องที่ครัวตาคิดเกี่ยวกับอติตารมพอตกดึกท่านส่งกระแสจิตลงมาหาครัวตาองค์นั้นอีกก็มาเจอเอาเรื่องทำนองนั้นเข้าอีกท่านก็ย้อนจิตกลับจวนสว่างส่งกระแสจิตลงมาอีกก็มาโดนเอาแต่เรื่องคิดจะสั่งเสียลูกคนนั้นหลานคนนี้อยู่ร่ำไปทั้งสามวาระที่ท่านส่งกระแสจิตลงมาแต่ก็มาเจอเอาแต่เรื่องครัวตาคิดจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างภพสร้างชาติสร้างวัฏสงสารไม่มีสิ้นสุดวิถีแห่งความคิดปรุงเอาเสียเลยตอนเช้าท่านลงมาบิณฑบาตขากลับมาจึงแวะไปเยี่ยมครัวตาถึงที่พักและพูดเป็นเชิงปัญหาว่าเป็นอย่างไรหลวงพ่อปลูกบ้านใหม่แต่งงานกับคู่ครองใหม่แต่เป็นแม่อีหนูคนเก่าเมื่อคืนนี้ตลอดคืนไม่ยอมนอนเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีแล้วไม่ใช่หรือคืนต่อไปคงจะสบายไม่ต้องวุ่นวายจัดแจงสั่งลูกคนนั้นให้ทำสิ่งนั้นสั่งหลานคนนี้ให้ทำสิ่งนี้อีกกระมังคืนนี้รู้สึกหลวงพ่อมีงานมากและวุ่นวายพอดูแทบไม่ได้พักผ่อนนอนหลับไม่ใช่หรือครัวตาถามท่านด้วยอาการเอียงอายและยิ้มแห้งๆว่าท่านพระอาจารย์เป็นพระอัศจรรย์มากท่านรู้ได้หรือเมื่อคืนนี้ท่านพระอาจารย์แสดงอาการยิ้มรับและตอบว่าผมเข้าใจว่าท่านจะรู้เรื่องของตัวดียิ่งกว่าผมผู้ถามเป็นไหนๆแต่ทำไมท่านจึงกลับมาถามผมอย่างนี้อีกผมเข้าใจว่าความคิดปรุงของท่านเป็นไปด้วยเจตนาและพอใจในความคิดนั้นๆจนลืมหลับนอนไปทั้งคืนแม้แต่รุ่งเช้าตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านจงใจคิดเรื่องเช่นนั้นอยู่อย่างเพลินใจจนไม่มีสติจะยับยั้งและยังพยายามทำตัวให้เป็นไปตามความคิดนั้นๆอย่างมั่นใจไม่ใช่หรือพอจบลงท่านมองดูหน้าครัวตาเหมือนคนจะเป็นลมทั้งอายทั้งกลัวพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นเสียงคนและไม่ชัดถ้อยชัดคำขาดขาดวิ่นวิ่นเหมือนจะเป็นอะไรไปในเวลานั้นจนได้พอเห็นท่าบริการขืนพูดเรื่องนั้นต่อไปเดี๋ยวครัวตาจะเป็นอะไรไปก็จะแย่ถ้าเลยหาอุบายพูดไปเรื่องอื่นพอให้เรื่องจางไปแล้วก็ลาขึ้นธรรมต่อมาได้3วันโยมผู้ปฏิบัติครัวตาองค์นั้นก็ขึ้นไปที่ธรรมท่านพระอาจารย์จึงถามถึงครัวตานั้นว่าสบายดีหรือโยมบอกท่านว่าครัวตาองค์นั้นจากไปที่อื่นซะแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปทำไมอยู่ที่นี่ไม่สบายหรือท่านบอกว่าจะอยู่ไปได้อย่างไรก็เช้าวันนี้ท่านพระอาจารย์มั่นมหาอาตมาที่นี่แล้วเทศอาตมาเสียยกหนึ่งหนักๆอาตมาแทบเป็นลมสลบไปต่อหน้าท่านอยู่แล้วถ้าท่านขืนเทศไปอีกสักประโยคสองประโยคอาตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่านแน่ๆแต่พอดีท่านหยุดและเลยพูดเรื่องอื่นไปเสียอาตมาจึงพอมีชีวิตและลมหายใจกลับคืนมาได้ไม่ตายไปเสียในขณะนั้นแล้วจะให้อาตมาอยู่ต่อไปได้อย่างไรอาตมาขอไปวันนี้ผมถามท่านว่าท่านพระอาจารย์มั่นเทศดูดาท่านหรือถึงจะอยู่ต่อไปไม่ได้และจะตายต่อหน้าท่านท่านไม่ได้ดูดาอาตมาแต่ปัญหาธรรมของท่านนั้นมันหนักยิ่งกว่าท่านดูดาเคี่ยนตีเป็นไหนๆครัวตาตอบท่านถามปัญหาหลวงพ่ออย่างนั้นหรือปัญหานั้นมีว่าอย่างไรผมอยากทราบด้วยพอเป็นคติบ้างผมถามท่านท่านพูดว่าขออย่าให้อาตมาเล่าให้โยมฟังเลยอาตมาอายจะตายอยู่แล้วจะมุดดินลงไปเดี๋ยวนี้แหละถ้าขืนบอกใครให้ทราบด้วยอาตมาจะพูดให้โยมฟังเพียงเปลยๆนะก็เราคิดอะไรๆท่านรู้เสียจนหมดสิ้นจะไม่หนักกว่าท่านดุด่าอย่างไรล่ะธรรมดาปุถุชนก็ย่อมมีคิดดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะห้ามให้คิดได้อย่างไรทีนี้พอเราคิดอะไรขึ้นมาท่านก็รู้ทั้งหมดอย่างนี้จะอยู่ได้อย่างไรหนีไปตายที่อื่นดีกว่าอย่าอยู่ให้ท่านพลอยหนักใจด้วยเลยคนอย่างเราไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไปอายโลกเข้าเปล่าๆคืนนี้อาตมานอนไม่ได้เลยคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวผมแย้งท่านว่าก็ท่านจะมาหนักใจด้วยเราทำไมเพราะท่านไม่ใช่ผู้ผิดเราผู้ผิดต่างหากจะควรหนักใจและควรแก้ความผิดของตนให้สิ้นเรื่องไปท่านอาจารย์ยังจะอนุ

โมทนาอีกด้วยนิมนต์ท่านอยู่ที่นี่ไปก่อนเผื่อคิดอะไรผิดๆถูกๆขึ้นมาท่านอาจารย์จะได้ช่วยเตือนเราก็จะได้สติแก้ไขยังจะดีกว่าหนีไปอยู่ที่อื่นๆอยู่ที่อื่นเป็นไหนๆความเห็นของผมว่าอย่างนี้หลวงพ่อจะว่าอย่างไรไม่ได้ความคิดว่าจะได้สติและจะแก้ไขตัวกับความกลัวท่านนั้นมันมีน้ำหนักกว่ากันคนละโลกเหมือนช้างกับแมวทีเดียวแล้วเราจะพอมีสติสตังมาแก้อยู่อย่างไรได้พอคิดว่าท่านจะรู้เรื่องเราเท่านั้นตัวมันสั่นขึ้นมาแล้วอาตมาขอไปวันนี้ถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปอาตมาต้องตายแน่ๆโยมเชื่ออาตมาเถอะอย่าให้อยู่เลยท่านว่าอย่างนี้ไม่ทราบว่าผมจะห้ามท่านได้อย่างไรคิดแล้วก็น่าสงสารเวลาท่านพูดให้ผมฟังก็ทั้งพูดทั้งกลัวหน้าสีเซียวไปหมดเลยต้องปล่อยให้ท่านไปก่อนจะไปผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าไม่ตายเราคงเห็นหน้ากันอีกแล้วก็ไปเลยผมให้เด็กตามไปส่งท่านเวลาเด็กกลับมาแล้วถามเด็กเด็กบอกว่าไม่ทราบเพราะท่านไม่บอกที่ที่ท่านจะพักอยู่สุดท้ายก็เลยไม่ได้เรื่องราวจนป่านนี้น่าสงสารทั้งท่านก็แก่แล้วไม่น่าจะเป็นเอาขนาดนั้นฝ่ายท่านอาจารย์เกิดความทำคุณได้โทษโปรดสัตว์ได้บาปเราคิดแล้วแต่แรกที่เห็นอาการไม่ดีเวลาถามปัญหาจากวันนั้นมาแล้วก็ไม่ได้สนใจคิดและส่งกระแสจิตไปถึงครัวตายอีกเพราะกลัวจะไปเจอเอาเรื่องที่เคยเจอแล้วก็มาเป็นดังที่คิดจนได้ท่านคิดในใจขณะที่ทราบเรื่องจากโยมเล่าให้ฟังและได้พูดกับโยมบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่าให้ท่านฟังว่าอาตมาก็พูดไปธรรมดาในฐานะคุ้นเคยกันทีเล่นทีจริงบ้างอย่างนั้นเองไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงกับพาให้ครัวตาต้องร้างวัดร้างวาหนีไปเช่นนั้นเรื่องของครัวตาเป็นเรื่องสำคัญต่อท่านอาจารย์ไม่น้อยตลอดมาในการที่จะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกลเกรงว่าเรื่องจะซ้ำรอยเข้าอีกหากไม่สนใจคิดไว้ก่อนจากนั้นมาแล้วท่านว่าท่านไม่เคยทักใครเกี่ยวกับความคิดนึกดีชั่วเพียงพูดเป็นอุบายไปเท่านั้นเพื่อผู้นั้นระลึกรู้ตัวเอาเองโดยมิให้กระเทือนใจเพราะใจคนเราย่อมเป็นเหมือนเด็กอ่อนที่เพิ่งฝึกหัดเดินสะเปะสะปะไปตามเรื่องผู้ใหญ่เป็นเพียงคอยดูแลสอดส่องเพื่อมิให้เด็กเป็นอันตรายเท่านั้นไม่จำต้องไปกระวนกระวายกับเด็กให้มากไปใจของสามัญชนก็เช่นกันปล่อยให้คิดไปตามเรื่องถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะให้ถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านว่าท่านพักอยู่ที่ทำนั้นได้ความรู้และอุบายแปลกๆต่างๆมากมายทั้งเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกไม่มีประมาณท่านเกิดความอาถรรพ์ร่าเริงในข้อปฏิบัติจนลืมเวล่ำเวลาไม่ค่อยได้สนใจกับวันคืนเดือนปีอะไรนักความรู้ภายในใจเกิดขึ้นทุกระยะเหมือนน้ำไหลรินในฤดูฝนบางวันตอนบ่ายอากาศโปร่งๆท่านก็เดินเที่ยวชมป่าชมเขาภาวนาไปเรื่อยๆทำให้เพลินใจไปตามทัศนียภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันเย็นๆหน่อยค่อยลงมาถ้ำที่ที่ท่านพักอยู่สัตว์ป่าชนิดต่างๆมีมากพืชผลอันเป็นอาหารธรรมชาติก็มีมากจำพวกสัตว์ป่าที่อาศัยผลไม้เป็นอาหารเช่นลิงข้างบางชนีก็รู้สึกว่าเขาเพลิดเพลินไปตามภาษาของเขาเวลาเขามองเห็นเราก็ไม่แสดงอาการกลัวต่างตัวต่างหากินไปตามภาษาท่านว่าท่านก็เพลินไปกับเขาด้วยความเมตตาสงสารว่าเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันกับเราไม่มีอะไรยิ่งหย่อนไปกว่ากันแม้วาสนาบารมีของสัตว์กับมนุษย์ต่างก็มีเช่นเดียวกันส่วนความยิ่งหย่อนแห่งวาสนาบารมีนั้นย่อมมีได้ทั้งคนและสัตว์นอกจากนั้นสัตว์บางตัวที่มีวาสนาบารมีแก่กล้าและอัธยาศัยดีกว่ามนุษย์บางรายยังมีอยู่มากแต่เวลาเขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จำต้องทนรับเสวยไปเช่นเดียวกับมนุษย์เราแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งจัดว่าเป็นชาติสูงส่งกว่าสัตว์แต่ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จนข้นแค้นก็จำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมหรือสิ้นวาระของมันและมีส่วนดีเข้ามาแทนที่ให้รับเสวยผลสืบต่อไปตามวาระดังที่เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามชาติกำเนิดความเป็นอยู่ของกันและกันและสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดีชั่วเป็นของตนพอตกเย็นท่านก็ทำข้อวัดปัดกวาดหน้าถ้ำบริเวณที่อยู่อาศัยเสร็จแล้วก็เริ่มทำความโดยวิธีเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างจิตท่านมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิความสงบใจทั้งทางปัญญาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งธาตุขันธ์ลงในไตรลักษณญาณปรากฏเป็นความมั่นใจขึ้นเป็นลำดับพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง

บางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังตามทางอริยประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตเป็นใจความว่าวิธีเดินจงกรมต้องให้อยู่ในท่าสำรวมทั้งกายและใจตั้งจิตและสติไว้ที่จุดหมายของงานที่ตนกำลังทำอยู่คือกำลังกำหนดทำบทใดอยู่พิจารณาขันธ์ใดอยู่อาการแห่งกายใดอยู่พึงมีสติอยู่กับธรรมหรืออาการนั้นๆไม่พึงส่งใจและสติไปอื่นอันเป็นลักษณะของคนไม่มีหลักยึดไม่มีความแน่นอนในตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาในทิศทางใดควรมีความรู้สึกด้วยสติพาเคลื่อนไหวไม่พึงทำเหมือนคนนอนหลับไม่มีสติตามรักษาความกระดุกกระดิกของกายและความละเมอเพ้อฝันของใจในเวลาหลับของตนการบิณฑบาตการขบฉันการขับถ่ายควรถืออริยประเพณีเป็นกิจวัตรประจำตัวไม่ควรทำเหมือนคนผู้ไม่เคยอบรมศีลธรรมมาเลยพึงทำเหมือนสมณะคือเพศของนักบวชอันเป็นเพศที่สงบเยือกเย็นมีสติปัญญาเครื่องกำจัดโทษที่ฝังลึกอยู่ภายในอยู่ทุกอิริยาบถการขบฉันพึงพิจารณาอาหารทุกประเภทด้วยดีอย่าปล่อยให้อาหารที่มีรสอร่อยตามชิวหาประสาทนิยมกลายมาเป็นยาพิษแผดเผาใจแม้ร่างกายจะมีกำลังเพราะอาหารที่ขาดการพิจารณาเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ใจจะอาภัพเพราะรสอาหารเข้าไปทำลายจะกลายเป็นการทำลายตนด้วยการบำรุงคือทำลายใจเพราะการบำรุงร่างกายด้วยอาหารโดยความไม่มีสติสมณะไปที่ใดอยู่ที่ใดไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นคือไม่สั่งสมกิเลสสิ่งน่ากลัวแก่ตัวเองและระบาสากระจายไปเผาลุนผู้อื่นคำว่ากิเลสอริยธรรมถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งพึงใช้ความระมัดระวังด้วยความจงใจไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุกๆกระแสเพราะเป็นเหมือนกระแสไฟที่จะสังหารหรือทำลายได้ทุกๆกระแสไปการยืนเดินนั่งนอนการขบฉันการขับถ่ายการพูดจาปราศัยกับผู้มาเกี่ยวข้องทุกๆรายและทุกๆครั้งด้วยความสำรวมนี่แหละคืออริยธรรมเพราะพระอริยบุคคลทุกประเภทท่านดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นความไม่มีสติไม่มีการสำรวมเป็นทางของกิเลสและบาปธรรมเป็นทางของวัฏฏะล้วนๆผู้จะออกจากวัฏฏะจึงไม่ควรสนใจกับทางอันลามกตกเหวเช่นนั้นเพราะจะพาให้เป็นสมณะที่เลวไม่เป็นผู้อันใครๆพึงปรารถนาอาหารเลวไม่มีใครอยากรับประทานสถานที่บ้านเรือนเลวไม่มีใครอยากอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเลวไม่มีใครอยากนุ่งห่มใช้สอยและเหลือบมองทุกสิ่งที่เลวไม่มีใครสนใจเพราะความรังเกียจโดยประการทั้งปวงคนเลวใจเลวยิ่งเป็นบ่อแห่งความรังเกียจของโลกผู้ดีทั้งหลายยิ่งสมณะคือนักบวชเราเลวด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นจุดทิ่มแทงจิตใจของทั้งคนดีคนชั่วสมณะชีพราหมณ์เทวบุตรเทวดาอินพรหมไม่เลือกหน้าจึงควรสำรวมระวังนักหนาการบำรุงรักษาสิ่งใดๆการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี่แลคือสมบัติอันล้นค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองเมื่อทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเราจึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้จะเสียใจภายหลังความเสียใจทำนองนี้ไม่ควรให้เกิดได้เมื่อทราบอยู่อย่างเต็มใจมนุษย์เป็นชาติที่ฉลาดในโลกแต่อย่าให้เราที่เป็นมนุษย์ทั้งคนโง่เต็มตัวจะเลวเต็มทนและหาความสุขไม่เจอกิจการทั้งภายในภายนอกของสมณะเป็นกิจหรือเป็นงานตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นใจเพราะเป็นกิจที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินโทษทั้งกิริยาที่ทำและงานที่ประกอบจัดว่าชอบด้วยอัดด้วยธรรมจึงควรบำรุงส่งเสริมสมณกิจของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อสมณะผู้รักในศีลรักในสมาธิรักสติรักปัญญารักความเพียรจะเป็นสมณะอย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ธรรมที่แสดงนี้คือธรรมของท่านผู้มีความเพียรของท่านผู้อดผู้ทนของท่านผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนของผู้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงปราศจากสิ่งกดขี่บังคับของท่านผู้เป็นอิสระอย่างเต็มภูมิคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกทั้ง3ถ้าท่านเห็นว่าธรรมทั้งนี้เป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสในไม่ช้านี้จึงขอฝากธรรมไว้กับท่านนำไปพิจารณาด้วยดีท่านจะกลายเป็นคนที่แปลกขึ้นมาในใจซึ่งเป็นของแปลกอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติดังนี้
เมื่อพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังจากไปแล้วท่านก็น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณาใคร่ครวญอีกต่อหนึ่งโดยแยกแยะออกเป็นแขนงๆไตร่ตรองดูด้วยความละเอียดทุกๆครั้งที่พระสาวกอรหันต์แต่ละองค์มาแสดงธรรมสั่งสอนท่านได้อุบายต่างๆจากการสดับธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งแต่ละองค์ช่วยส่งเสริมกำลังใจกำลังสติปัญญาตลอดมาท่านเล่าว่าขณะที่ฟังธรรมพระอรหันต์ท่านแสดงธรรมให้ฟังประหนึ่งได้ฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าแม้ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อนใจรู้สึกอิ่มเอิบและเพลิดเพลินไปตามเหมือนโลกและธาตุขันธ์ไม่มีการเวลามาบีบบังคับเลยปรากฏว่ามีแต่จิตล้วนๆที่สว่างไสวไปด้วยอัดด้วยธรรมเท่านั้นพอจิตถอนออกมาจึงทราบว่าตนมีภูเขาอันแสนหนักทั้งลูกคือร่างกายอันเป็นที่รวมแห่งขันธ์ซึ่งแต่ละขันธ์ล้วนเป็นกองทุกข์อันแสนทรมานท่านพักอยู่ที่ถ้ำนั้นมีพระอรหันต์หลายองค์มาเยี่ยมและแสดงธรรมให้ฟังเสมอในวาระต่างๆกันซึ่งผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากในชีวิตที่ผ่านมาธรรมเป็นที่แน่ใจได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านในถ้ำนั้นธรรมนั้นคือพระอนาคามีผลธรรมนี้ในพระปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยชน์ได้5คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสกามราคะปฏิฆะท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอนในการไม่กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ที่มีธาตุ4คือดินน้ำลมไฟเป็นเรือนร่างอีกต่อไปหากยังไม่เลื่อนชั้นขึ้นถึงพระอรหันตภูมิในอัตภาพนั้นเวลาตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดในพรหมโลก5ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งตามภูมิธรรมที่ผู้นั้นได้บรรลุในพรหมโลก5ชั้นคืออวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีและอกนิฐาซึ่งเป็นที่สถิตอยู่ของพระอนาคามีบุคคลตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่มีความละเอียดต่างกันท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นการภายในว่าท่านได้บรรลุอนาคามีในถ้ำนั้นแต่ผู้เขียนก็เลยตัดสินใจนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ติชมบ้างหากเป็นการผิดพลาดประการใดก็ขอได้ตำหนิผู้เขียนว่าเป็นผู้ไม่รอบคอบเสียเองท่านพักบำเพ็ญสมณธรรมด้วยความสงบเย็นใจอยู่ที่นั้นหลายเดือนคืนวันหนึ่งเกิดความเมตตาสงสารหมู่คณะขึ้นมาอย่างมากมายผิดสังเกตที่เคยเป็นมาสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากท่านทำสมาธิภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่างที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้ในชีวิตแต่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจติดกันทุกคืนเฉพาะคืนที่คิดถึงหมู่คณะนั้นรู้สึกเป็นคืนที่แปลกมากคือจิตเป็นสมาธิที่ละเอียดสุขุมมากเป็นพิเศษความรู้ความเห็นทั้งภายในภายนอกเป็นพิเศษความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับใจเป็นพิเศษถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาด้วยความเห็นโทษแห่งความโง่ของตนในอดีตที่ผ่านมาความเห็นคุณของความเพียรที่ตะเกียกตะกายมาจนได้เห็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นเฉพาะหน้าความเห็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาประสิทธิ์ประสาททำไว้พอเห็นร่องรอยได้ดำเนินตามและรู้ความสลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของผู้อื่นตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างประจักษ์ปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยตรงตามธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นของตนเป็นต้นอันเป็นบทธรรมที่รวมความสำคัญของศาสนาไว้แทบทั้งมวลท่านเตือนตนว่าแม้จะประสบความอัศจรรย์หลายอย่างขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจก็ตามแต่ก็ทราบว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของท่านยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ยังจะต้องทุ่มเทกำลังสติปัญญาและความเพียรทุกด้านลงอย่างเต็มกำลังอีกต่อไปสิ่งที่ทำให้ท่านเย็นใจและอยู่ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจนั้นคือโรคเรื้อรังในท้องที่เคยรบกวนและตัดรอนเสมอมาได้หายไปโดยสิ้นเชิงจิตใจได้หลักยึดอย่างมั่นคงแม้ยังไม่สิ้นกิเลสแต่ก็มิได้สงสัยปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนปฏิปทาภายในเป็นไปอย่างสม่ำเสมอไม่หลุมๆดอนๆเหมือนแต่ก่อนมีความแน่ใจว่าจะไม่หลุมหลงสงสัยทางดำเนินเพื่อทำขั้นสูงสุดแบบรูปๆคลำๆดังที่เคยเป็นมาและมั่นใจว่าตนจะบรรลุถึงธรรมแดนพ้นทุกข์ในวันหนึ่งแน่นอนสติปัญญาก็ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่ถูกบังคับเขี้ยวเข็นวันคืนหนึ่งๆเกิดความรู้ความเห็นต่างๆทั้งที่เกี่ยวแก่สิ่งภายในและเกี่ยวแก่สิ่งภายนอกไม่มีประมาณทำให้จิตใจรื่นเริงในธรรมและเกิดความสงสารหมู่คณะที่เคยอยู่ด้วยกันมามากขึ้นอยากให้ได้รู้ได้เห็นอย่างที่ตนรู้เห็นบ้างความคิดสงสารนี้เลยกลายเป็นสาเหตุให้ท่านจำต้องจากถ้ำอันเป็นอุดมมงคลนี้ไปหาหมู่คณะทางภาคอีสานอีกทั้งที่อาวรไม่อยากไปก่อนที่ท่านจะจากถ้ำนี้ไปราว 2-3 วันก็ปรากฏว่า
มีพวกรุกเทพโดยมีเทพลึกลับองค์ที่เคยมาหาท่านเป็นหัวหน้าพามาเยี่ยมฟังธรรมมาเทศนาท่านเมื่อท่านให้โอวาทแก่เทวดาจบลงและบอกความประสงค์ที่จะต้องจากถ้ำและคณะเทพทั้งหลายไปสู่ถิ่นอื่นด้วยความจำเป็นบรรดาเทวดาที่รวมกันอยู่จำนวนมากไม่ยอมให้ท่านจากไปและพร้อมกันอาราธนานิมนต์ท่านไว้เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ชาวเทพตลอดกาลนานท่านก็บอกว่าที่มาอยู่ที่นี่ก็มาด้วยความจำเป็นแม้การจะจากไปสู่ที่อื่นก็ไปด้วยความจำเป็นเช่นเดียวกันมิได้มาและไปด้วยความอยากพาให้เป็นไปจึงขอความเห็นใจจากท่านทั้งหลายอย่าได้เสียใจถ้ามีโอกาสวาสนาอำนวยยังจะได้มาที่นี่อีกชาวเทพพากันแสดงความเสียใจและเสียดายท่านด้วยความเคารพรักจริงๆไม่อยากให้ท่านจากไปจวนจะถึงวันลงจากถ้ำตอนกลางคืนราว4นาฬิกาคือ10ทุ่มท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์วัดบรมนิวาสว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่จึงกำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูท่านเจ้าคุณอุบาลีก็ทราบว่าเวลานั้นท่านกำลังพิจารณาปัจจัยการคืออวิชชาอยู่ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็จดจำวันไว้เวลาลงมากรุงเทพได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามที่ตนทราบมาแล้วท่านเจ้าคุณอุบาลีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพและหัวเราะกันพักใหญ่พร้อมทั้งชมเชยว่าท่านมั่นนี้เก่งจริงเราเองเป็นขนาดอาจารย์แต่ไม่เป็นท่าน่าอายท่านมั่นเหลือเกินท่านมั่นเก่งจริงแล้วก็กล่าวคำชมเชยว่ามันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์พระตถาคตถึงจะเรียกว่าเดินตามครูพวกเราจะทำตัวเป็นโมฆะจากธรรมของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไปบ้างสมกับธรรมเป็นอากาลิโกไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียจคร้านเอาไปกินเสียหมดธรรมจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชนต้องทำอย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเจ้าคุณอุบาลีเลื่อมใสและชมเชยท่านมากบางครั้งเวลามีเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่แน่ใจว่าควรจะพิจารณาและตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมท่านยังให้พระมานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นไปร่วมปรึกษาและมอบเรื่องราวให้ท่านไปพิจารณาช่วยก็ยังมีพอควรแก่เวลาแล้วท่านก็เดินทางไปภาคอีสานท่านว่าก่อนท่านจะขึ้นไปบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกท่านเที่ยวจาริกไปทางประเทศพม่าก่อนแล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลงไปทางหลวงพระบางประเทศลาวบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบนั้นนานพอสมควรแล้วไปจังหวัดเลยและจำพรรษาที่บ้านโคกซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับถ้ำผาปู่ในเขตจังหวัดเลย 1 พรรษาและไปจำพรรษาที่ถ้ำผาบิ่ง 1 พรรษาในเขตจังหวัดเดียวกันที่ที่ท่านจำพรรษาเหล่านี้มีแต่ป่าแต่เขาและเต็มไปด้วยสัตว์ชนิดต่างเพราะหมู่บ้านและผู้คนมีน้อยในสมัยนั้นเดินทางไปทั้งวันก็ไม่เจอหมู่บ้านถ้าเกิดไปหลงทางเข้าต้องแย่และนอนกลางป่าซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์นานาชนิดมีเสือเป็นต้นท่านข้ามไปเที่ยวทุดงฝากฝั่งแม่น้ำโขงประเทศลาวและพักอยู่ในป่าใกล้ภูเขามีเสือโคร่งใหญ่เคยมาหาท่านบ่อยๆบางทีมันก็มาดูท่านอยู่ห่างๆในเวลากลางคืนซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่แต่มันมิได้แสดงท่าทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรนักนอกจากมันร้องไปตามภาษาของมันและเที่ยวไปมาอยู่แถวๆบริเวณนั้นเท่านั้นท่านก็ไม่ได้สนใจกับมันเพราะเคยชินกับพวกสัตว์ต่างๆมาแล้วคืนวันหนึ่งมีเสือโคร่งตัวใหญ่มากเข้ามาหาพระที่เป็นเพื่อนไปด้วยกันซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่แต่อยู่กันคนละหมู่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเข้ามานั่งดูท่านอยู่ข้างทางเดินจงกรมของพระอาจารย์องค์นั้นห่างจากทางจงกรมท่านประมาณหนึ่งวาท่ามกลางความสว่างของแสงไฟเทียนไขที่ท่านจุดไว้เพื่อมองเห็นหนทางเดินจงกรมไปมาการนั่งของเสือโคร่งตัวนั้นเหมือนสุนัขบ้านเรานั่งนั่นเองมันนั่งหันหน้ามาทางจงกรมท่านตามันจับจ้องมองดูพระที่ท่านกำลังเดินจงกรมไปมาไม่ลดละสายตาแต่ไม่ได้แสดงอาการอย่างใดออกมาขณะที่พระท่านเดินจงกรมไปถึงตรงที่มันนั่งดูอยู่นั้นรู้สึกสงสัยในตาและเฉลียวใจเพราะข้างทางจงกรมตรงนั้นปกติไม่มีอะไรแต่ขณะนั้นรู้สึกพิกลในตาจึงมองไปดูก็พอดีเห็นเสือโคร่งใหญ่กำลังนั่งมองดูท่านอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบ

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตโตซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

นาทีตัณหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตัณหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตัณหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำรัตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรสำนักสงฆ์ถ้ำป่าปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าตายทุกวันขอเชิญรับฟังครับ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นการบัดนี้เป็นการฟังธรรมการฟังธรรมนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านี่ใช่ว่าเพิ่งมีการนั่งขัดสมาธินี้ก็เหมือนกันไม่ใช่มาริเริ่มใหม่คือวันที่พระพุทธเจ้าของเรานั่งภาวนาใต้ล้มไม้โพที่คนเรานับถือต้นไม้โพคือว่าต้นโพนั้นเป็นที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาแต่การนั่งครั้งนั้นพระองค์นั่งแบบเสียสละหรือว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จะนั่งให้มันตายนะนั่งขัดสมาธินั้นไม่ใช่พระองค์ทำเล่นเอาจริงแหละที่ในวันนั้นที่เราเรียกว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันพระพุทธเจ้าของเราได้ตัดกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเป็นวันที่พระองค์เอาจริงเอาจังกับกิเลสไม่ใช่ทำเล่นคือวันนั้นนับตั้งแต่พระองค์เสวยอาหารฉันบิณฑบาตของนางชุสดาแล้วเราก็มาเสียงถาดข้ามแม่น้ำมาก็มาถึงต้นไมโพนั้นเมื่อมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วพระองค์ชอบพระทัยว่าเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้จริงๆที่ล่มไม้นี้

ตามตำนานโบราณว่าต้นไม้โพต้นนั้นกับอายุพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าปีเดียวกันพระพุทธเจ้าประสูติปีนั้นต้นไม้โพต้นนั้นก็เกิดในปีนั้นก็โยใน35ปีต้นไม้ธรรมดาก็ตามต้นไม้โพก็ตามขนาด35ปีนั้นเรียกว่ายังแข็งแรงร่มเงาดีเมื่อพระองค์มาถึงต้นโพนั้นแล้วก็จิตใจก็สบายมากพระองค์ยิ้มในใจจะเอาชนะกิเลสในใจให้ถึงขั้นเด็ดขาดแต่ก่อนมามันยังไม่เด็ดไม่ขาดพระองค์ก็ไกลกองว่าอย่างไรจึงจะเด็ดขาดลงไปได้เมื่อพระองค์ไกลกองไปมาก็ได้ความว่าเอเรานี่มันกลัวตายด้วยนี่มันจะไม่ให้ตายว่าต้องเอาตายนี่แหละสู้มันการนั่งขัดสมาธิพระองค์ยอมตายล่ะถ้าไม่ได้ตัดสรุก็พระองค์จะไม่ไปบิณฑบาตไม่เสวยอาหารร่างกายมันก็อยู่ไม่ได้ต้องตายทีนี้เมื่อเอาตายสู้มันอะไรอะไรก็มาสู้ไม่ได้เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไม้โพผินหน้าไปทางทิศตะวันออกพระองค์ยังตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปในใจว่าการนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะให้เป็นครั้งสุดท้ายสุดท้ายอย่างหนึ่งก็เพื่อตัดกิเลสให้เด็ดขาดสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าจิตใจนี้ยังเลาะและหวั่นไหวกลัวตายอยู่ก็พระองค์จะไม่ถอยเมื่อพระองค์ไม่ลุกไปมาในที่ใดๆชีวิตมันก็อยู่แค่นั้นเอาตายที่ล้มไม่โพนี่แหละพระองค์เด็ดเดียวอย่างนั้นในความหมายมีพระองค์ตั้งใจว่าแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื้อไขในร่างกายนี้จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือว่าถ้ามันจะตายก็ยอมตายทีนี้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดังความมุ่งมาตรปรารถนามากิเลสไม่ตายจะให้ร่างกายตายทีนี้เมื่อพระองค์ตัดสินใจลงอย่างนั้นกำลังจิตกำลังใจนั้นเรียกว่ามารวมกันหมดบารมีทานะบารมีศีลบารมีบารมีทั้งหลายแหล่ที่พระองค์บำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนมหากัปมาลุ่มล้อมจิตใจของพระองค์ให้กล้าหาญกล้าสละชีวิตลงไปได้แม้ความตายมาถึงก็ไม่ท้อถอยเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนั้นจิตใจเข้มแข็งขนาดนั้นกิเลสมารได้แก่กิเลสราคะโทสะโมหะในโลกก็บ่สามารถที่จะมาทำลายสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้าของเราได้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวอย่างเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่เนี่ยพระองค์ข้ามได้ท่านว่าอย่างหนักก็ไปถึงแค่ตายคนเรามันไม่เลยตายไปได้แค่ตายเท่านั้นแหละก็มันยังไม่ตายเราจะไปกลัวทำไมพระองค์ไม่ต้องกลัวจิตใจของพระองค์แน่วแน่เด็ดขาดตายก็ช่างมัน
เพราะท่านกำหนดได้ว่าคำว่าตายไม่ใช่จิตมันตายธาตุดินตัวคนเรานี่คือธาตุดินหนึ่งธาตุน้ำหนึ่งธาตุไฟหนึ่งธาตุลมหนึ่งประชุมกันอยู่เป็นตัวตนคนเราคำว่าตายก็คือว่าธาตุดินน้ำไฟลมมันเจ็บปวดทุกขเวทนาทนไม่ได้ก็ให้ชื่อว่ามันแตกมันตายไปจิตมันไม่ได้ตายเมื่อพระองค์ไกรกรองพินิจพิจารณาเห็นว่าจิตมันไม่ตายท่านก็ไม่กลัวตายภาวนาลูกเดียวตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงแต่ว่าพระองค์ไม่ได้นึกพุทโธในเวลานั้นพระองค์เลือกอุบายภาวนาว่าเราจะเอาอุบายไหนมาภาวนาพระองค์ก็เลือกได้แบบธรรมชาติคือลมหายใจพระองค์กำหนดเอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายเริ่มแรกพระองค์ตั้งสติความระลึกได้สติความระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกท่านระวังจิตใจไม่ให้คิดแส่สายไปหาอารมณ์เรื่องราวใดๆไม่เอาเอาจิตใจมาจดจ่อที่ปลายจมูกหรือที่ลมเข้าลมออกเอาอันนี้เป็นอุบายภาวนาเวลาสูดลมเข้าไปมันก็ผ่านดวงจิตจิตนั้นมันไม่ใช่มีรูปร่างท่านว่าเป็นนามธรรมนามธรรมกับรูปธรรมมาอยู่ด้วยกันก็เลยให้ชื่อว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวกูของกูจิตอันนี้มันมายึดอยู่นี่พระองค์ไม่ให้จิตใจไปยึดถืออะไรทั้งหมดลมเข้ารับรู้วันนี้เป็นลมเข้าจริงลมออกรับรู้วันนี้เป็นลมออกจริงกระแสจิตที่จะคิดฟุ้งซ่านลำคาญเหมือนเก่าๆท่านไม่เอาเลิกละเลิกทิ้งหยุดท่านเอาลมหายใจนี่มัดจิตหรือเอาจิตนั้นมามัดอยู่ที่ลมหายใจก็ถูกเมื่อจิตใจผู้รู้โยภายในนั้นนึกโยในลมเข้าลมออกไม่ไปสนใจในเรื่องอะไรทั้งหมดสิ่งใดที่นอกหนังหุ้มออกไปพระองค์ท่านไม่เกี่ยวท่านนึกโยที่ลมหายใจกับภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือโยที่ใจโยที่กายเอากายนี่เป็นที่เป็นภาชนะเป็นเครื่องรับรองเอาดวงจิตผู้รู้โยภายในเป็นผู้ภาวนาอนาปาลมหายใจเข้าออกพระองค์กำหนดอย่างนั้นเรื่อยไปจนจิตใจไม่พลั้งเผลอเป็นสติปัฏฐานทั้งสี่ระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมจิตของพระองค์ระลึกอยู่ในกายในจิตไม่ไปที่อื่นไม่ให้มันไปที่อื่นไม่ให้ไปยินดียินร้ายนอกนี้ออกไปเมื่อนึกเจริญหนักเข้าทีนี้จิตของพระองค์ก็นึกได้อีกขั้นหนึ่งว่าที่พระองค์นึกอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อันนี้เป็นเส้นชีวิตของมนุษย์และตัวพระองค์ด้วยคนเราถ้ายังมีลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เรียกว่ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ถ้าหมดลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกไม่มีเรียกว่าคนตายพระองค์ก็จับจุดนี้ว่าตายลมเข้าไปก็ตายได้ลมออกมาก็ตายได้ชีวิตของคนเรานะมันอยู่แค่ตายนี่แหละที่มาเกิดมาตายก็เพราะว่าจิตกิเลส

มันพาให้มาเกิดมาตายเมื่อตายไปก็เอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไปด้วยไม่ได้คนเราที่ตายแล้วมีสมบัติพัสถานทรัพย์สินเงินทองบริวารชนทั้งหลายก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้แค่นั้นแม่ตัวเองพอตายลงไปเท่านั้นแหละจะมาจัดการศพตัวเองก็ไม่ได้ต้องทิ้งสุดแท้แต่มนุษย์ที่เขายังอยู่เขาจัดการอย่างไรก็ตามเรื่องเขาพระองค์ก็มองเห็นความตายแจ้งชัดเรียกว่ามรณะกรรมฐานมรณะกรรมฐานนี้ถ้าผู้ใดเจริญให้ถึงคำว่ากรรมฐานคือความตายจิตมันมองเห็นได้ว่าความตายมันเป็นความจริงแล้วก็ไม่มีมนุษย์คนไหนล่วงพ้นจากความตายไปได้เกิดมาแล้วต้องตายเกิดแล้วต้องเป็นวันตายได้ทุกวันแต่ที่มันยังเหลือมาจนถึงวันเวลาเรานั่งภาวนาอยู่นี่บุญยังรักษาอยู่บุญกุศลเก่าที่เราทำมาทานศีลภาวนาประพฤติดีปฏิบัติชอบแต่พบก่อนหนหลังยังมาอุดหนุนให้เรายังมีชีวิตต่อมาถึงวันเวลาเช่นนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันบางคนนั้นเราคิดว่าวันนี้ไม่เป็นไรคงไม่ตายง่ายๆไม่แน่บางคนที่เราเห็นคนตายบางคนนั้นนอนอยู่ดีๆก็ตายได้นั่งอยู่ดีๆพูดโยกับเพื่อนฝูงเดี๋ยวก็เกิดวิกรมเวการขึ้นมาโลหิตในเส้นสมองแตกบ้างเขาก็ว่าไปเป็นภาษาแพทย์ภาษาหมอก็คือเรื่องแตกตายนั่นแหละคนเรานั้นเมื่อมองเห็นความตายแล้วอะไรสละได้ก็เหมือนเขาที่ตายไปแล้วเขามีทรัพย์สินเงินทองก็มีไม่มีก็มีแต่พอเขาหมดลมแล้วมันหมดสิทธิ์จะมาครอบครองเอาไม่ได้จะเป็นเศรษฐีเมื่อความตายมาถึงเข้าทรัพย์สินเงินทองที่เป็นมหาเศรษฐีก็ตกเป็นของคนอื่นพร้อมกับความตายถ้าจิตใจของผู้ภาวนาไกรกรองในเรื่องตายนี่เห็นแจ้งจนจิตใจผู้รู้อยู่ในตัวในใจเราทุกคนมีความสลดสังเวชในจิตว่าความตายนี่มันไม่มีใครข้ามพ้นไปได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นเท่าพญามหากษัตริย์จะสมมติว่าสูงขนาดไหนก็ตามเมื่อมรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าทุกอย่างต้องจำยอมความจริงมันเป็นอย่างนี้จึงให้จิตใจเราผู้ภาวนาพุทโธก็ดีนึกถึงความตายก็ดีให้มันซึมซาบเข้าในจิตเดี๋ยวนี้เราทำอะไรมันผิวเผินจิตมันยังไม่รู้ไม่เข้าใจมันยังค้านอยู่ในใจนะท่านจิตหนึ่งว่าเราต้องตายนะมันยังไม่ตายนะยังอยู่อะไรเราก็ยังไม่พออยากจะให้รออย่างนั้นก่อนอย่างนี้ก่อนขอกับพญามัจจุราชคือความตายก็คงได้ความตายนี่คนโบราณอาจารย์เก่าท่านจึงตั้งชื่อว่าเป็นพญาใหญ่ที่สุดในโลกตั้งให้ความตายนี่ว่าไม่มีใครจะมาลบทับจับศึกสู้กับความตายไม่มีใครสู้ได้เราต้องกรองให้เห็น
ไม่ใช่ว่าเพียงจำภาษาว่าเราต้องตายก็พอต้องไกลกลองให้เห็นว่ามันตายจริงจิตดูคนเราเขาที่ตายไปบางคนเกิดวันนั้นคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีบางคนหลับตายทั้งลูกตายทั้งแม่ก็มีในวันนั้นวันคลอดบางคนก็มาได้7 วันตายก็มีอย่างพุทธมารดาพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยประสูติได้7 วันเท่านั้นก็สวรรคตยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เลยตายเสียก่อนแต่พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดาอายุยืนจนแก่ชราจึงสวรรคตก่อนจะสวรรคตก็ภาวนาได้สำเร็จมรรคผลขั้งสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันตาในหอปราสาทพระพุทธเจ้าของเราจึงได้เสด็จไปทำชาปนกิจด้วยพระองค์เองกับพระปยุรญาณเพราะพระเจ้าสุทโธทนะมีจิตใจเข้มแข็งบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาอยู่ในหอปราสาทราชมณฑลอยู่ในความสุขสบายท่านไม่ยึดถือท่านภาวนาว่าพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะภาวนาอนาปาลมหายใจคนสมัยนั้นเป็นคนที่ว่าง่ายสอนง่ายไม่กระด้างกระเดื่องพอพระพุทธเจ้าสอนอย่างใดก็ตั้งใจทำตามปฏิบัติตามเรียกว่าแข่งขันกันในการภาวนาคือว่าใครจะได้สำเร็จมรรคผลก่อนกันผู้ที่ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาก็เพียรพยายามทุกอย่างเพื่อได้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตะปรมาสให้เด็ดขาดลงไปจนเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาถึงขั้นเป็นพระอรหันตาก็มากมายในสมัยครั้งพุทธกาลคือท่านตั้งใจทำจริงๆเพราะเมพระพุทธเจ้าเป็นพยานเป็นหลักฐานอันพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าปุริสลักขณะสวยงามนอกจากสวยงามตามบุญบารมีแล้วยังมีสิ่งหนึ่งที่คนเราได้เห็นก็คือว่ารัศมี6 ประการมีสีช่อออกไปจากพระวรกายข้างละวาละวาไปไหนมาไหนไม่ว่ากลางวันกลางคืนรัศมี6 ประการนั้นก็สว่างรอบพระองค์อันนี้อันหนึ่งแหละเมื่อคนได้เห็นได้กราบได้ไหว้แล้วก็พาให้จิตใจมีกำลังในการทำบุญให้ทานในการรักษาศีล5ศีล8ในการเจริญภาวนาปฏิบัติบูชาจิตใจของอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเมื่อได้เห็นแล้วจิตใจมันก็มั่นคงเต็ม 100% กว่าๆคือศรัทธาไม่ถอยคนสมัยก่อนโน้นแต่คนสมัยนี้นั้นมันไม่เห็นมันได้ยินแต่เขาเล่าว่าอย่างก็เชื่อไปอย่างนั้นแหละแต่คนสมัยก่อนเขาได้รู้ได้เห็นมันเป็นความจริงทีนี้จิตใจเขาก็ลุกขึ้นแล้วมันลุกขึ้นทำความดี
ลุกขึ้นไหว้พระสวดมนต์ไม่ท้อถอยลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาแค่นั่งขัดสมาธินี่เป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็โลภร่างกายแข้งขาตัวของเราสุดแท้แต่เราจะนั่งแบบไหนมันนั่งได้ทั้งนั้นแต่จิตนั่นเรามันกิเลสในจิตมันไม่ยอมให้นั่งถ้านั่งได้ใจมันจะได้ห่างไกลจากกิเลสแล้วกิเลสท่านว่าเป็นมารมารก็คือว่าผู้คอยฆ่าคอยทำลายเวลาคนเราจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาย่อมมีมารมาเบียดท่านว่ามาเบียดเบียนมารมาห้ามไม่ให้ทำนี่แหละถ้าเราโลกลมารยาสาไถของมารกิเลสแล้วการนั่งสมาธิภาวนามันนั่งได้ไม่กลัวอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวทำไมท่านจึงไม่กลัวก็ท่านรู้ว่ายังไงรู้มันก็แค่ตายมันไม่เลยตายเห็นไหมเจ็บด้วยการนั่งขัดสมาธิมันเพชรมันก็ไม่เลยตายเจ็บมากที่สุดมันก็ตายนั่นแหละพระองค์เมื่อมันยังไม่ตายก็นั่งมันไปภาวนาไปสาวกทั้งหลายเวลามันท้อถอยมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือได้เห็นตำตาอยู่ทุกวันว่าพระองค์ทำไมไม่ท้อถอยทั้งที่พระวรกายองค์ของท่านร่างกายของท่านก็เป็นคนโลกเท่าพญามหากษัตริย์ไม่มีการงานอันหยาบโยมาในความสุขความสะดวกท่านยังทำได้ท่านยังละกิเลสความโกรธได้ท่านยังละกิเลสความโลภความอยากได้ออกไปได้ทั้งที่มีแล้วท่านก็ยังละได้ปล่อยได้วางได้มีจนเหลือเฟือท่านยังละได้วางได้คนเราคือว่าเป็นที่จิตนะจิตมันยังไม่พอคือจิตไม่ภาวนาให้มันพอไม่กำหนดพิจารณาให้มันพอให้มันรู้มันเห็นให้มันแจ้งในเรื่องทุกข์การเกิดมาแล้วเรื่องทุกข์มันมากเรื่องที่จะทำให้เกิดทุกข์มันรู้จักกิเลสในใจมนุษย์คนเราจักแต่จะเพิ่มทุกข์หาทางเพิ่มทุกข์ขึ้นมาก็ดูแต่ว่าไม่ว่าหญิงว่าชายเกิดมาคนเดียวมันก็สุขสบายพอแรงแล้วแต่ก็ไปหิ้วเข้ามาหาบเข้ามามีลูกเต่าสารเล้นสามีภรรยาเลือกสวนไล่นาข้าราชการแบกเข้ามาหาบเข้ามาบรรทุกใหญ่ก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ในเรื่องเกิดแก่เจ็บตายของตัวเองถ้าการทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิมันก็เบาไปจิตมันไปหนักไปทางกิเลสเมื่อมาถึงเวลานั่งภาวนากำหนดมรณะภัยคือความตายให้มันแจ้งในจิตในใจแล้วแม้เราจะไม่ละมันก็จำละคิดดูให้ดีเมื่อความแตกความตายมาถึงเข้าเมื่อถึงเวลาแล้วมันเป็นไปได้หรืออย่างว่าเวลาตายบางคนเกิดอุปัทวเหตุด้วยรถด้วยยานพาหนะที่ตัวพานำไปมาเป็นเหตุทั้งที่คนเราก็ไม่ต้องการแต่มันถึงเวลาแล้วมันต้องเป็นไปห้ามไม่ได้กั้นไม่ให้มันเป็นก็ไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงรีบเร่งภาวนาเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสสนาให้มันแจ้งถ้ามันแจ้งในจิตในใจแล้วจิตใจมันก็ถอนออกได้
เมื่อเห็นแจ้งในจิตว่ามันไม่เที่ยงจริงๆรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลจิตมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิเลสอีกจิตมันก็วางเฉยพุทโธอยู่ในใจก็ว่าได้จิตมันรู้ว่าโยที่ไหนไปที่ไหนถ้ามีธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะ6อายตนะ12อยู่อย่างนี้แล้วมันก็ตัวทุกข์นั่นแหละท่านก็ดูอยู่ที่กายวาจาจิตนี่ดูที่ตาดูที่รูปดูที่หูดูที่เสียงพิจารณาอยู่ในกายในจิตดูที่จมูกดูที่ลิ้นดูที่เล่นดูที่รสอาหารผ่านลิ้นดูที่กายดูที่สิ่งมาสัมผัสร่างกายดูที่ธรรมอารมณ์ดูที่จิตใจที่มาหลงอยู่ในอารมณ์กิเลสเมื่อจิตของพระองค์ตามรู้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบแล้วมันก็เกาะไม่อยู่แล้วบัดกิเลสมาตั้งแต่อเนกชาติลดออกจากใจพระพุทธเจ้าส่วนพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายท่านก็ภาวนาเอาจนมันหลุดเอามันหลุดมันตกออกมันขาดตอนเองเมื่อมันพอแต่การทำการปฏิบัติของคนเรามันน้อยมันไม่พอแล้วก็อยากให้มันหลุดง่ายๆแล้วก็มักจะมาถามว่าหลวงพ่อจะให้ภาวนาบทใดครับมันพ้นทุกข์เร็วๆแต่ผมเนี่ยอยากจะให้มันพ้นทุกข์เร็วหาทางลัดกว่านี้ได้หรือนี่คือว่าเย็ดใจเราไม่มีความเพียรเหมือนพระพุทธเจ้าความเพียรน้อยเป็นคนใจน้อยใจไม่ใหญ่ต้องตั้งใจขึ้นมาให้มันใหญ่หัวใจให้เท่ากับมะพร้าวอย่าไปใจน้อยกลัวเจ็บกลัวไข้กลัวตายยกจิตใจขึ้นมาให้สูงส่งทำไมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนานานที่สุดเป็น7วันท่านก็นั่งได้ยืน7วันท่านก็ยืนได้เดิน7วันท่านก็เดินได้ทำไมท่านไม่แตกไม่ตายเวลาคนเราจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆบนกลัวคือจิตมันกลัวจิตมันท้อแท้อ่อนแอจิตมันน้อยเท่าปลายเข็มจิตไม่กล้าถ้าจิตมันลุกขึ้นทำมันกล้าหาญเผชิญหน้าต่อกิเลสไม่ยอมแพ้ภาวนาตั้งใจให้มั่นคงถ้ายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่เราก็จะภาวนาอย่างนี้จนถึงวาระสุดท้ายตายเมื่อใดก็จบไปเมื่อนั้นถ้ายังไม่ตายก็ภาวนามันจะสำเร็จไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่ธรรมถ้าทำไม่ท้อถอยมันต้องสำเร็จวันใดวันหนึ่งจนได้ถ้าใจมันกล้าขึ้นมาอย่างนี้อันที่มันมืดมันหลงมันยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดชาติยึดตระกูลวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดมันก็เลิกล้างกันไปดวงจิตดวงใจก็เบาโล่งเย็นสบายมีเวลามีโอกาสภาวนาได้ตลอดวันตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถจิตใจมันไม่กลัวละทำได้ปฏิบัติได้เมื่อทำไปปฏิบัติไปมันคล่องแคล่วว่องไวเฉลียวฉลาดสามารถอาจหารทีนี้มันก็ตัดออกได้เป็นอย่างเป็นอย่างไปไม่ใช่เราไปตัดก่อนพินิจพิจารณาให้มันทั่วท่วนทั่วถึงพิจารณาให้มันทั่วท่ว

มันมองเห็นนิดๆหน่อยๆแล้วก็หลงไปลืมไปพระพุทธเจ้าท่านไม่ลืมท่านรู้นั่งก็รู้นอนก็รู้ยืนก็รู้เดินไปนั่งก็รู้รู้อะไรก็รู้ว่าโลกนามกายใจมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันไข้มันตายมันวุ่นวายของมันอย่างนี้แหละแต่ถ้าเป็นแต่เพียงว่าธาตุ4ขันธ์5มันเป็นไปเจ็ดใจไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการเหล่านั้นมันก็ไม่เดือดร้อนภาวนาได้ภาวนานั้นท่านว่าถ้าตั้งใจให้ดีให้มั่นคงแล้วนั่งก็ภาวนานั่งแบบไหนก็ภาวนายืนแบบไหนก็ภาวนาได้เดินอยู่ก็ภาวนาได้ไปรถไปเรือไปเนื้อไปใต้ไปไหนก็ภาวนาได้เมื่อใจตั้งได้ล่ะอะไรมันได้หมดล่ะฉะนั้นความตั้งใจให้มั่นในตัวในใจของเรานี่จึงเป็นข้อแรกที่เราทุกคนจะต้องประกอบกระทำคือเรื่องกิเลสในหัวใจในตัวคนเราคนอื่นจะมาแก้ไขให้นั้นไม่ค่อยได้แม้องค์พระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตหมายถึงพระองค์เองก็เป็นแต่ผู้ชี้แจงแสดงตรัสสอนไว้แล้วให้สาวกทั้งหลายจดจำเอาแล้วนำไปปฏิบัติชำระจิตใจของตัวเองจนถึงขั้นละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปละให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนผู้บอกเมื่อใครเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะได้ทำได้ปฏิบัติว่าต้องไปรอคอยว่าพระพุทธเจ้าจะมาโปรดเมื่อนั้นเมื่อนี้ไม่มีใครแหละพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์โปรดอยู่ทุกวันเวลาแต่ว่าจิตเราไม่สงบระงับก็ไม่ได้ยินเสียงพระธรรมท่านสอนเพราะจิตเราประมาทถ้าลองดูใจเราสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตใจมันหมั่นเพียรขยันขันแข็งไม่ท้อถอยแล้วพระธรรมจะตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาเมื่อพระธรรมตามรักษาสอนอยู่ทุกเวลาความเพียรความหมั่นความขยันในจิตใจของผู้ปฏิบัติพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายก็เรียกว่าเข้มแข็งเข้มข้นไม่อ่อนแอท้อแท้ความทุกข์เกิดขึ้นจากรูปประขันท่านก็รู้ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของรูปประขันเขาต้องเป็นไปอย่างนั้นแค่เจ็บเท่านี้นะมันเล็กน้อยเวลาคนเราและทุกคนจะถึงซึ่งวาระสุดท้ายคือความตายมันเจ็บจนกระทั่งเหลือทนไม่ได้ก็เลยแตกตายฉะนั้นเวลาเราอยู่ดีสบายอย่างทุกวันนี้ให้พากันตั้งใจภาวนาทำความเพียรละกิเลสในใจของตัวเราเองให้หมดสิ้นไปก่อนตายอย่าไปรอถึงว่าใกล้จะตายจึงภาวนาพุทโธพุทโธภาวนามรณะกรรมฐานเอาให้มันเสร็จสิ้นไปไม่ได้โยดีสบายนี่แหละเป็นเวลาที่เราจะต้องเร่งภาวนาถ้ามันเกิดทุกขเวทนาแล้วจิตมันไปคล้องอยู่ในความทุกข์บ่หัดละหัดวางไว้แล้วมันไปถึงเวลานั้นมันปั่นป่วนหมดฉะนั้นเวลาโยดีสบายให้พากันตั้งใจคือว่าตั้งใจแต่วันนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเพื่อตั้งใจทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่าได้ทอดทุระอย่าได้ทิ้งการงานภาวนาของตัวเองเมื่อทำไปปฏิบัติไปด้วยกำลังความเชื่อความเลื่อมใสในใจมันก็

0: ขึ้นมากความเชื่อความเลื่อมใสก็มากขึ้นความอดความทนก็มีขึ้นสติปัญญามันก็มากขึ้นตามรู้ตามละสิ่งต่างๆได้ทุกอย่างทุกประการผลที่สุดที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่นี่แหละก็เป็นกำลังให้จิตใจที่ไม่รู้ได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจสิ่งแปลกๆต่างๆในจิตในใจนั้นจิตใจก็เข้มข้นในการมุ่งเพื่อปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติบูชาภาวนานี้ขึ้นอยู่กับการกระทำของแต่ละบุคคลจะฟังธรรมเข้าใจขนาดไหนถ้าไม่เอาไปประกอบกระทำก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละต้องประกอบกระทำจนเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาในจิตใจของตัวเองจนเลิกละกิเลสความโกรธได้จริงละกิเลสความโลภโลภะได้จริงละกิเลสความหลงในจิตได้จริงได้เมื่อใดเมื่อนั้นแหละความเข้าใจในธรรมในทางพุทธศาสนาก็แจ้งใสบริสุทธิ์ขึ้นมาในตัวในใจของเราทุกคนคำว่าสติปัญญาวิชาความรู้นั้นไม่ได้เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่ได้เลือกว่าคฤหัสถ์และนักบวชมันขึ้นโยกับความตั้งใจประกอบกระทำของแต่ละบุคคลเมื่อบุคคลผู้ใดมีความภาคความเพียรมีความอดความทนทนมีความเอาใจใส่ในสิ่งที่ตนปฏิบัติกระทำอันนั้นมันก็เกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารขึ้นมายังมีพุทธภาษิตข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสไว้ว่าอะไรไม่เหลือความเพียรท่านว่าอย่างนั้นวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรถ้ามีความเพียรอยู่ในใจแล้วพยายามทำไปไม่ทอดทิ้งผลที่สุดพ้นทุกข์ได้ท่านว่าอย่างนั้นนี่แหละเราท่านทั้งหลายเมื่อว่าเราทุกคนได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเชื่อแน่ว่าคงเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ทุกคนดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำป่าปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่มีชื่อกันเทศว่าตายทุกวันในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0489111113

0: เพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอตอนที่18ครับ
1: ท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกชำนาญทางวิชากายทิพย์พอสมควรผู้เขียนเรียนถามเกี่ยวกับพวกกายทิพย์เช่นพญานาคเป็นต้นท่านพูดได้ละเอียดละออน่าฟังท่านว่าพวกพญานาคมีฤทธิ์มากนิรมิตกายได้ต่างๆเวลามาเยี่ยมท่านท่านให้เขานิรมิตให้ท่านดูเขาเรียนท่านว่าการนิรมิตกายของพวกพญานาคไม่เป็นของยากลำบากอะไรเลยจะนิรมิตให้เป็นอย่างไรก็ได้ตามต้องการแล้วเขาก็นิรมิตกายต่างๆให้ท่านดูในขณะนั้นคือเขาเตือนท่านให้คอยดูขณะที่เขาจะนิรมิตกายแล้วเขาก็หายตัวจากที่นั่นไปครู่หนึ่งแล้วปรากฏเป็นตาผ่าขาวเดินมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นนายพรานถืออาวุธมาแต่ไกลเข้ามาหาท่านบ้างแล้วหายไปครู่หนึ่งไปปรากฏเป็นช้างใหญ่เดินเข้ามาหาท่านบ้างเป็นต้นถ้าต้องการจะให้เป็นอะไรก็นิรมิตกายให้เป็นอย่างนั้นได้ตามต้องการต้องการจะให้เป็นช้างเป็นคนหรือเป็นอะไรในที่นั้นก็ทำให้เป็นขึ้นในที่นั้นอย่างรวดเร็วทันใจที่ว่าพญานาคพ่นพิษนั้นท่านเล่าว่าสมัยท่านไปเที่ยววิเวกแถบฝั่งแม่น้ำโขงกับท่านอาจารย์มั่นขณะพักอยู่ในที่บางแห่งมีบึงน้ำใสสะอาดน่าอาบดื่มใช้สอยแต่ท่านอาจารย์มั่นห้ามไม่ให้พระลงอาบและตักน้ำที่นั่นมาดื่มและใช้สอยกลัวพญานาคพ่นพิษใส่ในน้ำนั้นไว้เวลาตักมาใช้และอาบดื่มจะเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยกันลำบากเพราะพญานาคพวกนี้ยังไม่มีความเคารพเลื่อมใสในพวกเราเขาพยายามแข่งดีกับเรามาหลายคืนแล้วแต่ไม่นานทิฏฐิมานะเขาก็ลงเองสู้ธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้พญานาคพวกนี้ยังไม่เลื่อมใสศาสนาและพวกเราเลยเขายังเข้าใจว่าพวกเราที่มาพักอยู่ที่นี้จะมาแข่งดีและขับไล่เขาให้หนีจากที่นี่เสียฉะนั้นเขาจึงมีปฏิกิริยาท่าทางต่อสู้กับเรามาหลายคืนแล้วแต่เราไม่สนใจกับปฏิกิริยาของเขาเพราะแน่ใจว่าความชั่วไม่เคยชนะความดีแต่ไหนแต่ไรมาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ชนะความชั่วด้วยความดีทำบทนี้หรือบทใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอดมานับแต่เริ่มประกาศธรรมแก่มวลสัตว์จนวันเสด็จเข้าสู่นิพพานเพราะเป็นธรรมของจริงอันตายตัวโดยสมบูรณ์แล้วไม่มีทางเป็นอื่นแม้ท่านอาจารย์องค์นั้นก็ทราบโดยในที่ท่านอาจารย์มั่นเตือนเพราะทำเหตุการณ์เกี่ยวกับพญานาคเหล่านี้ได้ดีและเล่าถวายท่านอาจารย์มั่นเช่นเดียวกันไม่นานนักพญานาคเหล่านั้นได้พากันยอมตนถือสรณะกับท่านอาจารย์และถวายอารักขาเพื่อความสะดวกปลอดภัยทุกประการดังท่านอาจารย์มั่นพูดจริงๆเมื่อพญานาคเกิดความเลื่อมใสยอมตนถือสรณะแล้วท่านอาจารย์มั่นจึงถามเขาว่าทำไมจึงพากันพ่นพิษใส่น้ำที่เป็นประโยชน์แก่คนและสัตว์ทั่วไปเล่าไม่กลัวบาปกรรมบ้างหรือเมื่อน้ำเกิดเป็นพิษแก่ใครเข้าพญานาคเองต้องยอมรับบาปโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้แน่นอนตามกฎของกรรมที่มีมาดั้งเดิมเพราะผลของกรรมมีอำนาจเหนืออำนาจของพญานาคเป็นไหนๆถ้าพญานาคกลัวบาปกลัวกรรมและกลัวตกนรกก็จงไปถอนพิษออกจากน้ำในบึงนั้นให้กลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ขึ้นมาเหมือนเดิมอาตมาและพระทั้งหลายไม่ได้ไปแตะต้องน้ำที่นั่นเลยเพราะทราบดีว่าพญานาคแกล้งทำให้อาตมาและพระทั้งหลายเกิดอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะการอาบดื่มใช้สอยน้ำนั้นตอนนี้พญานาคยอมตนอย่างหมอบราบเลยเพราะตนทำอย่างนั้นจริงและไม่ได้บอกท่านว่าตนพ่นพิษใส่น้ำแต่ท่านอาจารย์มั่นทราบโดยญาณภายในเธอยอมรับว่าได้ทำอย่างท่านว่าจริงๆแล้วรีบไปถอนพิษจากน้ำในบึงออกหมดจึงกลับมาเรียนท่านและพร้อมกันอาราธนาให้ท่านและพระทั้งหลายอาบดื่มใช้สอยน้ำในบึงนั้นตามสบายโดยจะไม่มีภัยใดๆเกิดขึ้นเรื่องพญานาคที่ถือทิฏฐิมานะแข่งดีกับท่านอาจารย์มั่นได้กลับยอมตนลงโดยสิ้นเชิงและถวายตัวเป็นศิษย์ศึกษาอัตธรรมกับท่านด้วยความสนใจเลื่อมใสอย่างยิ่งแต่วันนั้นมาเมื่อทราบว่าพญานาคยอมตนและถอนพิษออกจากน้ำหมดแล้วท่านจึงสั่งให้พระลงอาบน้ำและใช้สอยน้ำในบึงนั้นต่อไป การอย่างทราบเรื่องลึกลับต่างๆดังเรื่องพญานาคเป็นต้นท่านอาจารย์มั่นนับว่าท่านละเอียดละออมากยากที่ลูกศิษย์คนใดจะเสมอเหมือนได้การปฏิบัติต่อพวกกายทิพย์นั้นท่านอาจารย์ก็คอยแนะนำพระอยู่เสมอเช่นเวลาไปพักอยู่สถานที่บางแห่งกลางคืนยามดึกสงัดพวกเทพมักพากันมาเยี่ยมฟังธรรมท่านเสมอท่านต้องคอยแนะพระให้พากันสำรวมระวังมารยาทและบอกให้พักนอนเสียตอนหัวค่ำพอตกดึกก็รีบพากันตื่นนอนและประกอบความเพียรเวลาพวกเทพทั้งหลายมาเพื่อให้เขาได้กราบไหว้และชมความเพียรของพระผู้ปฏิบัติพากันบำเพ็ญภาวนาในเวลาเขามาเยี่ยมไม่ให้เขาได้พบเห็นกิริยาแห่งการหลับของพระซึ่งปราศจากสติและความสวยงามทางมารยาทแห่งการหลับนอนพวกเทพเคยนำเรื่องของพระที่นอนไม่ค่อยมีมารยาทมาฟ้องท่านอาจารย์เสมอแม้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยจะแก้สำหรับคนนอนหลับไม่มีสติควบคุมมารยาทในการหลับแต่ก็อยู่ในวิสัยของพระจะควรแก้ไขได้ด้วยการไม่นอนในระยะเวลาที่พวกเทพมาหาท่านจึงแนะให้พักนอนเสียแต่ยังไม่ถึงเวลาพวกเทพมาพระท่านได้พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านการตำหนิจากพวกเทพก็สงบไปส่วนท่านที่มีความสามารถในการรับแขกจำพวกกายทิพย์ก็รับเขาเช่นเดียวกับท่านอาจารย์เคยรับผู้ไม่มีนิสัยในทางนี้ก็ทำสมาธิภาวนาของตนไปในเวลาที่เขามาเยี่ยมพวกเทวดาทั้งหลายชอบฟังธรรมสูตรต่างๆกันท่านอาจารย์องค์นั้นกับท่านอาจารย์มั่นพูดเหมือนการเกี่ยวกับพวกเทวดาทั้งหลายว่ามีนิสัยต่างๆกันเหมือนมนุษย์เราคือบางพวกชอบฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรบางพวกชอบฟังกรณียเมตตสูตรบางพวกชอบฟังพระอภิธรรมคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมารดาชั้นดาวดึงสวรรค์บางพวกชอบฟังอปริหานิยธรรมสูตรบางพวกชอบฟังเมตตาพรหมวิหารแต่ผู้ที่ชอบเมตตาพรหมวิหารมีมากกว่าที่ชอบสูตรอื่นๆเทวดาต่างพวกต่างขั้นต่างภูมิต่างชอบสูตรต่างๆกันไปตามนิสัยของตนของตนไม่มีประมาณในสูตรธรรมทั้งหลายแต่ไม่อาจจะนำมากล่าวไว้ในที่นี้ให้เต็มตามสูตรที่เขาต้องการได้แม้แต่ผู้เขียนเองยังไม่รู้เห็นและเข้าใจในสูตรที่เทวดาทั้งหลายต้องการกันเลยจึงไม่สามารถค้นหาสูตรนั้นๆมาเพื่อท่านผู้อ่านได้และขออภัยผ่านไปแบบคนจนตรอกท่านอาจารย์องค์นั้นไปพักอยู่ในที่ใดบรรดาที่เป็นป่าเป็นเขาเทวดาทั้งหลายชอบไปเกี่ยวข้องกับท่านเสมอคล้ายกับท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นอาจารย์บางครั้งท่านไปพักกับฤาษีดาบสที่บำเพ็ญอยู่ในถ้ำเป็นแห่งๆปราศจากผู้คนพลุกพล่านโดยมากกว่าห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4-5 กิโลเมตรหรือยิ่งกว่านั้นและในเขาลึกที่ไม่ค่อยมีผู้คนสัญจรไปมาเพราะพวกนี้ไม่ค่อยมีการโคจรบิณฑบาตเหมือนพระหุงต้มรับประทานโดยลำพังตนเองเวลาท่านไปพักกับเขาซึ่งมีถ้ำอยู่ใกล้เคียงกันก็ได้อาศัยบิณฑบาตกับเขาวันนั้นฤาษีแกงถั่วมาถวายท่านโดยความปิติยินดีเป็นอันมากท่านเล่าตอนนี้น่าขบขันมากแต่ขอผ่านไปท่านว่าท่านก็กำลังหิวมากทั้งอ่อนเพลียเพราะเดินทางข้ามน้ำข้ามเขามา3วันแล้วการขบฉันก็เข็มเขียมมากตลอดมาในระหว่างเดินทางเนื่องจากเดินบุกป่าบุกเขามาพบหมู่บ้านแห่งละ 3-4 หลังคาเรือนซึ่งเป็นชาวป่าที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศาสนาได้อาศัยเขาบ้างพอประทังชีวิตมาตามทางทั้งเดินทางไกลและขึ้นที่สูงลงต่ำร่างกายจึงอ่อนเพลียมากและต้องการอาหารมากผิดปกติพอฤาษีทำแกงถั่วมาถวายก็ฉันเสียจนเกลี้ยงไปทั้งข้าวทั้งขับคือแกงถั่วไม่มีอะไรเหลือติดถ้วยติดจานเลยวันนั้นพอฉันแล้วแทนที่ร่างกายจะแข็งแรงแต่กลับอ่อนเพลียเข้าไปอีกมีแต่อยากหลับนอนท่าเดียวประกอบกับอาหารฤาษีอร่อยมากด้วยตัวแกเองก็ดีใจมากด้วยเมื่อเห็นท่านฉันได้มากเรื่องจึงเข้ากันได้อย่างสนิทชนิดไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยดีจึงเดินเข้าทางจงกรมทำความเพียรจนกระทั่งบ่ายจึงได้ออกจากทางจงกรมเข้าที่พักภาวนาขณะนั่งทำสมาธิภาวนาจิตสงบลงปรากฏได้ยินเสียงคล้องเสียงกลองของพวกเทวดาเท ที่แสดงความยินดีต่อผลเมตตาที่ตนได้รับจากท่านและยินดีในทานของฤาษีที่ได้ถวายท่านอาจารย์องค์หิวมากๆนั้นว่าได้บุญกุศลมหาศาลเหลือที่จะประมาณได้พวกเขามีความปิติยินดีและอนุโมทนาด้วยเป็นล้นพ้นซึ่งนานๆจะมีท่านผู้มีศีลมีธรรมเป็นที่น่ายินดีและเคารพเลื่อมใสมาโปรดสักครั้งหนึ่งพวกเขามีความอิ่มเอิบด้วยผลทานนั้นจึงได้พากันมาแสดงความยินดีอนุโมทนาและขอมีส่วนแห่งบุญนั้นจากการอนุโมทนาในครั้งนี้ด้วยดังนี้นี่คือคำของเทวดาทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในเขาลูกนั้นแสดงความยินดีต่อทานของฤาษีตนนั้นโดยผ่านมาทางท่านอาจารย์องค์หิวจัดฉันได้มากเพื่อรับทราบเป็นพยานและขอให้ช่วยบอกข่าวสารการอนุโมทนาของพวกเขาแก่ฤาษีนั้นด้วยพอตกตอนเย็นท่านจึงถือโอกาสสนทนาธรรมกับฤาษีตนนั้นและพูดเปรียบเปรยให้แกทราบโดยปริยายว่าวันนี้ตอนบ่ายอาตมาฝันไปว่าพวกเทวดาจำนวนมากพากันตีกลองมาขออนุโมทนาส่วนบุญที่ฤาษีถวายจังหันแก่อาตมาเมื่อเช้าวันนี้เป็นล้นพ้นและพวกเขาขอมีส่วนแห่งบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาด้วยดังนี้นับว่าคุณฤาษีได้บุญมากจริงๆถึงกับเทวดาทั้งหลายต้องพากันมาอนุโมทนาและขอส่วนบุญด้วยพอฤาษีได้ทราบก็รีบยกมือท่วมศีรษะสาธุการแก่เทวดาทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งและกล่าวชมเชยท่านอาจารย์ว่าเก่งมากเกี่ยวกับญาณวิถีต่างๆแม้แต่นอนหลับกลางวันยังสามารถได้ยินเสียงเทวดากล่าวคำอนุโมทนาสาธุการถ้าเวลาปกติไม่หลับท่านอาจารย์องค์นี้จะเก่งแค่ไหนกระผมไม่สงสัยเลยกระผมมีความเคารพเลื่อมใสท่านอาจารย์มากมาแต่ขณะเห็นทีแรกจึงทำอะไรเพื่อท่านด้วยความเต็มอกเต็มใจยิ่งเห็นท่านฉันได้มากก็ยิ่งเพิ่มความปิติยินดีไม่มีประมาณเอาเลยประการหนึ่งเทวดาพวกนี้เขาอยู่ที่ไหนกันถึงได้ทราบว่ากระผมถวายทานแก่ท่านแล้วพากันมาอนุโมทนาและขอมีส่วนบุญจากกระผมด้วยสำหรับกระผมเองทำไมไม่เคยเห็นเขามาปรากฏตัวเลยนับแต่มาอยู่ที่นี่จนบัดนี้ท่านตอบว่านี่เป็นพวกรุกเทพเขาอยู่ในที่ไม่ห่างไกลพวกเรานักแลตอนอาตมาอนุโมทนายถาสัพพีเมื่อเช้านี้เขายังได้ยินและสาธุการด้วยแต่พวกเราไม่ทราบเองจึงเป็นเหมือนไม่มีเขาและอะไรๆ อยู่ในแถบบริเวณนี้ฤาษีมีความเพลิดเพลินในเรื่องเทวดามาอนุโมทนาทานกับตนได้อาราธนาให้ท่านแสดงให้ฟังท่านจึงหาอุบายให้ฤาษีได้ทำภาวนาและท่านเองก็จะได้มีเวลาภาวนาบ้างไม่ต้องยุ่งกับเรื่องภายนอกจนเกินไปจึงพูดกับฤาษีว่าการดูพวกเปรตผีเทวบุตรเทวธิดาต้องดูด้วยตาใจการจะรู้พวกนี้ด้วยตาในได้ต้องขยันภาวนาพิจารณาอาการ32ภายในกายให้ละเอียดด้วยปัญญาเวลาทำสมาธิก็ให้จิตอยู่กับลมหายใจหรือบทพุทโธเท่านั้นไม่ให้เผลอไปที่อื่นเมื่อจิตสงบด้วยภาวนาดังกล่าวมาก็มองเห็นเทวดาได้เองไม่ต้องถามผู้อื่นให้ลำบากแต่ถ้าขี้เกียจภาวนาก็ไม่เห็นเทวดาทั้งใจก็ไม่สงบเย็นได้การเห็นพวกเทวดาซึ่งเป็นพวกกายทิพย์ต้องเห็นด้วยใจทิพย์คือสมาธิภาวนาเป็นเครื่องมือผู้ไม่มีเครื่องมือดังกล่าวก็ไม่มีทางรู้เห็นพวกนี้ได้พอท่านอธิบายจบลงเขามีความพอใจจะปฏิบัติตามเพื่อรู้เห็นพวกเทวดาดังท่านอธิบายให้ฟังจากนั้นท่านก็ลาเขาหลีกไปทำความเพียรพอตกกลางคืนดึกพวกเทวดาก็มาเยี่ยมท่านและถามถึงเรื่องฤาษีอยากทราบว่าพวกเทวดาอยู่ที่ไหนและพอใจภาวนาเพื่อทราบเรื่องของเทวดาบ้างโดยท่านเป็นผู้ชี้แจงให้เขาฟังท่านก็ได้ชี้แจงให้พวกเขาฟังตามที่ได้สั่งสอนฤาษีแล้วนั้นท่านไม่ได้พักอยู่กับฤาษีนานจึงต้องลาจากเขาไปฤาษีตนนั้นรู้สึกเลื่อมใสในท่านมากมีความอาลัยเสียดายไม่อยากให้ท่านจากไปท่านพักบำเพ็ญอยู่ในป่าแห่งหนึ่งคราวนั้นมีพระไปด้วยสององค์ในป่านั้นท่านทราบทีหลังว่ามีชาวบ้านนำผู้หญิงที่ตายผิดธรรมดาสามัญซึ่งชาวบ้านเรียกว่าตายโหงมาฝังไว้แถวบริเวณที่ท่านพักอยู่หญิงที่ตายนั้นมีเด็กอยู่ในครรภ์เป็นพวกชาวป่าอนามัยในการคลอดจึงไม่สมบูรณ์ปล่อยให้กันตายทิ้ง อย่างน่าทุเรศสงสารตามที่เขาเล่าถวายท่านเวลาเข้าภาวนาผีของหญิงนั้นมากวนแทบทุกคืนท่านว่าคนกับผีมีนิสัยคล้ายคลึงกันในความรู้สึกวงเล็บเปิดขออภัยเขียนไว้เพื่อพิจารณาหามูลความจริงตามเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านวงเล็บปิดทางราคะตัณหาที่มีในใจสัตว์โลกที่เห็นได้ชัดเจนก็เวลาท่านพักภาวนาอยู่ในป่านั้นกับพระสององค์พอตกกลางคืนเวลาเข้าที่ภาวนาจะเห็นหญิงตายหวงคนนั้นเข้ามาหาและแสดงเล่ห์กลมารยาแห่งราคะตัณหาแก่ท่านเสมอแต่อำนาจจิตท่านแรงกว่าผีจึงไม่สามารถทำอะไรท่านได้สำเร็จบางครั้งผีตายหวงแสดงอาการรุนแรงแก่ท่านผิดธรรมดาถึงจะเข้ามาทำการข่มขืนท่านให้เป็นไปตามใจของตนแต่ก็ไม่มีทางทำได้ท่านแผ่เมตตาจิตให้ไม่ยอมรับมีแต่จะทำตามอารมณ์ที่ตนปรารถนาอย่างเดียวเวลาถามผีก็บอกตามความจริงไม่โกหกว่าตายเพราะเหตุนั้นซึ่งเป็นความจริงตามชาวบ้านเล่าให้ฟังหลังจากที่ท่านประสบเหตุการณ์มาแล้วถามดูเรื่องราวกับเขาคือหญิงนั้นก่อนตายสามีหย่าร้างไปมีใหม่เธอเกิดความเสียใจมากขณะคลอดบุตรก็ไม่มีใครให้การพยาบาลรักษาและตายในขณะนั้นซึ่งเด็กก็ยังอยู่ในครรภ์เวลาลงกับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังก่อนที่ท่านจะถามเปรียบเทียบชาวบ้านเพราะได้ปรากฏผีนั้นมาแสดงความไม่ดีไม่งามให้เห็นทางสมาธิภาวนาอยู่เสมอเวลาเขาเล่าให้ฟังเรื่องจึงตรงกับที่ผีเล่าผีรายนี้ท่านว่าร้ายมาก
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: มหาวชิระราชธิดาตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับขอเชิญทุกท่านได้พนมมือขึ้นครับ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สรณคมนะ

0: ปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปัทังติย
0: ะอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: วิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังภูทะมังคลัง

0: ปัสสานังธัมมดัสสนังอานุยุนเจตเมธาวิสรังพุทธานัสสาสนันติ
1: สวดอนัตตลกนัสสูตรนะ

0: ยาวังยิยานังมีคุณังอนุปาทายะอาสเวกิตานิวิมุตติสุติ
1: เอตุปัจจโย
0: อารัมมณปัจจโย

โอกาสนี้จะได้ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโรรองเจ้าวาดวัดเกศรศิลกุลได้เมตตานำเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลตามลำดับและหลังจากนั้นขอได้เมตตากล่าวสมโภชนียกถาตามสมควรขอกราบนิมนต์ครับผม

เจริญพรนายราชันจุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีประธานในพิธีนางนงรักจุนหัวนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีแล้วก็นายกเทศบาลตำบลบ้านตาดรองนายกรองปลัดทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดนะและหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่พนักงานจังหวัดอุดรธานีตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาเป็นลูกศิษย์หลวงตาแล้วก็ประชาชนประสบนิกรของพระองค์ทั้งหลายนะวันนี้เรามาร่วมพิธีนะฟังสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสวดอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราธิพยวดีกรมหลวงพระสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทุกวันพระตั้งแต่พระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเราก็มาฟังสวดทางพระวัดป่าบันตาก็มีสวดเริ่มสวรรคตแรกใหม่ๆก็สวดพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนะจนถึง57วัน50วันแล้วก็100วันนะหลังจากนั้นก็สวดมนต์นะพวกเราประสบนิกรของพระองค์นะมารำลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ได้ดูแลความทุกข์สุขของประชาชนนะให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลายอย่างหลายประการนะอย่างเช่นการอบรมการทำการฝีมือนะที่พระองค์เสด็จไปตามต่างจังหวัดเป็นพวกประเภทผ้าไหมนะยกขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่มีเป็นราคาขึ้นมานะจากที่เราขายตามหมู่บ้านนะขายได้มั่งไม่ได้มั่งนะมีทั้งขายทั้งแถมนะพระองค์ก็นำมาผลิตดัดแปลงมาทำเป็นแฟชั่นนะเป็นเครื่องผ้าไหมที่สวยงามนะดังที่พวกเราได้เห็นทั่วไปนะทุกหมู่เหล่านะได้ใช้กันนะสวยงามนะท่านเรียกว่าแฟชั่นนะเพิ่มราคาขึ้นนะแล้วก็ส่งขายต่างประเทศด้วยนะนี่คือพระคุณของพระองค์ที่ได้ช่วยประเทศชาติประชาชนนะหลังจากนั้นก็พระองค์ก็เสด็จนะตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะไปในถิ่นทุรกันดารที่ประชาชนได้รับความทุกข์นะหรือไม่สะดวกนะท่านก็พระองค์ท่านก็ไปเพื่อช่วยเพื่อดูแลนะเพื่อช่วย

็นประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ทำจิตภาวนาเพื่อจิตส่งพระองค์เสด็จสวรรคาลัยนี่คือการบำเพ็ญคุณงามความดีการทำจิตภาวนาก็ระลึกลมหายใจเข้าออกอย่างที่พุทธเจ้าพระองค์ก็ใช้อานาปานสติลมหายใจเข้าออกเพื่อดูจิตของเรานะลมเข้าลมออกนะพิจารณาจิตไม่เผลอมีสติอยู่ตลอดจิตก็จะละเอียดนะจิตของเรานี่เร่ร่อนไปที่ต่างๆจะมารวมเข้ามามาอยู่กับความสงบแล้วก็สว่างร่างกายนี่ก็เบาสบายความเงียบความสงบก็อยู่ที่นี่นะแต่ก่อนมันวิ่งเต้นวุ่นวายเราก็ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้ดูจิตของเราเวลามากำหนดลมหายใจเข้าออกจิตก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้านะทำให้จิตสงบนิ่งนะสบายนะอยู่ที่ไหนก็สบายคราวนี้นะเวลาเราจะพักจิตเวลาทำงานเหน็ดเหนื่อยเราจะพักร่างกายเราจะพักจิตเราก็มาเข้ากำหนดลมหายใจนี่แหละนะคือการทำจิตภาวนานะหลังจากนั้นก็พิจารณาสังขารร่างกายนะอย่างพระที่ท่านเทศท่านสวดเมื่อกี้ที่ผ่านมานะท่านก็บอกว่ารูปังอนิจจังนะรูปไม่เที่ยงนะรูปเกิดมาทำไมไม่เที่ยงนะไม่เป็นเด็กตลอดไปก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะคือไม่เที่ยงแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายก็แก่ชรานะสุดท้ายก็แตกสลายไปนะไม่มีใครไม่มีรูปไหนจะอยู่คงทนนะสุดท้ายก็ธาตุทั้งสี่นะอยู่ในรูปอันนี้จังแล้วนะก็กลับไปอยู่ในสถานะเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟนะคือธาตุทั้งสี่มาประกอบกันเข้ากลายเป็นบุคคลกลายเป็นคนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์นะพออยู่ด้วยกันพอหมดอายุของมันนะคืออายุของมนุษย์เรานะสมัยพุทธเจ้าของเรานี่ท่านบอกว่า100 ปีนะแต่พระองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่ถึง100 ปีนะแค่80 ปีนะพระองค์ก็เสด็จปรินิพพานนะคืออายุนี้นะท่านถึงได้สวดนะให้พวกเราได้นำไปเป็นคติได้ฟังนะเข้าในจิตในใจนะเวลาจะได้มีเวลาเราอบรมเราจะได้นำไปคิดพิจารณานะในสังขารร่างกายนะรูปังอนิจจังนะเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังนะทุกอย่างไม่เที่ยงนะไม่ใช่ตัวตนนะเราบอกถ้าเป็นของเราเราต้องบอกไม่ให้ป่วยไม่ให้เจ็บได้ไหมไม่ได้นะถึงแล้วถึงไม่ใช่ของเรานะเราบอกไม่ได้เราสั่งไม่ได้บอกให้อยู่คงทนถาวรไม่ได้นะสุดท้ายก็แตกสลายไปหมดนะท่านถึงให้พิจารณาในรูปในขันเพื่อจิตใจเราจะได้เบาสบายนะไม่ได้ยึดหนักหน่วงนะนี่คือการอบรมจิตภาวนาด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณานะจิตใจเราจะได้เมื่อเข้าใจแล้วจะได้คลายความยึดถือแล้วก็ได้ปล่อยวางนะอันเดียวแล้วก็หมดสิ้นนะทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะพิจารณาเรื่อยๆนะจิตใจก็จะได้คลายออกนะสุดท้ายก็หมดสิ้นสิ่งที่ไม่พึงหวังที่เป็นพิษเป็นภัยในจิตในใจนะถึงไม่หมดก็ยังเบาบางไปนะนี่คือการอบรมจิตใจนะการพูดสัมโมทนียกถาเขาเห็นว่าสมควรกับเวลา

ความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยะถามณีโชติระโสยะถา

พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชินีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบัดนี้ได้เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับผม

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพเวทีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: โอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมงานทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์จากทางวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดนะครับซึ่งในวันที่25กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับทางวัดจะมีการอุปสมบทบวชพระใหม่จำนวน8รูปณสถานที่ศาลาหลังในวัดเกศรศิลคุณในช่วงเวลาหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ฉันพระทหารเช้านะครับก็จะเป็นพิธีอุปสมบทนะครับหากท่านใดที่ไม่ติดภารกิจนะครับก็ขอเชิญมาร่วมบุญกันนะครับและในวันพระหน้าก็จะตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569นะครับซึ่งวันนั้นก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาซึ่งทางวัดเกศรศิลคุณก็จะได้ของดการสวดพระพุทธมนต์ประเป็นกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพระกุศลแต่ว่าในทางวัดก็จะมีกิจกรรมในตลอดทั้งวันก็คือในช่วงเช้านะครับทางวัดมีการทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าถวายสังฆทานเป็นปกตินะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นณศาลาใหญ่แห่งนี้นะครับหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วในวันนั้นทางก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนรอบพระเจดีย์ในช่วงค่ำนะครับหากท่านใดที่ว่างเว้นจากภารกิจนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญมาร่วมกันบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีในการทานศีลภาวนาร่วมกันนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางเจ้าภาพทุกเจ้าภาพนะครับทางท่านประธานในพิธีที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นประธานในวันนี้แล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการโดยรวมทั้งผู้ร่วมงานทุกท่านและทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดและก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมทหารผ่านศึกตลอดจนเจ้าภาพโรงทานทุกๆคณะนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงทานต่างๆขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมนะครับเชิญถ่ายกับท่านประธานในพิธีด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดที่เดินทางกลับบ้านก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับหากกิจกรรมในโอกาสครั้งหน้านะครับหากท่านใดที่อยากมาร่วมหรือว่าอยากจะมาเป็นเจ้าภาพโรงทานวันนี้มีหลายเจ้าภาพโรงทานไม่ว่าจะเป็นโรงทานข้าวต้มโรงทานเผือกนึ่งมันนึ่งหรือโรงทานข้าวจี่โรงทานน้ำดื่มอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกๆโรงทานครับหรือว่าท่านใดอยากจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทานก็เชิญทุกท่านได้มาออกร้านตั้งโรงทานร่วมกันนะครับในการบำเพ็ญบุญบารมีส่งเสริมให้กับนักปฏิบัติธรรมทุกท่านโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับผม
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวโยทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอน

ั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตา

113ปีชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน12สิงหาคมพุทธศักราช2569ขอรัตนาครูบาอาจารย์เรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีเกียรติอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมกราบน้อมบูชาแสดงกตัญญูกตเวทที่คุณเหนือเสียงกล่าวแด่พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินมีกำหนดการดังนี้วันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นรับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันพุธที่12สิงหาคมศักราช2569เวลา 19:00 นร่วมตักบาตรพระภิกษุสามเณรจากนั้นร่วมถวายพระทหารแด่พระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นร่วมทำบุญเพื่อแสดงอาจาริยวัตรและแสดงมุทิตาคารวะแด่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าม่านตาดตำบลม่านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือโอนมาใจร่วมทำบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดป่าม่านตาดโดยพระอาจารย์สุธรรมสุธรรมโมเลขที่บัญชี510-425-2305จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันอังคารที่11และวันพุธที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยพร้อมเพรียงกันครับบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569แสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ทีนี้พอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงโยมทองแดงที่สถานีทดลองนี่ก็เป็นลูกศิษย์โยมทองแดงหนึ่งโยมหลิงอยู่ตราดจังหวัดตราดคนนั้นก็เป็นคู่กันก็เป็นลูกศิษย์เราทั้งสองเนี่ยนี่แหละมาแต่แกยกตรงแดงแกปากเปาะพูดเร็วเอะเละพูดคนนั้นไม่ค่อยพูดเฉยนิ่งแล้วก็ขึ้นไปนี่เรากำลังเย็บผ้าอยู่ขึ้นไปสองคนเรากำลังเย็บผ้ากับพระอยู่กุฏิเราที่เฉลียงกำลังเย็บผ้าพอดีเย็บผ้าผิดเลยแก้นั้นแล้วก็ของคนขึ้นไปแล้วกำลังแก่อยู่ที่เย็บมันผิดกำลังแก่ขึ้นมามาอะไรนี่วะนิ่งทั้งสองคนแหละโยมทองแดงกับโยมหลิงกำลังทำงานอยู่นี่มาอะไรแล้วว่าครั้งเดียวก็กระลงไปพอไปเขาก็ไปนอนอยู่บ้านโยมทองแดงละโยมหลิงแกไม่ค่อยพูดอะไรละนิ่งๆนะโยมทองแดงนี่ปากเปาะอย่างเราบินเดินบินสบายมานั่นน่ะร้องไหว้ไหว้ขึ้นเป็นอย่างนั้นนะปากพอเราบินสบายมาเข้ามาแกนั่งมาถึงก่อนแล้วศาลามันเป็นศาลาเอาอะไรมาปูไว้ก่อสร้างวัดไม่ทำรู้หลานพอมาก็ร้องไหว้ไหว้โอ้ยนู่นน่ะดูที่ท่านพ่อนะรัศมีจ้ามาเลยรัศมีสมาเลยเป็นบ้าหรือตีบ้าขนาดแล้วว่างอย่างนั้นแหละแกนิสัยแกเลยว่ารัศมีออกจ้ามาหมดเลยว่างั้นแกนั่งอยู่นี่แหละแกมองเราร้องก้าก้าขึ้นเลยล่ะว้าวว้าวว้าวขึ้นโอ้โหรัศมีจ้าว่าว่าบ้าเนี่ยรัศมีสมาอะไรเนี่ยว่านี่แหละป่าทีนี้เวลาแต่มาหาเราสองคนแล้วไปก็ไปนอนโยมหญิงแกไม่ค่อยพูดอะไรแล้วแกนิ่งเฉยๆไม่ค่อยพูดแล้วแต่กลัวเรามากนะกลัวมากคนหนึ่งดูภายในพอลงไปแล้วไปนอนอยู่นั่นอยู่ๆก็หัวเราะคนกิ๊กกิ๊กกิ๊กโยมหญิงแกไม่เคยพูดอะไรแล้วแต่หัวเราะกิ๊กกิ๊กหัวเราะอะไรป้าว่างั้นนะคนนั้นแก่กว่าคนอันนี้ประมาณ70คนนี้ดูมันจะประมาณ60นั่นแหละตอนนั้นแล้วหัวเราะอะไรป้าเรื่องท่านพ่อว่างั้นนะท่านกำลังเย็บผ้าอยู่เราขึ้นไปท่านขู่เราขึ้นมาหาอะไรกำลังเย็บผ้านี่ไล่ลงก็ไล่ลงแล้วก็ท่านก็เย็บผ้าเฉยกำหนดจิตดูเมื่อไหร่ท่านจ้ออยู่เลยกำหนดจิตเลยจ้อโอ้ยไม่ไหวเลยจะสนานคนนี้ท่านจะเข่ากันนะรีบลงว่างั้นนะท่านมาที่นี่ขบขันหัวเราะแกว่างั้นนะมองไปที่ไรจิตท่านจ้อเราอยู่ตลอดเวลาท่านนานกว่านั้นเดี๋ยวท่านจะเสกเอาหนึ่งท่านจะไล่ลงมันขึ้นไปแล้วก็ไล่แล้วว่างั้นแกไม่ค่อยพูดอะไรแล้วอันนี้รู้ใจคนอื่นใจใครใครรู้เพราะนั้นแกจึงกลัวเรามากเวลานั่งอยู่นี่ท่านเย็บผ้าอยู่ก็จริงเนี่ยเวลาจอจีก็ไปที่ไรสั้นจ้อเราอยู่ตลอดเลยถึงสองสามหัวโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรีบลงเดี๋ยวท่านจะแขกเอา นี่คนนี้เก่งนะรู้จีของคนอื่นได้ดีแต่คงเสียไปทั้งสองนานแล้วล่ะถ้าเนี่ย
2: แก่แล้วก็เป็นอาจารย์20 ปี 30 ปีคน
1: นี่เนี่ยนั่นที่นั่นตอนนั้นที่แก่กว่าเราประมาณนั่นต้องแดงประมาณสัก10 ปีละมั้ง
2: ฮะทำไม
1: คุ
2: ณอาจารย์อาย
1: ุ40
2: เองตอนเคยเม
1: ือง
2: จันทร์นะเออนั่นแหละ40เนี
1: ่ยทองแดงอายุ60แกอยู่50แล้วมั้งตอนนั้นแหละก็มี2คนนี่แหละภาวนาดีอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแกอยู่บ้านสะเก้าผู้ชายคนนั้นถ้าทราบว่าเรามานี่แกเตรียมของมาพร้อมเลยสั่งลูกอะไรสู้อย่ายุ่งกูนะก็ท่านอาจารย์อยู่นั่นเมื่อไรกูอยู่นั่นตลอดอาจารย์กลับเมื่อไรกูถึงจะมาวางแล้วอันนี้ก็เก่งเหมือนกันจิตรู้จิตคนอื่นรู้ แล้วก็พูดอยากอะไรพอดีกันละกับคนขี้ดื้อท่านสิงห์ทองไปคุยเรื่องจิตเรื่องอะไรภาวนาแล้วไงอะไรแกรู้จริงนะจิตใครเป็นไปยังไงแกรู้จริงโยมเดี๋ยวท่านสิงห์ทองก็ปากเปาะแล้วจิตของอาตมาเป็นยังไงหึงวางยี่ยจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์เนี่ยแกพูดงั้นเลยจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์เนี่ยบอกกงนี้แหละกำลังจะแห่สิ่งตอบแกพูดอย่างกงไปกงมาจิตท่านผ่องใสอยู่แต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์ว่างั้นนะเราก็ฟังเฉยๆแล้วแกภาวนาเก่งคนนี้รู้ใจคนอื่นไปยังไงรู้ถ้าเราไปที่นั่นแกมาอยู่ที่นั่นเลยละแกภาวนาดีใจเด็ดไม่ค่อยพูดพูดนี่โกงเป๋งเลยนะเพราะแกดูทางจิตใจพูดนี่นี่ก็โกงเสียไปหมดแล้วแหละก็เราไม่ไปอีกเลยตั้งแต่จำพรรษานั้นออกจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปอีกแล้วธรรมรัตน์ธรรมะอะไรเลยไปทำอะไรนั่นเลอะเทอะไปหมดเราเลยไม่ไปอีกละไปสร้างอะไรขึ้นนั้นเต็มไปหมดนะนี่ก็มีอยู่สองคนนะผู้หญิงภาวนาเก่งนะนี่แหละเรื่องย่อมต้องแดงนะกระแสจิตต้องแก่แรงเหมือนกันนะพอขึ้นไปแกก็ไปโม้ท่านอันนั้นท่านอะไรชื่อเจออะไรนั่นแหละไปขึ้นไปก็ขึ้นไปบ้านแกเล็กๆล่ะอยู่เขาเรียกอยู่หนองเสม็ดแกเคยนิมนต์เราไปบ้านแกคนหนึ่งแล้วเราก็ไปนั่นถึงได้รู้ว่าหนูแกพอไปเอ้าย่อมต้องแดงภาวนาว่างั้นนะจะว่าภาวนาถ้าไปแล้วก็ไปพูดไม่มีการชมเชยเรามีแต่การตำหนิอาจารย์มหาบัวยกตนขึ้นความหมายว่างั้นแหละทางนี้ก็มันเป็นยังไงนะมึงมาดูถูกอาจารย์ของกูหนาว่างั้นกูจะลองทดลองดูว่าเอานี่จะเก่งขนาดไหนแกก็จีบมากอยู่แกว่าแกกำลังจีบมากทั้งนั้นแกจะมาวัดตอนเช้ามาวัดสถานีสรองล่ะกลางคืนแกกำลังจีบมากแต่พอดีท่านเจือนะไปที่นั่นเอ้าย้อนแดงนั่งภาวนาเพราะแกเคยพูดที่ไรพูดแต่ตำหนิเรายกตนข่มท่านมันเป็นยังไงพระองค์นี่มันเจ๋งนะมันมาดูถูกอาจารย์กูนี่นะว่าเขาลบสุดหัวใจกูมันทำไมมันได้ความรู้มาจากไหนมาเลยกูเลยอาจารย์มาจากไหนมาดูถูกอาจารย์กูนี่กูจะทดลองพระองค์นี่ดูนะเป็นยังไงวะนี่แกก็ทดลองจริงนะนี่แกก็ขีดมาอยู่แกก็กำหนดใจนี่เป็นไฟเผาแกเลยนะเผาท่านอันนั้นนั่งอยู่ดีดผึ่งเลยเฮ้ยทำไมโยมแสดงมาทำนี่ล่ะทำอะไรมาฉันก็ยีบมามันทำอะไรไฟมาเผาล่ะดีดผึ่งเลยเดียวคือแกกำหนดไฟเผานั่นแหละกระแสจิตแกเก่งนะหมอจะเผาอะไรก็กำลังยีบมาอย่างยีบมานี่เอาไฟมาเผาคนนี่นะดีดผึ่งเลยนี่แหละพ่อคนนี้ขี้โม้เก่งไปก็ไม่พ้นเลยที่ว่าไปดูถูกเราเลยยกตนข่มท่านนั่นแหละทิ้งยมแสดงแกไปลูกศิษย์แกก็โมโหจะทดลองเผานี่มันเจ๋งแล้วขนาดไหนนะว่าพอกระโดดไฟเผานี่ดีดผึ่งคมคันดีนั่นเห็นไหมล่ะอาจารย์ของใครก็รักใช่ไหมล่ะนี่เราก็เป็นอาจารย์ของแกก็รักนี่ทีนี้จากนั้นไปพูดดูถูกนี่แกก็ทดลองมันจะเจ๋งขนาดไหนเผานี่ดีดผึ่งเลยไฟเผาจะมาเล่าให้ฟังวันหลังไม่เห็นเก่งแกว่างั้นนะโอ้กำหนดไฟเผาแล้วดีถึงแล้วมาดูถูกอาจารย์ของเราได้มันเป็นยังไงพระองค์นี่มาจากไหนหน่าวะมาดูถูกอาจารย์ของเราที่เราเทิดทูนสุดหัวใจนะก็จะทดลองพระองค์นี่ดูเจ้าหน่อยนะพอกำหนดไฟเผาได้ดีถึงไม่เห็นเก่งแกว่างั้นนะแต่เวลาแกสรุปไม่เห็นเก่งเลยไฟเผาจนโดดถึงฟังกันนะหรือแกมาเล่าให้ฟังครบคันก็มีสองคนหนึ่งก็โยมลิงอยู่ที่ตราดภาวนาดีทั้งสองอ่ะเ ทางจันทร์ผู้หญิงมีสองคนผู้ชายก็มีโยมอีกคนที่บางตะเก้านั่นอันนั้นก็รู้จิตคนอื่นเหมือนกันเคารพมากสำหรับเราเนี่ยแกเคารพมากที่สุดโยมผู้ชายเนี่ยส่วนผู้หญิงก็เป็นเรื่องของเขานะส่วนโยมคนนี้แกไม่ค่อยพูดอะอย่างที่ท่านสิงห์ทองลื้อปากที่แกพูดลักษณะมันเป็นที่ว่ารู้จิตของใครเจ้าใครแต่แกไม่บอกว่าแกรู้หากอุบายวิธีการพูดมันไปแถวนั่นนะท่านสิงห์ทองก็เลยถามแล้วจิตอาตมาเป็นยังไงดูให้เป็นยังไงจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนจิตท่านอาจารย์ว่างั้นท่านนั่นแหละมันบอกว่าจิตท่านนั้นยังผ่องใสอยู่แต่ยังไม่พ้นเหมือนจิตท่านอาจารย์ซึ่งพ้นไปแล้วมันแน่แต่พูดเฉยนั่นแต่พูดแบบเฉยเลยไอ้เรานั้นเฉยอยู่แล้วเราไม่สนใจกับใครแล้วเขาจะพูดอะไรก็เฉยนั่นแหละจิตเวลามันรู้งั้นแหละรู้จิตแล้วไม่มีใครมาเป็นพยานไม่หาใครเป็นพยานกำหนดปั๊บรู้ปั๊บเป็นพยานในตัวสมบูรณ์แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกหรือว่าญาณอย่างทราบเป็นอย่างนั้นรู้เอง
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: ใจเป็นภาชนะที่คู่ควรแก่ธรรมอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดจะสามารถรับธรรมะหรือธรรมะไม่สามารถที่จะสถิตอยู่ในที่ใดได้ยิ่งกว่าใจมีใจเท่านั้นที่จะสามารถรับทราบเรื่องธรรมะทุกขั้นทุกภูมิหยาบละเอียดจนถึงขั้นละเอียดสูงสุดวิมุตติพระนิพพานมีใจเท่านั้นเป็นผู้พิสูจน์เป็นผู้สามารถที่จะรับทราบได้ในรสแห่งธรรมทุกขั้นทุกภูมิเช่นเดียวกับอาหารเปรี้ยวหวานเค็มต่างๆมีลิ้นเท่านั้นเป็นคู่ควรแก่สิ่งเหล่านี้อย่างอื่นไม่สามารถไม่ใช่วิสัยที่จะรับได้มีลิ้นเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะรับรสอาหารเปรี้ยวหวานเค็มต่างๆได้เป็นอย่างดีทางด้านธรรมะก็มีใจเท่านั้นที่สามารถรับทราบรสแห่งธรรมทุกขั้นทุกภูมิตั้งแต่ส่วนหยาบจนถึงขั้นละเอียดแห่งธรรมท่านถึงสอนให้อบรมจิตใจเพื่อให้เป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนและเป็นของเลิศประเสริฐกระเทือนโลกมาเป็นเวลานานเฉพาะศาสนาองค์ปัจจุบันของพระพุทธเจ้าเหล่านี้ก็ 2,500 กว่าปีแล้วที่ทำกระเทือนโลกมานับแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกจากนั้นก็สาวกอรหันต์ละหันทั้งหลายเป็นผู้รับทราบธรรมอันเป็นของจริงล้วนๆของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นที่จิตธรรมแท้จริงนั้นไม่สามารถที่จะนำออกมาให้รู้ให้เห็นได้ด้วยตาด้วยหูหรือด้วยอาการต่างๆนอกจากผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นจะเป็นผู้รับทราบรสแห่งธรรมอันเป็นธรรมแท้ภายใน

ใจของตนการแสดงออกแห่งธรรมที่ท่านจารึกไว้ในตำรับตำราเหล่านั้นนั่นเป็นอาการของธรรมที่แยกออกมาเป็นสมมุติให้เราได้คาดและเป็นคุยหมายป้ายทางสำหรับผู้ดำเนินในทางฝ่ายเหตุจะได้รู้จักวิธีบำเพ็ญรู้จักวิธีแก้ไขดัดแปลงรู้จักวิธีถอดถอนในสิ่งที่เป็นภัยและบำรุงรักษาสิ่งที่เป็นคุณเพื่อทำเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจะได้ปรากฏภายในจิตใจอันเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมอยู่แล้วเมื่อได้ขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมให้มีความละเอียดอ่อนเพียงไรก็จะทราบเรื่องความสัมผัสของธรรมแท้ที่ใจนั่นแหละที่ท่านแสดงออกมาภายนอกจดจารึกมาเป็นคัมภีร์ก็ดีท่านแสดงด้วยวาจาก็ดีไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ว่าสาวกหรือครูอาจารย์ที่แสดงธรรมออกมาในขั้นต่างๆนี้เป็นอาการของธรรมทั้งนั้นส่วนธรรมแท้ท่านเป็นผู้ทรงไว้นำออกไม่ได้พระพุทธเจ้าก็นำความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานของพระองค์ออกมาไม่ได้พระสาวกก็เหมือนกันไม่ว่าท่านองค์ใดได้สำเร็จขั้นภูมิใดขั้นนั้นภูมินั้นแห่งธรรมจะสถิตอยู่กับใจของท่านโดยเฉพาะแยกย้ายไปไหนไม่ได้นั่นคือธรรมสมบัติของท่านอย่างแท้จริงแต่อาการแห่งธรรมนั้นท่านแสดงออกมาได้เป็นคุยหมายป้ายทางออกมาว่าบาปมีลักษณะเช่นนั้นเช่นนั้นให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นบุญมีลักษณะอย่างนั้นให้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นแก่ผู้ทำสมาธิให้ผลเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นความสงบสุขผู้ทำสมาธิภาวนาจิตใจมีความสงบปรากฏผลเป็นสุขขึ้นมาโดยลำดับตามขั้นภูมิแห่งความสงบมากน้อยจนกระทั่งมีความสงบเต็มที่เป็นสมาธิเต็มตัวหรือเต็มองค์แล้วปัญญาการพิจารณาเพื่อจะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทออกได้ก็เป็นอาการอันหนึ่งๆทั้งนั้นที่พูดมาเหล่านี้ไม่ใช่สมาธิแท้ไม่ใช่ปัญญาแท้เป็นเสียงของสมาธิจากการพูดจากผู้แสดงออกเป็นเสียงของปัญญาจากผู้แสดงออกเป็นเสียงของวิมุตติหลุดพ้นจากผู้แสดงออกส่วนสมาธิจริงๆปัญญาจริงๆวิมุตติความหลุดพ้นความบริสุทธิ์จริงๆอยู่ที่ใจของท่านนำออกไม่ได้นี่เป็นความจริงสำหรับธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ต้องการทราบความจริงนี้จึงต้องอาศัยอุบายวิธีที่ท่านนำออกแสดงวิธีการต่างๆเพื่อจะเห็นองค์แห่งสมาธิแห่งปัญญาแห่งวิมุตติหลุดพ้นภายในตัวของผู้นั้นเองเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอาการเมื่อเป็นธรรมแท้แล้วจะเป็นของผู้เป็นธรรมสมบัติของผู้ที่ได้บรรลุหรือผู้ได้รับผลดูจำเพาะเป็นรายๆไปเท่านั้นนำออกมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวจริงๆไม่ได้มีแต่บอกอาการให้เข้าใจวิธีการดังพระพุทธเจ้าทรงสอนพระภิกษุสงฆ์สาวกของพระองค์ตลอดมาอุบายวิธีที่จะแก้ไขถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในของตนด้วยเพศบรรพชิตนั้นจะควรปฏิบัติอย่างไรอันเป็นความสะดวกเหมาะสมกับเพศผู้มีความตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วพระองค์จึงทรงสอนให้กระทัดรัดเข้ามาเมื่ออุปสมบทเบื้องต้นก็ทรงสอนถึงเรื่องกรรมฐานคืองาน
งานของพระเรื่องงานที่ตรงแนวต่อความหลุดพ้นโดยแท้เดียวและจะพ่ออย่างยิ่งท่านสอนมูลกรรมฐานให้คือเบื้องต้นแห่งงานคืออะไรท่านสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจดันตานขาโลมาเกสานี่เพียงเท่านี้เราก็ทราบคืออนุโลมปฏิโลมการอนุโลมปฏิโลมก็เพื่อให้ผู้พิจารณานั้นย้อนหน้าย้อนหลังถอยหน้าก็เป็นความชำนิชำนาญเห็นแจ้งชัดเจนในสิ่งที่ตนพิจารณาเพราะความทำซ้ำๆซากๆย่อมเป็นความชำนิชำนาญแจ้งขึ้นมาเองนี่คืองานของเธอทั้งหลายพูดง่ายๆพระองค์ท่านสอนอย่างนี้ดังนั้นสถานที่ที่จะบำเพ็ญงานอันนี้ให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามจนถึงความแก้วกล้าปลอดภัยและถึงฝั่งแห่งความพ้นทุกข์คือสถานที่เช่นไรก็ประทานสถานที่ให้สร้างนลุคมูลเสนาชนังนิสายปปชาตัทธเตตัทธโวยาวชีวังอุสาโหกรณโยบรรพชาประสมบทในพุทธศาสนาแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามไปอยู่ตามลุกที่ตามลุคมูลร่มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื่อมผาอันเป็นที่สงัดวิเวกเหมาะสมกับการประกอบงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความสวัสดีแล้วจงอุตส่าห์พยายามทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดส่วนพิเศษออกไปท่านก็บอกแต่ไม่ใช่เป็นความจำเป็นยิ่งกว่าที่กล่าวเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอุบายวิธีให้สาวกของท่านท่านสอนอย่างนี้แล้วเมื่อพิจารณากรรมฐานทั้ง5นี้แล้วจิตใจจะเป็นยังไงฟังแต่ว่ามูลกรรมฐานคือรากเหง้าเข้ามูลอยู่ที่นี่เริ่มต้นแห่งงานหรือเริ่มงานเริ่มที่นี่อันนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ให้เริ่มทำพอไปถึงตะโจแล้วก็หยุดเพราะเหตุไรเพราะเมื่อจิตได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ทำซ้ำซากๆด้วยปัญญาแล้วก็จะกระจายไปหมดทั่วสรรพางร่างกายความรู้แจ้งเห็นจริงตามการพิจารณานั้นจะพึงปรากฏเป็นผลขึ้นมา1ความรู้แจ้งเพราะการพิจารณาเป็นผลอย่างหนึ่ง2ความเบาใจเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในส่วนใดที่เคยยึดมั่นถือมั่นอันเป็นครั้งแห่งอุปทานอยู่นั่นแล้วก็จะต้องถอนตัวออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งที่กดท่วงจิตใจให้จิตใจมีความเบาบางหรือเบาวิวขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนเกิดความสลดสังเวชต่อการเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วถอนตัวออกมาเป็นลำดับลำดับนี่แหละงานนี้เป็นงานสำคัญสำหรับนักบวชท่านจึงสอนให้เข้าใจเพียงกรรมฐาน5ตอนนี้ก็ครอบหมดแล้วในสกุลกายของเราของท่านของไทยก็ตามตลอดถึงสัตว์เพราะสัตว์โลกทั้งหลายถ้าไม่มีหนังที่อย่างเดียวนั้นดูกันไม่ได้ดูกันไม่ออกว่าเป็นหญิงเป็นชายว่าสวยว่างามอย่างไรมีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องหุ้มห่อพอสอนกรรมฐานถึงนั้นแล้วก็อยู่เมื่อสติปัญญาได้วิจารณ์สิ่งเหล่านี้ออกไปถึงนั้นแล้วก็จะกระจายไปหมดทั่วสรรพางร่างกายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราหรือสำคัญในแง่ต่างๆอันเป็นการสั่งสมกิเลสให้มากมูลขึ้นมานั้นพังทลายลงหมดแม้จะกองเท่าภูเขาทั้งแท่งก็ตามเถอะขึ้นชื่อว่าอุปทานอย่างไรก็ไม่เหนืออำนาจของสติปัญญาแห่งการพิจารณาอย่างนี้ไปได้เพราะพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านได้ทำลายภูเขาแห่งอุปทานนี้ขาดสะบั้นลงไปเพราะอำนาจแห่งการพิจารณาด้วยสติปัญญาเป็นสำคัญจึงได้นำอุบายนั้นมาสอนกุลบุตรสุดท้ายภายหลังตลอดถึงสอนประชาชนทั่วไปให้รับผลประโยชน์ตามขั้นตามภูมิของตน
ด้วยเหตุนี้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติทางด้านจิตใจตามแนวทางที่พระองค์สอนไว้แล้วอย่างไรก็ตามกิเลสจะไม่เบาบางลงออกจากจิตใจได้และจะไม่เห็นรสชาติหรือความจริงแห่งธรรมมีความหนักเบามากน้อยหยาบละเอียดกว่ากันแค่ไหนเพียงไรตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติพระนิพพานจะทราบธรรมเหล่านี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติเป็นสำคัญท่านจึงสอนว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องแยกกันไม่ออกถ้าเราต้องการจะเห็นคุณค่าของธรรมภายในจิตใจของเราที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติแล้วจงปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นจะไม่เป็นอื่นนอกจากความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่จริงอยู่แล้วมาแต่การไหนๆทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลจะไม่พ้นจากการประพฤติปฏิบัตินี้ไปได้เลยท่านจึงสอนให้เรียนปริยัติแปลว่าการศึกษาเบื้องต้นที่บวชกับอุปัชฌายะก็มีการศึกษาบ้างแล้วได้แก่กรรมฐาน5นั่นคือปริยัติท่านสอนมาแล้วทีนี้ภาคปฏิบัติก็นำกรรมฐานนำงานอันนี้ไปพินิจพิจารณาบริกรรมให้จิตมีความสงบด้วยอาการเหล่านี้หรือคลี่คลายอาการเหล่านี้ให้กระจัดกระจายออกไปตลอดทั่วถึงในสมุนกายของเรามีอุบายวิธีการทางด้านเหตุเป็นอย่างนี้ด้านผลก็ทำให้รู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลำดับลำดาผลอีกขั้นหนึ่งก็คือความถอดถอนความปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปาทานซึ่งมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนในสกุลกายเหล่านี้ไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยที่ไม่ถูกจับจองหรือไม่ถูกความยึดมั่นถือมั่นเป็นอันเป็นอุปาทานนี้เข้าไปจับจองหรือเป็นกรรมสิทธิ์เมื่อสติปัญญาได้เข้าถึงที่ตรงไหนแล้วต้องขาดกระจายออกไปโดยลำดับลำดานั่นผลก็คือความหลุดพ้นไปเป็นชั้นๆท่านหนึ่งความรู้แจ้งเป็นเหตุให้หลุดพ้นเป็นเหตุให้ปล่อยวางปล่อยวางก็เรียกว่าหลุดลอยออกไปโดยลำดับลำดาจากสิ่งกดทวงจิตใจนี่เป็นผลของเราแท้อุบายวิธีที่ท่านสอนเราดำเนินตามนี้เรียกว่าปฏิบัติการพิจารณาในอาการแห่งธรรมทั้งหลายเพื่อความถอดถอนกิเลสด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรท่านเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อลงได้ปฏิบัติแล้วผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเป็นเงาเทียมตัวกันกับเหตุเมื่อเหตุดำเนินไปด้วยดีผลจะดำเนินไปด้วยกันจะปรากฏขึ้นไปเป็นลำดับลำดาตั้งแต่เหตุเบื้องต้นจนกระทั่งถึงเหตุวาระสุดท้ายหรือเหตุสูงสุดได้จะแก้กิเลสอันละเอียดสูงสุดผลก็จะปรากฏเป็นผลที่สูงสุดขึ้นมาได้แก่วิมุตติพระนิพพานนี่นั่นท่านเรียกว่าปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมธรรมทั้ง3ประเภทนี้นั้นแยกกันไม่ออกแต่ไหนแต่ไรมาถ้าเราอยากทราบอยากรู้อยากเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสรู้ก็ดีที่พระสาวกทั้งหลายบรรลุเป็นสมบัติของท่านแต่ละองค์ละองค์ก็ดีให้มาเป็นสมบัติของเราแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ดำเนินตามหลักนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีทางปลีกแวะการเรียนรัดก็ไม่มีจะเรียนให้รัดเพื่อความสะดวกสบายให้เก่งกว่าครูเก่งกว่าศาสดาเก่งกว่าพระสาวกก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการหาอุบายมาสั่งสอนสัตว์โลกพระองค์ทรงเฉลียวฉลาดแหลมคมเต็มที่แล้วทรงเลือกเฟ้นวิธีการทั้งหมดที่จะมานำมาสั่งสอนโลกให้ได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยและในเวลาอันรวดเร็วไม่ต้องล่าช้าไม่ต้องให้สัตว์ทั้งหลายได้ลำบากลำบนในการปฏิบัติแม้พระองค์จะทรงสรุปมาแล้วถึง3ครั้งก็

0: 2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าไม่ควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาธาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาอริการแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูล

0: ายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิน
1: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ
2: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถั่วเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
1: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช65คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณาหลายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.จัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรสิทธิ์เอี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการไกลซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมเมื่อมีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสท.ในกรณีมีมติเพิกถอนค

0: การท้องถิ่นและให้นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสท.เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คริสนาถควรแสดงสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
2: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้อย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้าสำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคน

0: ิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
1: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอเปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้ง2ประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสา ามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทฮูคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนวางอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24-25กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจ าจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรี

0: อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์นาฬิกา
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
4: พุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำ ใจที่คิดปรุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดปรุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมนั่งอยู่ในการกระทำเหมือนกันกรรมเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำพึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลผลที่ปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายหนักนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผู่คือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้องทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลกปลอมมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาป

ที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีมาดั้งเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หกชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพาน1ก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือชิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสโปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัปหนึ่งมี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์สามารถตรัสรู้สั่งสอนชาวโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีชีพเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพนับถือซึ่งกันและกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออกในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไว้บ้างเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญกัปเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมชิบหายกันมากมายก่ายกองจากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรพระผู้เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้
แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากาธธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี่เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับขึ้นไปและนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระไถ่จึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าวเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวและทรงสั่งสอนทางดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันจะเป็นสิริมงคลหรือเป็นคุณงามความดีเครื่องสนับสนุนตนไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมท่านเรียกว่าสุขโตคืออยู่ก็ดีไปก็เป็นสุขเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอกทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพาน
อย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายเราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วหลังนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเข็มทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านแล้วอย่างที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดฐานะไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสัตว์โลกด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ผุดผ่องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้นเราจะเชื่อผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเชื่อตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ในบางการบางคราวก็ยังถูกกิเลสมันหลอกลวงตัวของเราเองให้ลุ่มหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวจึงว่าเชื่อไม่ได้เพราะคำว่าเราก็มีกิเลสเชื่อแฝงอยู่ภายในนั้นถ้าเชื่อทำแล้วไม่มีกิเลสทำเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทุกสัตว์ทุกส่วนเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราถือมีหลายแง่แง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากกายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระธรรมที่เป็นกิริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถึงพระถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้าฉลาดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตนให้เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมมาคือความฉลาดแม้แต่ผู้สวดไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมมันคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฝึกตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมอกุศลธรรมอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจอเอากุศลธรรมมาจนได้เนี่ยจะนิมนต์ข้ามาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตามมันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมมาที่จะเป็นกองทุกข์จดมาให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี่เป็นครับเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนทั้งหลายอันเป็นเหมือนน้ำที่สะอาดก็ลงไปก็ลงไปต้องห่มใช้สอยได้จะเกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ต้องการข้าวน้ำโภชนาอาหารมโนธาตุต้องการทำต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง
จิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบาย

0: ทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในจิตในใจเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปนั้นการแสดงธรรมก็ถึงจะสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่9เดือนตุลาคมพุทธศักราช2521ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธที่22เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนะครับวันธรรมสวนะหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิตจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับ

0: ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแลคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าม่านตาดและต่อจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนกันยายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าจิตตรีโทเอกต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมีนาคมพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2511มีชื่อกันเทศว่าอยู่ในโลกก็ไม่เหมือนโลกจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนมกราคมพุทธศักราช2533มีชื่อกันเทศว่างานรื้อถอนวัฏฏะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าเรื่องของกิเลสตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่7เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่านอนใจใจกิเลสจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่30เดือนมีนาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่านำธรรมะมาปรับปรุงตนเองต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนเมษายนพศ23มีชื่อกันเทศว่าแง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าปัญญาอบรมสมาธิและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าผู้ดับกงจักรภายในใจจากนั้นในเวลาประมาณ5 นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าโลกกับธรรมไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและพายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินธรซอโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครพยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา14

0: นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดังนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชสุทธิวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรณ์มหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีและพระศรีวชิรธรรมสุธีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคม2569เวลา 19:37 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ังปัสสตังอิทัสสะสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจิรสาวะบุตเถกรรมปะกตังยังบุตโตปฏิรันธังอัตยันตังกาลันตระสังวริตุวะบุตเ
2: ถอนนมยังขัมมานุสติในยังกะโรมะเส

ธัมมยังสังฆานุปปัตตินัยยัง

0: จารย์ธรรมเทศนาว่าสัพพิเวกุตัมมะปะระธัมมะยะยังนัมโคปิคันธะโรเตระธารันตะเวสัมปะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตังตัง
2: ยาวเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะทัสสะปัสสิริงสัพพะ

เพศนักบวชธรรมะนักบวชนั้นมีหลายประเภทตามลัทธิที่มีอยู่ทั่วไปในโลกแต่คำว่าเพศนักบวชในที่นี้หมายถึงผู้บวชในพระพุทธศาสนาเริ่มแต่บวชเป็นชีตาปะขาวบวชเป็นเนรบวชเป็นพระนี่เรียกว่าเพศนักบวชเพศนักบวชเป็นเพศที่ต่างจากโลกอยู่มากมายถ้าจะเป็นนักบวชตามแนวทางแห่งธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าจริงๆนอกจากจะให้เป็นไปตามหลักที่กล่าวนี้เท่านั้นจึงเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้คำว่าเป็นเพศที่หาประมาณไม่ได้นั้นคือความประพฤติอัธยาศัยทุกอย่างไม่น่าเป็นที่ไว้ใจตนเองและไว้ใจของคนอื่นได้ไม่เป็นที่เย็นใจแก่ตนเองและผู้อื่นเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นเพศแห่งนักบวชตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีเพศไหนงามยิ่งกว่าเพศของพระของเนนของชีตาปะขาวนี่เลยเพราะนักบวชนี้ถือความงามในความประพฤติมารยาทความเคลื่อนไหวนับแต่ออกมาจากจิตใจระบายออกมาทางกายทางวาจาเป็นสิ่งที่กลั่นกรองเรียบร้อยแล้วด้วยหลักธรรมวินัยที่มีประจำอยู่ในองค์ของนักบวชนั้นๆฉะนั้นเมื่อระบายออกมาข้างนอกจึงเป็นที่น่าเอื้อมใสยินดีตนเองก็หาที่ตำหนิโทษตนเองไม่ได้เพราะหลักธรรมในซึ่งเป็นเครื่องรับรองความงามมาแล้วตั้งแต่เด็กดำบรรพ์เป็นสิ่งที่ตนยึดถือไว้ภายในจิตใจอย่างแน่นหนามั่นคงและระบายออกมาจากหลักธรรมะที่เป็นเครื่องรับรองว่าเป็นความสวยงามนั้นอย่างยิ่งนั้นทุกระยะไม่ได้แยกจากหลักธรรมในแยกจากความเป็นนักบวชออกมาเป็นความประพฤติต่างๆที่เรียกว่าหาประมาณไม่ได้นั้นเป็นเพศที่ใคร่ครวญเป็นเพศที่ไม่ถือเอาความอยากที่เกิดขึ้นจากจิตใจด้วยอำนาจแห่งกิเลสมาเป็นประมาณแต่เป็นเพศที่ยึดเอาหลักธรรมวินัยมาเป็นทางเดินของจิตใจเป็นทางระบายออกแห่งกายวาจาทุกสถานที่และเวลาไม่ลดละจากทางเครือธรรมวินัยฉะนั้นจึงเป็นเพศที่งามด้วยมารยาทงามด้วยน้ำใจที่เย็นด้วยธรรมอยู่ด้วยกันก็มีความร่มเย็นเพราะมาเห็นแก่ท่านแก่เราโดยเป็นทิฏฐิมานะเข้าแฝงใจแต่เห็นท่านเห็นเราโดยอัตโดยธรรมต่างท่านต่างระมัดระวังรักษากายวาจาของตนเพื่อให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยด้วยกันทั้งนั้นมีความผิดพลาดประการใดไม่ถือตนเป็นหลักใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งที่เราจะควรแก้ไขที่ผู้อื่นหรือตนเองเห็นว่าผิดฉะนั้นพระของพระพุทธเจ้าหรือนักบวชของพระพุทธเจ้าจะมีจำนวนมากเท่าไหร่อยู่ด้วยกันเป็นความสุขความสบายรักกันเหมือนกับอวัยวะของตนเองการทะเลาะเบาะแว้งจริงหาทางเกิดขึ้นไม่ได้
พราะไม่มีช่องทางที่จะรั่วไหลออกมาเนื่องจากต่างท่านต่างถือหลักธรรมะเป็นธรรมนบปิดกั้นความเสียหายนั้นไว้ไม่ให้ระบายออกมานอกจากจะพยายามขับถ่ายสิ่งเหล่านี้ออกด้วยวิธีดัดแปลงตนทุกระยะไปเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่สมณะคือนักบวชนี้จะสั่งสมสิ่งนั้นขึ้นมาให้มีความมากมูลภายในจิตใจและระบายออกเป็นความกระทบกระเทือนแก่ท่านผู้อยู่ด้วยกันคำว่าธรรมะเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะมีความถูกต้อง

นักบวชฝ่ายพระเรามีธรรมะประเภทหนึ่งที่จะควรสนใจอย่างยิ่งให้สมกับคำว่านักบวชเป็นผู้มีหน้าที่อันเดียวถ้าจะแปลก็แปลว่าธรรมชาติที่ทรงไว้ซึ่งความถูกต้องผู้มีหลักความจำใจคือว่าผู้ทรงไว้ซึ่งหลักแห่งความถูกต้องนี่คือว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมะไม่ให้มีอันใดมีอำนาจเหนือจิตใจยิ่งกว่าธรรมะพยายามรักษาธรรมะไว้ที่ดวงใจเสมอหากว่าใจได้ห่างเหินจากหลักธรรมสิ่งที่เคยฉวยโอกาสจะฉุดลากไปทางต่ำนั้นจะเอื้อมมือเข้ามาทันทีความประพฤติทุกด้านจะด้อยลงไปเป็นลำดับเพราะฝ่ายต่ำนั้นฉุดลากไปฉะนั้นโปรดได้พากันทำความระมัดระวังและเข้มแข็งต่อหน้าที่การงานของตนที่เห็นว่าชอบทำตามเพศของตนเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะได้พยายามอบรมตนเต็มสติกำลังความสามารถในขณะที่มาอยู่ร่วมกันและเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พยายามบำเพ็ญตนให้เต็มความสามารถเรื่องอนาคตไม่แน่นอนความพัดพรากจากกันไปนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่มีสิ่งใดจะมาวัดตวงได้เพราะสิ่งทั้งนี้จะเป็นไปได้ทุกระยะการไม่ว่าท่านว่าเราขณะที่กำลังพอบำเพ็ญหรือมีโอกาสอันดีอยู่เวลานี้จึงควรสนใจตนอย่างยิ่งให้ได้เป็นที่ระลึกว่าอยู่ในสถานที่นั้นได้บำเพ็ญตนอย่างนั้นอย่างนั้นจนมาถึงบัดนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่เป็นที่ระลึกของใจผู้ที่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญตนให้เต็มสติกำลังความสามารถถวายชีวิตไว้กับเพศอันนี้ก็กรุณาได้ทำความสนใจและเข้มแข็งต่อหน้าที่ของตนให้มีความเจริญขึ้นเป็นลำดับภายในใจอย่าให้เสื่อมถ้าใจเสื่อมจากธรรมเสื่อมมากเสื่อมน้อยต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาตามอำนาจแห่งความเสื่อมนั้นให้ประจักษ์ภายในจิตใจของผู้นั้นๆหากใจยังมีธรรมคุ้มครองอยู่มากน้อยเท่าไรจะแสดงความเย็นสบายภายในตัวเองให้ทราบอยู่ทุกๆระยะการเช่นเดียวกันยิ่งใจได้รับการอบรมให้มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอแล้วก็ยิ่งนับวันเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนขบฉันอยู่ที่ไหนๆเป็นความสะดวกกายสบายใจตลอดเวลาไม่มีความเดือดร้อนเพราะอำนาจแห่งธรรมรักษาฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าธัมโมหะเวรคติธัมมจารินพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติมาให้ตกไปในที่ชั่วคำว่าที่ชั่วนั้นเราอย่าได้ไปหมายถึงทางโน้นทางนี้ชาติโน้นชาตินี้พบโน้นพบนี้โปรดได้หมายลงที่จิตใจกับคำชั่วที่มีสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้ถ้าเรามีความสามารถรักษาจิตใจของเราไว้ในระดับแห่งธรรมอยู่เสมอพระธรรมย่อมรักษาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ผิดพลาดลงไปสู่ความทุกข์ให้รับความเดือดร้อนขึ้นที่ใจนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาเหมือนกันเรายิ่งมีความสามารถปฏิบัติได้มากด้วยความขยันหมั่นเพียรและความแยบคายของสติปัญญาเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งมีความละเอียด

0: ่องใสสิ่งที่ปลอมแปลงซึ่งเคยฝังอยู่ภายในใจก็นับวันจางลงไปเป็นลำดับลำดับธรรมมีอำนาจยิ่งขึ้นเพราะได้รับการส่งเสริมจากความเพียรของเรานั่นยิ่งจะเห็นได้ชัดว่าพระธรรมรักษาเราอยู่ตลอดเวลาจะคิดในทางผิดพลาดอะไรจะมีความรู้สึกระอายภายในจิตใจทันทีและจะประวัติจิตด้อนเข้ามาสู่ทางที่ถูกทันทีเนื่องจากอำนาจของสติและปัญญาคอยกำกับรักษาอยู่ไม่ปล่อยจิตให้เพลินไปตามอำเภอใจของตนเหมือนอย่างที่เรายังไม่เคยอบรมนี่ก็ชื่อว่าพระธรรมรักษาไว้ถ้ายิ่งได้ปฏิบัติตนให้ถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมะที่เรียกว่าถึงความบริสุทธิ์ของใจโดยสมบูรณ์แล้วใจทั้งดวงก็เป็นธรรมทั้งแท่งความคิดความเห็นทุกด้านที่คิดออกการเวลาใดก็เป็นธรรมด้วยกันใจกลายเป็นธรรมเสียเองแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องหาพระธรรมที่ไหนมารักษาเพราะพระธรรมทั้งหมดมาปรากฏอยู่ที่ใจเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาใจเป็นประจำด้วยอำนาจแห่งความบริสุทธิ์แล้วนี่จึงหมดปัญหาในธรรมที่ว่าพระธรรมจะตามรักษาหรือไม่ตามรักษาเพราะพระธรรมอยู่กับเราแล้วไม่มีเวลาพัดพรากจากเราและไม่ต้องระมัดระวังรักษาว่าจิตของเราเมื่อได้รับสัมผัสอารมณ์จะเป็นอารมณ์ดีหรือชั่วตามจะมีความยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นอันนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับใจที่มีความพอตัวโดยสมบูรณ์แน่คือใจที่บริสุทธิ์อยู่ที่ไหนก็เป็นสุขจะเรียกว่าธรรมโมหะวรจารินอยู่ตลอดกาลก็ได้คือพระธรรมรักษาอยู่ตลอดเวลาพระธรรมได้แก่ใจที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นความพอดีสำหรับใจแล้วไม่มีความปรารถนาสิ่งใดที่จะให้ยิ่งไปกว่าความบริสุทธิ์นั้นอีกต่อไปและไม่มีความปรารถนาจะให้อะไรลดหย่อนผ่อนลงไปยิ่งกว่านั้นมีความพอดีประจำตัวอยู่ตลอดกาลนี่คือใจที่เป็นองค์ธรรมแท้เป็นอย่างนี้เห็นประจักษ์อยู่ภายในตัวนี่เราจะเรียกว่าพระธรรมรักษาเราหรือไม่เราจะเรียกว่าพระธรรมรักษาเราเพราะเราบำเพ็ญธรรมให้สมบูรณ์แล้วก็ไม่ผิดหรือเราจะเรียกว่าไม่มีอะไรจำเป็นเพราะหายจากโรคแล้วยาก็ขาดความจำเป็นลงไปอย่างนั้นก็ถูกแต่เป็นประเภทแห่งธรรมะไม่ควรจะกล่าวอย่างนั้นเพราะธรรมะทั้งนอกก็มีข้างในก็มีส่วนหยาบก็มีส่วนกลางก็มีส่วนละเอียดก็มีควรจะกล่าวได้อย่างเต็มใจของท่านผู้ที่รู้นั้นว่าใจนี้ได้เป็นธรรมทั้งแท่งแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงจะว่าทำรักษาหรือไม่รักษาไม่มีข้อข้องใจอะไรภายในท่านผู้รู้ถึงขั้นนั้นแล้วนี่เป็นเข้าใจว่าเป็นธรรมที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่านผู้ที่รู้เห็นธรรมประเภทนั้นและเป็นอันว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธรรมอยู่ตลอดเวลาและเข้าเฝ้าพระสงฆ์สาวกอรหันต์ท่านอยู่ตลอดเวลาไม่มีการใดที่จะห่างเหินจากพระรัตนตรัยเพราะธรรมชาตินี้กับพระรัตนตรัยเข้ากันได้แล้วโดยความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันมีการปฏิบัติธรรมจะไม่เป็นโมฆะ ถ้าต่างท่านต่างมุ่งปฏิบัติตามเข็มทิศทางเดินของหลักธรรมวินัยจริงๆจะต้องประจักษ์ขึ้นภายในใจอย่างที่กล่าวมานี้โดยไม่ต้องสงสัยความอิจฉาและอาใจความท้อแท้อ่อนแอในงานที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนทุกๆสิ่งโปรดได้ถือว่านั้นว่านั้นคือสิ่งกีดขวางทางเดินของเรารีบพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือเบิกทางทันทีเพื่อการเดินของตนจะได้เป็นไปด้วยความสะดวกความทุกข์ในอัตภาพนี้เท่าที่เราได้รู้ได้เห็นไม่เป็นที่น่าสงสัยแล้วจะไปถามโลกใดก็ต้องหรือท่านผู้ใดก็จะต้องพูดในทำนองเดียวกันคือไม่มีความสงสัยในขันธ์อันนี้ว่าจะเป็นอะไรต่อไปอีกทุกมากทุกน้อยทุกมาตั้งแต่วันไหนจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสิ่งความสัมผัสตลอดมาจากขันธ์ของเราด้วยกันไม่มีแง่ที่จะควรสงสัยว่าจะกลายเป็นแท่งทองขึ้นมาอย่างไรบ้างจากกองทุกจากขันธ์อันนี้ขันนี้จะเป็นขันอันนี้อยู่ตลอดวันสลายของเขาใจผู้มีอุบายที่จะแก้ไขตนให้ทราบชัดในเรื่องของขันที่เกี่ยวข้องกับตนและแยกแยะกันออกได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจของความเพียรที่มีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาจะเป็นผู้หมดกังวลและหายสงสัยในเรื่องของขันนี้เป็นลำดับลำดับจนเป็นผู้มาหมดสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับขันธ์นี้โดยประการทั้งปวงเราเคยได้ยินแต่เขาพูดว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกคะแนนตรีคะแนนโทคะแนนเอกทางโลกและทางธรรมใช้กันมาจนชินหูจิตตรีจิตโทจิตเอกนี้เรายังไม่เคยได้ยินทั้งที่จิตก็มีอยู่กับเราฉะนั้นเพื่อความรู้เรื่องของตรีโทเอกว่าจะมีในจิตเหมือนอย่างภายนอกนั้นหรือไม่โปรดได้เลือกเฟ้นฝึกซ้อมตัวเองสอบคัดเลือกตัวเองโดยความขมักขม้นเข้มแข็งต่อความเพียรของตนคำว่าชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนั้นจะไม่ต้องไปหาที่ไหนแต่จะมารู้ที่ใจนี้ชั้นตรีก็คือจิตที่ได้รับการอบรมบำเพ็ญในขั้นต่ำมีความเชื่อความเลื่อมใสมั่นคงต่อสมาธิของตนไม่มีความสงสัยในเรื่องที่ว่าจิตเป็นสมาธินั่นเป็นอย่างไรนี่คือว่าถ้าจะเทียบก็เหมือนชั้นตรีชั้นโทหมายถึงขั้นของปัญญาไม่ว่าปัญญาขั้นไหนเอารวมเข้าในขั้นปัญญาขั้นเดียวกันจะปัญญาขั้นที่เกี่ยวกับชั้นตรีมาก่อนก็ตามประมวลเข้าไปสู่ปัญญาสู่ชั้นโทจนพิจารณารอบคอบตลอดทั่วถึงทั้งภายนอกภายในทั้งขันหยาบขันละเอียดขันหยาบคือรูปกายขันละเอียดคือนามขันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้รอบคอบทันกับเหตุการณ์ที่ขันไหวตัวนี่เรียกว่าปัญญาขั้นกลางหรือเรียกว่าจิตชั้นโทของนักปฏิบัติชั้นเอกได้แก่ปัญญาที่มีความแหลมคมอย่างยิ่งสามารถทำที่ห่มห่ออยู่ภายในจิตใจจนเป็นเหมือนหนึ่งประหนึ่งว่า
1: ใจกับกิเลสประเภทนั้นเป็นอันเดียวกันที่ท่านเคยกล่าว

0: ไว้เสมอในหลักธรรมว่าอวิชชาปัญญาขั้นนี้สามารถทำลายตัวภพตัวชาติอันเป็นสถานที่เกิดแห่งขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้ขาดสะบั้นออกจากใจเหลือแต่ธรรมชาติที่รู้ว่าตนบริสุทธิ์สิ่งที่เคยแฝงอยู่ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้หลุดลอยออกไปหมดเพราะอำนาจแห่งปัญญานี่ถ้าจะให้ชื่อว่าชั้นเอกก็ไม่ผิดมีอันเดียวเท่านั้นแต่ความบริสุทธิ์พยายามเรียนสอบตัวเองมีข้อคงข้องใจที่ไหนจากความรู้ความเห็นที่บำเพ็ญไปให้ศึกษากับครูกับอาจารย์ตามเรื่องร่องรอยของจิตเข้าให้ถึงตัวจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่วาดออกมาให้เราเห็นด้วยตาเนื้อนี้คือกายนี้เป็นร่องรอยของจิตผู้มีภพมีชาติฝังอยู่ภายในตัวเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็คือร่องรอยของใจที่มีภพชาติมีเชื้อคืออวิชชาที่เป็นเหตุให้มีภพมีชาติฝังอยู่ภายในใจตามร่องรอยนี้เข้าไปฉะนั้นการพิจารณาขันธ์ 5จึงเป็นเหมือนกับเขาตามรอยโคตามไปจนกระทั่งถึงตัวโคแล้วรอยของโคก็ไม่จำเป็นเพราะโคจะเหยียบเป็นร่องเป็นรอยไปจนกระทั่งถึงตัวของเขานั้นมันเป็นไปจากเท้าของโคทั้งนั้นเมื่อไปถึงตัวโคแล้วเรื่องร่องรอยของโคที่เหยียบไม้ซึ่งเราเคยตามไปนั้นจึงไม่มีความจำเป็นก็ไปจับเอาตัวโคเท่านั้นจะได้ทุกๆอาการของโครอยที่เป็นเจ้าของรอยจริงๆก็คือเท้าของโคก็อยู่กับโคนี่การพิจารณาขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เพื่อจะตามร่องรอยเข้าไปให้ถึงตัวจริงของจิตเมื่อเข้าถึงตัวจริงและจับตัวได้แล้วคำว่าจับตัวได้ในที่นี้หมายถึงการทำให้บริสุทธิ์ได้ด้วยอำนาจแห่งอุบายวิธีของตนจนเป็นที่เห็นได้ชัดว่าจิตนี้ได้หมดปัญหาไปแล้วโดยประการทั้งปวงนี่แหละชื่อว่าหมดความจำเป็นที่เราจะมาตามร่องรอยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่ออะไรอีกนั้นไม่มีนี่ชื่อว่าหมดความจำเป็นแต่การพิจารณาเพื่อเป็นวิหารธรรมคือความอยู่สบายในทิฏฐธรรมนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งจะปล่อยวางกันไม่ได้ตลอดวันนิพพานสำหรับท่านผู้ที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนื่องจากระหว่างขันธ์กับจิตที่อาศัยกันอยู่จำต้องเป็นสมมุติอยู่ในขันธ์ไม่มุดแต่เมื่ออาศัยสมมุติอยู่จิตจะต้องปฏิบัติต่อสมมุติคือขันธ์นี้โดยถูกต้องเรื่องความเป็นอยู่อายุไขจึงจะเป็นไปได้เท่าที่ควรแก่วัยของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกก็ดีแม้ท่านจะได้สำเร็จถึงขั้นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่การพิจารณาธาตุขันธ์ที่เรียกว่าท่านบำเพ็ญสมณธรรมประจำพระนิสัยของพระพุทธเจ้าและนิสัยของสาวกที่เรียกว่าเป็นวิหารธรรมนั้นจึงเป็นความจำเป็นตลอดสายจนถึงวันนิพพานนี่จะปล่อยวางไม่ได้ตามการอันควรที่จะต้องบำเพ็ญต้องเป็นไปอยู่เช่นนั้นนี่หลักที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ได้หยุดความเพียรเพราะเหตุนี้เท่านั้นไม่ได้เป็นไปเพราะเหตุแห่งจิตที่ว่าจะเศร้าหมองจึงต้องทำความเพียรอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีปัญหาที่พวกเราทั้งหลายพิจารณาอยู่เวลานี้ก็เหมือนกับตามรอยโคไม่เห็นถ้ายังไม่เห็นชัดก็ไม่หายสงสัย
1: จารณาดูให้ดีสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนนอกจากจะอยู่กายกับใจนี้เท่านั้นทุกข์ก็มีอยู่ที่กายที่ใจคำว่าสมุทัยเหตุเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ก็มีจากใจออกมาจากใจมรรคอุบายวิธีที่จะแก้ไขก็คืออุบายออกมาจากใจนั่นแหละเมื่อมรรคได้ทำหน้าที่ไปควรจะปรากฏผลอย่างไรนิโรธที่เป็นตัวผลเกิดขึ้นจากมรรคนั้นจะต้องแสดงตัวออกมาเป็นลำดับตำหนักคือดับทุกข์ก็ได้เป็นลำดับตำหนักตั้งแต่ขั้นหยาบขั้นกลางถึงขั้นละเอียดจนถึงขั้นสูงสุดคือทุกข์เรื่องของสมุทัยล้วนๆภายในใจดับไปหมดสมุทัยคืออวิชชานั้นดับไปทุกข์ภายในใจก็ดับที่กล่าวมาทั้งนี้มีอยู่กับทุกๆท่านเมื่อเป็นเช่นนั้นศาสนาจะเรียวแหลมไปที่ไหนสัจธรรมมีอยู่กับทุกท่านทุกสมุทัยนิโรธนะมีสมบูรณ์อยู่ภายในเราเมื่อแก้สิ่งเหล่านี้ให้ควรแก่กันและกันแล้วสิ่งที่ควรอย่างยิ่งคือความบริสุทธิ์เนื่องจากธรรมทั้งสี่นี้เป็นเครื่องสนับสนุนจะไม่แสดงตัวขึ้นมาอย่างไรต้องแสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสาวกอรหันต์ตรัสรู้ธรรมะตรัสรู้ก็คือรู้รอบตัวโดยอำนาจของสัจจะทั้งสี่นี้เป็นเครื่องมือเวลานี้เราสงสัยอะไรในโลกนี้มืดกับแจ้งเคยมีมาแต่เมื่อไหร่จะเป็นอะไรต่อไปอีกไม่มีเกิดตายก็ได้เห็นมาเรื่องทุกข์ก็เห็นมาพอตอนสุขยังพระพุทธเจ้าที่เคยเห็นนั้นเรายังไม่เคยเห็นทุกแบบพระพุทธเจ้าหรือสาวกทุกมาเราก็เคยผ่านมาตามที่มันมาปรากฏอยู่กับตัวของเราตอนสุขยอดเยี่ยมนั้นเรายังไม่เคยเห็นแล้วพระองค์ก็ชี้ช่องบอกทางให้อย่างชัดเจนด้วยไม่มีอะไรที่จะน่าหลงลืมเพราะกระเทือนกันอยู่ตลอดเวลาภายในตัวของเราล้วนแล้วตั้งแต่เราเหยียบย่ำอริยสัจอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งยืนทั้งโดนทั้งนั่งทั้งนอนถ้าเราค้นดูคลี่คลายดูแล้วเราจะเห็นความจริงจากสัจจะทั้งสี่นั้นทุกๆสัจจะไม่มีสัจจะอันใดจะลบหลีกติดตัวไปจากกายกับจิตของเราพอจะต้องวิ่งตามหากันเพราะสัจจะนี้ไม่ใช่นักโทษผู้ถูกคุมขังพอจะแหวกคุกออกหนีให้ตำรวจนักตามจับยากนี่มันอยู่ด้วยกันที่นี่ตัวได้ที่จะมาให้ครับ

0: การเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากเกิดไม่ถูกช่องถูกทางกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปมีจำนวนไม่น้อยสัตว์เดรัจฉานทุกประเภทและทุกตัวเราอยากเข้าใจว่าเขาไม่ได้เคยเป็นมนุษย์และผู้เป็นมนุษย์ทุกชาติทุกคนก็อยากเข้าใจว่าตนไม่เคยเป็นสัตว์เพราะเหตุว่าเรื่องของกรรมไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์มีได้ด้วยกันทั้งนั้นเมื่อคำว่ากรรมเป็นของมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์แล้วกรรมชั่วกรรมดีต้องมีอยู่กับมนุษย์และสัตว์ได้เหมือนกันเมื่อกรรมดีกับกรรมชั่วมีอยู่ในมนุษย์และสัตว์ได้สัตว์กับมนุษย์จึงมีทางที่จะแปรสภาพภพชาติของตนให้เป็นต่างๆได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ประมาทในเรื่องหลักของกรรมที่จะเป็นแนวทางให้ไปสู่สถานที่และกำเนิดต่างๆผู้ที่ตกความอับจนคนแทนทั้งที่เป็นมนุษย์อยู่ก็ดีผู้ที่ได้ล้วมตัวลงไปในกำเนิดอันต่ำคือสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่ได้พลาดลงไปในยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ดีและผู้ที่มีกำเนิดอันสมบูรณ์ในความเป็นมนุษย์พร้อมกับอำนาจวาสนามีความรู้ความฉลาดและสมบัติเงินทองเป็นเครื่องเพิ่มเกียรติของมนุษย์ก็ดีและผู้จะเป็นศาสดาของโลกเช่นพระสิทธัตถะราชกุมารก็ดีผู้จะเป็นผู้เป็นสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าก็ดีทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผลของกรรมที่ต่อเนื่องมาจากหลักของเหตุที่ดีชั่วซึ่งตนได้สั่งสมไว้แล้ว
1: คิดหรอก
0: แต่ตนไม่สามารถจะทราบในหลักเหตุที่ตนทำไว้มากน้อยในภพในชาตินั้นเท่านั้นดังนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนเสมอว่าสัตว์ผู้คล้องอยู่ในภพในชาติหรือในความเป็นของตนท่านทรงหมายถึงเรื่องความเป็นมาของตนทั้งนั้นแต่ละหลายละหลายคือไม่ทราบร่องรอยความเป็นมาผ่านมาของตนทั้งที่เป็นฝ่ายดีและชั่วจึงให้เป็นเหตุให้มีความสงสัยในความเป็นมาของตนและความเป็นไปความเป็นอยู่ของตนไม่มีใครจะสามารถตัดสินลงได้ตามหลักความจริงที่เป็นมาของตนเช่นพวกเราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ณบัดนี้ด้วยกันทุกรายก็มันมีโอกาสจะทราบได้ว่าได้ก้าวมาจากกำเนิดไหนจึงได้ปรากฏตนเองในอัตภาพมนุษย์เช่นนี้และเมื่อก้าวจากอัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นี้แล้ว ะไปสู่กำเนิดได้อีกนี่ไม่มีใครสามารถจะทราบได้เพราะหลักของกรรมที่เป็นเครื่องฝังอยู่ภายในจิตใจอันเป็นตัวเหตุแห่งกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากมายจนเจ้าตัวไม่สามารถจะทราบได้ในความสั่งสมแห่งกรรมของตนเองนี่ท่านเรียกว่าหลักลึกลับแห่งวัฏฏะได้เจอหลักความหมุนเวียนที่เป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนตลอดภพตลอดชาติตลอดกับตลอดกันเป็นไปจากใจดวงนี้ทั้งนั้นดังนั้นการสร้างคุณงามความดีเพื่อจะเป็นเครื่องประดับจิตใจหรือเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปในทางที่ถูกและเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเองในระหว่างแห่งภพนั้นๆพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงไม่ทรงละจำต้องสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเจ้าแห่งกรรมด้วยกัน

ให้ได้ทราบถึงหลักแห่งความดีและชั่วว่าเป็นมาจากอันใดและผลแห่งความดีความชั่วถึงกับกลายเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาให้เจ้าตัวได้เสวยนั้นว่าสืบเนื่องมาจากอะไรหลักของพระพุทธศาสนาจึงทรงชี้ลงในเรื่องของกรรมทุกพระพุทธเจ้าบรรดาที่เป็นพระพุทธศาสนาและเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาคิดบัญชีของตนเองเช่นนี้คือว่าเราได้นำอัตภาพและชีวิตจิตใจนี้มาเพื่อมีคุณค่าราคาภายในตนที่ไม่ได้คิดบัญชีในความเป็นมาความเป็นอยู่ของตนจนหมดทั้งชาตินั้นก็มีจำนวนไม่น้อยคำว่าคิดบัญชีคืออะไรได้จะคำนวณถึงเรื่องรายได้มากได้น้อยเสียมากเสียน้อยของตนที่ได้เคยกระทำมานับตั้งแต่วันรู้จักเพียงสาภาวะจนกระทั่งวันนี้ว่าได้หนักเบาไปในแง่ไหนแล้วก็พยายามดัดแปลงหรือซ่อมแซงสิ่งที่บกพร่องเพื่อให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาเช่นท่านทั้งหลายในอุตสาหะสละเวลาจิตการงานทุกด้านตลอดถึงทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากมาสู่สถานที่นี้เรียกว่าสละสิ่งที่มีคุณค่าทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อคุณค่าอันใหญ่หลวงภายในตัวเองดังนั้นจึงน่าอนุโมทนาอย่างนี้หากว่ามีท่านผู้สนใจใครต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปพินิจพิจารณาคิดบัญชีในตัวเองให้ทราบรายได้เสียมากน้อยมีจำนวนมากเท่าไหร่โลกนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยและคุณบุตรสุดท้ายภายหลังที่จะถือเอาเป็นคติทั้งอย่างอันดีก็จะไม่ต้องเสาะแสวงหาที่ไหนให้ลำบากยากเย็นถึงใจแต่ยึดหลักฐานจากเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่พาดำเนินอยู่แล้วเป็นประจำแต่ละท่านละท่านบรรดาคุณบุตรสุดท้ายภายหลังจะไม่เป็นผู้ขาดแคลนในความประพฤติที่เป็นผลประโยชน์ทั้งฝ่ายโลกและทางด้านธรรมะภายในใจที่โลกได้เกิดความโกลาหลวุ่นวายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ขะเข้ากันไปหมดด้วยการหาทางออกจากความวุ่นวายเหล่านี้ไม่ได้ก็เนื่องจากว่าหาหลักฐานพยายามเครื่องยึดเหนี่ยวภายในใจนั่นเป็นการหายากนั่นเองสิ่งใดที่มีน้อยสิ่งนั้นท่านเรียกว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากและหาได้ยากเลยแต่ถ้ามีมากแล้วก็หาได้ง่ายฉะนั้นคนที่ดีจัดว่าเป็นคนมีคุณค่า
จึงเป็นคนที่หาได้ยากมากยิ่งกว่าหาสิ่งอื่นใดเราจะหาทรัพย์สมบัติเงินทองเพชรนินจินดาเพียงก้าวเข้าไปสู่ห้างร้านต่างๆเท่านั้นจะเกลื่อนไปหมดตั้งแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นจะซื้อเอาสักเท่าไหร่ก็ได้เพราะของมีมากแต่จะหาคนดีเพื่อเป็นสิริมงคลประจำบ้านประจำเมืองประจำวัดวาอาวาสศาสนาเป็นของที่หาได้ยากมากเพราะไม่มีตลาดร้านค้าเหมือนสิ่งทั้งหลายที่กล่าวผ่านมานี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจึงไม่ควรจะคาดหมายในการจะแสวงหาความดีจากสถานที่หรือจากห้างร้านต่างๆโปรดได้ย้อนเข้ามาหาคุณงามความดีคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ดีขึ้นมาโดยทางความประพฤติทางกายทางวาจาทางด้านจิตใจโลกก็จะเริ่มมีคนดีขึ้นมาแต่ละหลายละหลายกลายเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนดีมีอยู่ทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนก็ไว้วางใจกันได้โลกถ้ามีธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจของคนเราโลกก็มีความเจริญคนก็มีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าโลกได้ขาดธรรมเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเสียการใดแม้สมบัติพระสถานจะมีมากน้อยเท่าไหร่โลกจะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายอยู่ไม่มีเวลาที่จะมีความสงบเยือกเย็นภายในใจได้หากว่าโลกจะเป็นไปจะเป็นความสุขความเจริญเข้าถึงจิตถึงใจได้ด้วยด้านวัตถุถ่ายเดียวแล้วโลกนี้เป็นโลกด้านวัตถุทั้งนั้นเรียกว่าเป็นโลกวัตถุมองไปที่ไหนก็เกลื่อนเต็มไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินแต่ทั้งมนุษย์และสัตว์ซึ่งก็เป็นด้านวัตถุด้วยกันก็มีความเดือดร้อนอยู่ทุกแห่งทุกคนฉะนั้นเราไปที่ไหนจึงได้ยินแต่เรื่องความบกพร่องขาดเคลิ้มความทุกข์บ่นเพ้อกันทุกตรอกทุกถนนหนทางไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าในป่าในเขานอกกรุงในกรุงเต็มไปด้วยความเดือดร้อนวุ่นวายด้วยกันทั้งนั้นทั้งที่วัตถุซึ่งเป็นที่มนุษย์ทั้งหลายมุ่งหวังก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์นี่เพราะขาดธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจใจจึงหาขอบเขตไม่ได้กลายเป็นความร้อนรนขึ้นมาภายในตนเองทั้งที่สิ่งทั้งหลายที่โลกถือว่าเป็นสมบัติอันพึงพอใจของโลกมีอยู่อย่างสมบูรณ์แต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้มีการประมาททางด้านวัตถุว่าไม่เป็นประโยชน์แก่โลกในขณะเดียวกันโลกเราอยู่ได้ด้วยด้านวัตถุถ้าขาดด้านวัตถุเสียโลกจะเป็นโลกไปไม่ได้เหมือนกันเช่นบ้านเรือนเข้าของเงินทองอาหารการบริโภคมีข้าวเป็นต้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวัตถุสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายของมนุษย์เราแล้วกันให้มีความเป็นดีได้โดยสุดอย่างสุดที่แต่ที่กล่าวว่าโลกหาได้มีความเจริญเพียงด้านวัตถุด้านเดียวเท่านั้นไม่นั้น

กล่าวเพื่อจะให้เรามีความสมบูรณ์ทั้งด้านวัตถุด้วยให้มีความสมบูรณ์ทั้งด้านธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจด้วยผู้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติก็ต้องมีความตะเกียบตะกายคือมีความขยันหมั่นเพียรไม่ต้องถือความร้อนความหนาวถือแดดถือฝนเป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงานของตนถึงเวลาหรือความจำเป็นเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วต้องจัดต้องทำเท่าที่ความจำเป็นนั้นจะลุล่วงไปได้หรือถึงความสำเร็จเมื่อโลกได้พยายามตะเกียกตะกายถึงขนาดนั้นด้านวัตถุก็ต้องเป็นไปเพื่อความเจริญในผู้นั้นนั้นมีด้านธรรมะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการปฏิบัติธรรมะเพื่อมีความเจริญรุ่งเรืองเย็นอกเย็นใจภายในตัวเราก็ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามตะเกียกตะกายใกล้ไม่เลยว่าใกล้ไม่เลยว่าร้อนหนาวไม่ถือเป็นอุปสรรคจำเป็นจะฝนก็ตามจะแดดก็ตามจะร้อนจะหนาวก็ตามหน้าที่ที่เราจะต้องดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อเป็นสมบัติของใจเช่นเดียวกับสมบัติภายนอกนั้นเราต้องถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันเมื่อเราได้ถือเป็นความจำเป็นเช่นเดียวกันและก็ปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองด้านนี้ให้มีความสม่ำเสมอไปเช่นเดียวกันผลที่จะพึงได้รับสมบัติภายนอกก็พอเป็นไปสมบัติภายในใจได้แก่ธรรมะก็ทำใจของเราให้เยือกเย็นเรื่องความทุกข์ความร้อนทั้งหลายที่เคยเป็นเจ้าเรือนอยู่ภายในกายและจิตใจของเราก็จะนับวันลดน้อยถอยลงไปคนนั้นก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองภายในตนเองพระศาสนาก็จะปรากฏว่าเป็นของมีคุณค่าแก่บุคคลผู้ปฏิบัติตนเช่นนั้นพระพุทธเจ้ากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้จนถึงจิตถึงใจก็ดีพระธรรมที่จะปรากฏให้โลกทั้งหลายได้เคารพสักการะบูชาก็ดีพระสงฆ์สาวกที่ปรากฏชื่อดีนามมาเป็นผู้ประเสริฐของโลกก็ดีเป็นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อไม่ถอยจนกลายเป็นสรณะสมบูรณ์ของโลกได้นี่เป็นสรณะประเภทหนึ่งที่เป็นเข็มทิศทางเดินของพวกเราเพื่อให้ประจักษ์สรณะภายในได้แก่พุทธธรรมสังฆะอันจะเกิดขึ้นด้วยข้อปฏิบัติเนื่องมาจากเข็มทิศทิศคีแนวทางได้แก่ฌานะที่กล่าวมาแล้วนั้นคำว่าพุทธภายในหมายถึงใจดวงนี้พยายามอบรมตนของตนให้ใจได้รับความสงบเยือกเย็นธรรมะที่เป็นผลตอบแทนจะเริ่มฉายแสงออกมาให้ใจของผู้บำเพ็ญนั้นได้รับความสว่างสวยภายในตัวเองคำว่าสังฆะเราจะกลายเป็นเจ้าของสมบัติอันมีค่าขึ้นมาภายในพุทธกับธรรมะอันนี้เมื่อชีวิตของเราในภพในชาติหรือในอัตภาพนี้ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันดี
กับเข็มทิศคือพุทธธรรมสังฆะของพระพุทธเจ้าภายในจิตใจแล้วจิตของเราที่ครองอัตภาพอยู่นี้ก็จะมีความองอาจกล้าหาญภายในตัวของตัวทั้งที่มีชีวิตอยู่นี้ทั้งที่จะล่วงจากอัตภาพนี้เข้าสู่ภพหน้าสิ่งที่เราพึงมุ่งหวังได้จากกำเนิดอันดีมีความสุขความเจริญนี่จะเป็นสมบัติของเราผู้ที่บำเพ็ญธรรมะภายในใจโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นโปรดได้พากันพยายามหาสิ่งที่มีคุณอันล้นค่าภายในตัวของเราให้ได้อย่าให้ได้ผ่านไปเปล่าๆในวันหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้ขาดจิตภายนอกมีความจำเป็นแค่ไหนจิตธุระหน้าที่ภายในคือการอบรมจิตใจของตนให้มีความจำเป็นแค่นั้นสมบัติทั้งสองประเภทคือสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในจะกลายเข้ามาเป็นสมบัติของเราผู้เดียวคติที่เราจะไปข้างหน้าอันเป็นคติที่มุ่งหวังนั้นก็จะกลายมาเป็นสมบัติของเราอีกในภพหนึ่งๆที่สืบต่อกันไปเป็นลำดับนี้จะเป็นภพเป็นกำเนิดที่เต็มไปด้วยสิ่งที่มีคุณค่าภายในตัวของเราเองเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วผลจะต้องเป็นเช่นนั้นทุกภพทุกชาติไปจนกว่าว่าเราจะมีความสามารถอำนาจวาสนาเพราะการอบรมตนของตนสืบเนื่องนิหนุนกันเป็นลำดับไปจนถึงขั้นที่สุดท่านเรียกว่าวิมุตตินิพพานได้แต่ธรรมชาติที่ตัดความกังวลของใจออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อหรือเป็นสื่อให้เราได้ไปสู่พบสู่ชาติอันจะเป็นเหตุหรือเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ขึ้นมาอีกต่อไปเช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่พยายามบำเพ็ญพระองค์ท่านมาจนสามารถได้ผ่านพ้นบ่อแห่งความกังวลคือการเกิดตายนี้เสียได้เรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นรอยตามตัวกับความเกิดความตายนี้จะไม่ปรากฏในจิตที่บริสุทธิ์พุทโธดวงนั้นนี่ที่ว่าท่านข้ามวัฏฏะนาไม่ได้หมายถึงข้ามมหาสมุทรทะเลที่ไหนข้ามมหาสมุทรมหานิยมภายในจิตใจของตนนี้เท่านั้นเมื่อได้ข้ามบ่อยความกังวลที่เคยเป็นมาอยู่ณภายในใจนี้ได้แล้วจะเป็นผู้หญิงก็ตามเป็นผู้ชายก็ตามจะเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เรื่องของตัวเองประจักษ์ใจทั้งที่มีชีวิตอยู่ว่าภพชาติที่จะไปสืบต่อข้างหน้านั้นเป็นไปได้ตัวเหตุใดและจะไม่สืบต่อไปได้อีกนั้นเป็นเพราะเหตุใดเรื่องสันทิฏฐิโกจะเป็นเครื่องประทับภายในจิตใจของผู้นั้นโดยแน่นอนไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชายนักบวชและฆราวาสเพราะเรื่องของจิตไม่ปรากฏว่ามีหญิงมีชายที่ไหนนอกจากเป็นความรู้ถ้าหลงก็หลงด้วยกันถ้ารู้ก็เป็นผู้บริสุทธิ์ได้โดยกันแล้วก็พ้นไปได้โดยกันมีหากว่าเราจะยังไม่ถึงจิตขั้นอันสมบูรณ์นี้เรื่องความดีทั้งหมดที่เราได้
สั่งสมอบรมเอาไว้จะเป็นเสบียงกลางให้เราได้อาศัยไปในภพนั้นนั้นไม่มีความขัดเคืองในภพในชาติที่ตนได้ไปเสวยนั้นนั้นมีความสุขความเจริญเป็นลำดับลำดับไปเขาทุกข์เรามองเห็นอยู่ด้วยตาเนื้อได้ยินอยู่ด้วยหูรู้อยู่ด้วยใจแต่เราก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนอย่างเขาเขาเป็นนักโทษในเรือนจำเขาก็คนเหมือนเราแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษจากความทุกข์ความทรมานเหมือนอย่างเขาเรามาเกิดในโลกโลกเขามีความทุกข์ความลำบากแต่เราก็เป็นคนมีความสุขความเจริญเช่นเดียวกับเราอยู่ในเมืองนี้เมืองนี้มีเรือนจำมีนักโทษโทษหนักโทษเบาเต็มอยู่ในตารางนั้นหมดแต่เราก็ไม่ได้เป็นนักโทษเหมือนอย่างเขานี่ลักษณะของผู้มาเกิดในโลกโลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความทรมานเดือดร้อนก็ตามแต่ท่านผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารที่ได้สั่งสมมาจะต้องเป็นเช่นกับบุคคลที่เห็นเขาเป็นนักโทษเห็นเขามีความทุกข์ความทรมานแต่ตนหาได้เป็นเช่นนั้นกลับเป็นผู้มีความสุขในท่ามกลางแห่งคนที่กำลังมีความทุกข์ร้อนอยู่นั้นเรื่องของคนมีบุญเป็นอย่างนี้คำว่าบุญคือความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขยืนก็เป็นสุขไปในภพใดชาติใดก็เป็นสุขนี่เรียกว่าบุญไม่มีความเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ปรารถนาแม้จะเกิดขึ้นในกายในใจของเราชั่วระยะเราก็ภาคภูมิใจแต่ทุกจะเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นก็รู้สึกว่าขยะขแขยงไม่เป็นที่น่าปรารถนาเลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็กลัวดังนั้นเราจึงไม่ควรประมาทในเรื่องของกรรมที่เป็นไปในทางชั่วว่าจะไม่ผลเป็นทุกข์ถ้าเราเป็นผู้กลัวทุกข์แล้วเราต้องเป็นผู้กลัวต่อความเคลื่อนไหวของตนที่จะเป็นไปในทางที่ผิดให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลคือความทุกข์เหตุที่จะเป็นไปในทางความสุขก็ให้มีน้ำหนักเท่ากันกับผลที่จะให้เราได้รับความเสวยเป็นสุขผู้นั้นจะพยายามประคับประคองตนไปได้จนถึงจุดหมายปลายทางวันนี้ก็เห็นใจทุกๆท่านที่ได้อุตส่าห์มาจากทางไกลดังที่ได้พรรณนามาแล้วในเบื้องต้นสมาภาพในนามหมู่คณะจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาต่อความอุตสาห์พยายามความกล้าเสียสละของทุกๆท่านที่อุตส่าห์มาจนถึงจุดนี้ดีจนถึงสถานที่นี้ซึ่งเป็นผู้หาระยะแล้วจึงพยายามอบรมเพื่อความก้าวหน้าขึ้นไปเป็นลำดับสิ่งใดที่เป็นที่เราปรารถนาแล้วสิ่งนั้นจะไม่พ้นจากวิสัยของผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามตามที่เราท่านทั้งหลายได้อุตส่าห์มาแล้วนี้ดังนั้นแล้วอาจารย์ก็ทำปฏิสนานี้ความนาจแห่งพระบารมีของพระพุทธเจ้าและอำนาจแห่งพระธรรมพร้อมทั้งอำนาจแห่งพระสงรวมเป็นพระรัตนตรัยจงมีฤทธาสัตตานิพพานภาพประคับประคองท่านทั้งหลายให้มีความดีเย็นเป็นสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและอุปสรรคใดๆให้มีแต่ความสุขกายสบายใจและการบำเพ็ญเป็นไปด้วยความราบรื่นโดยทั่วหน้ากัน

ไว้ภายในตัวคือภายในร่างกายเป็นกระแสความรู้เข้ามาสู่กายของเราถ้าสามารถรู้ในจุดที่รู้ได้ให้ความรู้อยู่กับใจนั่นเป็นความถูกต้องถ้าไม่สามารถอย่างนั้นก็ให้ทำความรู้ได้กับกายของเราความรู้นี้เมื่อเข้ามาถึงกายแล้วจะทำเป็นเหตุให้มีความรู้สึกตัวเรียกว่าความรู้อยู่กับตัวเหมือนบุคคลที่อยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้หนีจากบ้านไปที่ไหนใครเข้ามาในบ้านย่อมทราบได้ทั้งหญิงทั้งชายทั้งคนดีคนชั่วเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาด้วยเพื่อหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเราย่อมทราบได้หมดเพราะเราอยู่ในบ้านถ้าไม่อยู่ในบ้านแล้วจะมีใครมาเราก็ไม่ทราบแม้ที่สุดก็มาขโมยของจนไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในบ้านเราก็ไม่สามารถจะทราบเลยว่าของนั้นใครเป็นผู้ขโมยไปเรื่องของความรู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็เหมือนกันเช่นนั้นคำว่าบ้านในสถานที่นี้เหมือนหมายถึงส่วนร่างกายและจิตใจด้วยความรู้ที่ย้อนเข้ามาสู่ตัวนั้นถ้าเกิดใจพร้อมทั้งสติเครื่องรับทราบปัญญาเครื่องไตรกรองด้วยเมื่อความรู้ในส่วนกระแสไปภายนอกสติไม่มีจิตจะคิดถึงเรื่องราวอะไรจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าถูกหรือผิดเป็นปรากฏเป็นผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาและย้อนเข้ามาทับผมจิตใจของเราให้รับความทุกข์ใจเราถึงจะทราบเลยว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุใดใจจึงไปเกาะแสวงหาผลปรากฏเช่นนี้ขึ้นมาถ้าใจไม่อยู่กับตัวแล้วพอมีทางจะทราบได้แม้ที่สุดความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบได้ความเคลื่อนไหวไปมาของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆก็พอทราบได้เมื่อทำความระวังรักษาอยู่เช่นนี้เสมอไปใจก็ชื่อว่าได้รับการบำรุงจากสติคือความระมัดระวังของตัวสติซึ่งเป็นผู้ระมัดระวังก็คอยรับการบำรุงเช่นเดียวกันจะกลายเป็นผู้มีสติติดต่อจิตใจที่เป็นไปกับด้วยสติต่างอันต่างได้รับการบำรุงย่อมจะมีกำลังความสามารถขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับเด็กที่รับการบำรุงจากอาหารอยู่เสมอย่อมเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เช่นเราท่านสั่งของจิตก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นแต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างกายหากเป็นความเจริญขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจความรู้เหตุรู้ผลรู้ความเคลื่อนไหวดีชั่วผิดถูกของตนพอมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและมีทางที่จะบำรุงจิตใจของตนให้เป็นไปในแนวทางแห่งธรรมะได้ฉะนั้นการส่งจิตเข้ามาอยู่กับตัวจึงเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ว่าท่านจะแสดงถึงเรื่องอดีตคือเรื่องของท่านผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดก็ตามท่านจะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามจะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นไปนั้นๆอย่างนั้นๆก็ตามนั้นๆก็ตาม

ลำดับด้วยในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งออกไปภายนอกก็ชื่อว่าเป็นการบำรุงจิตใจของตนด้วยความสัมผัสแห่งธรรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับทราบทางจิตใจของเราย่อมเป็นเหตุที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังธรรมเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นผิดกันกับยาบำบัดโรคกับสิ่งที่แสลงต่อโรคย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แสลงกับโรคแม้จะมีน้อยก็แสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่านี่คือของแสลงทำให้โรคของเรากำเริบไปเรื่อยๆหากแสลงมากตนเองไม่มีแก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขก็ย่อมมีทางจะเจริญขึ้นโดยลำดับเรียกว่ากำเริบมากยาเป็นสิ่งที่บำบัดโรคเมื่อถูกกับโรคคนไข้พยายามบำบัดตนด้วยยาที่ถูกกับโรคเสมอโรคก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้จนหายไปได้โดยเด็ดขาดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีพิษเกี่ยวกับมีแต่จะทำจิตใจของเราผู้รับทราบตามเนื้อหาของธรรมะที่ท่านแสดงไปให้เกิดความสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศน์จิตในขณะที่ฟังเทศน์ย่อมปรากฏเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนาหรือทำกรรมฐานอยู่โดยลำพังตนเองกับเรานั่งฟังเทศน์ซึ่งท่านแสดงให้ฟังใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่าการนั่งทำภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้นจิตมีความจดจ่อรอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอยู่เสมอตามปกติจิตมีหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้จดจ่อหรือรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่งนั้นเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทำให้เรารู้อยู่ทุกระยะจิตที่รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดงมีความติดต่อกันไม่ขาดว่าขาดตอนใจก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาได้ที่เรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับทราบจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดวรรคขาดตอนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาในเวลาฟังธรรมเช่นนั้นถ้าจิตขาดวรรคขาดตอนไม่รับทราบไปตามระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงนั่นการบำรุงจิตใจได้ขาดไปเป็นตอนตอนผลที่จะปรากฏจริงไม่ค่อยจะสมบูรณ์ตามให้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะเหตุขาดวรรคขาดตอนจิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดยวิธีที่กล่าวนี้ทีนี้การอบรมภาวนาโดยลำพังตนเองจิตย่อมมีทางที่จะเล็ดรอดออกไปสู่อารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมะในเวลาท่านแสดงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยจะปรากฏเป็นความสงบ

0: ขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการทำเพื่อถ้าหากว่าจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพิจารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุทโธคำว่าพุทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสายหรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าออกโดยติดต่อกันอยู่เสมอทั้งสองบทแห่งธรรมที่กล่าวมันเป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เผลอในเวลานั่งทำภาวนาเราไม่ต้องไปคาดผลว่าจะปรากฏขึ้นมาอย่างไรในขณะที่นั่งทำกรรมฐานแต่ให้ทำความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันธรรมที่เรากำลังทำหน้าที่อยู่กับบทธรรมนั้นๆเท่านั้นนี่ชื่อว่าทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะระยะจนปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของตนคำว่าเต็มที่ตามภูมิของตนนั้นหมายถึงภูมิแห่งความสงบในขั้นต้นก็มีในขั้นกลางก็มีในขั้นสุดแห่งสมาธิก็มีเพราะคำว่าสมาธิมีหลายขั้นตามกำลังของจิตที่จะบำเพ็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดก็ตามผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนก็ตามแต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบว่านี่คือความสุขอันเกิดจากการบำเพ็ญของเราเห็นประจักษ์ท่านจึงเรียกว่าปัจจัตตังคือรู้จำเพาะตนคำว่าปัจจัตตังนั้นธรรมะชั้นสูงคือการตรัสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึงทำเป็นขั้นๆของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้งซ่านแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาประจักษ์กับตนว่าเวลานี้ใจของเราสงบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความฟุ้งซ่านที่ปรากฏมาแต่ก่อนเพียงเท่านี้ก็จัดว่าเป็นปัจจตังขั้นหนึ่งแล้วของผู้ปฏิบัติยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลำดับเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติตามจริตนิสัยของตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจโดยถ่ายเดียวไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นส่วนละเอียดแฝงอยู่ในการบำเพ็ญธรรมะนั่นเองเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปรารถนาล้วนแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐานปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเช่นเสียจริตบ้างหรือพูดเพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเพราะเจ้าตนไม่รู้หรือประการหนึ่งแม้จะรู้ก็รู้ไปในทํานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผิด คนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยอมเชื่อฟังเขานี่เป็นทางที่ให้เดินทางผิดหรือผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องพิสูจน์ด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจนจะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแล้ววิธีที่จะพิสูจน์จิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็นลำดับนั้นสิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนใหญ่ของร่างกายนี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วนถ้าธรรมชาตินี้ได้หลุดลอยออกไปเสียทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันทีเท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทำเป็นไปอยู่ก็เนื่องจากธรรมชาติที่รู้นี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่างหากอันนี้ได้หลุดลอยไปเสียเมื่อไหร่ร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีนั้นใจจริงเป็นสิ่งสำคัญพยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญเมื่อสงเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจของตนเองรู้วิธีทางเดินของตนของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยช่ำชองขึ้นไปเป็นลำดับจนสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเภทไม่ว่าภายนอกภายในถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับเม็ดหินเม็ดทรายก็ตามดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกมีถูกเป็นผู้รู้แจ้งถึงจริงโลกนั้นในสาธารณะทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสาวกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกว้างแคบแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของสิ่งทั้งปวงนั้นเสียสิ้นไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่องพัวพันจิตใจแม้แต่น้อยนี่เรียกว่าโลกวิถีรู้แจ้งเห็นจริงไม่ติดไม่ข้องแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือสมบัติของพระสาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังพระสารีบุตรที่มีในตำราว่าฝนตกทั้ง7วัน7คืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนั่นพระสารีบุตรสามารถจะนับเม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ให้ขาดหรือผ่านพ้นความรู้ของท่านไปได้เนี่ยแม้แต่เม็ดเดียวนี่พูดถึงเรื่องสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตรแม้เช่นนั้นพระสารีบุตรก็ไม่สามารถหรือทัดเทียมองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้การระลึกชาติถอยหลังก็ดีจะเล็งยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามารถได้หมดเนี่ยที่ว่าอมนั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวีทูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปในไตรโลกธาตุนี้ด้วย เมื่อจะทรงหยิบยกสิ่งใดขึ้นมานับมาอ่านตรวจตราหรือไตรตรองสามารถนับอ่านได้หมดทุกชิ้นด้วยพระพุทธเจ้ามีคุณสมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิทูลในหลักความจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายด้วยหนึ่งสามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามขึ้นมานับอ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่มีค่าเคลื่อนด้วยหนึ่งส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิทูคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วๆไปท่านจะเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงนั้นท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตุเป็นขันธ์ตีแผ่ไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุจะไม่มีชิ้นใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นอยู่จะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ในองค์แห่งขันธ์ของท่านคือของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสภาพเหล่านี้มีความเป็นจริงอยู่ด้วยไตรลักษณ์คือนิจังทุกขังอนัตตาฉันใดสภาพทั่วๆไปในไตรโลกธาตุนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจของท่านโดยหลักปัญญานี่แหละที่เรียกว่าโลกวิถีท่านรู้แจ้งเห็นจริงโลกเทียบเคียงกันได้ทุกส่วนในส่วนแห่งร่างกายของท่านกับโลกธาตุทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแปลกจากกันจะพูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีจะพูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วไปก็ดีมันเป็นแต่ละอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่เช่นนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวกแต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจารณาย้อนหลังในเรื่องอดีตชาติจะได้สักกี่ภพกี่ชาตินั้นนั้นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้น้อยมีความผิดแปลกกันเป็นรายๆไปแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพี้ยนกันแม้แต่น้อยนั่นก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่ได้ตรัสรู้แล้วว่านะนั่นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้แล้วเพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ผิดจากความบริสุทธิ์นี้เป็นไม่มีเชื้อที่ทำให้พาให้เกิดแก่เก็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันนจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุทธิ์นี้อนาคตที่จะปรากฏเป็นภพเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่มีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดภพชาติในตัวเองเสร็จสิ้นแล้วถ้าพูดถึงเชื้อก็ได้ทำลายเสียแล้วเชื้อที่จะให้เกิดเป็นติดต่อติดก่อแขนงให้เป็นภพเป็นชาติต่อๆไปนั้นได้ถูกทำลายเสียแล้วในใจดวงนี้บัดนี้ใจดวงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้เกิดแก่เก็บตายได้อีกแม้ขณะนี้ก็ไม่มีอันใดที่จะสั่งสังสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อภพเพื่อชาติให้เป็นไปเพื่อความรักความชังความกำหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความลุ่มหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วทรงไว้แล้วซึ่งวิมุตติ คือความหลุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกันไม่ว่าสาวกองค์ใดนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปลกกันในความบริสุทธิ์นี้และสามารถที่จะประกาศตัวได้ประจักษ์ใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับลำนาได้แก่ภพชาติความทุกข์ความลำบากที่ตามมากับภพกับชาตินั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดีและภพชาติข้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความลำบากให้ติดต่อแขนงกันไปอีกก็ดีได้สิ้นสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี้นี่เป็นเรื่องความจริงของสาวกที่รับสิทธิ์เสมอภาคกันรู้เท่ากันนาติเทยโยวปาปิโยไม่มีสาวกองค์ใดจะมีความยิ่งยวนกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดนี่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกว่าจิตก็จิตวิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่สกปรกโสมมก็ธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอันเช่นเดียวกับทองคำแม้จะวางไว้ในตมในโคลนก็ตามตมโคลนก็เป็นตมโคลนทองคำต้องเป็นทองคำระดับธรรมชาติจะไม่เชื่อมถึงกันได้ชื่อก็เป็นคนละชื่อกันคงถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคำซึ่งเป็นด้านวัตถุก็เหมือนกับผ้าขี้ริ้วของทองคำผ้าขี้ริ้วหมายถึงธาตุขันธ์สกุลกายของเราทองคำหมายถึงทองคำธรรมชาติน่าจะความบริสุทธิ์อยู่เฉพาะนี่แหละบ่อแห่งความสุขตรวจหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทั้งนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมากหรือมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดีได้แก่ความบริสุทธิ์ของใจนี้สุขนี้คือสุขพอดีไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นดูชั้นใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมายคำว่าปัจจุบันในอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมติคือการที่ผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่าอนาคตจิตนี่ได้เป็นการเช่นนี้ถ้าการก็เรียกว่าอาการิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าเราจะเทียบตามโลกอาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นความจำเป็นที่จะเทียบแม่ไม่รู้ก็พอจะเทียบกันได้ว่าเหมือนอย่างอวกาศถ้าเป็นอวกาศว่างเปล่าเสียหมดไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเคียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ได้ก็เพราะมีสิ่งเทียบเคียงกันอยู่พาดพิงกันอยู่ธรรมชาติของใจที่หมดสมมุติแล้วก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะเรียกการเรียกเวลาไม่ได้ไม่มีการไม่มีเวลาเพราะไม่มีสมมุติอยู่ในหลักธรรมชาติอันเป็นตัววิมุตตินั้นคำว่าวิมุตติก็คือหลุดพ้นจากความสมมุติแล้วเราจะเรียกว่าอย่างไรได้อีกนั่นการจึงไม่มีเมื่อการไม่มีแล้วการเกิดการตายการเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อำนวยแล้วไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านดูอย่างนั้นสาวกอรหันต์ท่านดูอย่างนั้นเมื่อนิพพานไปแล้วท่านก็อยู่อย่างนั้น
1: ปัจจุบันที่ธาตุขันธ์ยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธิ์นั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นถ้าไม่อยู่แบบเราๆท่านๆที่มีสมมุติหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจอันเป็นเอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลาเดือนปีนาทีโมงอยู่เช่นนั้นท่านไม่มีนี่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างอยู่ในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าชำระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยกันทุกดวงชื่อว่าจิตแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมีอะไรที่จะเลวทรามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เลวทรามโดยตัวเองไม่นำพาและปล่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ทางต่ำเสมอต่ำเท่าไรยิ่งดีไหลไปจนหมดไม่มีเหลือหลังที่เราท่านทั้งหลายได้มาพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถแต่นี้ชื่อว่าดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามเสด็จท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันพรุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันสวาขาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วและได้ผลมาไปแล้วเราดำเนินตามหลักของสวาขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธเจ้าไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพระองค์ได้รับชั้นใดสวาขาตธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดเกิดแตกต่างกันแม้แต่น้อยนั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสำหรับเราที่ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาและได้สละเวลาเลือดเนื้อชีวิตของเราพรีสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรัยถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านแล้วว่าเป็นบุญกุศลเป็นเพราะอำนาจวาสนาของเราอย่างนี้จึงขอขอบคุณในอนุโมทนาบรรดาท่านทั้งหลายทุกท่านและขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

พระที่บวชใหม่ก็มีที่เข้ามาอยู่สถานที่นี้เพื่อการอบรมจิตใจได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานแม้ที่สุดใจยังต้องพยายามเสียสละเช่นเดียวกันกับร่างกายที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่กิเลสมันเหนียวแน่นสลับการดำเนินตามการงานที่พระพุทธเจ้าทรงมอบภาระให้ตลอดสถานที่อยู่อาศัยปัจจัยต่างๆที่พระองค์ประทานไว้แล้วมันยังทะเลถลายไม่อยากจะรับไม่อยากจะทำงานซึ่งเป็นหน้าที่ของตนดังพระบวชใหม่ท่านก็มอบงานให้ตั้งแต่ขณะบวชเริ่มบวชก็เริ่มมอบงานให้งานนี้เป็นงานเพื่อรื้อวัฏสงสารออกจากจิตใจจึงต้องมีงานอันสำคัญให้ทำขึ้นต้นท่านก็บอกเลยว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คือภูเขาภูเราที่หนาแน่นแต่มืดมิดที่สุดคือภูเขาภูเราอันนี้แหละมันปิดบังจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าผู้บวชผู้ไม่บวชคำว่าแต่สัตว์โลกก็กินความไปหมดแล้วที่ภูเขาภูเราอันนี้ไม่ปิดไม่กั้นให้มืดมิดปิดตาหลงงมงายกันอยู่ทั่วโลกดินแดนจะมีอะไรมาปิดกั้นก่อนอื่นต้องอันนี้เป็นสำคัญพระพุทธเจ้าจึงทรงมอบงานหรือศาสตราอาวุธไว้สำหรับเบิกหรือทำลายภูเขาภูเรานี้ให้แตกกระจัดกระจายลงไปสู่สภาพราบเรียบตามธาตุเดิมของมันงานนั้นหรือศาสตราอาวุธนั้นคืออะไรก่อนบอกแล้วตะกี้นี้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คืองานสำหรับนักบวชของเราไม่ว่าผู้บวชใหม่ไม่ว่าผู้บวชเก่าประจำชีวิตจิตใจของเราก็คืองานอันนี้เรียกว่างานของพระโดยตรงของพระที่จะทรงมรรคทรงผลดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านทรงมาแล้วจนกระเทือนโลกกฐาตก็เพราะงานอันนี้เป็นสำคัญสถานที่ที่จะทำงานนี้ด้วยความสะดวกสบายหายกังวลกับสิ่งทั้งหลายภายนอกท่านก็ประกาศสอนไว้หลังจากกุศลสมบทเรียบร้อยแล้วว่าลุคโมลเซนาชนังนิสายปปชาตัทเตยาวชีวังอุซาโฮกรณิโยในข้อต้นบอกอย่างนั้นนี่คือสถานที่อยู่ที่บำเพ็ญสถานที่ทำงานของพระผู้ได้งานหรือได้ศาสตราวุธเพื่อห้ามหันกับข้าศึกจะต้องไปอยู่ไปทำในสถานที่เช่นนั้นได้จะลุคโมลร่วมไม้ชายป่าชายในป่าในเขาในถ้ำเงื่อมผาวิเวกป่าช้าป่าโรคชัดนี่คือสถานที่ปราศจากความกังวลเป็นสถานที่ไม่มีราคาราคาความนิยมของโลกคือกิเลสแต่เป็นที่เพราะอัดเพราะทำให้เกิดขึ้นเจริญขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่ได้แก่สถานที่เช่นนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงประทานไว้ตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งบัดปัจจุบันนี้และยังจะต้องเป็นอย่างนี้เรื่อยไปคือจะต้องได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามธรรมที่กล่าวเหล่านี้อยู่เรื่อยไปสำหรับนักบวชผู้มุ่งอัดมุ่งทำมุ่งมรรคผลนิพพานคำว่าภูเขาภูเรานั่นคืออะไร
ก็คือสกุลร่างกายของเหล่านี้แหละนั่นของเขานี่ของเราจะเป็นอะไรไปก็ติดเราติดเขาอยู่นี่ดวงจิตดวงใดก็ตามจะไม่ติดที่ตรงนี้จะไม่สูบถูกสิ่งเหล่านี้ปิดบังหุ้มห่อจนมิดชิดปิดตาแล้วจะเป็นอะไรจึงเรียกว่าโลกทั้งโลกติดกันอยู่ในภูเขาภูเรานี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบูเบิกจึงเหมาะสมกันตามที่พระพุทธเจ้าประทานให้โดยลำดับมาได้แก่เกสาโลมานขาทันตาตะโจมีเพียงย่นย่อให้พอเหมาะกับเวลาที่มีน้อยในขณะที่บวชคุณบุตรสุดท้ายภายหลังด้วยมาต่อจากนั้นก็ให้ขยับขยายงานนี้ไปตามโอกาสของตนที่บวชแล้วมีหน้าที่ทำการงานแต่อย่างเดียวไปถึงอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในภูเขาภูเรานี้ทั้งนั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เราที่ติดเขาที่ติดโลกที่ติดสิ่งเหล่านี้เป็นของวิเศษวิโสอะไรจิตเราจึงไปติดพิจารณาสินั่นแหละท่านให้คลี่คลายออกดูว่ามันทำไมมันถึงรักมันถึงชอบมันถึงติดเอานักเอาหนาก่อเหตุก่อภัยมากน้อยรุนแรงก็อันนี้เป็นสำคัญอันนี้ปิดไว้ไม่ให้มองเห็นเหตุเห็นผลเห็นดีเห็นชั่วจึงไม่มีการยับยั้งชั่งตัวแล้วทำลายกันได้โลกพินาศทิพย์หายได้เพราะความยึดมั่นถือมั่นภูเขาภูเรานี้เป็นสำคัญแล้วก็กระจายออกไปข้างนอกให้เป็นความกระทบกระเทือนเพราะต่างคนต่างยึดต่างคนต่างถือต่างคนต่างแบกต่างคนต่างหามต่างคนต่างหึงต่างหวงต่างคนต่างว่าเราว่าของเราว่าของเขาสุดท้ายก็เรากับเขาก็มากระทบกันจนได้ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนกระทั่งกระเทือนโลกกับวินาศก็ขึ้นจากคำว่าภูเขาภูเรานี้ทั้งนั้นถ้าจิตได้หลุดพ้นจากนี้แล้วจะเอาอะไรมายึดมาถือจะเอาอะไรมาห่วงมาหวงจะเอาอะไรมาเสียดายจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งแย่งดีแย่งเด่นกันที่ตรงไหนไม่มีนี่แหละจึงเป็นสิ่งสำคัญท่านผู้เป็นนักบวชทั้งหลายขอให้พิจารณาทำอันลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าที่ประทานให้แล้วในขณะบวชเป็นธรรมประเภทใดลงขั้นถึงศาสดาสอนโลกทำไมจะเอาธรรมะเลื่อนๆลอยๆมาสอนโลกสอนโลกมีอย่างหรือคำว่าศาสดารู้มาได้อย่างไรถึงเป็นขั้นศาสดาพระพุทธเจ้าองค์เอกก็ทรงดำเนินกับสิ่งบำเพ็ญกับสิ่งเหล่านี้หรือได้ทำงานกับสภาพเหล่านี้ในภูเขาภูเรานี้เป็นที่ทำงานหรือเป็นที่ฟาดฟันหันแหลกกับกิเลสก็ไม่ผิดอยู่มีสถานที่นี้เป็นสำคัญจึงต้องให้คลี่คลายให้ขยายสิ่งเหล่านี้ออกดูว่ามันติดเพราะเหตุผลกลไกอะไรดูด้วยตาแล้วก็ไม่น่าอะไรจะติดถ้าไม่มีสิ่งที่มากล่อมภายในจิตจากจิตใจของเราออกมากล่อมให้ว่าเป็นของสวยของงามเป็นสาระแก่นสารผมก็ดูสิผมเป็นยังไงทั้งๆที่เราว่ามันสวยมันงามพอมันตกลงไปใส่อาหารเครื่องรับทานเท่านั้นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวต่างๆมันไปหมดทำไมมันถึงครับกรอกหลอกหลอนเราอย่างนั้นใจพิจารณาสิขนเล็บฟันก็เหมือนกันแต่ละชิ้นแต่ละอันเป็นยังไงเป็นสิ่งที่เลิศเลอมาจากโลกไหนมาจากแดนใดโลกทั้งหลายจึงได้ติดได้ยึดได้ถือกันเอานักเอาหนามันเป็นของวิเศษวิโสอะไรดูในตัวของเรานี่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่วันเกิดตกคลอดออกมาก็มาด้วยสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งถึงวันสลายวายชน
ก็ไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีความวิเศษวิโสที่ตรงไหนนี่แหละท่านจึงให้ดูภูเขาภูเราเฉพาะอย่างยิ่งดูภูเราเป็นสำคัญสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราล้อมรอบหัวใจคือความรู้นี้อยู่ตลอดเวลาใจก็เป็นใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นโดยหลักธรรมชาติของตนแต่เหตุใดมันจึงไม่รู้ตามเหตุตามผลตามสิ่งที่ควรจะเป็นอัตเป็นธรรมมันถึงรู้แบบจำเจาะแบบปลอมๆไปอย่างนั้นทุกสัตว์ทุกส่วนเป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงของเขาแต่ทำไมจิตใจเราจึงกลิ้นต้อนหลอกลวงเราตลอดเวลาทั้งๆที่อยู่ในถ้ำกลางแห่งสิ่งสกปรกโสมมคือร่างกายแท้มันเป็นเพราะเหตุใดนี่สิพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เอามาคลี่คลายขยายดูให้ชัดเจนมันอยู่กับผู้รู้แท้ๆผู้รู้คือใจอยู่ในถ้ำกลางแห่งสภาพเหล่านี้มันทำไมมันถึงหลงได้ตลอดเวลาแล้วยังจะหลงไปอีกหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ถ้าไม่ได้อาศัยธรรมของพระพุทธเจ้ามาคลี่คลายออกดูให้เห็นตามความเป็นจริงของมันสิ่งที่ว่าสะอาดสิ่งที่ว่าสวยงามก็จับเข้าไปว่ามันสวยงามที่ตรงไหนเลอะเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนอะไรก็เต็มอยู่ในร่างกายโสกปลวกโสมมก็เต็มอยู่นี้ถ้าว่ากลิ่นส่งออกมาก็เป็นที่ไม่พึงปรารถนาแต่ทำไมมันถึงติดถึงพันเอานั่งหนาดูที่เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องของกิเลสเสกสรรออกมาในแง่ใดมุมใดสัตว์โลกจึงต้องติดเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับมันเสียทุกแง่ทุกมุมอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เพื่อเปิดโลกเปิดสงสารให้เห็นตามหลักความจริงในฐานะของสัตว์โลกผู้ที่จะควรเห็นได้เฉพาะอย่างยิ่งนักบวชของเราที่ควรจะทำหน้าที่การงานอันนี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจน

และสมบูรณ์เต็มที่ได้ด้วยการบำเพ็ญตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนหรือตามงานที่ประทานหรือที่มอบให้นี้ดูอยู่เป็นประจำนี่เรียกว่าทำงานเป็นประจำดูข้างนอกดูข้างในผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปภายในดูสิ่งจอมปลอมให้เป็นหรือฉุดลากสิ่งจอมปลอมนั้นให้กลับกลายเข้ามาสู่หลักความจริงตามเดิมของตนที่หลักธรรมท่านนิยมดูตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาข้างบนดูแต่ข้างบนลงไปพื้นเท้าหรือดูตั้งแต่บนศีรษะนี้ลงไปมีอะไรเป็นที่สวยงามน่าดูน่าชมน่ารักใคร่ชอบใจแล้วดูจากนี้ดูเข้าไปหนังไปเนื้อไปกระดูกมีท่าไม่มีหลังหุ้มห่ออยู่เป็นยังไงภายในนี้กองกระดูกทั้งนั้นในตัวของเราแต่ละรายละรายเป็นอะไรกระดูกเราเดินไปตามถนนหนทางเราเจอเสมอมิใช่หรือเรื่องกระดูกกระดูกสัตว์ที่เกลื่อนอยู่ตามแผ่นดินหรือตามข้างถนนหรือที่เราเดินไปเป็นยังไงวิเศษวิสูอะไรมีคุณค่าอะไรมีความหมายอะไรกับกระดูกเหล่านั้นแต่เวลามันอยู่ในร่างกายของเรานี้มันทำไมถึงสร้างความมืดมนอนตะการสร้างความหมายเป็นของมีราคาราคาเลยโลกเลยสงสารเราเสียจนกระทั่งไม่มีวันลืมหูลืมตาเลยโลกทั้งหลายหลงจิตกันงอมแงมเรื่อยมาแม้ที่สุดนักบวชที่ให้คลี่คลายดูสิ่งเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะให้มันกล่อมจนหลับสนิทได้เช่นเดียวกันพิจารณาสินี่แหละท่านให้พิจารณากรรมฐานเพียงกระดูกเท่านั้นเป็นยังไงลองกำหนดดูสิว่าเมื่อหนังก็เปื่อยเนื้อก็เปื่อยเอ็นก็เปื่อยในร่างกายของเราและกระดูกนี้จะพังทลายลงไปกองกันอยู่ที่นั่นคลุกเคล้ากันกับสิ่งสกปรกทั้งหลายทั้งภายนอกคือหนังเนื้อที่หุ้มห่อกระดูกอยู่ทั้งภายในคืออาหารเก่าอาหารใหม่ตับไตไส้พุงเน่าเฟะเต็มอยู่นั้นคลุกเคล้ากันอยู่นั้นแล้วเป็นยังไงน่าดูไหมเราเอากายของเรานี่ออกเป็นออกพิจารณาคลี่คลายให้เห็นเป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นหลักความจริงใจของเรามันยังจะพออกพอใจยังจะหลับหูหลับตาตื่นเต้นยินดีอยู่เหรอเนี่ยปัญหาสร้างเข้าไปนี่เรียกว่าปัญญาพินิจพิจารณาเรื่องของตัวเองที่มันติดคือติดอันนี้เองอันนี้ไม่ได้ติดเราใจไม่ได้ติดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ติดแต่ใจไปติดเพราะใจมีสิ่งที่จะให้ติดแนบสนิทอยู่กับตัวของใจเองแยกไปแยกไปที่อาการใดมีแต่เรื่องพาให้ติดให้พันสร้างกองทุกข์ขึ้นมาแม้ที่สุดร่างกายที่อยู่กับตัวเองนี้ความรู้นั้นก็อยู่ในท่ามกลางแห่งร่างกายนี้ก็ไม่พ้นที่จะให้สิ่งเหล่านี้ปิดบังหุ้มห่อจนเสียมิดโดยไม่มองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายนี้เลยว่ามันเป็นอย่างไรอยู่ในร่างกายนี้ข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างจนกระทั่งแตกลงไปกองอยู่ในพื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยอสุภะอสุพังเนื้อหนังเองกระดูกเปลี่ยนสภาพไปหมดเหลือแต่กองกระดูกเป็นยังไงมันยังหลับหูหลับตาพอใจอยู่หรือถามเลยนี่แหละทำเรื่องคลี่คลายดูความติดความพันทั้งสองติดอันนี้จิตมาเสกสรรอันนี้ตัวเขาเองเขาไม่มีอะไรละแต่จิตนั่นดิยังให้จิตไปดูมันเป็นยังไงออกจากนั้นแล้วก็สิ่งที่กระจายลงไปพื้นก็ลงไปกระจายลงไปส่วนไหนที่จะกระจายเปื่อยพังลงไปก่อนก็ไปลงตามสภาพของตนน้ำก็ไปเป็นน้ำซึมซาบไปลงในดินและเป็นไอขึ้นบนอากาศแล้วก็เหี่ยวแห้งยุบยอบลงไปกระดูกก็เป็นกองกระดูกสุดท้ายกองกระดูกก็ค่อยกระจายละลายตัวเองลงไปด้วยกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นเราเสกสรรปัญญาลมๆแรงๆที่ไหนว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของเขาว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกิรังถาวรถ้ามันกิรังถาวรแล้วมันจะเป็นแสดงลงไปอย่างนั้นให้เห็นเหนือนี่ดูเอานี่
เรียกว่างานเนี่ยงานของนักบวชเราให้พิจารณาค้นคว้าขุดค้นคลี่คลายดูทุกแง่ทุกมุมเพราะมันติดอยู่ทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านี้ด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัวลุ่มหลงอย่างมิดตัวปิดหัวใจของเราจึงไม่ทำให้ใจได้รู้อะไรได้เลยรู้ก็รู้เฉยๆรู้แบบหลับหาหลับหูหลับตารู้ไม่ใช่รู้แบบลืมตาคือรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาถ้าว่าเป็นสติเป็นปัญญาก็เป็นสติปัญญาที่มันผิดขึ้นให้เสียให้รู้ให้จดให้จ่อให้ใคร่ควรกับสิ่งเหล่านี้เพื่อติดความพันความรักความชอบใจจะได้มีกำลังมากขึ้นเผาตัวเองเข้าไปอีกเป็นชั้นๆนั่นสติปัญญาของกิเลสมันผิดให้มันผิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องได้คลี่คลายดูให้เห็นอย่างชัดเจนนี่ได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นบะปากเป็นทางให้ได้คลี่คลายออกดูตามงานที่ทำนี้นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้ามอบงานให้นักบวชเราเกสาโลมานาขาอันตาตะโจตีแผ่กระจายลงไปจนกระทั่งภายในดังที่ว่ามานี้ให้เห็นทุกแง่ทุกมุมเห็นแล้วเห็นเล่าดูแล้วดูเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าแล้วจิตจะค่อยซึมซาบเข้าไปสู่ความจริงสู่ความจริงสุดท้ายก็พ้นความรู้เท่าทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาได้และมาเห็นโทษในความหลงของตนในขณะเดียวกันนั่นนักสถานที่จะทำงานอันนี้ให้เต็มเม็ดให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ขาดว่าขาดตอนก็คือลุกขมูลเสนาสนังหมายถึงลุกต้นไม้ร่มไม้เป็นที่อยู่เสนาสนังเสนาสนะคือที่อยู่ถือร่มไม้เป็นที่อยู่ถือป่าถือเขาลำเนาไกลเป็นที่อยู่ถือถ้ำเมื่อมผาป่าช้าป่ารกชัดเป็นที่อยู่เพื่อทำงานอันนี้ให้สมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจเมื่อได้ทำงานอันนี้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่ขาดวักขาดตอนสิ่งที่เป็นข้าศึกไม่ค่อยมารบกวนเพราะสถานที่ดังกล่าวนี้ไม่ใช่สถานที่ชุมนุมแห่งข้าศึกที่จะมารบกวนจิตใจของเราให้ทำเราเหลวแหลกแหวกเลวไปดังสถานที่ทั่วๆไปแต่เป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อได้ทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเช่นนี้จิตใจจะค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปด้วยความรู้ความเข้าใจในความจริงทั้งหลายถ้าทำให้สงบจะจัดจากอารมณ์ทั้งหลายมีอารมณ์แห่งการภาวนานี้โยนเข้าไปสู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นตะโจตะโจก็ดีหรืออัตติอัตติก็ดีหรือพุทโธพุทโธก็ดีจิตก็รวมตัวเข้าไปสู่จุดเดียวคือความรู้ล้วนๆไม่มีอารมณ์สิ่งใดเข้าไปแฝงใจเลยนั่นท่านเรียกว่าจิตสงบสงบจากงานทั้งหลายเหล่านี้แหละงานทั้งหลายนี้เป็นพลังของจิตที่จะให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจเข้าสู่สมาธิและกล้าเดินทางด้านปัญญาได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้บำเพ็ญนี่แหละทางเดินของพระทางเดินของศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้สำหรับพระผู้ที่ตั้งหน้าตั้งตาหรือมีความมุ่งหวังอย่างเต็มใจที่จะหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงต้องพิจารณาสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นี้ให้ช่ำชองจำนี้จำนาสิ่งที่เป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดังที่ว่ามานี้งานเหล่านี้จึงเป็นงานที่แก้สาเหตุภูเขาภูเราที่ติดแน่นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้กระจายตัวออกไปจิตใจก็เบิกกว้างออกไปสมาธิไม่เคยปรากฏก็ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะงานเหล่านี้เป็นงานที่ซักฟอกหนุนจิตใจของเราให้สู่ความสงบได้งานเหล่านี้ไม่ใช่งานเพลิดงานเพลินงานสั่งสมกิเลสแต่เป็นงานของมรรคคือเป็นงานที่อย่างน้อยบรรเทาเบากิเลสลงโดยลำดับลำดามากกว่านั้นเมื่อมีกำลังพอสังหารกิเลสได้โดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นมาแล้วรู้มาแล้วเห็นมาแล้วเพราะท่านบำเพ็ญอย่างนี้มาแล้วให้ท่านทั้งหลายยึดไปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ข้อวัดปฏิบัติเราจะเห็นสิ่งอื่นใดในโลกนี้ว่าเป็นของเลิศเลอดังที่กล่าวมาแล้วนี่แหละภูเขามันภูเขาภูเรานี่มันเลิศเลออะไร
แล้วพิจารณาแยกออกไปมันก็เทียบกันได้เหมือนว่าเป็นชนิดเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ถูกเพราะมันเป็นเหมือนกันกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาตีตราไว้หมดไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังนี้ไปได้เลยจิตมันติดอยู่ในแถวนี้ติดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจิตใครก็ตามเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกแก้ไขแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปเป็นอนันตกาลหาที่หาช่องว่างหาที่ขาดวรรคขาดตอนไม่ได้เลยจะต้องมีแต่เรื่องการเกิดการตายการเกิดการตายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งสูงทั้งต่ำรุ่มดอนเรือกันปนไปอย่างนี้ดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะเป็นไปอีกตลอดการไหนๆเช่นเดียวกันถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกเพราะฉะนั้นธรรมที่กล่าวนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเคยประหัตประหารตับรัตวนที่ยืดยาวแสนยืดยาวให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นภายในจิตใจของสัตว์โลกผู้บำเพ็ญได้เต็มภูมิแล้วในธรรมทั้งหลายให้หลุดพ้นไปได้โดยหายห่วงไม่มีอะไรเหลือเลยนี่เป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับนักบวชเราทั้งหลายอย่าได้ปีกได้แวะจากทางเดินของพระพุทธเจ้าฟังเถิดว่าศาสดาเอกไม่ใช่เอกแบบโลกไม่ใช่เอกแบบครังกิเลสไม่ใช่เอกแบบความเสกสรรปั้นหยอกไม่ใช่เอกโดยความสรรเสริญในโลกธรรมแปดนั้นแต่เป็นเอกนอกจากโลกธรรม8ไปแล้วโดยประการทั้งปวงเจ้าเลิศก็เลิศนอกจากโลกธรรม8ไปแล้วไม่มีอะไรเสกสรรหากเลิศโดยหลักธรรมชาติของพระองค์เองธรรมที่นำมาสั่งสอนสรรโลกก็เป็นธรรมที่เลิศโดยหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์ของธรรมที่บริสุทธิ์กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนำมาสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่มีสิ่งใดผิดสิ่งใดผิดแม้แต่น้อยเลยนี่เป็นผู้มาสั่งสอนสัตว์โลกเป็นคนเล่นเมื่อไหร่ฟังที่คำว่าศาสดาศาสดาอย่างนี้เองโลกไม่รู้ศาสดารู้ทุกแง่ทุกมุมโลกละไม่ได้ศาสดาละได้พระพุทธเจ้าละได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกสอนเพื่อแก้เพื่อถอนไม่ใช่สอนเพื่อสั่งสมความทุกข์ความทรมานทั้งหลายให้เพิ่มพูนหรือมากมูลขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลายเพื่อความทุกข์จะได้เผาไหม้กันตลอดเวลาไปแต่ทรงสอนเพื่อเป็นน้ำดับไฟให้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีความทุกข์มากเมื่อได้รับโอวาทคำสั่งสอนแล้วทุกข์นั้นก็เบาบางเช่นเดียวกันกับโรคที่จะหนาแน่นเพียงไรก็ตามเมื่อได้รับยาแล้วก็บรรเทาเบาบางลงไปถึงกับหายได้นี่ก็เหมือนกันโรคกิเลสโรคตัณหานี้ฝังอยู่ในภายในใจโดยเฉพาะไม่ฝังในที่ใดโรคชนิดนี้กิเลสชนิดนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจที่จะพูดและถอดถอนมันได้เลยแต่พระพุทธเจ้าทรงสนพระทัยถึงขนาดที่พังทลายกันลงในคืนวันเดือน6เพ็ญก็คือพังทลายตัวข้าศึกอันสำคัญที่พาให้เกิดให้ตายไม่หยุดยั้งนี่แหละอยู่ภายในพระทัยนั้นให้หมดมอดไปไม่มีสิ่งใดเหลือเลยจึงเรียกหรือให้นามว่าตรัสรู้นั่นเนี่ยท่านถอดถอนสิ่งนี้ออกจากพระทัยแล้วก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์นะเมื่อถึงขั้นนี้แล้วการสถานที่เวลาเวลาสมมุติใดๆในสามแดนโลกธาตุนี้จึงไม่มีอันใดเข้าไปเกี่ยวข้องให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนแต่ก่อนที่กิเลสพาให้เป็นไปนั่นเลยสิ่งเหล่านี้มีก็มีตามหลักธรรมชาติถ้ากิเลสไม่เข้าไปแทรกไปแซงไม่เอาไปเป็นเครื่องมือประหารมหันต์ตัวเราเองให้ลุ่มให้หลงให้รักให้ชังไปแล้วไม่มีอะไรที่จะพอรักพอชังได้เพราะสิ่งทั้งหลายเขามีความหมายในตัวของเขาเลยมีแม้แต่ตาหูจมูกเลี้ยงกายของเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายในตัวของตัวเองแต่สิ่งที่จะเอาความหมายยัดใส่ในไม้ในมือตีหูตีตาให้มืดให้บอดนั่นก็คือตัวนี้แหละออกมาจากอวิชชาปัจจยาสังขารเนี่ยถึงตัณหาภวโหติรังคังที่ท่านแสดงไว้ในอวิชชานี่ผมพูดย่อๆเอาเลยพอตัณหาแล้วก็ขึ้นถึงภพถึงชาติ
จากนั้นตวเอวเมตัสสะเกวรสะดุขขะขันธัสสะสมุทโยโหตินี้คือสมุทัยล้วนๆน่ะท่านว่าอย่างนั้นนี่อวิชชาตัวนี้น่ะใครรู้ใครเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกทรงรู้ทรงเห็นทรงถอดทรงถอนออกจากพระทัยจนจิตพระทัยนั้นสว่างกระจ่างแจ้งครอบแดนโลกธาตุแล้วจึงได้นำอุบายวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกจนถึงกับได้รู้ตามเห็นตามได้ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายฝากเป็นฝากตายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมาจากพระทัยที่บริสุทธิ์พระทรงขวนขวายด้วยพระองค์เองนั่นแหละนี่เราผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าได้ขออย่าได้ปล่อยได้ละได้วางทางดำเนินที่เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ที่ออกมาจากสวคารธรรมจากไร้ช่อรอบแล้วทุกแง่ทุกมุมอย่าข้ามอย่าแทรกอย่าแซงอย่าปีกซ้ายปีกขวาให้ตรงไปตามนี้เรียกว่าเป็นแนวมัชฌิมาคือเป็นแนวทางที่ก้าวเดินเพื่อความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมีหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้แล้วขอให้นำงานอันนี้ไปทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดังที่กล่าวมาแล้วนี้สถานที่อยู่ที่ใดเป็นที่สงัดวิเวกไม่คุกคีตีโมงหรือไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยเป็นข้าศึกนั้นเข้ามายั่วยวนหรือเข้ามารบกวนสถานที่นั้นแหละเป็นสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญเรื่องของมรรคผลนิพพานนั้นคำอากาลิโกของธรรมท่านบอกไว้ว่าไม่มีการสถานที่เวลาเวลาขอให้ดำเนินเถิดความจริงไม่เป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าสู่ความจริงก็ขอให้ดำเนินโดยความสม่ำเสมอและจะคงถึงธรรมที่คงเส้นคงวาหนาแน่นปราศจากสมมุติโดยประการทั้งปวงดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้เสวยที่โลกทั้งหลายให้ชื่อว่าท่านนิพพานนั่นหมดแล้วเรื่องธาตุเรื่องขันธ์อันเป็นความรับผิดชอบยังเป็นธรรมชาติที่บรมสุขเต็มที่ไม่มีเกี่ยวเรื่องเกี่ยวเกาะรับผิดชอบใดๆนั่นท่านว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานในครั้งพุทธกาลความสิ้นกิเลสในครั้งพุทธกาลมีฉันใดมีไปจากอันใดนิพพานในหัวใจของผู้ปฏิบัติที่เป็นไปจากหลักธรรมเครื่องแก้เครื่องไขนี้ก็มีฉันนั้นเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นที่ว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะเหตุผลกุณกาอะไรเหตุผลกาลนั้นคือปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ถูกต้องนี่ไงเมื่อเรานำมาดำเนินก็เป็นปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเช่นเดียวกันก็ย่อมเข้าถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและสาวกท่านได้ถึงแล้วจึงเรียกว่าอากาลิโกธรรมไม่มีการไม่มีเวลาเวลาการผ่านไปของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านนั่นเป็นการเป็นเวลาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสมมุติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในธาตุขันธ์ของท่านของเราด้วยกันทุกคนจะต้องแปรสภาพสลายตัวลงไปเช่นนั้นแต่ศาสนาธรรมที่แสดงไว้แล้วอย่างคงเส้นคงวาหนาแน่นนี้ไม่เป็นอื่นสำหรับผู้ปฏิบัติให้ตรงตามนั้นแล้วมีหวังต่อมรรคผลนิพพานโดยสมบูรณ์ยังขอให้ทุกท่านตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนี้ออกจากหัวใจเมื่อใจนี้ได้หมดสิ้นจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่เผาไหม้สัตว์มามากต่อมากนานแสนนานมีเราเป็นสำคัญสิ้นไปจากหัวใจแล้วเป็นอย่างไรหัวใจที่สิ้นกิเลสแล้วกับหัวใจของเราที่เป็นคลังกิเลสมาแต่ก่อนเอามาเทียบดูสิในใจดวงเดียวนั่นแหละเป็นเหมือนกันไหมนี่คำว่าความสุขที่เคยผ่านมากับเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องใดก็ต่างกับความสุขที่ว่าบรมสุขของผู้สิ้นกิเลสนั้นต่างกันอย่างไรบ้างไม่ต้องเทียบมันก็รู้เองในหัวใจคนนั้นเพราะหัวใจดวงนั้นเป็นผู้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสมมุติที่มีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้แล้วเมื่อจิตได้ผ่านพ้นจากสมมุติคือแดนโลกธาตุนี้ไปแล้วเป็นอย่างไรจะถามใครพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านตรัสรู้และบรรลุธรรมมากี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านล้านล้านล้านพระองค์ท่านไปถามใครมีรายใดที่ได้สงสัยในความหลุดพ้นของตนแล้วไปถามนิพพานของตนไม่สมบูรณ์ความของตนแล้วไปถาม

สำคัญที่นี่แหละคำสิ่งที่มันกล่อมนี่สิมันใกล้คิดติดพันอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาและเป็นสิ่งที่มีรสมีชาติโลกจะติดได้ด้วยกันทุกภพทุกภูมิไปเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงชอบทำแต่เหตุที่จะเผาไหม้ตนเองด้วยกันทั้งที่ไม่ต้องการผลนั่นเลยแต่ชอบทำเหตุนี่ชอบกันโดยทั่วหน้าเพราะอะไรเพราะมีธรรมชาติอันหนึ่งที่มันกล่อมอยู่ภายในจิตใจให้ชอบให้ทำให้เสาะให้แสวงหาให้ขวนขวายให้คิดให้อ่านให้ใจให้จองกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกับสิ่งเหล่านี้อยู่เสมอแม้แต่หลับเคลิ้มไปมันยังละเมอเพ้อฝันไปกับสิ่งเหล่านี้ด้วยความรักความพอใจนี่คือต้นเหตุที่จะทำที่จะเผาไหม้สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายชอบนักชอบหนาตาก็ชอบดูหูชอบฟังจิตใจชอบคิดร่างกายชอบขวัญขวายชอบวิ่งเต้นเพ่นกระโดดไม่มีเวลาอิ่มพอสัตว์เวลามันคึกมันขนองยังมีการมีเวลาแต่มนุษย์เหล่านี้เพราะอำนาจอันนี้แหละไม่เคยอ่อนตัวเลยมีแต่เสริมกำลังของตัว ขึ้นเรื่อยๆให้สัตว์มนุษย์ทั้งหลายเป็นเราดิ้นรนกระวนกระวายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องกองทุกข์แล้วอย่าว่าจะสัตว์เป็นทุกข์เลยมนุษย์นี้เป็นทุกข์มากยิ่งกว่าสัตว์แต่มองข้ามกันไม่เฉยแต่พออย่างยิ่งมองดูหัวใจเราแล้วอย่ามองไปเกินโลกเกินสงสารไปนักเพราะเหล่านั้นเป็นเรื่องทุกข์ของเขาส่วนทุกข์มันอยู่กับเรานี่เพราะเหตุผลกลไกอันใดของเรานี่ให้มาดูต้นเหตุเนี่ยที่เราชอบทำเหตุสัตว์ทั้งหลายชอบกันดังนั้นชอบทำเหตุแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมาจากเหตุอันนี้แหละเผาไหม้กันเดือดร้อนวุ่นวายชิบหายป่นปี้ไปทั่วแดนโลกธาตุไม่ต้องการกันแต่ก็เผาไหม้กันทั้งที่ไม่ต้องการเพราะมีความพอใจขวนขวายกับสิ่งกับเหตุที่เป็นภัยเรื่อยมาท่านคำว่าไฟมีราคะกินาเป็นสำคัญโทสะกินามีราคะกินาเป็นเครื่องหนุนจึงเผาไหม้ไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยเพราะเชื้อไฟมีมากเท่าไหร่ไฟจะต้องเผาไหม้ไปคำว่าเชื้อไฟคืออะไรสิ่งที่จะมาเสริมราคะตัณหาเสริมความโกรธความประทุษร้ายมันมีกำลังมากเพราะต่างคนต่างขวนขวายเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมสิ่งเหล่านี้มันจะไม่แสดงเป็นเปลวขึ้นภายในหัวใจของใครของเราล่ะให้ดูที่ใจของเรามันแสดงอย่างไรบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่สิ่งเหล่านี้ล่ะมันพอตัวของมันมันชอบในตัวของมันเองมันเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่โดยไม่มีใครบังคับบัญชาดีไม่ดีต้องรั้งเอาไว้แต่นี้มันมีแก่ใจที่จะรั้งเอาไว้นอกจากวิ่งตามมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นโลกทั้งหลายจึงมีความทุกข์จนหาขอบเขตต้นปลายไม่ได้เลยจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยท่านโลกทั้งหลายชอบแต่เหตุเพราะดีเพลงของกิเลสนี้มันกล่อมได้ดีมากให้สัตว์ทั้งหลายได้ติดได้พันได้สนใจในต้นเหตุที่จะต่อแสวงหาไฟมาเผาตัวเองส่วนเรื่องธรรมะนั้นไม่ค่อยชอบเหตุแห่งการบำที่จะทำความสุขให้แก่ตนนั้นมันไม่ค่อยชอบและไม่ชอบบำเพ็ญขึ้นชื่อว่าความดีแล้วไม่ชอบเพราะอะไรก็เพราะกิเลสมันปิดมันกั้นไว้อีกนั่นเองไม่ชอบให้ชอบแต่กิเลสเท่านั้นชอบคนอื่นไม่ได้ก็เหมือนอย่างราคะตัณหามันไม่ชอบให้ใครมายุ่งของมันให้มันเป็นเจ้าของครองโลกแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่มันชอบที่สุดอันนี้ก็เหมือนกันอะไรจะมายุ่ยแย่งแข่งดีกับมันไม่ได้มันไม่ชอบมันจึงขัดจึงขวางด้วยเหตุนี้เองผู้จะทำดีเพื่อความสุขความเจริญเพื่อพ้นจากอำนาจของมันจึงต้องขีดตัวจึงต้องถูกขีดถูกขวางถูกทำลายจนกระทั่งถึงก้าวเดินไปไม่ได้ในทางความดีทั้งหลายก็เพราะเหตุอันนี้แต่เราไม่รู้เฉยๆถ้าดูตามหลักธรรมชาติดังพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นดังสาวกท่านทรงเห็นแล้วมันจะหนีไปไหนสิ่งนี้มีอยู่กับคนมีอยู่กับหัวใจของทุกคนมันทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นกันมันแสดงอยู่กับหัวใจแท้ใจเป็นนักรู้ใจเป็นนักเห็นทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นมันเมื่อรู้เห็นแล้วทำเครื่องแก้ก็มีอยู่ทำไมจะแก้กันไม่ได้แก้กันไม่หลงล่ะต้องแก้ได้เนี่ยทำของพระเจ้าเวลานี้ก็เป็นทำที่พร้อมแล้วที่จะสังหารกิเลสเหล่านี้ถ้าเรานำมาสังหารแต่ส่วนมากก็มอบให้กิเลสเอาเครื่องมือที่มอบให้อย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยที่สอนตะกี้นี้ไปเป็นของสวยของงาม

ถ้ามาสังหารตัวเองเสียเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังถาวรอะไรๆดีหมดดีหมดดีหมดไม่ว่าภายนอกภายในร่างกายของเก่าของเราดีหมดดีหมดนี่แหละมันเอาไปสังหารอย่างนี้เองทำท่านบอกไม่ดีทำท่านบอกเป็นของไม่เที่ยงไม่กีรังถาวรเป็นของสกปรกโสมมที่สุดในร่างกายของเรานี่มันบอกว่าดีทั้งหมดและเชื่อมันทั้งหมดไม่ยอมเชื่อทำก็เพราะกิเลสไม่ให้เชื่อนั่นเองขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้สิ่งวันนี้ไม่ต้องถามมีอยู่ไหมในหัวใจของเราก็เพราะมันมีอยู่นั่นเองจึงสอนให้ชำระเวลานี้ถ้าไม่มีสอนให้ชำระกันทำไมนี่การกล่าวนี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้นำไปยึดไปเป็นคติว่าเป็นทางเดินอันราบรื่นดีงามเป็นงานที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับการสังหารกิเลสเพื่อความพ้นทุกข์เป็นบรมสุขไม่นอกเหนือไปจากงานที่พระองค์มอบให้นี้เลยแม้สถานที่ที่บำเพ็ญก็ประทานไว้แล้วลุกขมูลเชื่อนาสนังอาหารการบริโภคก็ไม่เหลือเฟือพออยู่พอกินพอเป็นพอไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นนี่คือทางดำเนินของความพ้นทุกข์ไม่ต้องเหลือเฟือไม่ต้องโลภโลเลกับสิ่งใดสถานที่อยู่อาหารเครื่องบริโภคกีวรบิณฑบาตเหล่านี้ให้พอเหมาะพอดีหรือขาดแคลนบ้างนั่นแหละดีสำหรับผู้เป็นนักปฏิบัติกำจัดกิเลสเพราะกิเลสมันชอบเหลือเฟือเอามาให้สามแดนโลกธาตุนี้ก็ไม่พอกับกิเลสในหัวใจของสัตว์โลกนั่นมันชอบมากขนาดไหนทำตัดลงตัดลงตัดลงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กดทวงเป็นจริงเป็นสิ่งที่บีบเป็นสิ่งบังคับหัวใจไม่ให้ก้าวออกหรือให้แบนไปหมดเลยก็เพราะความโลภความโกรธความหลงมันบีบสีไปหัวใจของคนมันจึงเดือดร้อนวุ่นวายไปทั่วโลกดินแดนใจท่านธรรมะท่านเบิกออกถอนออกถอนออกคว้างปลาออกไปหมดใจหมดจากสิ่งนี้แล้วบีบผึ่งเดียวไม่ต้องถามหานิพพานนั่นใจท่านต่างกันธรรมะต่างกันอย่างนั้นกับกิเลสนะท่านสอนให้อยู่ในสถานที่เขี้ยมๆสถานที่โออยากขาดแผ่นฟังสิท่านสอนไม่หมดสิ่งเหล่านี้แต่เรามันเอาไปเป็นเครื่องมือของกิเลสให้มันยื้อย่างแข็งดีเป็นข้าศึกรบคำสอนพระเจ้ากลายเป็นคำสอนของกิเลสในเทศแห่งนักบวชของเราเสียเต็มพุงเต็มตัวเลยกิริยาท่าทางที่แสดงออกท่าใดกิริยาใดมันมีแต่เรื่องกิริยาของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมสังหารธรรมในเพศแห่งนักบวชของเรานั่นแหละถ้าเราอย่าไปมองไกลให้มองดูตัวของเรานี่มันแสดงอะไรบ้างเวลานี้แล้วเลื่อยมาตั้งแต่วันบวชมันแสดงอย่างไรบ้างกิเลสเอาเครื่องมือไปถลุงเราอย่างไรบ้างให้เราดูถ้าเรารู้สิ่งนี้แล้วเราจะเห็นเรื่องของกิเลสเราจะได้แก้กิเลสฆ่ากิเลสแหลกแตกกระจายไปตามเพราะว่าที่ทรงสั่งสอนไว้ดังที่อธิบายเมื่อฟังสักครู่นี้คือเกสาโรมาและลุกขมูลเซนาสนังนี้เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งกิเลสจะต้องพังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านพังเพราะกิเลสของท่านพังเพราะสถานที่เหล่านี้งานเหล่านี้แหละทรงยึดทรงเกาะไว้ให้ติดกับหัวใจของเราใจของเราจะได้เย็นใจของเราจะได้สบายดังที่กล่าวแล้วนั้นบรมสุขออกจากงานอันนี้เลยเมื่องานนี้สำเร็จแล้วไม่มีงานใดทำอีกแล้วงานทางธรรมะนี้เป็นงานที่สำเร็จได้สิ้นสุดยุติลงได้ไม่เหมือนงานทางโลกซึ่งทำเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดยุติจนกระทั่งจะของตายไปก่อนยังห่วงงานยังไม่เสร็จนี่โลกเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องธรรมนี้บุชิตังปรมจริยังคำเดียวเท่านั้นประกาศกังวานไปหมดทั่วแดนโลกธาตุว่าหมดแล้วความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงพัวพันกับการเกิดตายในวัฏสงสารนี้ไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วเพราะหน้างานคือการชำระกิเลสสังขารกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วเป็นใจที่บริสุทธิ์แล้วด้วยวุชิตังปรมจริยังนั่นกตังกริยังนี่เป็นจิตที่ชอบทำมาอย่างยิ่งได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นนี่แหละงานอันนี้เป็นงานสำคัญขอให้ดูพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐเลิศเลยให้ดูตรงที่ประเสริฐเลิศเลยทำท่านประเสริฐเลิศเลยพระสงฆ์สาวกท่านประเสริฐเลิศเลยให้ดูจุดนี้ผู้ต้องการความเลิศเลยถ้าดูผิดอันนี้ไปแล้วจะมีแต่ผิดแต่พลาดแล้วสุดท้ายก็จมโลกเขาจมชั้นใดแล้วก็จมชั้นนั้นการบ้าอยู่ในวัฏฏะวนคือความเกิดตายนี่โลกไม่มีเขตแดนชั้นใดไม่มีฝั่งมีฝาชั้นใดหัวใจเราตัวของเราเองก็มีฝั่งมีฝาฉะนั้นเพราะเดินแถวเดียวกันกับโลกจะไปผิดจากโลกอะไรแม้จะเป็นเพศผ้าเหลืองหัวล้วนก็ตามถ้าลงทำงานให้ผิดจากแนวทางเย้าผู้พามเนินเพื่อความสิ้นทุกข์แล้วมีแต่จะเข้าหาทุกข์ทั้งนั้นแหละตั้งใจพิจารณาผมก็เหนื่อยอุตส่าห์มาวันนี้นะตั้งใจมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแล้วก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วว่าธาตุขันธ์นี้เป็นลงมาโดยลำดับแล้วนะบอกแล้ว
หดเข้ามาย่นเข้ามาไม่อยากเล่นอะไรกับอะไรกับใครกับอะไรใช่แล้วแหละเดี๋ยวนี้หดเข้ามาอยู่ตัวเดียววันหนึ่งวันอยู่องค์เดียวคนเดียววันหนึ่งวันหนึ่งทรงธาตุทรงขันธ์ที่แสนหนักหน่วงที่พาราฮาเวปัญจขันธ์ทานเนี่ยมันเป็นภาระอันหนักเพียงเท่านี้ก็พอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่น้ำซ้ำยังจะทานมันไม่ไหวมันหนักเท่าไหร่กำลังวังชายิ่งมีน้ำหนักนี้มันยังมีอยู่มากภายในร่างกายของเราแล้วก็ทานกันไม่ไหวก็ทนเอาเทศนาว่าการความจดจำก็หลงลืมไปหมดไม่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยพอยแต่จะหลงจะลืมจะขาดจะตกไปแล้วไม่ได้ถอยโดยความจึงขอให้ท่านทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมนี้ให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อเราซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วความเจริญรุ่งเรืองเราไม่ไปหาที่ไหนอะไรเจริญก็สู้หัวใจเจริญด้วยธรรมไม่ได้นะเราจะไปลงลมปากเพราะว่าอันนั้นเจริญอันนี้เจริญนั้นอะไรเจริญพิจารณาดูสินั่นเรื่องของโลกเราอย่าไปขัดไปแย่งเขาที่อันนั้นเป็นเรื่องของธรรมมันเจริญยังไงให้ดูตัวเจ้าของนี่เพราะเราเป็นผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อสลัดละโลกทั้งหลายเข้ามาอย่าเอาโลกมายุ่งอยู่วุ่นวายไม่ดูถูกโลกไม่เหยียดหยามโลกเอาวางไว้ตามสภาพของโลกของธรรมแล้วบำเพ็ญตัวของตัวให้หลุดพ้นไปเดิมดับนี่แหละเป็นสิ่งที่เลิศเลยสังขังสังขฉามิจะปรากฏขึ้นที่หัวใจของเราดวงหลุดพ้นแล้วนี้เรื่องปัญหาการเกิดตายนี้ขาดสะบั้นลงไปในปัจจุบันไม่เคยเห็นก็ตามไม่เคยรู้ก็ตามสันทิฏฐิโกคือสัตตาองค์เอกประทานไว้แทนพระองค์แล้วจะปรากฏขึ้นที่ใจของเราที่บริสุทธิ์นี้แหละไม่เป็นอื่นยังขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจการแสดงธรรมก็ในสุขวิรารู้สึกเหนื่อยเอาละพอธาตุขันธ์รู้สึกว่าอ่อนไปอ่อนไปเรื่อยแต่ยังมีอยู่ที่ว่าฉันทั้งหันพอถูพอไถนะไม่ฝืนถ้ามันขยะขยะมันเห็นอาหารเป็นข้าศึกเนี่ยโอ้ไม่ได้นะฉันไม่กี่คำก็ต้องหยุดอันนี้พอถูพอไถถึงไม่คิดอยากก็ตามไอ้เรื่องนั้นมันจะคิดอยากไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ธาตุขันธ์หมดความอยากถ้ามันมียิบๆนิดนึงแล้วนั่นแหละจำได้มากนะแต่นานๆจะมีทีตั้งใจปฏิบัตินะพระใหม่เวลาได้มาบวชธาตุขันธ์เรานี่ได้มอบบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มอบศาสนาด้วยการด้วยความเป็นนักบวชนี่นับว่าเลิศแล้วไม่ผมว่าจะให้เขาต้นละ 5,000 เลยว่าไงสุดจะสงสารเขาจะให้ตัวละ 5,000 เลยบอกเขาซะนะนะบอกว่าคือเราจะเอา 3,000 ท่านบอกว่าท่านจะให้ตัวละ 5,000 เลยท่านสงสารบอกงั้นนะบอกเลยให้ตัวละ 5,000 สามต้นนี้เราจะให้ 15,000 เพื่อทำประโยชน์ให้โลกนะนี่ทั้งวัดเราไม่สนใจเลยก็เราทำอย่างนั้นตลอดทำประโยชน์ให้โลกนี่ก็เพราะอะไรเพราะความสงสารเดี๋ยวมันจะมีหัวใจมองเป็นไงมันมีแต่ความสงสารก็บอกแล้วว่าจิตมันอ่อนแต่ทั่วแดนโลกธาตุมันมีอะไรอย่างน่ามากยิ่งกว่าความเมตตามันอ่อนนิ่งมองเห็นเด่นชัดถ้าว่าจะเด่นนะอะไรไม่เห็นเด่นยิ่งกว่าความอ่อนโยนของจิตที่มีต่อโลกเพราะฉะนั้นมองเห็นอะไรมันก็สงสารเลยมาเติมน้ำมันก็อดไม่ได้นะมาเติมน้ำมันที่เมืองผลก็มีผู้หญิงสองคนเขาหาบเขามาขายนะคนนั้นเนี่ยข้าวก่อนก็ใช่คนนี้พวกนี้แหละคนเขาจำหลวงปู่ได้เขาขอมาเปิดประตูเขาจะกราบหลวงปู่เขาวางผมตุ้มไว้ผมไม่ให้เห็นทำไม่ได้ให้คนก็ไปสั่งเขาเรียกเขาสองหาบสองคนให้เอาหมดเลยนะวะนั่นไปทั้งนั้นเอาหมดทั้งหาบเอาทหารเปล่าส่งคืนเขาของนั้นเอาหมดเลยไปทั้งนั้นนะซึ่งเขาจำได้เขาจำผมได้นะเขาบอกว่าเคยเห็นหลวงปู่มาเสมอเขาว่างั้นเขามาขอกราบมาขอคนรถมาเปิดประตูอยากกราบทำไมเขาเห็นเขามองเห็นได้ไงรู้นะเพราะผมไม่ออกให้ใครเห็นจริงจริงว่าสั่งภายในข้าวก่อนเหมือนกันมันก็ยังไม่ละดูแล้วยังไม่ได้ดูว่าเขาวัยขนาดวัยเท่าไรอายุประมาณเท่าไรแล้วจะมีลูกกี่คนนั่นเรื่องมันนะมันทำให้เจริญงั้นแหละสมาธิมันนี่มันอดไม่ได้ครับมันสงสารเอาหมดไปที่ไหนเหมือนกันซื้ออะไรเขาไม่ต่อละไม่ต่อจริงบอกคุณบอกคุณซื้อเลยบอกจะไม่ให้ต่อคือความไม่ตามมีในนั้นในนั้น

0: ถึงจะซื้อความมีในนั้นความเมตตาซื้อมากซื้อน้อยความเมตตาเป็นกรณีพิเศษมันเป็นลำดับธรรมชาติมันมีในนั้นเพราะฉะนั้นควรจะออกช่องที่ว่าไม่ให้ต่อก็ออกการซื้อขายธรรมดาเป็นอย่างแล้วไม่ให้ต่ออีกอย่างเป็นพยายามประกอบความเพียรเรื่องความเพียรอยู่กับความเพียรมากมันก็อยู่กับนั่นใช่หรือการฆ่ากิเลสมันไม่สนใจกับอะไรนอกเหนือไปจากนั้นหมุนติ้วติ้วนั่นถึงมันแค่เป็นขั้นที่หมุนก็ตามข้อบังคับอะไรมันมีในตัวให้หมุนให้จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เรื่อยความเพียรเราไม่ต้องพูดถึงว่าความเพียรอัตโนมัติความเพียรที่จะต้องถูต้องไถนี่มันก็ถูไถมันอยู่ตลอดมันไม่ปล่อยไม่วางนั่นมันยุ่งกับอะไรเสียนะพยานจึงไปหาอยู่ที่ที่กล่าวตะกี้นี่เพื่อความสะดวกในการประกอบความเพียรไม่ขาดว่าขาดตอนหาอยู่ในป่าในเขาในถ้ำในอะไรไปอย่างนั้นนานไม่ให้หนีผมเอาจริงๆผมนานมายุ่งผมไม่ได้เลยทั้งวันผมมีแต่ฟัดกับผู้อย่างนั้นก็เดชะนะต้องออกปฏิบัตินั้นผมไม่เคยมีงานอะไรมายุ่งผมเลยมีงานอันเดียวเท่านี้เท่านั้น
1: เ
0: ขาเ
1: น
0: ี่ย
1: ค
0: ุ
1: ณจางแล้ววิญญาณกับจิตนี่เราจะแยกยังไงมันรู้เหมือนกัน
0: วิญญาณกับวิญญาณรับทราบไม่แยกมันก็ดับมันเองคนได้ยินเสียงเคาะเคาะไม้ป๊อกเนี่ยมันก็ได้ยินแล้วนั่นแหละวิญญาณทางเสียงพอเสียงไม่ดับลงวิญญาณนี่มันกระดับถ้าวิญญาณในขันห้าแต่ถ้าจิตปฏิเป็นที่วิญญาณขึ้นจะไปเกิดมันก็จิตตรงนี้เองมันจะเอาอะไรมาดับหรือไม่เคยดับคำว่าวิญญาณวิญญาณจิตปฏิเป็นที่วิญญาณคือความหมายทั้งจิตที่จะกล้าเข้าสู่ความเกิดนั่นเองรู้ติสนธิเนี่ยสนธิคือความเข้าไปแทรกไปเกิดนั่นเองสติก็คือความเคลื่อนความจากความตายถ้าเป็นปฏิญญาณนี้กับจิตก็อันเดียวกันถ้าจิตธรรมดาเราก็เรียกว่าจิตแต่เวลามันจะเข้าเกิดไปเกิดท่านบอกปฏิญญาณไปเสียเนี่ยก็จิตอันนี้แล้วอ๋อจิตนี่ละเอียดจริงๆนะจิตละเอียดจิตละเอียดเนี่ยจริงนี่เรื่องอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆนะผมนะไม่ใช่อาจจะมาพูดเปล่าๆนะมันเป็นนี่หัวใจจริงนี่ถึงใจจริงโถก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกวิธีเลยทำไมถึงไปรู้ได้ของธรรมชาตินี่เราท่านแม่ท่านบอกวิธีการพอแล้วมันยังเฉลยแถลงไปนอกรูนอกทางไปได้นั่นต้องมีใครบอกเลยมันลึกลับขนาดนั้นนะจิตเนี่ยเพราะมันถึงจะกล่อมโลกได้ว่าตายแล้วศูนย์นักเกิดนักตายก็คือจิตนี่ตายไปเกิดไปตายแล้วมันต้องว่าได้ว่าตายแล้วศูนย์รู้ที่ไหนมันเรียกขนาดนั้นถ้าหลวงพี่นาเข้าไปถึงจุดมันแล้วมันเอาศูนย์มันจากไหนว่างั้นเลยตามมันเข้าไปตามไปจิตมันเรียกเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งเห็นชัดชัดชัดเอาอะไรมาศูนย์น่ะกำลังภาพปฏิบัติ
1: ตัววิญญาณที่ว่านี่ถ้าสติเราทันสังขารจะไม่เกิดถ้าสติเราทันสังขารจะไม่เกิด
0: มันเกิดเรื่องสังขารธรรมดาสังขารมันจะระงับไปเป็นเวลาแล้วมันจะเกิดจะเกิดของสังขารที่มีสติควบคุมกับที่มีสติมันต่างกันที่มีสติส่วนมากมันจะเป็นสมุทัยที่มีสติถึงจะเป็นก็ดับในขณะที่รู้ดับยิ่งว่ารู้ว่ามันเป็นสมุทัยแล้วมันยิ่งฟัดกันเลย
1: แล้วม
0: ัน
1: จะเป็นมรรคไหมถ้ามีสติมันจะเป็นมรรค
0: เป็นมรรคสมาสติว่าไงเป็นมรรคไม่อยากจริงจริงคือที่เหลือต้องจิตมันละเอียดก็จะว่าพอๆกันแต่ที่เหลือมันพังได้จิตไม่พังนะถือว่าอันนี้มันไม่ละเอียดเท่าจิตมันเป็นสมมติอันนี้อันนั้นเป็นธรรมชาติเมื่อผ่านไปอันสมมติคือที่เหลือประเภทละเอียดเข้าไปแล้วเป็นหลักธรรมชาติอันนี้ที่มันแสบนะไม่รู้เลยผมที่พูดที่ว่าผมป่วยเป็นโรคขัดหัวอกจังว่านั่นมันเป็นชัดมันอยู่ในขั้นนั่นนะขั้นที่มันมีอยู่ถึงไม่ต่อกับอะไรมันก็ยังของมันรู้อยู่นั่นจะว่าคือมันจะไปต่อ เพื่อพบนั้นพบนี้อะไรต่อไปเหมือนอย่างก็ตัวแบบมันไม่ไปมันหมดมันก็รู้มันขาดตรงนั้นขาดตรงนั้นอะไรคือมันยังอย่างนี้มันจะไปไหนมันก็รู้อีกเนี่ยถึงแม้ว่ายอมให้มันไปแล้วเสียดายยังอะไรชีวิตยังไม่อยากให้ตายยังไม่อยากตายเพราะอันนี้ยังไม่ยุติกันเนี่ยงานยังไม่เสร็จมันรู้อย่างนั้นใครไม่บอกมันก็รู้ดีว่าไงเมื่อนั้นถึงว่าสันติโกสิศาสดาองค์เอกคือสันติโกนี่เองแทนพระองค์ป้าก็ไปรู้เลยรู้เลยรู้เลยสันติโกสันติโกประกาศในนั้นในนั้นในนั้นเลยมันเห็นจะชัดรู้จะชัดอยู่เนี่ยสงสัยไปไหนละเอียดขนาดไหนมันก็ไม่พ้นสติปัญญาที่เหนือกว่าหรือทันกันทันรู้เท่าทันกันนั้นจะรู้ได้มันพ้นไปไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นมันก็รู้เพราะนั้นมันต้องบอกว่ามันมีอยู่นี่ละเอียดขนาดนั้นมันยังมีอยู่นี่เนี่ยมันก็รู้อยู่งั้นแต่เวลานั้นมันยังแก้กันไม่ตกมันมีมันยังไม่แก้กันไม่ตกมันก็รู้อยู่ชัดชัดชัด
1: ก่อนผมก็เคยเข้าใจว่าไอ้มรรคผลมันหมดไปแล้ว
0: มันต้องหาเข้าใจบ้าๆแบบนั้นเนี่ยนี่แหละพระเป็นบ้าดูเอานี่เป็นท่านมหาจะกี่ประโยคเนี่ย6ประโยคใช่หรือนั่นสินั่นน่ะเป็นมหาถึง6ขั้นทีนะ6ประโยคแล้วก็เป็นบ้า6ประโยคอีกน่ะเข้าใจไปล่ะอย่างนั้นน่ะความจําต่างหากว่าท่านว่าเราใครเหมือนกันนั่นแหละผมก็เรียนเหมือนกับท่านก็จะสงสัยอะไรมันก็แบกไปนั่นแหละแบกภูมิมหาไปตามชื่อตามนามที่ตั้งนะแต่จะเอาอะไรออกมาปฏิบัติมาประกอบอันเครื่องมือนี้สำหรับนี้เครื่องมือนี้เครื่องมือนี้มันทำไม่เป็นมันไม่เข้าใจนั่นสิเออเรียนเหล่านี้ที่เอาไปปฏิบัติมันมีแต่เรียนทั้งนั้นแหละแต่มันปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่เป็นพอไปถึงท่านผู้รู้ผู้เข้าใจผู้ดำเนินเคยดำเนินมาแล้วท่านว่าอันนี้มันก็เหมือนกับว่าเอานี่ทำนี่เอานี่สำหรับนี่อันนี้สำหรับฟันอันนี้สำหรับเลื่อยอันนี้สำหรับเจาะอะไรทำนองนั้นนะเข้าไปเครื่องมือนะเป็นอย่างนั้นมันก็เข้าใจอ๋อๆแล้วพอเราสนใจอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อความจำความจริงมันต่างกันว่ะความจำเราจำได้มามันก็ไม่ผิดอะไรกับโลกเขาจะเรียนวิชาทางโลกเขาจำได้มาได้มาจำธรรมะมันก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะว่าเราเอกเลยเพียงจำธรรมะได้เขาจำชื่อจำเสียงของอันนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นนั้นได้ธรรมดาที่เดียวไม่ได้ถลอกปลอกเปลือกแม้แต่นิดหนึ่งจะว่าเราจำได้จะว่าเราดีได้ไงนี่ทำมันที่เดียวมันยังสวมรอยเขาอยู่ก็ท้อเรานี่ได้สำเร็จชั้นนั้นแล้วได้ขั้นนั้นแล้วขั้นนี้แล้วใช่ไหมล่ะนั่นมันจบลอยก็ไปโอ้ที่นี่มันจะก้าวไม่ออกมันหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสตัวสำคัญมันไม่รู้สิงูเวลาปฏิบัติที่มันตกออกตัวก็ไอ้ยอกเอาออกเดียวมันก็รู้กันสินี่อย่างนั้นแล้วนี่มันจะถืออะไรเนี่ยบางครั้งมันถือก็ไม่ถือนี่ว่าไงบางครั้งไม่ถือก็ไม่ถือเมื่อมันรู้แล้วเอาอะไรมาถือเนี่ยเมื่อมันไม่รู้บอกไม่ให้ถือมันก็ถือใช่ไหมเราไม่รู้ที่ไหนมันถือน่ะมันเป็นอย่างนั้นผมยังเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนนี่เขาจะว่าผมเป็นหลวงตาผีบ้ามันหลับหูหลับตาพูดเขาจะว่ากันที่เรามันเรียนมันเข้าใจทั้งภาคปริยัติคือความจำใช่ไหมล่ะมันเข้าใจทั้งภาคปฏิบัติคือความจริงเนี่ยที่เพราะมันออกมาพูดได้ทั้งสองเนี่ยไม่ใช่คุยมันก็พูดได้ก็พูดได้ก็บอกว่าพูดได้อยู่ยังเทศนี่ก็ว่างจะว่างไงมาเทศอย่างนี้แล้วไม่ทราบมีในคัมภีร์หรือมีแล้วแต่ความจริงมันมีจะว่าไงแน่ใช่ไหมล่ะแล้วที่พูดตามความจริงอย่างที่พูดเหล่านี้เป็นความจริงไหมนั่นเมื่อเป็นความจริงแล้วนั่นแหละคือธรรมจะจดจารึกหรือจดจารึกก็ตามให้เจ้าของจดเอาที่เจ้าของเก่งจดเอาที่ได้ดูนี่รู้เอาเห็นเอาที่ถ้าเจ้าของของเก่งไปหาอะไรไปหาจำของด้านมาเอาหนาท่านก็จดจารึกให้มากต่อมากแล้วนี่ใจไหมล่ะเอาเจ้าของหาเอาบ้างเลยจากภาคปฏิบัติของเจ้าของหมายว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนี่เห็นไหมสามเกลียวถ้าเป็นเชือกสามเกลียวฟันเขาติดกันเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกเวลาเข้าความจริงมันมีน้ำหนักมากนะความจำไม่ว่าท่านมาเล่าจำได้มันไม่มีน้ำหนักแม้จะเทศนาว่าการก็เพราะเป็นคำบอกเล่าไปเรียนมาเป็นคำบอกเล่ามาแล้วก็ท่านว่าไงก็ว่าไปตามนั้นก็คัมภีร์ท่านพระว่างั้นเนี่ยไปนั่งเสียเจนนั่นแหละถ้ามันลงเป็นความจริงมันเจอมันเห็นด้วยเจ้าของโอ้ยผึ่งเลยเนี่ยไม่ได้โชคทานเนี่ยมันเห็นจริงจะว่าไงเนี่ยมันเหมือนอย่างเด็กนี่เราก็ไปเห็นเหตุการณ์อะไรนี่เราไปเถียงเขาสิเดี๋ยวก็ขี้หน้าเอานะเถียงว่าไม่ถูกไม่จริงนะโอ้ยเขาจะขี้หน้าเลยผู้ใหญ่นี่เกิดมา เดี๋ยวเข้าสู่ข้าวสารหรือเปล่าเขาจะว่าไม่ได้งานงานในการอะไรไม่รู้เรื่องอะไรมาเถียงเด็กว่าเขาจะว่านะก็เขาเห็นมันจริงเขาก็โต้เลยพี่ใช่ไหมล่ะนั่นนี่ก็เหมือนกันความจริงที่เราได้เจอได้เห็นเนาะเอาสิอาถรรพ์
1: ผมว่าพูดที่เป็นนักเรียนอย่างผมมีร้อยทั้งร้อยจะต้องหลงกัน
0: ฮะ
1: ส่วนมากจะหลงไป
0: จะอะไร
1: จะหลงไม่รู้อะไรเป็นอะไร
0: แล้วมันก็เป็นมาแล้วอย่างนั้นล่ะมันว่าขั้นว่าเราผมมันก็เป็นมาแล้วที่ได้เอามาพูดความเป็นเจ้าของนี่มาพูดจำมาเท่าไหร่มันก็จำเลยเฉยถึงจะมาไว้ผิดอะไรก็เขาจำอันนั้นแหละเขาเรียนวิชาทางโลกเขาก็จำได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะ ถ้าไม่มาปฏิบัติมันเป็นเพียงภาคทฤษฎีมันก็จำได้เฉยนั่นก็ดีใช่ไหมล่ะเรานี่ก็เหมือนกันเป็นภาคทฤษฎีคือการศึกษาเรียนมาเฉยไม่เป็นภาคปฏิบัติมันก็มีแต่ปริยัติมีแต่ความจำเต็มหัวใจความจริงไม่มีแน่ทีนี้พอปฏิบัติเข้าไปมันก็เจอเข้าอย่างท่านว่าสมาธิได้จิตสงบนี่เจอแล้วนะนี่เจอแน่นี่เนี่ยเมื่อทำลงไปมันก็เจอถ้าไม่ทำก็ได้แต่ชื่อเนี่ยนั่นแหละท่านที่ว่าความจริงอย่างที่เขาเล่าให้ฟังว่าวัดป่าบ้านตาดเราได้ยินแต่เขาเล่าเราไม่เห็นเองมันก็เป็นความจำใช่ไหมล่ะที่พอเรามาเข้ามาซะเองมาวัดป่าบ้านตาดซะเองมันก็เป็นความจริงเห็นแล้วด้วยตาแน่นั่นแหละมันต่างกันอย่างนี้เป็นข้อเปรียบเทียบชัดอยู่แล้วความจริงกับความจำจะให้มันเหมือนกันได้ยังไงมันไม่เหมือนทำให้วิตกถึงเรื่องกรรมฐานเราที่พักที่อาศัยจะบำเพ็ญสมณธรรมเพื่อความสะดวกเวลานี่นี่แหละอันหนึ่งนะหดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามาตาล่ำเข้ามาเลยมีแต่เป็นจุดเป็นจุดไปอยู่ในป่าในเขาก็ไม่สะดวกเสียอย่างนั้นสิพวกรักษาป่ารักษาเขานั่นเป็นธรรมก็ดีอยู่นะพระได้ประจักษ์อาศัยอยู่ที่นั่นที่นั่นสะดวกสบายภาวนาสำหรับผมเองมันหนักเข้าเรื่อยๆนะภาระนะถ้าพูดถึงภาระนับวันหนักเข้าหนักแต่กำลังเราดีกับความรู้สึกของเราเนี่ยมันหดมันย่นเข้ามาไม่เข้ากันลำบากนะมันหดมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาไม่เรื่องกับอะไรเลยวันหนึ่งการเกี่ยวข้องกับพระผู้คนพระเนรก็ต้องบังคับมันเหมือนกับว่ามันเป็นเองไม่ใช่เราตั้งใจนะมันเหมือนกับมันทอดอะไรหดเข้ามาย่นเข้ามามันปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามานี่มันจะปล่อยไปไหนได้หนาปล่อยไปมามันจะปล่อยกับข้างร่างกายอยู่นั่นอีกนานวะปล่อยนี่เขาเรียกว่าตายจะว่าไงมันปล่อยเข้ามาหดเข้ามาย่นเข้ามาอันนี้ก็เป็นพิจารณาแล้วมันก็ไม่มีอะไรสงสัยแล้วเราพูดจริงๆอย่างนี้แล้วมันไม่มีเขาบอกไม่มีอะไรๆก็รู้มันทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างให้รู้อะไรไปอีกเดี๋ยวว่างั้นนะก็จะรู้อะไรอีกดูแลเนี่ยจะให้ปล่อยอะไรอีกเนี่ยก็ยังเหลือแต่ความรับผิดชอบแล้วเดี๋ยวรับไปอะไรหนาๆก็ไม่เห็นได้ความพิเศษพิโสอะไรเนี่ยนอกจากเราช่วยโลกเท่านั้นเองนะก็มีเท่านั้นที่เราอยู่พอที่จะเป็นไปโลกก็จะได้รับประโยชน์จากเรามากน้อยเพียงใดแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นเท่านั้นเองถ้าลำพังผมแล้วผมพูดจริงๆตามความรู้สึกนะผมไปนานแล้วนะผมจะไม่พยุงมันเลยไม่รักษามันเลยการที่มันจะไปมันมีไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนะอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างที่ผมเช่นว่าถ้าเรานอนนี่มันจะไปเราไม่นอนนี่คือร่างกันไว้เนี่ยแต่ถ้าเมื่อแบบเอาปล่อยตามเรื่องนะถ้านอนนี่มันจะไปเอานอนมันก็ไปจริงอ่ะไม่ผิดมันรู้อยู่ในหัวใจมันจะเอาอะไรมาผิดว่างี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าสิแต่ก่อนมันก็ไม่รู้นี่เวลามันรู้ทำไมจะไม่ให้พูดบ้างนะก็มันรู้จริงๆนี่เวลามันปุบปับขึ้นมานั้นมันแจ้งไม่ทันเขาก็ยกตัวอย่างให้แล้วเช่นอย่างนักมวยอ่ะแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนถือหนาวางนี่เลยถ้าลงนอนหลับคอกันแล้วเขาเอาคว้าไปตีหัวมันมีท่าทางอะไรที่จะต่อสู้เขาใช่ไหมก็มันหลับคอกันน่ะนั่นน่ะแชมเปี้ยนมันก็ตายได้อย่างนั้นอันนี้ก็เวลาหลับคอกันนี่โลกมันไม่ได้ฟังหน้าฟังหลังเลยขันก็หลับคอกันแต่โลกมันอยู่ในขันมันก็ปึ๋งขึ้นมาทีเดียวนั่นปึ๋งขึ้นมาแก้ทำไม่ทันไปเลยนั่นมันก็รู้กันอยู่ชัดๆมันจะวางมันพอร่างเอาไว้ก็ร่างเมื่อมันถูกวิสัยแล้วแม้แต่พระเจ้ายังนิพพานวะเราตัวเท่ากับแตนมันทำไมจะไม่ตายมันอยู่ข้างฟ้าตรงไหนเนี่ย ต่เมื่อมันพอล้างแล้วก็ล้างเหมือนกับโรคกับยานั่นแหละเมื่อมันถึงขั้นมันจะไปจริงๆแล้วยาก็มีความหมายแล้วก็โรคมันหมดความหมายของมันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะเอาความหมายมาเพื่อมาใส่กับมันอีกนั่นอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อมันหมดสาระของมันเต็มที่แล้วมันหมดความหมายของมันแล้วอะไรมาให้มันก็ไม่มีความหมายแล้วเราโยกไปมันก็มีแต่มืดกับแจ้งเท่านี้ไม่ว่ามันเป็นงั้นจริงจริงถ้าปล่อยให้อยู่ลำพังนี่มันไม่มีอะไรเหมือนในโลกฟังสิถ้ามันเป็นหลักธรรมชาติของจิตแท้ล้วนแท้มันมีอะไรอยู่ในโลกนี้อันนี้สมมติทั้งนั้นนะที่มันสัมผัสสัมพันธ์นี่นี่เป็นเรื่องสมมติทั้งนั้นนะพอจิตเมื่อยังคลองขันอยู่ขันนี่ก็เป็นสมมติมันก็ต้องรับกันเป็นธรรมดาธรรมดาและสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ธรรมชาตินั้นนะนะสิ่งที่ออกรับกันอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นธรรมชาตินั้นไม่มีกับสิ่งเหล่านี้เลยนี่แต่มันอาศัยออกจากอันนั้นน่ะเพราะนั้นยังคลองอยู่แต่ความรู้เหล่านี้กระแสนี้เป็นสมมุติทั้งนั้นนี่อันที่ไม่ใช่สมมุตินี่นั่นน่ะอาศัยอันไม่ใช่สมมุติออกมาเช่นอย่างความรู้ทั่วสารพานร่างกายเนี่ยที่รับผิดชอบตัวเองเนี่ยนี่แหละอันนี้ออกมาจากนั้นแต่ไม่ใช่อันนั้นสิเพราะนั้นถึงหดพึบเข้าไปเวลามันจะไปจริงมันหดพึบเข้ามาเลยน่ะเห็นไหมที่นี่ชัดไหมน่ะเขาก็มาก็เอาเต็มลงเต็มที่แล้วไม่มีอะไรเป็นความหมายเลยร่างกายเหมือนธรรมะจันทร์ฝืนดูด้วยกันที่เฉยกับความรู้นั้นความรู้นั้นก็ถอนตัวหมดแล้วยังเหลือแต่รู้เท่านั้นเองนี่แต่สมมติว่าจะปล่อยให้ไปอย่างนี้นี่พอออกนี้แล้วสร้างออกไปก็คือความรู้ที่ออกจากนี้สร้างออกไปเนี่ยมันเป็นสมมติทั้งหมดความรู้เหล่านี้ที่สร้างจากสภาวะร่างกายความคือความรู้เนี่ยมันออกไปมันเหมือนเจ้าของจิตอันนี้แท้ๆเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของทีนี้ความรู้นี่มันเป็นกระแสของความรู้นั้นประสาทส่วนนี้ใช่นั้นประสาทส่วนนี้ใช่นี่เหมือนกับว่าเครื่องมือเรานี่มีอยู่รอบตัวเอาเทียบกันอย่างนี้นะเครื่องมือฉะนั้นเราจะทำงานมีอยู่รอบตัวนี่เวลาเรายังมีชีวิตอยู่ด้วยเรากำลังทำงานอยู่นี่เราก็จับเครื่องมือนี้มาทำนั้นจับเครื่องมือนี้ท่านอันนี้สำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นอันนั้นสำหรับนั้นถ้าเครื่องมือนี้มีการเสียเครื่องมือนี้ใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือนี้มีการเสียอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เครื่องมืออันนี้ชำรุดแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้เนี่ยเครื่องมือมีกี่เครื่องมันชำรุดไปสลายมันก็ใช้ไม่ได้ถึงเจ้าของจะมีชีวิตอยู่ก็ตามเครื่องมือนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็รู้ก็อยู่นะเอาที่แยกเข้าไปอีกถ้าเจ้าของมีการไปเสียเครื่องมือแค่ได้อยู่มันก็ไม่ใช้เนี่ยฟังสิแต่ความวิการไปเสียภายในจิตวิการไปเสียเครื่องมือมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ใช้ได้อยู่มันก็ไม่ใช้เนี่ยเอาคนบ้ามาใช้เครื่องมืออะไรได้ไหมนี่เราเทียบนะนี่คือความรู้อันนี้เป็นเหมือนกับเจ้าของประสาทส่วนต่างๆนี่เหมือนเครื่องมือตานี่เครื่องมือคือตาเครื่องมือคือหูคือจมูกอันนี้สำหรับดูนี่สำหรับฟังทีนี้เวลาตามันวิการเสียเนี่ยเหมือนกับว่าเครื่องมือมันเสียถึงความรู้จะมีอยู่มันก็ใช้ไม่ได้ตาบอดแล้วเนี่ยหูก็หน่วงแล้วใช่ไม่ได้ถึงความรู้จะมีอยู่ก็ตามนะเหมือนกับเจ้าของยังดีอยู่ก็ตามเมื่อเครื่องมือมันเสียมันชำรุดแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ด้วยนั่นฟังเอาสิแล้วที่นี่เมื่อมันหมดทั้งตัวแล้วเครื่องมือมันใช้ไม่ได้ทั้งตัวแล้วมันก็ทอดอะไรปล่อยนั่นละตายเที่ยมความรู้มันเป็นอย่างนั้นพิจารณาเห็นอย่างนั้นได้ปะไม่เอามาดูมาเดานี่นะความรู้เหล่านี้ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นหลักธรรมชาติแท้เป็นความรู้ที่สมมติขันเป็นสมมติอันนี้ก็เป็นสมมติมันอยู่ด้วยกันอาศัยกันอยู่อย่างนั้นจึงว่าใช้กันอยู่ใช้กันอยู่อย่างนี้เองนั่นทีนี้พอความรู้นี่มันจะปล่อยเครื่องมือทั้งหลายแล้วนะไม่เอาแล้วนั่นแต่อย่างที่ว่าความรู้นี่หดออกมาปุ๊บนี่ปล่อยแล้วตอนนั้นไม่อยู่ความหมายประสาทส่วนไหนไม่จะรับอะไรที่นี่ไม่รับตาก็มันเลยบอดแล้วหูเลยหนวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยบอดเป็นธรรมะจนฟื้นไปแล้วมันรับอะไรภาษาส่วนต่างที่จะรู้นั้นนี่เหมือนอย่างที่เรารู้เนี่ยมือสำหรับจับนั้นสัมผัสนั้นสมานี้มันรู้อยู่ในด้วยมืออย่างนั้นนั้นนี่มันเอาอะไรมารู้นั่นเจ้าของเข้าไปแล้วภาษานี้จะที่อยู่เบาๆเกิดประโยชน์อะไรนั่นเราจะไปจริงก็ไปอย่างนั้นเนี่ย จริงๆเดี๋ยวความรู้เหล่านี้เป็นสมมุติทั้งนั้นนะเพราะขันธ์มันสมมุติสร้างอยู่ตามร่างกายคือความรู้ทั้งนั้นเนี่ยมาสัมผัสปั้มมันรู้แล้วนี่เนี่ยมือเรามาจับปั้มเนี่ยมันรู้แล้วทางนี้รู้แล้วว่ามือจับมือจับมืออันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้เพราะต่างอันต่างใช้ได้อยู่ประสาทเหล่านี้เครื่องมืออันนี้ก็ใช้ได้ทางนี้ก็ใช้ได้มาจับกันมันก็รู้พอความรู้นั้นเพิ่มเข้าไปแล้วก็อย่างที่ว่าเหมือนท่อนไม้เอาอะไรมารู้เนี่ยนั่นแหละความรู้นี้เป็นกิริยาอันหนึ่งของสมมติมันอยู่กับสมมติประสาทส่วนต่างๆความรู้ที่สร้างไปสารพัดตัวสารพัดร่างกายนี้คือความรู้ที่เกี่ยวกับขันธ์ที่เป็นสมมติอันนั้นก็เป็นสมมติด้วยกันนั่นทีนี้เวลามันจะเลิกจะลากันมันก็เป็นอย่างที่ว่าปั๊บเข้ามาทีเดียวหดบุกมาร่างกายก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนอันนั้นก็ออกที่สิ่งออกนั้นเป็นเราไปจะไปคาดไปหมายว่าอยู่ที่ไหนแดนใดหลักฟังดูอย่างพระอนุรุทธานเวลานี้เสด็จเข้าฌานนั้นฌานนั้นฌานเป็นสมมติถ้าจิตที่บริสุทธิ์ก็ก้าวไปสู่สมมตินั้นนั้นนั้นเป็นกิริยาหนึ่งอันหนึ่งมันก็รู้กันนี่เวลานี้เข้าฌานนั้นเวลานั้นเข้าฌานนั้นพอมีสิ่งพลาดพิงก็เห็นแล้วที่รู้จิตบริสุทธิ์พูดได้ที่ว่าถ้าจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นผ่านเข้าฌานนั้นเนี่ยพอมีสิ่งพลาดพิงให้รู้ว่ามันผ่านไปตรงนั้นผ่านนั้นถึงสัญญาเลยท่านจะได้รู้สงบถ้าอารมณ์อะไรอยู่นั่นท่านบอกว่าดับสัญญาเวทนาใช่ไหมล่ะสัญญาเวทนาอิสระโดนสัญญาคือความจำอะไรอย่างนี้มันดับหมดเวทนาก็ดับหมดนี่มันก็เข้ากันได้ครับแต่เราไม่ได้อาจเอื้อมนะมันอดเทียบกันไม่ได้นี่ว่าไงก็มันเป็นนี่ไม่เทียบได้ยังไงเวลามันเข้าถึงจุดนั้นจริงๆภาพนี่สังขารปรุงได้เลยเพราะนั้นท่านถึงไม่บอกว่าดับสังขารนี่มันชัดอย่างนั้นดับสัญญาเวทนาเวทนาความจำนั่นหมายนี่มันหมดไม่มีอะไรเหลือเนี่ยเวทนาคือความทุกข์ในร่างกายทั้งหมดส่วนเวทนาจิตนี่ไม่ต้องไปพูดทำไมพระพุทธเจ้าที่ว่าดับสัญญาเวทนาหมายถึงเวทนาในพระไตรลักษณ์ของพระองค์ต่างหากนี่นะจิตจะมีเวทนาที่ไหนบ้างนั่นหมายถึงอะไรระงับนั่นสัญญาก็ไม่หมายอะไรทั้งนั้นสงบพระอารมณ์คือขันไม่ไหวนะส่วนสัญญากับเวทนานี่ดับเนี่ยท่านเวทนาก็เป็นเวทนาขันสัญญาขันถ้าการที่ส่วนก็คงกันแน่ใจว่าร่างกายที่ส่วนของเราเนี่ยมันก็หมดความหมายแต่ที่ทั้งขันปรุงได้มันมีอยู่แบบนี่อันนี้มันก็ทำให้เราเห็นนี่วะมันเห็นยังไงวะพอมันรวมตัวเข้ามาปุ๊บเข้ามาถึงนี่แล้วมันปล่อยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ความรู้นี่เราจะไปพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะเราจะนำออกมาในสมมติพูดได้แต่ว่าสักแต่ว่ารู้แต่ว่าขาวว่าบ้านดำว่าเศร้าหมองสงสัยนี่พูดไม่ได้ทั้งนั้นพูดได้แต่สักแต่ว่ารู้ห้าตรงกลางนี่แม่ฟังดิเพราะตรงกลางอะไรเพราะร่างกายของเรานี่เป็นสมมติจริงมีนอกมีในเมื่อเป็นอยู่ตรงกลางก็เรียกว่าตรงกลางนี่ก็พูดได้ว่าอยู่ตรงนี้ให้ออกจากนี้แล้วที่พูดได้ไงใครจะเอาสมมติไปตามรอยท่านล่ะท่านเวลาท่านนิพพานแล้วนกบินบนอากาศไม่มีร่องรอยฉันใดอันนั้นก็เหมือนนั่นฉันนั้นเพราะนั้นเป็นอิมุตล้วนๆแล้วเมื่อมีสิ่งพลาดพิงแล้วว่าไงแต่สังขารในขณะที่เขาสงบอารมณ์สงบกันนั้นร่างกายมันแยบขึ้นทำให้คิดมันจะไปเดี๋ยวนี้จะเหลือนั่นมันปรุงมันได้นะร่างกายอันปรุงได้อยู่อันทั้งหลายดับไปหมดแล้วอันนี้มันแยบขึ้นมามันจะไปเดี๋ยวนี้จะเหลือมันไม่ลืมนี่วะเพราะนี่เป็นสัจธรรมอย่างเอกเวลานั้นมันจะไปเดี๋ยวนี้จะเหลือเอาไปก็ไปนั่นร่างกายปรุงได้แล้วสติปั๊บนี่สตินี่ก็เป็นสมุนนั่นนะสมมติปฏิบัติต่อกันแน่พอเหมือนกับว่าตั้งฐานเนี่ยคือกิริยาของสมมติสติก็เป็นสมมติอันซึ่งจึงเป็นมรรคนั่นสิสติปัญญานั่นเป็นสมมติเป็นมรรคผู้ที่ไม่ใช่อายะสตินั่นอยู่ท่ามกลางนั่นมันชัดแน่ที่ผู้ปฏิบัติทุกสมุทัยร่วมมรรคเป็นกิริยาหนาเนี่ย ป็นสมมุติหนาที่กันกองธรรมชาติที่

0: ชาตินั้นให้บริสุทธิ์คือนี่เองไงแต่อันนี้ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่อันนี้เนี่ยนั่นธรรมชาติแท้เลยนั่นถึงว่าที่ท่านพูดในสุภาษิตปริภาชกที่ว่ามีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามนะแล้วมรรคแปดมีในฐานะในฐานะมีมรรคผลนิพพานมีนั่นว่างั้นใช่ไหมนี่นั่นไงนั่นความจริงมรรคแปดเพราะฉะนั้นอริยสัจจริงพากไม่ได้แต่จะจำได้เลยแม้รายเดียวผ่านไปไม่ได้นะข้ามอริยสัจไปไม่ได้นะว่างี้เลยอริยสัจเนี่ยถ้าหากว่าเป็นเครื่องกันกองเป็นเครื่องกันกันกองให้บริสุทธิ์จิตให้บริสุทธิ์คืออริยสัจนี้เท่านั้นว่างั้นพระพุทธเจ้าจึงเกิดได้ว่าพูดอย่างนี้เลยองค์นี้เกิดได้ทำไมองค์นั้นเกิดไม่ได้อริยสัจนี้กันทำไมเกิดไม่ได้ล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวสาวกท่านบรรลุพระอรหันต์จากอริยสัจนี้มีกี่องค์ล่ะนะทำไมพระพุทธเจ้าจะมีหลายองค์ไม่ได้เมื่อองค์นี้มีได้เกิดได้จากอริยสัจอริยสัจสูญไปไหนสูญแต่จากบุคคลแต่ละคนละคนไปไหนวะยิ่งพระพุทธเจ้าพูดตรัสรู้แล้วอริยสัจจะไปไหนไอ้สัตว์จะไปนอนอยู่ที่ทวีปไหนนั่นก็นั่นแหละที่จะบริสุทธิ์ตรงนั้นน่ะตรงที่สงวนเพียงอย่างพระเจ้าพิจารณาปัจจัยการเมื่อหนังปัจจัยการคืออะไรอวิชชาปัญญาสังขารนั่นยอดของสมุทัยนะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทคืออะไรนั่นคือยอดของมรรคนั่นนั่นละอริยสัจทำงานพิจารณาอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาเมื่อหนังพิจารณาปัญญาเหล่านี้เป็นสมุทัยอันนี้ท่านนำมาพูดนะเวลาท่านผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดว่าอันนั้นเป็นสมุทัยอันนี้เป็นอนัตนั้นเป็นนั้นนั้นเป็นนั้นนะเวลาผ่านไปแล้วท่านประมวลมาพูดทีนี้เรากับพวกที่ปฏิบัติหรือพวกเรียนเราเข้าใจว่าเมื่ออันนี้เกิดอันนั้นเกิดอันนั้นเกิดแล้วก็จะไปต่อสายยืดยาวไปนั้นเป็นลำดับนานโอ้ยว่าไงให้มันเข้าในภาคปฏิบัติมันดูสิอวิชชาปัญญาสร้างข้าลาอวิชชาปัญญาวิญญาณังนั่นอวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณังวิญญาณปัญญานามรูปังใช่ไหมทีนี้อวิชชาปัญญาสังขารอวิชชานี่แหละทำให้เกิดสังขารอวิชชานี่แหละทำให้เกิดวิญญาณอวิชชานี่แหละทำให้เกิดนามรูปนั่นไอ้ตรงนั้นบอกเวลาเอาจริงๆมันไม่ได้ต่อโยงกันไปนะถ้าต่อโยงแล้วตายใครมาปฏิบัติเพื่อเกี่ยวโยงกันไปอย่างนั้นตายเลยไม่มีทางย่ำขนมตรงนี้นะจะเกิดสังขารก็ดีจะเกิดวิญญาณก็ดีเกิดนามรูปก็ดีก็คืออวิชชาอวิชชาตีลงมานี่ตีลงมานี่เวลาพิจารณามันหมุนเข้าไปนะแล้วก็พังนี่แล้วมันก็ถ้าเราเทียบเหมือนกับต้นไม้ใครจะมานับดอกนับกิ่งนับก้านมันนับจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่จบไม่ตัวนั้นไม่ตายฟาดรากแก้วมันขึ้นถอนพรวดแล้วไม่ต้องไปหานับมันกิ่งนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นก็ของต้นไม้นี้ใบนั่นของต้นไม้นี้มันตายด้วยกันหมดถ้าว่าเราไม่ไปถอนรากแก้วมันแล้วกิ่งนั่นของต้นไม้นั่นสิ่งนี้นี่ประเด็ดใบนั่นประเด็ดใบนี้ประเด็ดกิ่งนั่นนี่เนาะจนกระทั่งจะของตายไม้ต้นนี้ก็ไม่ตายนะแค่จะไปนับกิ่งนับก้านมันอยู่แล้วกว่าจะมาหารากแก้วมันถ้าไม่เป็นงั้นถอนพวดทีเดียวเวลาตะฆ่าของมันพวดเดียวกิ่งก้านสาขาระบายไม่ต้องบอกนะเมื่ออวิชชาเครื่องสูบเมื่อรากแก้วเครื่องสูบต่อมันหมดแล้วสิ้นสุดลงแล้วมันสูบนั้นสิ้นสุดไปหมดนี่อวิชชาเครื่องสูบต่อทางพวกพันชาติทั้งหลายสิ้นสุดไปแล้วหมดเลยว่านี้เขาจะว่าผมเป็นบ้าแล้วว่าที่คนเราไม่ได้เป็นบ้าเวลานี้ก็พูดอยู่ดิคนบ้าพูดแบบนี้ได้เหรอมันเห็นหัวใจของเราอยู่จะมาพูดรวมๆแล้วจะเอามาพูดนะว่างั้นนี่ไม่ได้พูดรวมพูดแรงนะนี่นะว่างั้นเลยนะมันอาจหันเรื่องจะพูดก็ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยเอาสิ่งที่ปฏิบัติมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลปฏิบัติมาแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะทำไมจะไม่อาจหันเนี่ยมันเห็นจริงๆจะว่าไงเห็นไหมสมาแม้งั้นทำบุญจะเจ้าก็ให้ชีวิตเยียบไปหมดที่จะให้ปิดปากมาได้สิพูดได้สิให้มันปิดหูปิดตาหมดหูมีตามีก็ให้มันปิดไปหมดปากมีก็ให้มันเยียบปากหมดอย่าพูดสิชีวิตจะสนุกเพียงท่านถ้าธรรมะไม่ออกปากมันแล้วเสร็จชีวิตยังไงมันก็ต้องไปใหญ่เลยนี่เหมือนกันลูกต้องอุบายวิธีการบอกวิธีนี่ให้รู้เนี่ยเพื่อจะปราบชีวิตเองจะเป็นอะไรไปฮะโอ้ฮะอวดที่ไหนวะโอ้ก็ไม่เห็นมีอะไรมาโอ้เห็นอวดเห็นมีอะไรมาอวดเอาอะไรมาอวดนะเอาความจริงถ้าผู้ปฏิบัติให้พิจารณาพิจารณาในระหว่างปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงหรือว่าไงงานผมหนึ่งไปที่วัดจะไม่ระบุวัดละท่านจะคุณใจท่านอะไรนะท่านเอาหนังสือเล่มหนึ่งมาให้ผมเขาทำ ขาวาดภาพอวิชชาไว้อู้ยเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นอะไรยิ่งวกเวียนกันมาภาพเนี่ยเอาอวิชชาไปดูด้วยดูดิอาจารย์ว่าเนี่ยเขาวาดภาพอวิชชาคนเขาบวชเขามาบวชมันก็เป็นหมอไงเขามาบวชแล้วเขาวาดภาพอวิชชามันก็ข้างหน้าดูนี่แต่มันเป็นกระดาษละสิมันไม่ใช่อวิชชาทำไมผมดูผมไม่ดูว่างนี่เลยผมพูดจังอาถรรพ์ได้เลยนะจนกระทั่งท่านมองหน้าผมไม่ดูนี่ใครเขียนก็ได้อย่างไรอวิชชามันหัวเราะอยู่วะเรื่องอวิชชาไม่ได้เป็นอย่างนี้ว่างนี่แล้วฟาดมันตรงนั้นเลยนี่เวลาพิจารณาอวิชชาจะพิจารณาแบบนี้แล้วตายเลยไม่มีทางว่างนี่เลยผมการพิจารณาอวิชชาไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ในภาคปฏิบัตินะว่างก็เป็นอย่างนี้จริงถ้าลงจิตพิจารณาเอานี่ไปเป็นแบบแปลนผังแล้วตายไม่มีทางนั่นแหละที่มันเป็นตัวจริงจริงอย่างที่ว่ามันไม่ได้ต่อฉายยาวเหยียดไปนั่นนะว่าอวิชชาเกิดเพราะนั่นนะแล้วพออันนี้ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันดับที่หนึ่งอันนั้นดับที่สองสามอันนี้จะดับไปนั่นไหนอวิชชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาปัญญานามปัญญานามรูปังนารูปปัจจัยสลายทุกครั้งเลยอันเหล่านี้มันมีอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญานามรูปังอวิชชาปัญญาสลายทุกครั้งเลยเนี่ย
1: สลาย
0: ใน
1: ขณะป
0: ัจ
1: จ
0: ัยปัจโสปัจจัยนั่นแหละอะไรปัจโสหรือนั่นปัจจัยปัจจัยอวิชชาอวิชชาอันนี้เกิดเพราะอันนี้เกิดเพราะนี่อันนี้ทำนี้ให้เกิดนี่ทำนี้ให้เกิดอวิชชาทำสังขารนี่เกิดอวิชชาทำวิญญาณนี่เกิดอวิชชาทำรามรูปให้เกิดนำมันก็นำกันอยู่นั่นเวลามันเข้ารากแก้วมันจะไปหาจับกิ่งจับก้านแล้วมันถอนนี่จุดนี้เข้าจุดรวมมันอยู่ที่นี่อวิชชาเนี่ยคือรากแก้วนะถอนตรงนี้คุณแม่เราพูดแบบนั้นว่าดีๆก็หูคนทั้งหลายมันมากกว่าเราหูเราปากเราคนเดียวแล้วก็จะว่าเราบ้ากันทั้งโลกนะเพราะว่าพูดไปมันมอบให้ความเป็นผู้ปฏิบัติเป็นเองรู้เองแล้วไม่เถียงใครแหละอันนี้ก็พูดเฉยๆเถียงใครไม่เถียงเฉยนี่เราพูดฉันในวงปฏิบัติเพื่อจะเป็นคติเวลาไปเจอกันไปจนเกาะกันมันมีนี่มันจะแยบมาละเรื่องคำพูดทั้งหลายเราเคยปฏิบัติมางั้นพอเวลามันจนเกาะมุมเดี๋ยวอุบาสกอุบาสิกาแยบมาเดี๋ยวสูตรนั้นสูตรนี้ในคำพีแยบมาช่วยนั่นเพราะนั่นถึงว่าปริยัติกับปฏิบัติถึงเวลาออกแล้ววิ่งประสานกันนี่เอาไว้ไม่อยู่ทั้งหลายพ่อแม่ครูอาจารย์พูดนึกโอ้ยถูกจริงๆนะพอถึงขั้นปัญญาที่มันจะวิ่งประสานกันระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี่ประสานอย่างนี้อย่างนี้ท่านกลัวเราจะไปพิจารณาในตอนที่มันยังไม่คู่ควรแก่กันเพราะจิตก็ยังไม่สงบเลยแล้วจะเอานั่นมาเลยไม่ได้ท่านบอกว่าดังนี้ให้ท่านมางับไว้ก่อนนะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยบูชาไว้ก่อนนะจะว่าผมประมาทนะผมไม่ลืมนะนี่ท่านพูดอย่างนี้นะธรรมะที่ท่านเรียนมามากน้อยให้เอาบูชาไว้ก่อนนะท่านที่โดนไปสนใจมันจะเกิดเป็นสัญญาอารมณ์จะไม่เกิดประโยชน์อะไรท่านว่ากันเวลานี้ทำจิตท่านเอาพยายามจิตท่านให้สงบนะอันนี้เป็นจุดใหญ่ท่านว่ากันมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อท่านแล้วก็ฟาดจนจิตให้สงบแล้วพอออกจากนั้นแล้วสงบก็สงบไปซะจนหลับจนท่านเดินลากออกติดสมาธิว่าไงนั่นนี่แหละออกแล้วออกยิ่งจะไปเปิดตัวอยู่แล้วจะได้ท่านเดินลังเวลากลับขึ้นมาอีกมันจะไปใหญ่ถึงขั้นปัญญานั่นแหละขั้นที่ว่าปัญญากับปฏิบัติมันวิ่งด้วยกันพอไปเจอนี่หาหลักฐานมาถ้าบางทีกำลังไปเจอไปชนุนี้เดี๋ยวปริยัติแยบเข้ามารับกันได้พอดีได้พอดีนั่นช่วยคุณง่ายนั่นปริยัติถึงเวลาที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างนั้นนะถึงขั้นปัญญาแล้วเอาละจิตกับปริยัติปฏิบัติกับปริยัติจะวิ่งประสานกันประสานกันนี่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดคิดที่ตรงไหนวะฟังสิถึงเวลาที่จิตจะวิ่งออกสู่ปริยัติแล้วห้ามไม่อยู่เอาไว้ไม่ได้แล้วจะต้องวิ่งประสานกันปุ๊บนั่นท่านพูดท่านเคยเป็นมาแล้วท่านพูดถูกนี่เวลาเราไปเจอก็อ๋อแต่ว่าเรามันเตลิดเปิดเปิงคนไม่พอดีท่านว่าอยู่ที่ว่าที่กันจนหลับคอกไม่ยอมตื่นท่านก็ลากออกถ้าว่าเอาออกที่ออกไปอย่าอีกแล้วท่านก็ลากกลับมาอีกอันนี้พอดีอะไรนะเดี๋ยวกันไหนแล้ว

จะเริ่มพูดธรรมะนี่เป็นการเข้าพรรษาซึ่งเป็นเวลาว่างในกิจการหรือเครื่องกังวลใดๆเกี่ยวกับการไปทางโน้นทางนี้มีอยู่กับที่และประกอบความภาคเพียรโดยถ่ายเดียวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรของตนอย่าให้ด้อยหลักพุทธศาสนาทรงเน้นหนักลงทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นอย่างมากเราอยากจะพูดว่า 95% เวลาท่านสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนี้มีแต่เรื่องจิตตภาวนาล้วนๆแม้ที่สุดพระที่สนทนากันก็เหมือนกันไม่ปรากฏว่ามีเรื่องมีราวเรื่องกิเลสตัณหาประเภทต่างๆเข้าไปเกี่ยวข้องยุ่งกวนในการพูดการสนทนาเลยพูดออกคำใดมีแต่เรื่องจิตตภาวนาทั้งนั้นแล้วก็พูดเรื่องมรรคเรื่องผลเรื่องสถานที่เป็นที่บำเพ็ญในที่ต่างๆผู้เรื่องประกอบความเพียรในสถานที่นั่นที่นี่เป็นความสะดวกสบายไม่ได้มายุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเรือนการซื้อการขายการได้การเสียนี่เลยอันนี้เป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของวัฏจักรเป็นเรื่องของวัฏวนเขาหากหมุนหนักเวียนของเขาอยู่อย่างนั้นที่ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ก็คือใจนั่นแหละโลกก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ไม่มีอะไรเป็นที่อยู่ก็อยู่กับกิเลสอยู่กับเรื่องที่กล่าวนี้เพราะฉะนั้นมนุษย์จึงไม่สงบในเรื่องราวต่างๆเพราะกิเลสไม่เคยทำความสงบแต่ผู้ใดและไม่เคยทำให้ผู้ใดสงบได้แม้น้อยหนึ่งนอกจากก่อเรื่องก่อราวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นด้วยเหตุนี้หัวใจแต่ละดวงละดวงจึงเป็นเหมือนฟืนเหมือนไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานอกจากเหลือทนเท่านั้นจึงจะมาระบายออกส่วนที่สุมอยู่ภายในจิตใจนั้นเป็นไปได้ทุกดวงเว้นจิตของพระพุทธพระเจ้าพระอรหันต์ท่านที่สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นจึงไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้าไปยุ่งกวนนอกนั้นแล้วมีแต่สิ่งเหล่านี้ยุ่งกวนตลอดเวลาโลกจึงหาความสงบเย็นใจไม่ได้ใครจะไปอยู่ในสถานที่ใดว่าที่นั่นดีที่นี่เจริญมันก็เจริญด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่ได้เจริญด้วยความสงบเย็นใจเจริญด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายดีดดิ้นต่างๆด้วยอำนาจของสิ่งเหล่านี้มันผลักดันอยู่ตลอดเวลาให้อยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี่เรามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่านำเรื่องนี้มาพุ่นมาคิดให้เสียเวล่ำเวลาของการบำเพ็ญเพราะสิ่งเหล่านี้เคยฝังอยู่ในหัวใจหมุนหัวใจให้เป็นเหมือนฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วควรจะอิ่มพอควรจะเกิดฉลาบกับความหมุนของธรรมชาตินี้ที่ทำจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายเพราะมันบีบบังคับมันผลักดันให้คิดให้ปรุงนั่นแหละเพียงเรานั่งสงบสักครู่หนึ่งเราก็จะทราบว่าธรรมชาตินี้ผลักดันออกมาอย่างไรบ้างอันดับแรกก็คือสังขารความคิดความปรุงมีธรรมชาตินี่แหละท่านว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราตัวหนุนให้คิดให้ปรุงตลอดเวลาเพราะหาผลประโยชน์แก่ตัวเองเราบวชมาในพุทธศาสนาและตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติโดยเป็นพระกรรมฐานด้วยแล้วยังจะติดจะพันจะคุ้นกับสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่สมควรอย่างยิ่ง
คงพากันเร่งความภาคความเพียรตัดสิ่งเหล่านี้ออกให้หมดในวันเวลาหนึ่งๆอย่าให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องให้มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดปรุงเรื่องใดให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำอย่าให้มีสิ่งเหล่านี้เข้ามากวนใจหาความสงบเย็นใจไม่ได้วันหนึ่งไม่มีธุระหน้าที่อะไรมีแต่การประกอบความภาคเพียรอย่างเดียวทำไมจิตจึงหาความสงบไม่ได้หาความแยบคายไม่ได้มีอย่างหรือถ้าทำเข้าตรงไหนแล้วความสงบร่มเย็นจะมีในตรงนั้นขณะเดียวกันถ้ากิเลสไปตรงไหนแล้วความวุ่นวายสายแสความทุกข์ความทรมานจะเป็นทางเดินของมันอย่างโล่งไปหมดเลยเวลานี้เรามักจะเปิดทางให้กิเลสเหล่านี้เดินอย่างสะดวกสบายตลอดเวลาหาการหักห้ามไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ประชุมมานานตั้งแต่วันเข้าพรรษาปกติก็อยู่ตามเรื่องท่าเรื่องขันกิจการงานเราเข้ามากวันหนึ่งหมู่เพื่อนก็มีเทปควรจะเปิดฟังธรรมในเทปประกอบความเพียรไปในนั่นก็ยังได้สมัยก่อนไม่มีเทปแม้สมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่มีมาสมัยนี้มีเทปการเปิดฟังก็สะดวกควรจะประกอบความเพียรด้วยการฟังเทปแล้วให้สังเกตด้วยดีการฝึกทรมานตนเองเรื่องอาหารปัจจัยต่างๆปัจจัยแปลว่าเครื่องอาศัยดินฟ้าอากาศสถานที่นี่ก็พออยู่พอเป็นพอไปอาหารการบริโภคการขบฉันให้เป็นเรื่องของเจ้าของเป็นผู้สังเกตปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ถูกเป็นเรื่องของตัวเองที่จะสังเกตในการประกอบความเพียรมันเกี่ยวกับธาตุขันคือธาตุขันทับธาตุขันมีกำลังมักจะหนุนตัวราคะตัณหาออกมาเสมอไม่เอาจริงเอาจังไม่ได้นะกิเลสอย่าชินกับกิเลสเป็นอันขาดเรื่องกิเลสนี่คือวัฏวนถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกระทะทอดจับโลกให้หมุนอยู่ในวงนี้ได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ตลอดเวลาเราไม่เห็นสิ่งที่เลิศเลอกว่านี้เราก็เห็นกระทะกับน้ำร้อนนั่นว่าเป็นของเพลิดของเพลินไปเสียโดยมีเหยื่อล่อสักนิดหนึ่งพอให้ตกหลุมพรางของกิเลสแล้วก็ดีดกันไปดิ้นกันไปวันหนึ่งตั้งแต่เกิดมาก็จนกระทั่งวันตายไม่มีสาระอะไรติดเนื้อติดตัวเลยนั่นมีมากมนุษย์เราเป็นคนประเภทไหนเป็นพระประเภทใดขอให้นำมาทดสอบตัวเองวันหนึ่งเมื่อแจ้งผ่านไปคุณธรรมคือความสงบร่มเย็นและความแยบคายทางด้านปัญญาได้เกิดขึ้นอย่างไรกับเราหรือไม่ควรคิดให้มากอย่าเคยชินกับกิเลสเคยผูกพันหัวใจเรามามากต่อมากนานแสนนานและคอยทรมานเราให้รับความทุกข์มามากแล้วเวลานี้เป็นเวลาที่จะตัดสิ่งเหล่านี้ด้วยอาจด้วยธรรมอย่าเสียดายความอยากนี้เต็มอยู่ภายในจิตใจอยากดูอยากรู้อยากเห็นอยากฟังอยากคิดอยากอ่านมีแต่เรื่องความอยากอันเป็นเรื่องของกิเลสตกแต่งให้ทั้งนั้นแล้วเราก็เคยกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วเป็นอย่างไรบ้างได้รับความสงบร่มเย็นอย่างไรหรือไม่ร้อยทั้งร้อยมีแต่ฟืนแต่ไฟเราก็ทราบอยู่แล้วความทุกข์ความฝืนความดีดความดิ้นทางความภาคเพียรเป็นเรื่องธรรมเป็นทางเดินของธรรมเพื่อจะเป็นทางเดินของธรรม

ปัดเป่ามันออกไปจากจิตเสียเท่านั้นจะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนี่มาอยู่นี่ก็นานประกอบความภาคเพียรได้เรื่องได้ราวอะไรบ้างมีแต่มืดกับแจ้งมืดกับแจ้งเท่านั้นแหละโลกอันนี้เราอยากเข้าใจว่ายืดยาวนานหรือว่าสั้นมันมีมืดกับแจ้งนี้ตลอดมาตั้งกับตั้งกันแล้วมืดแจ้งมืดวันคืนปีเดือนก็ตั้งชื่อตั้งนามไปตามความมืดความแจ้งนี้เท่านั้นแต่เราก็ตื่นวันปีเดือนไม่ตื่นเนื้อตื่นตัวในการที่จะสร้างคุณงามความดีจึงเป็นการลำบากในการตะเกียกตะกายที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวงถ้านักบวชเราไปไม่ได้แล้วนักบวชเราปฏิบัติตนไปไม่ได้แล้วไม่มีใครจะไปได้อย่างง่ายดายเพราะนักบวชนี่โอกาสอำนวยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างโลกเขายอมรับหมดยังถือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ยึดที่เกาะอีกด้วยถ้าใครมีความเพียรมากมีความเด็ดเดี่ยวอาจฐานทางหลักธรรมหลักวินัยเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชนถ้าเราปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แล้วมันก็หมดหนทางที่จะก้าวออกจากกองทุกข์ทั้งหลายได้เพราะมาบวชนี้เรียกว่ามาเว้นแล้วในกิจการงานทางโลกทุกด้านทุกทางมีแต่การบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเดียวเท่านั้นหากไม่ตั้งใจจริงๆแล้วก็จะจมอยู่นี่ตลอดไปฟังว่าตลอดไปมีการยืดยาวนานเท่าไหร่เป็นอนันตการหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ที่กิเลสจะอิ่มพอในการฉุดลากสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในวัฏฏานี้ไม่มีทางฟังแต่ว่าตัณหาตัณหาหิวโหยตลอดเวลาความอิ่มพอของกิเลสไม่เคยมีนอกจากความอิ่มพอในธรรมทั้งนั้นมีเมื่อพอแล้วเพราะมีเหมือนน้ำเต็มแก้วเมื่อเต็มแก้วแล้วเทจะเอาน้ำที่ไหนมาเทก็ไม่ค้างธรรมเมื่อพอในหัวใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่กิเลสไม่เคยพอในหัวใจมีเท่าไหร่ยิ่งดีดยิ่งดิ้นยิ่งกระวนกระวายยิ่งกระเสือกกระสนยิ่งหิวยิ่งโหยไปไม่หยุดไม่ยั้งก็คือเรื่องของกิเลสท่านจึงเรียกว่าตัณหานัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหานี้ไม่มีแม่น้ำก็หมายถึงแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงไอ้เสมอตัณหานี้ไม่มีนี่หมาตัวไหนมันติดอยู่นี่ฮะมันเลยไม่ได้เรื่องราวอะไรละเทวันนี้เพราะมันกวนตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเทศจิตมันก้าวไม่ออกเท่านี้แหละเทศเท่านี้แหละไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรวันนี้เป็นเรื่องการเป็นห่วงหมู่เพื่อนผมเป็นห่วงมากเขาทุกทีทุกทีนะเพราะโลกนี้มันหมุนเป็นกงจักรเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ธรรมดามีแต่ปืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทุกแห่งทุกหนเพราะว่าโลกมันเจริญเจริญคำว่าโลกกิเลสนั้นยกให้ว่ามันเจริญจริงๆและนับวันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆแผดเผาไปเรื่อยๆที่คำว่าโลกเจริญนั่นเป็นความมุ่งหมายในทางที่ดีต่างหากนะว่าโลกเจริญโลกเจริญมันเจริญอะไรถ้าไม่ใช่หลับตาดูกันหลับตาดูกันปิดหูฟังกันนั่นจะด้นเดาออกมาได้ว่าโลกมันเจริญมันร้อนเป็นพื้นเป็นไฟไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีใครที่จะหันหน้าเข้าสู่อัตสู่ธรรมเลยนี่ที่มากนะหันหน้าไปตามกิเลสทั้งนั้นกิเลสตีตลาดแหลกหมดแหลกหมดโอ้ยพูดแล้วสลดสังเวียนนะก็มันเห็นอยู่จริงๆรู้อยู่จริงๆนี่จะให้ว่าไงพระพุทธเจ้านำอะไรมาสอนโลกไม่นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเอาอะไรมาสอนโลกนำสิ่งที่รู้ที่เห็นมาสอนโลกคือความจริงอะมีเวลามันรู้มันเห็นมันเป็นอยู่ให้เห็นประจักษ์อยู่ในหัวใจหัวใจนี่นะจะให้ว่ายังไงไม่ให้พูดเหรอฟืนไฟมันเผาไหม้อยู่เพราะอะไรเป็นต้นเหตุมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นเลย

มันไม่ใช่เรื่องอะไรมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นประเภทต่างๆมันแสดงออกมาไม่ทราบว่ากี่รวดกี่ลายหมุนติ้วในหัวใจของสัตว์โลกสัตว์โลกมันก็เหมือนควายตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยกิเลสเป็นภัยนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้สนุกขยี้ขยำเอาสัตว์โลกให้แหลกแตกกระจายไปทั่วที่ดินแดนเวลานี้มันไม่รู้กันนี่จะทำยังไงจิตใจของเรานี่เวลามันไม่รู้มันก็ไม่รู้จริงๆถ้ารู้แล้วมันจะยอมให้เขามาตีหัวอยู่หรือรู้ว่าเขาตีหัวรู้ว่าเขาเป็นภัยต่อเราแล้วมันก็ต้องสู้กันสุดเหวี่ยงอันนี้ไม่ถ้ารู้ว่ากิเลสมันเป็นภัยแล้วมันก็ซัดกันสุดเหวี่ยงอันนี้มันไม่รู้มันเหมือนควายตัวหนึ่งยังว่าให้ทำยังไงคนหนึ่งโง่ต่อกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่ผิดกันอะไรหรอกกับควายตัวหนึ่งมันกล่อมได้ขนาดนั้นมันไม่มีใครถือว่ามาถือว่ากิเลสเป็นภัยในโลกอันนี้เลยเราพูดหมดโลกเอาโลกมนุษย์เนี่ยพอรู้ภาษีภาษาบ้างก็จะรู้ได้ว่าปากกิเลสเป็นภัยแต่นี่มันไม่รู้เลยจะทำยังไงทั้งๆที่มนุษย์รู้ภาษีภาษาแต่ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นภัยกิเลสคืออะไรสิ่งที่เป็นภัยต่อหัวใจให้ดีดให้ดิ้นอยู่เวลานี้อะไรพาให้หมุนอยู่ภายในนั่นคืออะไรเนี่ยมันไม่เห็นมันไม่รู้มีแต่บืนตายไปตามที่มันลากมันเข็นไปนั่นสิเนี่ยที่มันน่าทุเรศออกมามากนะเราจะไปดูนะดูคนว่าคนมีคนจนคนชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามีความสุขความเจริญมียศถาบรรดาศักดิ์มันตื่นลมปากกันเฉยๆหลักธรรมชาติไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะไหนก็ไหนเธอว่างั้นถ้าลงกิเลสนี่ได้บีบอยู่ในหัวใจแล้วจะเอาความสุขมาจากไหนกิเลสก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์เพราะเศรษฐีก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์คนทุกข์คนจนก็ดิ้นอยู่กับความทุกข์ความทรมานใจถ้าชั้นวันหน้าใดก็ดิ้นต่างคนต่างดิ้นเพราะถูกกิเลสบีบบังคับอยู่ด้วยกันหมดเนี่ยใครจะเป็นคนพิเศษมาจากไหนในโลกนี้ไม่มีถ้าไม่ฟาดกิเลสให้มันอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปแล้วให้รู้ว่ามันเป็นภัยบ้างพอประมาณนี้ก็พอหลบหลีกปลีกตัวกันได้แล้วฟาดมันให้ม้วนเสื่อมลงไปสมดแล้วมันสนุกดูถ้าว่าสนุกนะแต่ท่านไม่สนุกกันสิเห็นความเป็นมีแต่โปร่งธรรมสังเวชเท่านั้นนะเห็นอยู่รู้อยู่แต่แก้ไม่ได้มันเป็นกรรมของสัตว์กรรมของสัตว์นี่ที่พิสูจน์สังเวชคำว่าดูมันไม่มีอะไรปิดเนี่ยจึงว่าสนุกดูปิดท่านได้ยังไงท่านเปิดหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเปิดหมดเรื่องของกิเลสทำลายสัตว์โลกทำลายกว้างแคบขนาดไหนสามไตรโลกธาตุนี้มีแต่กิเลสขยี้ขยำอยู่ตลอดเวลาทุกประเภทของสัตว์แล้วที่เสวยกรรมอยู่ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นน่ะกรรมหนักกรรมเบากรรมมหันต์โทษมหันต์ทุกข์ก็เสวยกันอยู่อย่างนั้นก็เพราะอำนาจของกิเลสนี่เป็นผู้พาให้เป็นไม่ใช่อะไรเป็นพาให้เป็นสิ่งที่เป็นผลไปแล้วมันก็เป็นผลสิ่งที่กำลังสร้างอยู่ที่มันผลักดันที่มันบีบบังคับให้สร้างอยู่นี่ก็มีอยู่นี่อยากนั้นอยากนี่นั่นแหละเราไม่รู้ว่าความอยากนั้นมันคืออะไรมันคือตัวเป็นภัยหรือว่าหรือไม่มันไม่ได้คิดได้อ่านที่อยากอะไรก็อยากดูก็ดูอยากฟังก็ฟังอยากทำอะไรก็ทำมีแต่ความอยากความอยากมันไม่เห็นพิษของความอยากนี่มันมาจากอะไรอะไรหนุนมันให้อยากนี่ฉากหลังมันมีอยู่อย่างนั้นเมื่อมันรู้แล้วมันเห็นทั้งฉากหน้าฉากหลังจะว่ายังไงตัวไหนเป็นตัวหนุนตัวไหนไม่หนุนเมื่อกี้เดี๋ยวมันสิ้นสร้างไปแล้วเอาไหนมาหนุนแล้วอะไรมาอยากทีนี้มันไม่มีนี่ไม่มีอะไรจะอยากแล้วก็ไม่มีอะไรกวนใจว่างหมดแดนโลกธาตุนี่ย่อมจะมีหรือไม่มีก็ตามมันว่างไปหมดจะว่าไงก็มีกิเลสเท่านั้นปิดบังหรือปิดขวางไว้ไม่ให้ว่างให้ดิ้นดิ้นอยู่นี่ในโลกมันไม่เห็นจะว่าไงนี่เท่าจริงเลยอัศจรรย์พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาได้ยังไงอุบัติขึ้นมาได้ยังไงบรรดาสาวกทั้งหลายเราท่านนี่ก็ยังได้ยินได้ฟังอุบายวิธีการที่ท่านแนะนำสั่งสอนพอโดยรู้เรื่องรู้ราวบ้างนั่นไม่มีใครสอนเลยนี่จิตเราก็ทราบอยู่ว่าเป็นวิสัยของสยามภูของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์เป็นอย่างนั้นแต่มันก็อดสะใจไม่ได้อาจจะใจไม่ได้นะโอ้มันสลับซับซ้อนเอาจริงๆไม่ให้ดูให้เนื้อรู้ตัวเลยไม่ว่าประเภทใดของกิเลสจะไม่ให้สัตว์โลกรู้เลยล่ะเก่งขนาดนั้นนะเห็นดูที่ความโกรธตาดำตาแดงเราโกรธเขาโกรธได้แล้วเขาโกรธเราโกรธไม่ได้นั่นฟังเลย
แต่เราโกรธเขาเอาตาดำตาแดงก็ได้ฆ่าเขาก็ได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้เป็นยังไงกิเลสมันก็รู้กันอยู่ความเอียงของกิเลสลำเอียงของกิเลสความเห็นแก่ตัวของกิเลสมันก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่แต่มันไม่เห็นจะว่าไงจิตการฆ่าเขาก็ฆ่าได้แต่เขาฆ่าเราไม่ได้การฉกการลักปล้นที่ทุกประเภทที่จะควรได้มายังไงทำได้ทำเขาแต่เขาเราทำเราไม่ได้นั่นเป็นยังไงเรื่องของกิเลสเห็นแต่ตัวมากไหมเห็นแต่ได้มากไหมนั่นมันก็ไม่เห็นโทษของมันจะว่าไงถ้าเห็นโทษแล้วมันก็มีเรามีท่านมีของเขาของเราเป็นสัตว์เป็นส่วนอะไรทีนี้มันไม่เห็นนั่นนี่จะว่าไงไม่ว่าจะว่ามันโง่หรือมนุษย์เราแล้วพูดวันนี้เขาก็จะว่าเราเป็นบ้าอีกไงมันก็ยิ่งสองชั้นสามชั้นเรื่องของกิเลสไม่ยอมใครง่ายๆนะมันก็มีท่าต่อสู้นี่หลวงตานี่พูดบ้าอะไรก็ไม่รู้นั่นมันก็ไปอีกแล้วคนทั้งโลกมาว่าเราคนเดียวแล้วน้ำหนักมันจะไปทางไหนก็ไปทางกิเลสกิเลสก็ได้เปรียบอีกดีกิเลสจะสนุกนั่นถ้าพูดกิเลสก็โจมตีเอาโจมตีเอาถ้าไม่พูดเสียกิเลสก็ได้เปรียบสนุกเพ่นพ่านเทศพูดเรื่องโทษของมันตรงไหนมันก็หาว่าเป็นบ้าไปเสียนี่จะว่ายังไงเพราะมันมากต่อมากรุมเอานี่ที่ยิ่งน่าสลดสังเวชมองดูตาปิบๆแล้วพูดง่ายๆนะโอ้ทุกขังอนิจจังทางออกของวัฏจักรนี่คืออะไรก็พี่นาหมดเต็มภูมิเต็มกำลังความสามารถยิ่งแก่มาเท่าไหร่จะควรจะเป็นจะตาเท่าไหร่มันยิ่งหมุนหัวใจมันเปิดออกโอ้มีแต่ความสลดสังเวชโถเลยขึ้นอุทานในหัวใจนะทางออกของออกจากวัฏจักรนี่คืออะไรกำแพงเรือนจำมีออกจากกำแพงเรือนจำได้ยังไงมันก็สิ้นกรรมถึงออกได้ไม่สิ้นกรรมออกไม่ได้กำแพงของวัฏจักรนี่คืออะไรแล้วออกวิธีไหนกำแพงวัฏจักรความโลภความโกรธความหลงลงไปหาอวิชชาเดียวนั่นแหละนี่แหละกำแพงของวัฏจักรคือกิเลสนั่นเองพูดง่ายๆมันครอบไว้หมดสามแดนโลกธาตุนี่ยังเป็นกำแพงครอบไว้หมดแล้วเราจะทำลายกำแพงนี้ออกได้ยังไงเราจะเอาตัวเราได้รอดออกไปได้ยังไงมองหาอะไรมันก็ไม่มีที่จะออกได้เพราะเป็นเรื่องของมันหมดที่จะให้อยู่ให้จมอยู่กับมันนั่นไม่มีอะไรที่จะออกนอกจากทำอย่างเดียวเท่านั้นนี่ชี้นิ้วเลยมีทำอย่างเดียวเท่านั้นเอาจะทำบุญให้ทานแบบไหนเอาไม่ว่าจะให้ทานมากทานน้อยนี่แหละทางออกนี่แหละเครื่องทำลายกำแพงวัฏจักรศีลภาวนามีคุณงามความดีทั้งหลายนี่มีเท่านั้นหมดแดนโลกธาตุไม่มีอะไรทำลายกำแพงของวัฏจักรนี้ได้มีธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันกิเลสเป็นข้าศึกของธรรมอย่างยิ่งมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่เราจะสร้างคุณงามความดีจะสร้างอุปสรรคให้ขึ้นมาทันทีดูเอาในหัวใจใครมันก็รู้นี่นะมันไม่สร้างหนาเท่าไหร่มันยิ่งหนานะมันมีหนาเท่าไหร่มันยิ่งไม่ยินดีในศีลในธรรมเลยเห็นว่างมงายไปหมดเลยนั่นเห็นไหมเก่งไหมที่เด็กคนเข้าสอบแสวงหาคุณงามความดีเข้าวัดเข้าวาจำศีลฟังธรรมเจริญเมตตาภาวนากลายเป็นคนงมงายไปหมดเพราะกิเลสมันเฉียบขาดของมันแหลมคมของมันพอแล้วมันก็สนุกตำหนิติเตียนหรือเหยียบย่ำทำลายธรรมว่างมงายได้สบายปากสบายคอของมันเป็นอย่างนั้นนะเวลานี้กำลังเริ่มแล้วท่านทั้งหลายฟังหรือยังเป็นอย่างนั้นแหละเวลานี้แต่ทั้งที่เรื่องธรรมนี่แหละที่จะทำลายเอาให้มันม้วนเสื่อลงได้คือธรรมเนี่ยมันก็หาว่างมงายเห็นไหมมันมาลบคมซะแล้วลบคมของธรรมลบเดี่ยมของธรรมไปแล้วผู้บำเพ็ญธรรมที่อ่อนแอท้อแท้ไปตามคำเขาตำหนิติเตียนนะสิไปวัดไปว่าไปฟังธรรมจำศีลก็รอบๆมองๆแอบๆซ่อนๆไปสิออกไปแบบสง่าผ่าเผยไม่ได้เพราะกิเลสมันหัวเราะเยาะเย้ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้นะไม่น่าทุเรศจะว่าไงมันสลดสังเวชจริงๆมันหนาแน่นขนาดนั้นนะกิเลสของสัตว์โลกเนี่ยกำแพงของสัตว์โลกนี้หนาต่างคนต่างสร้างกำแพงขึ้นกีดกันตัวเองไม่ให้ออกได้ให้เป็นบ้าอยู่ในนั่นหมดเลยต่างคนต่างสร้างเองนะกำแพงวัฏจักรไม่มีอะไรมาสร้าง

กิเลสมันอยู่กับหัวใจของทุกคนต่างคนก็ต่างสร้างกำแพงอันหนาแน่นขึ้นภายในตัวเองหาทางออกไม่ได้ก็ตายกองกันอยู่ตายกองกันอยู่ในวัฏจักรนี้กี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมันก็ตายกองกันอยู่นี่ไม่มีทางออกถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องพันนำออกแล้วยังไงก็หมดทางอยู่ตลอดเวลาให้กิเลสอิ่มพอนี่ไม่มีทางอยู่ในวัฏจักรนี้อิ่มพอแล้วเต็มตัวแล้วไปออกได้แล้วไม่มีทางไม่ได้เหมือนนักโทษที่อยู่ในเรือนจำที่สิ้นกรรมของเขาแล้วสิ้นกำหนดแล้วก็ออกได้อันนี้ไม่มีคำว่าสิ้นกำหนดหมุนเรื่อยไปอย่างนั้นตลอดเลยอันนี้ที่มันน่าทุเรศเอามากนะต่างคนต่างสร้างต่างคนต่างสร้างเห็นศีลเห็นธรรมนี่เป็นของเหลวๆไหลๆไปแล้วของไม่มีสาระแก่นสารเหมือนเศษเป็นเศษเป็นเดนไปหมดกิเลสเป็นตัวจริงขึ้นมาเราจะเห็นได้อย่างชัดๆอะไรถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วจิตใจจะจดจ่อต่อเนื่องกันเป็นลำดับลำดาเอาจริงเอาจังทุกด้านทุกทางถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเรื่องของธรรมนั้นไม่เอาไหนเนี่ยดูในหัวใจของเราแต่ละคนละคนยิ่งกว้างขวางไปซึ่งคนไม่มีศาสนาเลยนั้นเป็นยังไงแม้แต่คนมีศาสนายังไม่อยากเอาเรื่องกับศาสนาเนี่ยจะเป็นจะตายจริงๆแล้วมาหลับข้อข้อมาไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธก็ไม่จบแล้วหลับข้อข้อไปแล้วตื่นขึ้นมาก็วิ่งเป็นบ้าไปจนกระทั่งหลับจนกระทั่งหลับอรหังสัมมาสัมพุทโธไม่จบไม่จบเป็นยังไงถ้าหากว่าเป็นความจริงจังจริงต่ออัตธรรมแล้วทำไมอรหังยาวขนาดไหนจึงไม่จบมันจะจบไม่ได้หรือมันสวดมนต์ก็ไม่จบในเวลานี้ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเอาหมุนกันทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นเอาตายเขาว่าเนี่ยโลกมันกำลังเป็นอย่างนั้นเวลาเนี่ยแล้วมีใครมาพูดว่าว่องอยู่คนเดียวนี่เขาก็หาว่าบ้าอีกหาว่างมงายอีกหรือหาว่าตำหนิโลกอีกเราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิเรื่องความเป็นจริงของมันที่มันทำลายโลกต่างหากนี่นะโลกเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากเราตำหนิตรงนี้นะโลกไม่ได้ชุ่มเย็นเพราะสิ่งเหล่านี้นะความเดือดร้อนใครก็ตามเข้ามาหามีแต่เรื่องกองทุกข์ทั้งนั้นว่าข้ามีความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เห็นมีรายไหนก็ดีมามีแต่เรื่องกองทุกข์กองทุกข์กองทุกข์มาจากไหนมันก็มาจากกิเลสอันนี้จะไม่พูดบ้างได้หรือก็เราเป็นคนแนะนำสั่งสอนเพื่อเรื่องทุกข์ให้คนจะไม่พูดบ้างได้หรือมันก็ต้องพูดเลยสิโลกมันเป็นอย่างนั้นมันเพียบด้วยกองทุกข์เนี่ยเวลาเนี้ยโลกแล้วว่ามันมีความสุขความเจริญที่ตรงไหนมันเพียบด้วยกองทุกข์ต่างคนต่างดีต่างดิ้นอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสารเรายังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือว่าโลกมันตกนรกทั้งเป็นพวกเรานี่ก็ตกนรกแบบนี้ลงไปเมืองผียิ่งจมไปอีกหาประมาณไม่ได้เลยนี่ที่มันน่าสลดสังเวชจริงๆเรื่องของกิเลสมันจริงเอาซะทุกอย่างทุกอย่างเดี๋ยวเวลานี้จริงมากนะจริงเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของธรรมนี่เยอะแยะทำบ้างไม่ทำบ้างสุดท้ายก็ไม่ทำแล้วเรื่องของธรรมเนี่ยจริงที่จะฉุดลากเจ้าของออกจากแดนนรกหรือแดนวัฏจักรมันไม่สนใจเสียมันไม่เห็นเป็นของสำคัญเสียแต่สิ่งที่จะพาหมุนให้จมอยู่ในวัฏจักรนี้ตลอดไปนั้นมันถึงใจมันหมุนติ้วติ้วเลยจะทำยังไงพิจารณาสิแล้วก็มันย่นเข้ามาหัวใจของผู้ปฏิบัติอีกถ้ามันหมุนไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสเรื่องกิเลสตัณหาแล้วมันก็เป็นบ้าไปอีกเหมือนกันนักปฏิบัติเราก็ดีถ้าหมุนเข้ามาทางสมาธิทางปัญญาเพื่อความหลุดพ้นนี้มันก็จะสลบไปแล้วล่ะมันไม่มีกำลังบังชามันอ่อนเปียกไปหมดเนี่ยจะว่ายังไงดูเอาหัวใจเจ้าของสิเทียบข้างหน้าข้างหลังย้อนหน้าย้อนหลังสินักปฏิบัติไม่พิจารณาบ้างได้เรื่องอะไรหรือว่าเห็นว่าพุทธศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของเล่นไปแล้วหรือเวลานี้นี่ละทำเครื่องทำลายวัฏจักรคือธรรมคำสอนของธรรมของพระพุทธเจ้าธรรมคำสั่งสอนหรือพระธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องทำลายกงจักรของวัฏจักรให้แตกกระเด็นออกไปจากหัวใจองค์นี้พอแล้วไม่ต้องไปทำลายที่ไหนทำลายที่หัวใจมันมัดอยู่ที่หัวใจมันหมุนอยู่ที่หัวใจมันเผาอยู่ที่หัวใจเมื่อธรรมโอสถได้ผ่านเข้าไปตรงนั้นฟาดแตกกระจัดกระจายไปแล้วม้วนเสือหมดตัวไหนกิเลสตัวไหนวัฏจักรไหนมาหมุนในหัวใจอีกไม่มีนั่นโล่งไปหมดถ้าว่าโล่งก็ดีแต่ว่าเวิ้งว้างเวิ้งว้างหมดไม่มีอะไรเหมือนหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีกิเลสสักอย่างเดียวเท่านั้นเหมือนโลกไม่มีก็เมื่อเป็นฉะนั้นทำไมจะไม่ชี้นิ้วลงได้ว่า
มีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นภัยต่อหัวใจดวงนี้นะมันกิเลสม้วนเสื่อมลงไปแล้วตัวไหนมันเป็นภัยไม่เห็นเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ก็รู้เจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้แต่มันเป็นคนละฝั่งละฝาที่มันเข้ากันไม่ได้ระหว่างจิตบริสุทธิ์แล้วกับธาตุขันธ์ที่มีความเจ็บแสบปวดร้อนเพราะมันเป็นเรื่องของสมมุติรูปเป็นสมมุติเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็เป็นสมมุติเมื่อเป็นสมมุติแล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ไปตามกันตามกันจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปตามมันได้ยังไงมันเป็นคนละฝั่งละฝาอยู่แล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายจะตายแบบไหนก็ตามพูดยันได้เลยจะไม่มีเสียท่าเสียทีเพราะกิริยาแห่งการตายนั่นเพราะการตายนี้เป็นไปตามวิบากกับขันบางองค์ก็จะตายด้วยความสงบของธาตุขันบางองค์ก็จะไม่สงบจะดิ้นจะดิ้นเป็นประเภทต่างๆตามวิบากกรรมที่เป็นมาต่างๆกันแต่จิตนั้นบริสุทธิ์แล้วจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องมันจะตายแบบไหนก็ตามจะตายแบบดิ้นเหมือนหมาบ้านี่ก็ตามเรื่องขันมันดิ้นเพราะมันต่างหากจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปดิ้นหาอะไรนั่นมันเป็นคนรับฝั่งรับฝาอยู่นั่นน่ะเห็นกันชัดๆอย่างนั้นแล้วมีอะไรมาเป็นข้าศึกสำหรับพระอรหันต์ล่ะไม่มีท่านจะตายแบบไหนท่านตายได้อย่างสบายๆเขาคือพระอรหันต์ตายนั่นเองจะเป็นอะไรนี่มันเพราะมันเป็นคนละส่วนแล้วในธาตุในขันธ์อันนี้นี่สมมุติคือธาตุขันธ์อันนี้เป็นสมมุติรูปกายนี่ก็เป็นสมมุติเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆซึ่งมีเกี่ยวพันกันกับร่างกายนี้มันก็เป็นสมมุติเพราะอันนี้มันเข้าใจเข้าไปหาใจไม่ได้เวทนา3เนี่ยสุขทุกข์เฉยๆนี่จะมีได้แต่ภายในกายของพระอรหันต์เท่านั้นส่วนจิตพระอรหันต์เข้าไม่ได้ไม่มีขาดสะบั้นไปหมดแล้วเพราะอันนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสมมุติจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากันได้นั่นสัญญาสังขารวิญญาณมันก็มุดมอดของมันไปตามสภาพของมันเท่านั้นเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ตายแบบไหนก็ตายก็คือพระอรหันต์ตายนั่นแหละไม่คือผู้อื่นผู้ใดตายจะเอากิริยามารยาทมาเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันอย่างนั้นไม่ได้เพราะอาการของขันธ์มีต่างๆกันแม้แต่เราใส่ไฟเข้าสู่ฟืนใช่กองฟืนมีประเภทต่างๆกันกิริยาแห่งการไหม้ฟืนไหม้ก็ไผ่เดี๋ยวนี้เป็นต้นนะมันจะแสดงอาการต่างๆกันเอากองนี้ฟืนกองนี้เป็นยังไงมันจะแสดงแบบเดียวกันไหมมันไม่ได้แบบเดียวกันถึงจะเป็นเปลวเหมือนกันก็ตามกิริยาการของมันจะต่างกันต่างกันเพราะเชื้อไฟไม่เหมือนกันนี่อำนาจแห่งวิบากกรรมมันมีมายังไงที่เคยสร้างเคยเป็นมาแล้วบางท่านบางองค์ก็สงบไปธรรมดาธรรมาบางท่านบางองค์ก็มีดีดมีดิ้นมีเป็นไปธรรมดาเพราะวิบากกรรมอันนี้แก้ไม่ตกในเรื่องกรรมเกี่ยวกับเรื่องวิบากขันสมมุติอันนี้แล้วสิ่งอันนี้มันก็ตามได้แค่ขันเท่านั้นไม่ตามไปในหัวใจที่บริสุทธิ์ได้นี่นะเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่มีได้มีเสียกับสิ่งเหล่านี้นี่เราทำของพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่ในหัวใจของผู้เป็นของผู้บริสุทธิ์จะว่ายังไงอริยสัจ4นี่เป็นโรงงานใหญ่โตที่สุดและแดนแห่งพุทธศาสนาเราก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่เป็นโรงงานผลิตท่านผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาตรงนั้นตรงนั้นด้วยกันทั้งนั้นเวลานี้หายไปไหนหมดอริยสัจไม่มีเหลือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไม่มีเลือนในหัวใจของเราไม่นำมาใช้บ้างหรือมรรคสัจความคิดความดำริสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนกระทั่งสัมมาสมาธิไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับหัวใจเราบ้างหรือมันมีแต่นั้นที่ราคาสาคตาตตาตตาพินันนีนั่นเหรอเฮ้ยดังกามตนาภวตนาวิภวตนานั่นเหรอมันมาพัวพันอยู่กับหัวใจเราทุกวันนี้ทำไปไหนหมดผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจริงหลวมเอาอย่างจะเป็นจะตายจนไม่มีราคาราคาแล้วเป็นยังไงหรือว่าเห็นว่าศาสนาเป็นของเล่นหรือเวลานี้เห็นเป็นของจริงแต่กิเลสนั่นเหรอมันก็จริงเคยจริงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเหมือนกันแล้วกิเลสก็ดีธรรมก็ดีผมถึงเรียกว่าอริยสัจได้สัจทำของจริงของจริงจริงด้วยกันแต่จริงเป็นคนละทางเราไม่ตั้งใจปฏิบัติเวลานี้จะเอาเวลาไหนโลกมันยิ่งรุ่มยิ่งร้อนยังจะเป็นบ้ากับเขาอยู่เหรอถ้าเราจะเอาตัวรอดก็เอาสิธรรมะเครื่องดับไฟมีอยู่นี่ถ้าไม่เอาตั้งแต่บัดนี้จะเอาอะไรสิ่งเหล่านั้นเราเคยคุกเข้ากับมันมากนานแสนนานแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรทำไมไม่เข็ดไม่หลับอันนี้ก็ไม่ใช่กิเลสตัวหนึ่งจะเป็นอะไรไปความเคล็ดลับไม่มีมีแต่ความติดคือกิเลสตัวหนึ่งจะให้เป็นตัวมาเหมือนช่างเหรอ
นั่นแหละกิเลสเป็นอย่างนั้นแหละดูเอาความไม่อิ่มไม่พอความจืดจางในศีลในธรรมมีแต่เรื่องของกิเลสตีเข้าไปตีเข้าไปทั้งนั้นน่ะความติดพันในกิเลสก็เป็นเรื่องของกิเลสอีกทีนึงทีนึงนั่นเห็นมั้ยซ้อนๆกันเข้าไปอย่างนั้นน่ะถ้าพูดแล้วมันสลดสังเวชจริงๆนั่นนี่ไม่ได้พูดธรรมดานะเพราะว่าไม่ได้พูดแบบอุตรินี่นะพูดจริงๆจังๆนี่มันรู้จริงๆจะให้ว่ายังไงเวลามันไม่รู้ก็บอกไม่รู้เวลามันรู้แล้วจะให้ว่ายังไงก็นํามาสอนอย่างนี้ให้รู้เรื่องตามแถวแนวที่สอนไปนี้ก็แล้วกันอ้าวเราตายไปแล้วคำพูดเหล่านี้จะปลอมหรือจะจริงมันจะกังวานขึ้นในหัวใจนั่นจะไปไหนวะขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเรื่องกลมายาของกิเลสมันละเอียดแหลมคมขนาดไหนเนี่ยไม่แหพันนาไม่จบนะโน่นเวลามันเข้าวงในกันนู่นมันยิ่งชัดเข้าไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติไปภาวนามยปัญญาพูดง่ายเขาขั้นภาวนามยปัญญาอาศัยสิ่งสัมผัสก็ตามไม่สัมผัสก็ตามเรื่องภาวนามยปัญญาจะสร้างตัวเองขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองเป็นขึ้นเองจนกระทั่งกลายเป็นมหาสติมหาปัญญานั่นน่ะที่นี่จึงได้ดูวงของกิเลสระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันเป็นยังไงเอามาพูดเป็นภาษาเราไม่ได้เป็นได้เฉพาะภาษาของกิเลสกับธรรมในหัวใจดวงของผู้เป็นนี่เท่านั้นอันนี้เคยเป็นไหมเคยมีไหมมันอยู่ในหัวใจดวงใดบ้างถ้ามันเป็นมันก็รู้เองถ้าไม่เป็นไม่รู้คาดไม่ถูกด้นเดาไม่ได้ธรรมชาติอันนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้เห็นธรรมรู้เห็นด้วยวิธีรบด้วยวิธีต่อสู้กันแบบนี้เองกิเลสเวลาเข้าไปละเอียดสักหน่อยมันยิ่งละเอียดมันยิ่งละเอียดสติปัญญาก็ยิ่งละเอียดยิ่งตามกันตามกันตามกันยิ่งเห็นความสลับซับซ้อนของกิเลสมันเก่งขนาดไหนนี่สิแล้วมาดูกับพวกเราเซ่อซ่าซ่าแต่นี่มันเข้ากันได้ไหมล่ะไอ้ที่ไหนก็ได้เตือนอยู่เสมอนิยามองเห็นภาพสะดุดหัวสะดุดตาแล้วฟังภาพสะดุดหูแล้วมันขัดมันแย้งกับอัดกับธรรมเป็นฝ่ายของกิเลสทั้งหมดทั้งหมดนี่มีแต่เรื่องเสื่อมซ่าๆมันไม่ทันกันสิธรรมพุทธเจ้านี่สดๆร้อนๆนะนี่เรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานคือศาสนธรรมของพุทธเจ้าเอาก้าวไปตามนี้เถอะไม่เป็นอย่างอื่นเราจะเชื่อใครเชื่อพระพุทธเจ้าสัจธรรมองค์เอกนี่เชื่อธรรมที่ท่านสอนไว้นี่สังฆังสนังคาฉามิเราจะเป็นผู้ทรงได้ยินแต่สังฆังสนังคาฉามิแต่ก่อนว่าเราเป็นว่าเป็นสรณะของเราให้เราเห็นเป็นสรณะตัวเองสิสังฆังสรณะกัจฉามิคือใครคือเราเป็นผู้ทรงเสียเองมันเห็นอย่างนั้นสิเมื่อปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นอย่างอื่นถึงขั้นหมุนนี่ติ้วเลยเวลามันล้มลุกคลุกคลานอย่างนี้ก็มีแต่กิเลสตีเอาตีเอาตีเอามีแต่แพ้หมุนเรื่อยไม่ถอยไม่ได้แบบนี้เอาแบบนั้นไม่ได้วิธีนี้เอาวิธีนั้นพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมสิจึงเรียกว่านักรบจึงเรียกว่านักสู้นี่เรียกว่าปัญญานี่จะแบบทื่อเซ่อเซ่อนี่ไม่ได้นะไม่ทันกับกิเลสนะเวลาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันพันคมหลายหนหลายข้างเข้ามันก็มีบทกิเลสเถอจนได้นั่นแหละเพราะธรรมะผลิตขึ้นมาเรื่อยผลิตขึ้นมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวก็เป็นหมัดกิเลสหงายลงไปเมื่อเห็นกิเลสหงายหนึ่งแล้วมันก็ได้หลักได้เกณฑ์แล้วที่นี่เหงื่อกิเลสมันก็หงายได้เหมือนกันหรือนึกว่ามีแต่มันเอาเราหงายเราเอามันหงายได้เหมือนกันขึ้นแล้วทีนี้ต่อสู้กันหมุนติ้วเข้าไปเหนือมาตั้งถึงเข้าสติปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นหลักธรรมชาติเองนะเนี่ยใครเข้ามายุ่งไม่ได้เลยเป็นหลักธรรมชาติของผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นขึ้นในตัวเองหมุนติ้วแล้วเร่งเขาด้วยนะนี่เราเรียกว่าคลี่คลายออกวัฏจักรวัฏจิตออกแต่ก่อนมันเป็นวัฏจิตกิเลสผูกมัดจิตใจของเราว่าอย่างแน่นปึงเลยที่นี่พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่ที่คลายออกแล้วที่นี่หมุนออกกิเลสหมุนเข้าไปชั้นใดธรรมะประเภทนี้ก็หมุนออกชั้นนั้นเป็นอัตโนมัติอยู่บนหัวใจดวงเดียวกันนั่นแหละหมุนเขาเรื่อยเขาเร่งเขาเรื่อยหมุนเรื่อยเร่งเขาเรื่อยเร่งเขาเรื่อยจนกระทั่งถึงขั้นมาสติมหาปัญญาเป็นธรรมจักรไปเลยเราจะมาพูดว่าวิธีต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นต่อสู้ยังไงวิธีไหนพูดไม่ถูกพูดไม่ได้แต่เป็นอยู่ในกับหัวใจของผู้รบกับกิเลสประเภทนี้ประเภทละเอียดหมุนติ้วไปมันขาดสะบั้นทั้งหมดแล้วเป็นยังไงที่นี่นั่นน่ะพระเจ้าทรงอุทานภาษาวกทั้งหลายอุทานเป็นสุขังวัตตะพระพุทธเจ้าหลวงอุทานก็เหมือนกันอย่างแสดงให้เบญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังญาณจับปนเมรัสดังอุตตปาดิอกุปาเมวิมุตตินั่น
ญาณความรู้แจ้งเห็นจริงและความรู้ความเห็นอันอัศจรรย์ของเราได้เกิดขึ้นแล้วอกุปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเรานี้ไม่มีการกำเริบแล้วอายมันติมาชาตินี่เป็นชาติสุดท้ายของเรานาทีดานิปุณณพโวการเกิดอีกเป็นอีกเป็นพบเป็นชาติอย่างนี้อีกไม่มีแล้วนั่นอุทานช้อนเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ว่าไงนั่นล่ะพระเจ้าเห็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นประกาศป้างป้างขึ้นได้เลยเป็นของจริงมันได้เห็นในหัวใจเจ้าของที่การปฏิบัติธรรมเพราะธรรมสดๆร้อนๆจริงๆเหมือนกับกิเลสสดๆร้อนนี่นะกิเลสความโลภความโกรธความหลงสดๆร้อนๆตลอดเวลามันมีคำว่าคือวาระสมัยการนั้นสมัยนี้คิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมันมีอยู่ในหัวใจแล้วเรื่องธรรมก็เหมือนกันคิดเมื่อไรได้เมื่อนั้นเพราะมีอยู่ในหัวใจเช่นเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าสู้อำนาจของกิเลสมาได้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นต้องผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาดิ้นขึ้นมาดิ้นขึ้นมาสู้กันเรื่อยๆระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันต่อไปมันก็สู้กันได้สิเมื่อสู้กันได้แล้วทีนี้เขียนใบตายให้กิเลสเป็นลำดับลำดาเลยกิเลสประเภทนี้จะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นจะตายระยะนั้นเรื่อยเรื่อยไปเขียนใบตายให้มันเหมือนกับมันเขียนใบตายให้เราแต่ก่อนความเพียรก็ตายสมาธิก็ตายปัญญาก็ตายความอุตสาห์พยายามทุกด้านทุกทางตายหมดไม่แต่กิเลสฟัดเอาฟัดเอาฟัดเอาเผากุศลธรรมาด้วยความฉลาดของมันเราตายไปเรื่อยด้วยความโง่ของเรานี่เวลาถึงการเวลาแล้วก็กุศลธรรมาของกิเลสไปที่นี่เอากิเลสให้มันอยู่ในเงื้อมืออยู่ในเงื้อมือเขียนใบตายมันเรื่อยถึงขั้นถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ได้แก่อวิชชาปัญญาสังขาราดับเพิบหมดนั่นเป็นยังไงที่นี่จ้าเออนั่นล่ะซากของกิเลสซากสุดท้ายตาปัตเวว่าเสสวิดาคานิโรธาสังขาราโลโทเป็นซากสุดท้ายเอวเมตตาเกวรัสสะดุกขะขะทัสสะนิโรโทโหตินั่นดับหมดถึงเวลาดับแล้วเอานะเอาให้จริงให้จังนะสดๆร้อนๆแต่แท้ธรรมะนี่นะอยู่ที่หัวใจเหมือนอย่างที่พูดนั่นน่ะเหมือนน้ำในบึงในบ่อน่ะจอกแหนมันปกคลุมอยู่บางๆเท่านั้นน่ะแล้วน้ำอยู่ในนั้นมีทึกมากเท่าไหร่มันก็ไม่มองไม่เห็นก็มีแต่กิเลสออกหน้าออกตาออกตลาดตะเลเวลานี้จอกแหนมันอยู่ข้างบนดินี่กิเลสมันอยู่ข้างบนหัวใจอยู่ข้างบนธรรมแล้วเปิดออกเปิดออกที่ด้วยความเพียรวิธีการต่างๆฟาดมันลงไปจนกระทั่งมันหมดจอกหมดแหนแล้วไม่ต้องถามหาละน้ำ จ้าขึ้นเลยเดียวนี่ก็ฉันนั่นเหมือนกันมันกุดมันด้วนเขาเรื่อยๆแล้วนะกรรมฐานเราผมก็พยายามที่สุดที่จะให้หมู่เพื่อนได้ปฏิบัติตัวได้รับความสะดวกแต่ก็ในขณะเดียวกันก็จะทำยังไงมันเป็นเองเกี่ยวข้องกับประชาชนญาติโยมถ้าเนนทั้งใกล้ทั้งไกลเข้ามาเกี่ยวข้องกับผมมันก็เกี่ยวข้องกับหมู่จนได้ต้องเลยรับปฏิญญาณกันแล้วมันก็เสียทำให้เสียเวลาไปอ่ะนี่ผมคิดจนเต็มหัวอกเหมือนกันแต่มันแก้ไม่ตกจะทำยังไงเพราะเราจึงต้องให้มีแยกมีแยะของเราเวลาทำก็ต้องทำหัวใจกับธรรมนี่ก็ไม่ถอยมีฝั่งมีฝาไว้เสมออย่าเหลวไหลให้มีเขตมีแดนนั่นเขตเขานี่เขตเรานั่นเรื่องนอกนี่เรื่องในมีข้อบังคับกันไว้เสมออยากให้หมู่เพื่อนได้เห็นได้รู้สิจังเคยพูดในให้ประชาชนญาติโยมฟังก็เคยพูดแล้วเรื่องความเป็นของจิตที่เวลาได้รู้แล้วมันเป็นอย่างนั้นนะก็ต้องยกตัวอย่างขึ้นมาคือให้เห็นทางชั่วอย่างเปิดเผยตามหลักความจริงที่มีอะไรอะไรมียังไงเอาให้เห็นในหมดเปิด5นาทีเอาให้ดูจ้าเวลานั้นในทางชั่วทั้งหลายตั้งแต่นู่นน่ะนรกอเวจีขึ้นมาจนกระทั่งถึงสัตว์ทั่วไปที่ได้เสวยกรรมอยู่ตามสภาพของตนในที่ทุกแห่งทุกหนไม่มีว่างนะนี่ให้เห็นหมดจากนั้นก็ปิดเกือบอันนี้ก็เปิดทางด้านความดีเอาที่นี่ความดีตั้งแต่พื้นลงไปเรื่อยเรื่อยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเรื่อยถึงนิพพานสมบัติจ้าอีกเหมือนกันอีก5นาทีพอปิดกึบเท่านั้นน่ะได้หมดเวลาแล้วปิดกึบเท่านั้นทีนี้ยังไงก็เรื่องความเพียรนี่เอาตายว่าเลยได้เห็นชัดเจนแล้วประจักษ์ตาทั้ง2อย่างถึงใจทั้ง2อย่างแล้วฝ่ายชั่วก็นรกอเวจีเป็นสําคัญฝ่ายดีก็นิพพานเป็นสําคัญได้เห็นประจักษ์หัวใจแล้วจากนั้นแล้วดีไม่ดีจะสลบเป็นไรวะมันก็เห็นมาจังๆนี่
แล้วความเพียรเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถอยไม่ได้แล้วเท่านั้นนะเราจะไปจมอยู่อย่างนี้จมได้ยังไงดูที่นี่แล้วสิ่งที่ก็ยิ้มยิ้มย่องให้เห็นนู่นก็คือนิพพานเห็นชัดๆอย่างนี้เป็นยังไงแล้วเราจะถอยได้ยังไงนี่แหละที่ว่าความเพียรเอาตายว่าเลยนอกนั้นไม่มีความหมายอะไรมันมีความหมายนอกจากเอากิเลสพังพังกิเลสไม่พังเอาตายเข้าว่าเลยนั่นนั่นแหละเมื่อทำถึงใจเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญก็เหมือนกันเมื่อทำก็ถึงใจถึงใจแล้วดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ได้หมุนตัวติ้วติ้วเป็นหลักธรรมโนมัติเป็นหลักธรรมชาติแล้วยังไงก็ถอยไม่ได้นี่ มีแต่ตายทั้งนั้นน่ะท่านประเภทเหล่านี้ประเภทถอยไม่ได้นะที่กล่าวเราเนี่ยมันก้าวเข้าไปสู่ขั้นอนาคาก้าวถอยไม่ได้แล้วนี่หมุนติ้วติ้วติ้วมีแต่พุ่งพุ่งพุ่งทะลุปึ๋งท่านทีนี้มองย้อนหลังที่นี่เรื่องของความเป็นของเจ้าของก็ดูแล้วรู้แล้วเรื่องแต่ก่อนเป็นยังไงล้มลุกคลุกคลานมืดดำกำตาทำความเพียรกับงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมแล้วกับเวลานี้เป็นยังไงเนี่ยนี่จะมองดูโลกอีกเอาเป็นยังไงผู้ไม่เคยสนใจก็ทำเลยก็มีมากต่อมากนี่ยิ่งเลวยิ่งกว่าสัตว์อีกเลยงุ่มง่ามต้วมเตี้ยมไปเป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็เห็นหมดแล้วสิเมื่อมันได้กระจ่างออกไปแล้วทำพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำมืดบอดนี่นะทำกระจ่างจึงเรียกว่าโลกวิทูธรรมสว่างจ้าอาโลโกอุตปาดิสว่างจ้าอย่างนั้นไม่ใช่ทำมืดบอดมาสอนโลกนี่นะเราจะไปทำแบบมืดมืดบอดบอดรูปดำกำตาอยู่เฉยได้หรือมันต้องจริงต้องจังเอาให้เด็ดสิเป็นยังไงก็เป็นกันเถอะเรื่องความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้กับกิเลสนั่นแหละทำให้เราทุกข์นะทำให้เราทุกข์หรอกทำความเพียรมันลำบากลำบากที่กิเลสมันกีดมันขวางนั่นฟาดมันลงไปตรงนั้นนั่นแหละกิเลสมันแทรกอยู่นั่นเราไม่เห็นนั่นที่ทำอะไรอะไรก็ลำบากลำบากตัวลำบากลำบนมันคืออะไรคือกิเลสเราไม่รู้จะว่าไงเมื่อเวลามันเปิดแล้วมันรู้กันไปหมดแล้วที่มันไม่มีความขี้เกียจอ่อนแอนี่เมื่อถึงขั้นแล้วเพราะข้ามันแหลกไปหมดแล้วตัวขี้เกียจอ่อนแอหมดไปแล้วมันมีแต่ตัวจะเอาเป็นเอาตายเขาว่าเท่านั้นนั่นเอาละพอ อันที่แรกมันไม่ได้เรื่องหรอกหมากวนอะไรกวนมันไปไม่ได้ละเวลาเทศครั้งที่สองนี่ไม่มีอะไรกวนก็ไปว่าจะไม่เทศจะซ้ำไปหนีว่าอะไรมันหมดทุกอย่างละกำลังใจก็หมดอุปกรณ์ป่าหาที่ไหนก็ยากที่ไหนก็ยากหลายวันนี้ป่าหาที่จะภาวนาไปก็ไม่มีกัดเข้ามากัดเข้ามาไปที่ไหนก็ต้องเลยมีจุดมีแต่ก่อนไม่มีจุดหมายปลายทางที่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นอันนี้ต้องไปหาจุดนั้นตรงนั้นตรงนี้ก็มีดีอยู่คือเขาเปิดโอกาสให้พระอยู่ในป่าในเขาเราถวายที่ให้พระอยู่ในป่าในเขาให้พระรักษาป่ามันก็ดีที่พระรักษาป่าผมยังไม่จบคราวที่แล้วนี่สัก 2-3 ปีย้อนหลังที่เขาไล่พระออกมาจากป่าเมื่อจะเอาให้หมดจริงๆนี่ศาสนาจะหมดแล้วหรือเนี่ยถ้าลงไล่พระออกมาจากป่าแล้วหมดศาสนามีจะตำราเท่านั้นเหรอหมดความหมายจะเอาตำรากันเยอะนี่จะเหลือวะเอาแขกบ้างละผมใส่ผู้ใหญ่ลงเที่ยวคงจะไปเตือนกันค่ะมันถึงจะพลิกมาภาพพจน์ใหม่มาผมเอาจริงเหมือนกับว่าพิษพระเจ้าจริงจริงจะไม่มีอะไรเหลือแล้วจริงเหรอมรรคผลนิพพานผู้ทรงมรรคผลจะหมดไปพร้อมๆกันเลยถ้าลงได้ข้ามจากป่าแล้วมันเคลื่อนซ้ายมาจากไหนจริงเหรอเพราะว่างั้นแล้วเราได้ข้ามออกจากป่าจากเขาความโลภเห็นไหมอ่ะมันชาติเกิดจะเป็นอะไรไปจนไม่เห็นศาสนาเลยได้ข้าวจากป่าแล้วก็ไปขนไม้ในป่ามาที่ผ้าเหลืองกลัวผ้าจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เยอะที่ย่างที่ตกอยู่มากเลยอันนี้ก็คือเกลือสิผมย่างที่ตกมากจริงถ้าป่าหมดเมื่อไรเกลือขึ้นเมืองไทยเรานี่ขึ้นได้ทุกแห่งแต่เว้นก็เว้นทางภาคกลางเพราะมันเป็นพื้นที่ของทะเลอยู่แล้วนั่นอันนี้ยังไงก็ขึ้นได้เกลือมันอยู่ใต้พอแห้งข้างบนนี้เกลือก็ขึ้นพอเกลือขึ้นนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกซึ่งไร่ซึ่งนาเรามีอย่างนี้ก็เพราะมีน้ำไหลผ่านมาอยู่เรื่อยน้ำก็เพราะมี

ป่าจี้ไม่มีป่าเนี่ยมันก็ไม่มีไม่มีหลายหลายฝ่ายมันก็กลายเป็นทุ่งเกลือไปหมดอ่ะหรือว่าไงเขาทำนาเกลือนาเกลือที่ไหนก็ทำได้หมดเพราะไม่โอนเนี่ยเกลือถ้าไม่สงวนป่าไว้ว่าเป็นที่ชุ่มเย็นให้น้ำได้มีแล้วก็ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงแผ่นดินไว้เกลือก็จะไม่ขึ้นเพราะเกลือมันกลัวน้ำไงเห็นไหมเจาะในวัดเรานี่ไปโดนภูเขาเกลืออยู่ใต้ดินคือซื้อไว้ป่าไว้มากๆก็เพื่อความสะดวกของพระเราแล้วก็มาทำกรรมฐานทางนู้นเยอะมากทั้งนี้ถ้าต่อไปจะมีเงินถ้าเขาขายอย่างนี้ผมก็จะซื้อไว้หมดถ้าเป็นป่าจำเดิมซื้อไว้ให้เป็นป่าจำเดิมนี่เห็นไหมน้ำถึงไม่มีแต่ทำได้ทำงานแต่ก่อนไม่เคยมีน้ำเห็นไหมแต่ดงนาย่านอยู่นี่มันท่วมมองไปทุ่งนานี่ขาวเปียกๆนี่พอป่าหมดแล้วเป็นยังไงอย่างนี้เราท่านเห็นประจันอย่างนี้ว่าไงมันจะทำได้ทำงานก็จะไม่ได้ทำแห้งผ่านนี่เขาจะเห็นชัดเจนพวกนี้พวกที่อยู่ฝั่งแม่น้ำโขงเขาเชื่ออย่างฝังใจเลยเขาเห็นมาจากฝนตกมองเห็นไม่ฝนอยู่ทางฝั่งนั้นนะจะไม่มาทางฝั่งเราตกเห็นเม็ดฝนอยู่ช้าตกก็มันเป็นโยงทั้งหมดทั้งนั้นฝนตกดีแล้วเกินทางโน้นเนี่ยมีจะอยู่ใกล้มันก็บางทีลมพัดมาก็พอได้อาศัยบ้างมันกลางก็อย่างนั้นนะมีป่าก็ไม่มีป่าหมดก็หมดก็เมืองไทยเราจะไม่มีป่าอยู่แล้วจะเป็นทะเลเกลืออย่างเพราะจะเป็นทะเลเกลือแล้วเชิงของทะเลทรายอีกนะมีว่ากันว่าจะเป็นทะเลทรายทะเลทรายตายอะไรมันจะเป็นทะเลเกลือว่ะเราข้ามได้จังๆนะเรือจะขึ้นอย่างทันทีเลยเนี่ยมันมีอยู่ทุกแห่งทุกแห่งเห็นไหมต้นไม้อยู่ตามท้องนาปลากุดปลาด้วนออกมาแล้วเห็นไหมนี่นั่นแหละเกลือข้างล่างมันขึ้นอย่างนั้นรากไม้ที่มันหยั่งลงไปข้างล่างไปโดนเกลือแล้วตายแล้วข้างบนก็เห็นได้ชัดอย่างนั้นการท้องนาของเขาที่ยังมีอยู่เป็นต้นสองต้นสามต้นเนี่ยปลายกุดปลายด้วนทั้งหมดแล้วนะมันไม่ได้ขึ้นอ่ะมีแต่จะตายเรื่อยๆการท้องนาเนี่ยยังต้นยางอยู่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งห้วยเราเนี่ยมันขนาดนี้มันจะอยู่มันจะใหญ่ยิ่งกว่านี้ต้นยางกว่านี้แต่ยังเห็นไม่ปลายกุดปลายด้วนเข้ามาแล้วมันใหญ่ไม่ได้ข้างล่างเกลือขึ้นแล้วรากไม้ไปโดนเกลือเข้าตายแล้วถ้าไม่รีบตื่นตัวเจ้าตัวนี้แล้วเมืองไทยจะไม่มีที่อยู่นะจะไม่มีที่ทำกินเนี่ยเกลือนี่ตัวสำคัญมากก่อนจะว่าทะเลทรายจะเอาทรายมาจากไหนมาเป็นทะเลถ้าว่าเกลือนั้นเห็นด้วยผมนี่ขึ้นขาวเปี้ยนอยู่ใต้ดินเรานี่มีไหนเจาะที่ไหนมีแต่นั่นแล้วนี่กินไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะเกลือนั่นเองเจาะที่ไหนก็กินไม่ได้ขอรู้กันอยู่แล้วมันเกลือเต็มแผ่นดินมันจะปล่อยให้น้ำหมดไปก็สดเสร็จแล้วอันนี้ตกมากจริงเรื่องเกลือที่ผมพูดฝากพวกลูกศิษย์เข้าไปแล้วนี่วันนี้ให้เขาไปโฆษณากันทางในเมืองในกรุงเทพให้ได้ตื่นตัวกันเรื่องเกลือในสงวนป่าต่างคนต่างสงวนป่าตรงไหนที่เคยมีป่าอยู่แล้วให้มีภูเขาใครจะไปแตะต้องที่เขาอยู่ถ้ำอยู่ถ้ำกินแล้วใครเขาทำไปส่วนไหนที่พอเป็นป่ากันมันมีอยู่มันจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปถ้าไม่มีป่าจริงก็หมดจริงๆแหละแต่หน้ามันเย็นตั้งหากก่อนแล้วก็เลิกละมัน

0: มาก็ไม่พูดอันนี้มันเป็นงานจิตใจมันหดเข้ามาหดเข้ามามันไม่มันปล่อยมาหมดแล้วมันชอบคนนะมันเป็นมันเองนะเหมือนกับจะทอดทุเลาะเข้ามาทอดทุเลาะเข้ามานะฉันเคยแนะนำสั่งสอนผู้คนมากน้อยก็มันหดเข้ามาหดเข้ามาเห็นผู้เห็นคนมันจะหลงจากเรื่องไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากพูดด้วยคือมันหนักอันนี้จะพูดมาแต่ละคำละคำเขาๆนี่มันเป็นข้าศึกในตัวของเราเนี่ยที่ได้หลบได้หลีกคือมันมีเครื่องบังคับอยู่ในข้าไม่รู้ด้วยนี่เรารู้ของเราเรื่องแต่ก่อนมันไม่เคยเป็นวันหนึ่งทั้งมีอะไรคอยเฝ้าดูแต่เรื่องของหลังหัวใจสังเกตอย่างนี้เฝ้าอย่างนี้รักษาอย่างนี้เป็นประจำไม่ได้ปล่อยมือเท่าไหร่นักนะยิ่งเวลากำเริบไปแล้วนั่นยิ่งหัวเรี่ยวหัวต่อถ้าพูดภาษาของโลกๆที่ว่าเผลอไม่ได้เผลอเป็นไปเลยต้องได้กำไว้บังคับกันนั่นผมรู้ชัดเดียวหัวใจวายสรุปไปเลยอนุชาติผมเองตอนมันหอบผมแสดงชัดเจนทีเดียวมันตัวเราเองก็ปวดที่ตกไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนี่มันเป็นขึ้นมานี่มันจะไม่มีเวลาลดมันจะต้องเพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพียงขนาดนี้ก็หนักพอแล้วในการยับยั้งในการล้างกันไว้การรักษากันถ้ามันหนักมากกว่านี้ยังไงก็ไม่นานไงจนขนาดถึงคิดว่านี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไม่น่าจะเลย7 วันไปไงมันรู้อยู่ภายในเวลาหอบห้าห้าขึ้นมาหนึ่งถ้าธรรมดามันสรุปไปเลยสลบไม่สลบก็ตายไปเลยมันรุนแรงขนาดนั้นพอมันหอบขึ้นมานี่ลมขึ้นมาข้างบนหมดข้างล่างไม่มีลมเลยลมหายใจก็ไม่มีเงียบเหมือนมันรู้ขนาดนั้นนะมันจะรู้ธรรมดาแล้วไม่คิดคุยด้วยนะมีความรู้มันมีอยู่นี่ถึงลมจะหายไปความรู้ก็มีอยู่ความรู้นั่นแหละเป็นตัวการที่เป็นจุดหมายที่จะปฏิบัติต่อกันส่วนลมมันหมดไปก็มันหมดไปความรู้มันไม่หมดก็ปฏิบัติเป็นจุดนั้นบังคับบัญชากันไว้ที่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวลมก็ปรากฏขึ้นมานั่นทำไม่เป็นอย่างนี้แล้วมันไปเลยมีส่วนมากที่ว่ามันจะวายสลบไปเลยคือมันพุ่งขึ้นมาแล้วคนไม่รู้ว่าจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงเพราะว่าโอนไปตามเรื่องที่มันแสดงนี่แล้วมันก็ไปเลยเพราะลมไม่มีแล้วมันก็ออกไปเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นลมขึ้นมาหมดไม่มีลมข้างล่างมันไม่มีลมแต่ความรู้มันมีนั่นมันไม่ละมันเป็นหลักธรรมชาติของมันมันรู้มันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันมันคือมันรุนแรงเพราะฉันอยากกินมันนี่ก็ลดลงอย่างรวดเร็วทีนี้หอบนี่มันยังเหลืออยู่แล้วก็เอาหอบกับเมื่อวานนี่มันเป็นเหมือนรถที่ไม่สะดวกเหมือนน้ำมันไม่สะดวกกระตุกกระตุกกระตุกกระตุกลดไปกระตุกกระตุกยิ่งไปแล้วกระตุกกระตุกเป็นลักษณะหวานตอน4 โมงเริ่มเป็นมันก็มีเริ่มรู้ตั้งแต่เช้าอยู่แล้ว5 โมงกว่ามันก็เป็นแบบลดนี่แหละที่แสดงอย่างชัดเจนกุกขับลมหายใจให้มาหัวใจ มันกระตุกกระตุกมันจะไม่ทำงานมันหัวใจจะไม่ทำงานทำไงอยู่คนเดียวขึ้นอุ่นขึ้นไปก็บอกให้ลงอยู่คนเดียวเวลานั้นจะเกี่ยวข้องกับใครไม่ได้แม้แต่หมอยังเข้าเกี่ยวไม่ได้อยู่ว่าไงหมอเรียกว่าต่อจะต้องเป็นตัวของตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองโดยเฉพาะเท่านั้นจะทำเป็นน้ำไหลบ่าเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นอย่างนี้ไม่ได้ความรู้ทั้งหมดต้องอยู่จุดเดียวกระแสของความรู้ไม่ให้ออกหมดรักษาเดียวทำให้มีตกทั้งวงคณะด้วยหมู่คณะในวัดนี้ด้วยเพียงเราสุขภาพเราลดเราไม่ค่อยจะได้ทำอะไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมันก็เห็นความเลี้ยวไหลของพระของหนึ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะแล้วก็ยิ่งมาใหม่เรื่อยๆนี่เท่าไหร่นี้พระฮะทั้งหมดเท่าไหร่พระเท่าไหร่นี้เท่าไหร่ฮะ
1: 37 ปี
0: มาใหม่เลยสับปนแล้วคนกันมาก็ละเกะละกะขวางหูขวางตาอยู่นั่นเจ้าของไม่รู้เก่งเก่งกลางกลางฉันตั้งที่ว่าตั้งใจมาศึกษาแต่ดูแล้วมันขวางมันเราไม่อยู่ก็ต้องแน่ใจว่าเป็นอีกอย่างแต่เราอยู่มันยังเห็นได้เห็นเป็นการมองเลยครับปิดไม่อยู่นี่ก็ถึงการส่งเสียงเหมือนกันมันลงลิเกละครมันทำให้ผิดปกติไปโดยลำดับลำดาเพราะครูบาอาจารย์ทำรุดทุชงไม่ค่อยจะได้อารมณ์สั่งสอนก็เป็นอย่างนี้อย่างวัดทั้งหลายที่เห็นนั้นอันนี้เลยหากฎหาระเบียบไม่ได้เลอะเทอะโดนเละไปหมดมีมากเท่าไหร่ยิ่งช่วยกันทำลายลงมากลงมากลงอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมันเริ่มแล้วนั่นเองเพียงเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรนักเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องเจ้าของเท่านั้นก็เห็นแล้วความจะเริ่มเลอะเทอะของหมู่คณะมันบอกผู้ใหม่ก็มาเลยมาเลยมันหนักมากเข้าไปเอากิเลสออกจ่ายตลาดต่อกันเท่านั้นเองไม่เอาธรรมออกจ่ายตลาดเอากิเลสออกจ่ายตลาดต่อกันเลยเป็นวัดทั้งวัดพระหนึ่งทั้งพระหนึ่งทั้งวัดก็เลยกลายเป็นตลาดค้าขายจ่ายกิเลสกันไม่มีธรรมเป็นเครื่องจ่ายต่อกันกลายเป็นเรื่องอวดดีอวดดีทะเลาะบอกแว้งเพราะที่ผีมานะซึ่งล้วนแล้วแต่กิเลสทั้งนั้นออกจ่ายกันสิจ่ายมากจ่ายน้อยจ่ายทั่ววัดทั่ววาทั่วพระทั่วนี้เพราะการใครก็มีคนนั้นออกจ่ายเลยสุดท้ายก็เลอะไปหมดเลยมีคิดเต็มหัวใจถึงประชาชนได้โยงเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างนี้เหมือนกันเราไม่ได้ไว้ใจท่านอาจจะปฏิบัติรอบคอบต่อเขาเพียงไรยังร้อยดีงามเพียงไรเราก็ไม่ได้ไว้ใจพ อันนี้สายของกิเลสมันมีอยู่ภายในตัวอยู่แล้วอันนั้นจะออกก่อนธรรมจะออกให้ได้มันบอกชัดๆนะการรับประเคนสิ่งของก็เหมือนกันขวางหูขวางตาในประชาชนญาติโยมเขาไม่มีกฎไม่มีระเบียบเขาไม่รู้กฎรู้ระเบียบเขาก็มาเกี่ยวข้องกับพระพระจะบังคับใส่กฎใส่ระเบียบดุด่าว่ากล่าวเขาตามกฎตามระเบียบของพระเดียวมันก็ไม่เหมาะมันอยู่ในฐานะของพระในอาวุโสพันเตของพระนั่นแหละผู้ใหญ่พูดเป็นอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ดุเป็นอย่างหนึ่งข้าเนรทั้งหลายดุเป็นอย่างหนึ่งดุกับเขาความรู้สึกของคนจะไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ดุเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่ข้าเนรไปดุเขาจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งจะเป็นเนี่ยโลกไปหมดไม่มีคำว่าเนี่ยบวกนักครูบาอาจารย์ดุยังมีเนี่ยบวกถึงจะมีเนี่ยลบบ้างตามนิสัยของเขาแต่การแสดงออกของครูบาอาจารย์ก็เป็นอัตตธรรมอยู่แล้วก็มันเสียแล้วเขาไม่เพ่งเล็งอะไรมากเหมือนผู้น้อยถ้าผู้น้อยไปใช้กิริยาอาการอะไรกับเขามันจะผิดกันอยู่มากกับครูบาอาจารย์แสดงออกอย่างนี้ให้พากันระมัดระวังแต่หินจะดุจะด่าแกว่าไปเอาแบบเอาฉบับครูบาอาจารย์ไปใช้ซึ่งไม่ใช่ฐานะที่ควรจะใช้สำหรับตัวนี่ผิดอย่านำไปใช้ในใช้กิริยานิ่มนวลอ่อนหวานเขาๆธรรมดาของพระผู้ปฏิบัติเป็นความเรื่องสวยงามอย่าแสดงอาการห้องห้าวหากดุด่าขู่เข็นเขาท่านั่นท่านี้ผิดมีเราวิตกมากเรื่องนี้แล้วมันก็มีได้ในวัดเราทำไมมีไม่ได้คือเราสอนเพื่อวัดเรานี้ด้วยก่อนอื่นสอนพระเนรเรานี้ด้วยก่อนอื่นเพราะพระเนรเรานั่นเนื่องจากญาติโยมก็มาเกี่ยวข้องมากน้อยอยู่เสมอผมอยู่ผมไม่อยู่ผมก็มาอย่างนั้นการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมจะรอบครอบขนาดไหนดูพระดูเนรที่ควรจะรอบครอบไม่รอบครอบมันก็เห็นกันอยู่ชัดๆนี้แล้วจะให้ไว้ใจที่ตรงไหนว่าจะราบรื่นดีงามต่อการต้อนรับรับสู่กันมันต้องมีเป็นแบบฉบับของนิสัยเจ้าของนั่นแหละออกไปแบบหลักธรรมหลักวินัยนี่จะไม่มีเขาไม่รู้อะไรกฎระเบียบของวัดเขาผิดพลาดอะไรก็บอกเขาโดยดีให้เขารู้เรื่องรู้ราวแต่รู้ด่าว่ากล่าวเขาก็รู้เรื่องอะไรผลดีไม่มีนอกจากให้เขายกโทษให้เขาเกลียดเกลียดพระเพียงองค์เดียวมันก็เกลียดทั้งวัดไม่พอใจพระองค์เดียวก็ไม่เท่ากับไม่พอใจทั้งวัดเสียองค์เดียวก็เท่ากับเสียไปทั้งวัดเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันอยู่อย่างนี้การรับประเคนถ้าจำเป็นที่เขาจะมารับประเคนก่อนหลังอะไรก็รับให้เขาเสียอย่าทำเป็นเมยเฉยให้ดูดูให้ดูดูประชาชนดูคารวะด้านดูเราอยากจะดูแต่ว่าเราเป็นพระมีอำนาจวาสนามากว่าเขาจะเคารพเสมอไปต้องดูความเหมาะสม ูดกับขอก็พูดโดยดีพอเหมาะสมแล้วหยุดไม่พูดมากพูดให้พอได้ท่อได้ความพอเหมาะพอดีหากถึงคราวจำเป็นที่จะต้องพูดที่ต้องเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังเสมออย่าพูดแบบพร่ำๆนั่นแบบเถระเถโรกับเขาทั้งที่เราไม่เป็นเถระในคุณธรรมตลอดอายุพรรษา

ผมอันนั้นจะอยู่กับหมู่กับเพื่อนตลอดไปถ้ามันเป็นดังที่เคยเป็นมาแล้วมันต้องได้ปลีกเนื้อปลีกตัวไปสงบอารมณ์พอให้สบายสบายมารับภาระเกี่ยวข้องกับหมู่คณะมันเป็นสำคัญยิ่งกว่าอันดับอื่นหมู่คณะอยู่ก็ให้เมื่อเชื่อธรรมแล้วก็ต้องถือหลักธรรมหลักวินัยเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาเท่ากับอยู่กับหัวใจเราทุกคนถ้าอย่างนั้นก็งามตางามในใจของเรางามในหมู่คณะงามในการเกี่ยวข้องประสานกันทั้งระหว่างพระเนรด้วยกันทั้งระหว่างพระเนรกับประชาชนญาติโยมมันจะเป็นความเหมาะสมไปเรื่อยๆอย่างผมใครก็ไม่ถือสามันผิดกันแต่ว่าอะไรภายผมก็ว่ามาพอแล้วประชาชนได้ยอมไม่ว่าชาติท่านวันหน้าใดเหตุผลที่ควรจะพูดหนักเบามากน้อยที่เห็นสมควรนั้นเราพูดได้เท่านั้นเราแล้วพูดแล้วก็ไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าได้ขัดข้องใจเพราะเราพูดหนักไปหรือเบาใจอย่างนี้เราไม่มีเพราะเราแน่ใจในเหตุในผลที่พูดออกไปหนักเบามากน้อยเรียบร้อยแล้วใครจะนับถือไม่นับถือเรื่องสายไม่เรื่องสายนั่นเป็นเรื่องของคนเรื่องของธรรมต้องคงเส้นคงวาให้ถูกต้องตามหลักเหตุผลทั้งเนี่ยหนักเบามากน้อยในการพูด เราจึงไม่ได้ยึดตัววิจารณ์ทั้งเราแต่เพื่อนมันจะพอดีหรือไม่พอดีถ้าเจ้าของไม่พอดีแล้วมันแสดงออกความไม่พอดีนั่นแหละเป็นส่วนมากจงพากันระมัดระวังเราอยู่กับโลกมันไม่เกี่ยวกับโลกเลยที่นี้เอาโลกมาพิจารณาเพื่อปฏิบัติต่อกันให้เหมาะสมจะทำยังไงมันก็ต้องในปฏิบัติต่อกันอย่างที่ว่านี่อยู่โดยดีมาศึกษาอารมณ์อย่าให้ได้หนักอกหนักใจนะให้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัติเอาหลักเอาทำหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เอาคำพูดคำจาที่มีเหตุมีผลของกันและกันซึ่งแสดงออกโดยเหตุโดยผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่านำที่เหตุมาพูดมาแสดงต่อกันจะอยู่กับครูอาจารย์ก็ต่างไม่อยู่กับครูอาจารย์ก็ต่างผิดทั้งนั้นเพราะเวลานี้เรามาเพื่อจะฆ่าที่เหลือกำจัดที่เหลือซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราจะส่งเสริมธรรมอะไรจะเป็นธรรมอะไรจะเป็นวินัยนั่นแหละเป็นหลักของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักของครูอาจารย์ภายในใจเราให้เรานำนั้นมาใช้เสมออย่าให้ห่างไกลจากจิตใจผมสั่งสอนหมู่เพื่อนมาก็มากต่อมากออกสังคมมานี้ใน30กว่าปีแล้วทุ่มเทลงหมดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างการเทศก็มากต่อมากอัดเทศไว้ก็มากต่อมากดูจะมีใครมากกว่าผมเนี่ยเราพูดตามความจริงหนังสือก็มากต่อมากจะเป็นคติเป็นอัดเป็นธรรมจากสาวกธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาแสดงถ้าจะเป็นประโยชน์ก็ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้อ่านได้ยินได้ฟังศึกษาไปโดยลำดับลำดาไม่จำเป็นที่ต้องมากอดแข้งกอดขาผมอยู่ตลอดไปวันนี้เวลานี้ถ้าฐานมันชำรุดไม่ได้ชำรุดเหมือนโรคทั่วไปเหมือนโรคทั้งหลายโรคชนิดต่างๆทั้งหลายที่เป็นโรคนี้มันโรคตายง่ายเลยจึงต้องในระมัดระวังอยู่โดยลำพังของนอกจากจะพูดหรือไม่พูดพูดไปมันก็ผลเสียมันก็มีแต่ไม่พูดหมู่เพื่อนก็น่าจะข้อคิดที่จะเป็นเครื่องเตือนตนเองให้มีความเข้มแข็งในอัดในธรรมในความภาคเพียรก็จะมานอนใจมันเป็นของเที่ยงของหนาถาวร

อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดผมไม่ได้ลืมนะเวลาลงอุโบสถสังฆกรรมตอนบ่ายโมงเพราะพระมีจำนวนมากมาจากที่ต่างๆต้องเอาบ่ายโมงเป็นเวลาฟังปฏิโมกข์เห็นวัดนี้เป็นศูนย์กลางเนาะอยู่วัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นเต็มไปหมดในตำบลแถวนั้นฉันทหารเล่าต่างองค์ต่างมา50-60พระส่วนเน้นที่ติดตามพระมาไม่นับฉันพูดเสมอเรื่องความตั้งอกตั้งใจเรื่องการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของจีรังถาวรธรรมเท่านั้นเป็นสิ่งที่มันยึดอย่างมั่นใจอย่างตายใจเสมอครูอาจารย์เป็นของไม่แน่นอนอย่ามานอนใจว่าเลยมาอยู่กับครูกับอาจารย์นั้นว่าจะอันจะอยู่ตลอดไปกับเราหนักเข้าหนักเข้าท่านก็เปิดออกมาเราจะเข้มแข็งความภาคความเพียรอะไรก็ให้เข้มแข็งมีความรู้ความเป็นอะไรตามจิตใจเอาให้มาถามมาเล่าให้ฟังภิกษุเฒ่าจะแก้ให้น่ะท่านว่าท่านมีภิกษุเฒ่าภิกษุเฒ่ามีเวลาภิกษุเฒ่าตายแล้วยากนะใครจะแก้ด้านจิตใจทางด้านจิตตภาวนานะท่านว่ามีไม่นานนะนะท่านย้ำลงไม่เลย80นะน่ะฟังดิท่านรู้ล่วงหน้าไว้หมดแล้วชุดย่นเข้าไปย่นเข้าไปกันจนนับข้อมือให้ดูหลายครั้งเราหนเข้าไปเวลานี้อายุเท่านั้นแล้วแล้วก็นับไปเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นพอถึงจุด80ก็นี่น่ะมันนานอะไรนอนใจอยู่ได้เลยถึงขนาดนั้นนะพูดเปิดใจเถอะใครรู้ที่ลูกหาจะไปว่าท่านโอ้อวดท่านเองก็ไม่มีที่เหลือเครื่องโอ้อวดภายในใจเขามีแต่มันสลดสังเวชทางหน้าทางตาปฏิบัติก็เรื่องเราเองก็เหมือนกับจิตที่มันสั่นลิกอยู่พอได้ยินอย่างนั้นแล้วความเพียรก็หนักนะครูอาจารย์ยังมีชีวิตเราก็พึ่งพาใครร่วมเมาใครแก้ข้ออัดข้อทำที่สงสัยมันก็เล่นความเปลี่ยนเราเต็มที่เต็มที่นี่พอท่านพอย่างเขา80ปั๊บ ท่านก็เริ่มป่วยอ่ะพอป่วยแล้วก็ท่านบอกไว้เลยเดียวเนี่ยตั้งไปซึ่งท่านเคยป่วยเคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนท่านไม่เคยพูดเป็นไข้แมลเรียไข้อะไรท่านไม่เคยพูดถึงต้องเป็นต้องตายแต่พอเป็นตอนนี้เพียงเริ่มเป็นท่านไม่ได้เป็นมากอะไรนักเลยบอกว่าผมเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันคืนนี้นะเพราะเราอยู่อำเภอวัดลิขภูมิเราไปถึงวันค่ำหนึ่งท่านก็ป่วยวันขึ้น14ค่ำเดือน4ผมจำได้ขนาดนั้นวันค่ำหนึ่งเราก็ไปถึงท่านผมเริ่มป่วยแต่วันคืนวันคืนก็หมายถึงวันขึ้น14ค่ำนี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะไม่หายยามาจากเทวดาชั้นพรมไหนก็มาถึงท่านไม่มียาขนาดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้คือเป็นไข้สุดท้ายแต่มันไม่ตายง่ายนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่ทันวานี่เนี่ยไปหาอยู่ขายามาใส่มารักษาเป็นไปตามสภาพของขันเนี่ยทันวานั้นเอามารักษาก็เหมือนกับเอาปุ๋ยแล้วรดน้ำไม้ที่มันตายยืนต้นแล้วนั่นจะให้มันผลิดอกออกใบออกผลมันเป็นไปไม่ได้นั่นแต่เวลาของมันเหลืออยู่ที่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็ยังอยู่ตั้งแต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองว่างนั้น
แต่มันหายด้วยยามไม่หายนะนี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นท่านบอกเด้อแน่ไหมท่านจันทร์มันฟังสิผมจะได้กราบสุดหัวใจผมท่านเปิดออกมาอย่างนั้นไม่มีอะไรผิดย่างเขา80ไม่เลย80นะก็ฟังสิโรคอันนี้เป็นไข้วาระสุดท้ายนะจะไม่หาตายจะตายด้วยโรคคราวนี้กันว่าป่วยคราวนี้ท่านว่าจะไม่ตายง่ายเป็นโรคทรมานก็จริงตั้งแต่เดือน4ถึงเดือนที่2ครับ18เดือนท่านเริ่มป่วยไปเรื่อยๆเหมือนกับค่อยสูงเข้าไปสูงเข้าไปสุดท้ายก็เป็นอย่างว่านั้น

นั่นความรู้ของท่านละเอียดละออผิดกันไหมกับความรู้ของพวกเรานี่แหละความสามารถขนาดรู้ของจิตจะมาวัดมาเหวี่ยงมาเทียบเคียงกันไม่ได้มันจิตเป็นของพิสดารมากทีเดียวอย่างภูมิของพระพุทธเจ้ากับภูมิของสาวกนี้แม้จะเป็นจิตที่บริสุทธิ์ด้วยกันก็ตามแต่ความภูมิคือความรู้ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพกว้างขวางลึกซึ้งไม่มีภูมิใดเกินภูมิของพระพุทธเจ้าถ้าความบริสุทธิ์จะเสมอกันก็ตามเป็นอย่างนั้นเรื่องของครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาด้วยดีแล้วภายในธรรมก็เหมือนกันธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังจากท่านเท่านั้นไม่เห็นไม่มีในคัมภีร์หาจนวันตายก็ไม่เจอทำที่ออกมาจากภาคปฏิบัติออกมาจากจิตใจด้านล้วนๆจะไม่ปรากฏในตำหนักตำราเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเอาเพียงตำหนักตำรานั่นมากั้นมากลางมากีดมากันความรู้ที่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วธรรมมีขนาดไหนทรงแสดงก็ไปจดจารึกได้เพียงกรอบหนึ่งกรรมหนึ่งเท่านั้นจะมาอวดได้เลยคำพีความรู้ที่นอกคำพีซึ่งไม่สามารถจะจดจำออกจากท่านได้นั้นมีเท่ากับน้ำมหาสมุทรกว้างขวางขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนผู้ไปจดจารึกออกมาก็ขึ้นอยู่กับนิสัยอีกไม่ทราบว่านิสัยนั้นเป็นนิสัยอะไรความรู้ความสามารถขนาดไหนพอที่จะจดจารึกเอาทำท่านมาได้ให้เต็มสัดเต็มส่วนนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเป็นปุถุชนไปจดจารึกออกมาก็จะได้แค่ความจำความจริงจะไม่ได้ปรากฏขึ้นมาไม่ยิ่งประสานกันเลยกับความจริงของท่านที่แสดงออกจะได้แต่ความจำมาน่าจะเป็นความดีความดีเป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติก็ตามแต่จะให้ลึกซึ้งเต็มที่เหมือนภูมิของท่านผู้บริสุทธิ์ไปจดจารึกออกมานั้นไม่เหมือนผิดกันคนละโลกเลยเพราะธรรมนี้เป็นปัจจุบันธรรมพระพุทธเจ้านิพพานไปขนาดไหนก็ตามความจริงเมื่อเข้าถึงแล้วจะเหมือนกันวิ่งสะเทือนถึงกันหมดนั่นแหละความจริงต่อความจริงมันเข้ากันได้ลื้อฟื้นออกมาได้เต็มกำลังความสามารถแห่งภูมิพระอรหันต์องค์นั้นๆนั่นจะได้ความจริงออกมาถ้าเป็นปุถุชนนะก็จะได้แต่ความเกิดความจำมาอย่างลอยๆผิดกันอย่างนั้นเพียงในสมัยปัจจุบันนี้อย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่ไม่มีใครที่จะเอามาแข่งกันได้แล้วผมยอมรับนั่งที่พูดไว้ในปัญหานั้นวันหนึ่งธรรมะเกิดขึ้นนี้ไม่มีประมาณเลยนะตั้งแต่สิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่คาดไม่ฝันว่าจะรู้จะเห็นจะเป็นขึ้น

ป็นขึ้นมาอย่างสดๆร้อนๆไม่มีการสถานที่มียาบทเลยจนว่าเป็นขึ้นมาได้ทุกเวลาเวลาสำคัญถึงได้เชื่อถึงพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาว่าอย่างนั้นกว้างขวางลึกซึ้งเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรก็จิตดวงนั้นเป็นสถานที่เกิดแห่งธรรมทั้งหลายแล้วลบล้างกิเลสซึ่งเป็นผู้ผิดเรื่องของตัวขึ้นมาตั้งแต่กับไหนกันใดซึ่งเป็นโรงงานของมันได้ลบล้างออกจากจิตดวงนั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงทำไมกระดิกออกมาจะไม่เป็นธรรมพอแยกออกมาก็เป็นธรรมแสดงออกมาที่เลสไม่มีอยู่ในนั้นจะเอาอะไรมาแสดงขีดขวางธรรมเพราะจิตบริสุทธิ์เต็มที่แล้วมีแต่ธรรมทำงานดังนั้นทั้งที่บริสุทธิ์แล้วก็ทำงานธรรมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่ว่าแต่ยังไม่บริสุทธิ์ต้องคิดค้นอุบายขึ้นมาโดยอัตโนมัติให้เป็นอัตเป็นธรรมเพื่อแก้กิเลสเลยแหละถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วก็ยังต้องตรงเป็นพักไปมันมีข้อสัมพันธ์อะไรที่ควรจะพิจารณาให้กว้างแคบหนักเบาแค่ไหนจะต้องแสดงเป็นภูมิจนกระทั่งหายสงสัยในเนี่ยอัดแน่ธรรมลึกตื้นอย่างละเอียดนั้นแล้วถึงจะยุติแล้วก็มีเรื่องผ่านมาอีกผ่านขึ้นมาอีกที่ควรจะได้พิจารณาไปอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นรู้อยู่เรื่อยๆเป็นขึ้นมาเองเพราะกิเลสไม่มีสิ่งที่จะมาขีดขวางจิตใจไม่มีในจิตดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงเป็นธรรมทั้งนั้นยังมีแต่ธรรมออกแสดงล้วนๆความจริงเต็มสัดเต็มส่วนนี่แหละต่างกันอย่างนี้จิตของท่านผู้บริสุทธิ์กับจิตที่มีกิเลสคอยขีดคอยขวางคอยบีบบังคับอัดทำให้เกิดไม่ได้มันต่างกันอย่างนี้สิ่งที่เคยรักก็ไม่รักที่เคยชังเคยเกลียดเคยโกรธมันก็ไม่มีอะไรมาเปียดมาโกรธมารักมาชังเพราะมันหมดสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นมีแต่หลักธรรมชาติตามความจริงเห็นแล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปได้ยินแล้วผ่านไปโดยไม่ต้องปิดต้องขวางต้องต้านทานต้องบังคับบัญชาต่อสู้กันเหมือนแต่ก่อนยังไม่เห็นได้ยินได้ฟังก็ผ่านท่านนั่นแหละจิตของท่านผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นมีจิตของพวกเราไม่เป็นนั่นเองมันเป็นคลังกิเลสยับประมาณไหนมีแต่เรื่องของกิเลสทำให้งูบิดให้วุ่นให้วายมีแต่กิเลสทำให้วุ่นให้วายทำแท้ไม่มีเรื่องเหล่านี้ไม่มีอายุน้ำอาจารย์ให้อ่อนแอทอดแท้ในคุณงามความดีทั้งหลายมันฉุดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีอยู่ในนั้นมันดึงดูดมันฉุดมันลากตลอดเวลาถ้าไม่ฝืนกันจริงๆแล้วไปไม่รอดแน่นอนจนกว่าสติปัญญามีกำลังเพราะความเพียรหนุนไม่หยุดไม่ถอยจริงตามซามทั้งหลายนั้นมันจะค่อยลดตัวลงไปกำลังของธรรมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็กำลังทางฝ่ายด้านธรรมะนี่ก็หนักมากกว่ามีกำลังมากกว่าก็กำจัดกันได้ง่ายลงไปโดยครับจนถึงขนาดนี่เป็นตัวฉลาดมันหมอกมันหลบมันหลีกแล้วตามป้อนกันมาด้วยอัตถิธรรมด้วยปัญญาอย่างเกรียงไกรเอาลื้อฟื้นขึ้นมาได้หมดหลบซ่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่มีเหลือถึงขั้นปัญญานี่ได้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมีเท่าไหร่นับวันไม่เลยนี่เป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นพระอนาคามีท่านตั้งแต่ได้ระดับพระอนาคามีแล้วจึงเป็นอัตโนมัติในจิตดวงนั้น
เช่นเดียวกับผลไม้ที่เริ่มห่างแล้วนั่นเทียบกับขั้นอนาคาแต่เต็มที่แล้วแล้วก็จะค่อยสุกไปเรื่อยๆแต่ไปเรื่อยๆจะเอาลงมาบ่มหรือไม่ให้อยู่กับต้นมันก็ไม่พ้นที่จะสุกมันเป็นอัตโนมัติของมันแล้วนั่นมันมีคำว่าจะเหี่ยวจะแห้งจะเน่าจะเสียไปเหมือนจิตที่ยังไม่แน่นอนเหมือนผลไม้ที่ยังไม่แน่นอนต่อความสุขเมื่อมันแต่และจนกระทั่งทั้งถึงขั้นมันห่ามแล้วนั้นยังไงมันก็ไม่เป็นอื่นมันจะไปในทางสุขโดยทางเดียวอีกเมื่อได้ระดับแล้วก็เหมือนกันจะค่อยแจกเป็นหลักธรรมชาติตัวเองไปเรื่อยๆนี่ที่ว่าท่านเลื่อนขึ้นไปอวิหาตัปปาเสสาเสสีอคณิฐาคือความเปลี่ยนแปลงของจิตค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยหลักธรรมชาติของขั้นพระอนาคามีแล้วก็เปลี่ยนเรื่อยๆไปจนกระทั่งเป็นสุขเต็มที่แล้วก็ถนนนิพพานทั้งอย่างนั้นไม่กลับมาเป็นจิตที่แน่นอนตายตัวต่อการต่อความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวคำว่าแน่นอนก็มีหลายขั้นอย่างพระโสดาเนี่ยก็แน่นอนว่าตอนนั้นชาติตอนนี้ชาติมันจะมาเกิดได้มาเกิดได้ตอนนั้นตอนนี้นี่มันเพียงความแน่นอนอันหนึ่งแต่ไม่มีการเวลาเวลาบังคับอะไรมากบางทีเกิดชาติเนี่ยไปถึงเกิดชาตินั่นก็มีสามชาติชั้นหนึ่งเอกภพีมาเกิดที่ชั้นชาติเดียวหรือสำเร็จพระโสดาแล้วขึ้นอรหัตอรหันต์ในชาตินั้นก็ได้ส่วนมากที่ว่าเอกภพีมีชาติเดียวนั่นก็คงหมายถึงมันมาเกิดอีกชาติเดียวผู้ที่บรรลุพระโสดาแล้วก้าวไปเรื่อยเช่นพระอนุนท่านไม่ได้ยินท่านว่าเป็นเอกภพีเพราะมันชาติปัจจุบันไม่ใช่ชาติสืบต่อจากชาตินี้ไปพอที่จะเรียกว่าเอกภพีมีพืชอันหนึ่งคือจะมาเกิดอีกทีนั่นจิตที่เป็นอะไรมาถึงขั้นเป็นไปแม้แต่ภายในจิตของเรานักปฏิบัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วก็มันก็ทราบชัดคือมันหมุนไปเองสติปัญญาหมุนเป็นเองความเพียรเป็นไปเองไม่ต้องบังคับบัญชานอกจากต้องร่างเอาไว้ในการที่ควรร่างความท้อแท้อ่อนแอเยอะหลายความที่เกียจคิดค้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนี่หายหน้าไปหมดมีแต่ความบึกบึนมีแต่ความมุ่งมั่นมันเพียรให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเต็มหัวใจสติปัญญาก็หมุนตัวไปอย่างนั้นความเพียรก็เป็นไปตามสติปัญญายืนเดินนั่งนอนอยู่มันมีแต่ความเพียรที่จะละจะถอดจะถอนที่จะหลุดจะดีที่จะแก้จะไขที่เด็ดอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลานั่นเป็นอัตโนมัติอย่างนี้มันก็ค่อยเปลี่ยนภูมิตัวเองไปในนั้นเปลี่ยนเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปผลสุดท้ายก็พุ่งถึงหลักชัยโดยสมบูรณ์ในชาตินั้นคือมันเป็นเองมันรู้ชัดๆอยู่ภายในใจดังนั้นพระอนาคามีเมื่อตายไปแล้วท่านจึงไม่กลับมาเกิดเพราะเป็นหลักธรรมชาติอันนี้เองแก่ไปเองแก่ไปโดยหลักธรรมชาติเหมือนผลไม้ที่มันแก่จนที่แล้วมันก็เริ่มห่ามห่ามมันไม่ไปสุขมันจะไปไหนมันก็ต้องไปหาความสุขมองมันคิดมันสุขเหมือนกันเป็นดังนั้นสำคัญยังไม่แน่นอนก็ต้องเลยล้มลุกคลุกคลานมันหนักยิ่งขั้นเริ่มต้นยิ่งหนักพอได้สมาธิความสงบใจขึ้นมาแล้วพอเบาบางจากอารมณ์ทั้งหลายที่ก่อกวนไปโดยลำดับลำดาพอถึงขั้นนิพพานแล้วเปิดโลกแล้วทีนี้
มันควรจะพิจารณากว้างแคบขนาดไหนมันเป็นเต็มภูมิของใจธรรมที่กล่าวมาอยู่นี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยกันทุกคนศาสนาก็คือธรรมเป็นเครื่องอยู่เครื่องอยู่เครื่องอาศัยมีอยู่กับทุกคนทางใจปฏิบัติอย่าละเลาะเลยแหล่เลี้ยวไหลให้หนักใจผู้ที่ข้าให้พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ผู้หล่อหล่อเลยแหล่ความละเลาะเลยแหล่เลี้ยวไหลมันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเราบนกายวาจาใจเราไม่ใช่เรื่องธรรมความจริงความจังความมุ่งมั่นต่อธรรมความภาคความเพียรเป็นเรื่องที่จะชำระกิเลสนั่นเท่านั้นเป็นเรื่องของธรรมพากันตั้งใจปฏิบัติผมเรื่องเป็นห่วงห่วงหมู่เพื่อนไปอยู่ไหนก็ห่วงเพราะก็รู้แล้วว่าต่างองค์ต่างมาหวังพึ่งเรามีเราก็หัวใจคนทำไมจะไม่รู้เรื่องของหัวใจหมู่เพื่อนความมุ่งหมายความประสงค์ของหมู่เพื่อนเวลามันจำเป็นจะควรเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องในปฏิบัติตามนั้นไม่ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยอยู่ไปต่างอกต่างใจอย่ามองกันในแง่ร้ายหลับใหญ่ให้มองกันในแง่เมตตาเนี่ยให้อภัยเสมอไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยทำเป็นธรรมชาติเสมอภาคให้ความประสานความดีต่อกันได้เป็นอย่างดีระหว่างผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยอาวุโสกับพันเตยอยู่ด้วยกันเหมือนกับอวัยวะเดียวกันนั่นแหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นคนนั่นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมองกันในแง่ร้ายเรื่องความผิดความพลาดนั้นมันมีได้มันจะเจตนาดีขนาดไหนมันก็มีได้ด้วยความไม่รอบคอบด้วยความไม่จงใจเราก็ตักเตือนสั่งสอนหรือบอกกล่าวกันให้รู้เรื่องรู้ราวผู้ฟังก็ให้ฟังเป็นธรรมผู้สอนก็ให้สอนเป็นธรรมยาวยืดออกไปทำงานทั้งการสอนการว่ากันผู้ฟังก็ยาวกิเลสมาฟังมาทำงานด้วยให้ทำต่อทำเข้าประสานกันผลประโยชน์จะได้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันด้วยความสนิทเหมือนอวัยวะเดียวกันจะมีต่างพ่อต่างแม่ต่างบ้านต่างเมืองอะไรไม่สำคัญที่ว่าทำแล้วเสมอภาคให้ความเสมอภาคหมดให้ความสุขต่อกันได้อย่างไม่มีความมีเกี่ยวกับภาระภายนอกผมก็ลดลงมากเลยเตือนประชาชนญาติโยมที่จะปฏิบัติอย่างแต่ก่อนมันไม่สะดวกและมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างทุกวันนี้ยังพูดคำไม่คำสองคำแล้วนั้นมันก็รู้สึกแล้วเหนื่อยแล้วเราต้องได้ขออภัยและแสดงเหตุผลให้ทราบว่าการปฏิบัติต่อประชาชนญาติโยมในเวลานั้นแต่ก่อนกับเวลานี้มีความต่างกันเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องบังคับให้ต่างเราก็บอกการแนะนำสั่งสอนยังเป็นเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้พูดคำสองคำเข้าไปข้อสิ่งเหล่านี้ธาตุขันธ์นี้มันไม่เห็นแก่ใครเมื่อขัดกับมันเมื่อไหร่มันก็แสดงผลไม่ดีขึ้นให้เห็นอยู่โดยลำพังเจ้าของกำลังเกี่ยวข้องกับประชาชนข้าหนึ่งมันต่างกันนะอยู่โดยลำพังเจ้าของมันพอดีพอดีนั้นปฏิบัติต่อกันก็สะดวกเวลามาเกี่ยวข้องกับญาติกับโยมเหมือนกับพระกับเนรก็มากเหมือนกับมารับภาระมันก็กดกระถ่วงลงโรคที่มันเคยเป็นอยู่แล้วมันก็แสดงขึ้นมา

ฝืนมันไปมันก็ยิ่งเอาหนักหนักหลายหนักหนักหลายครั้งทนไปได้ยังไงมนุษย์เรามันตายได้นะมันต้องมีโลกดีปิดตัวผ่อนผันท่านยาวต่อกันพอให้สะดวกสำหรับโลกนี้จะได้อยู่ไปยืนนานกว่าปกติมันยืนนานกว่าการหักโหมมันลองจะพูดธรรมะก็ทราบนี่ผมฝืนมานะพูดให้ฟังทั้งที่พูดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพูดด้วยความฝืนมันเป็นอย่างนี้พูดด้วยความเป็นเองซึ่งธาตุขันธ์ยังดีมันเป็นอย่างนั้นเคยได้ยินได้ฟังแล้วนั้นพูดโดยมีสิ่งบังคับอยู่มันก็เป็นอย่างหนึ่งดังที่เห็นอยู่ยันถึงเวลาที่มันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้จริงๆนะมันรู้ในเจ้าของมันเป็นอยู่ที่ภายในในหัวใจมันเป็นอยู่ที่ไหนภายนอกดีอยู่หมดส่วนภายในนั้นมันไม่ดีเลยจะว่าไงต้องในระมัดระวังรักษาเจ้าของอยู่ตลอดสุขภาพของเราก็ยิ่งลดลงลดลงภาระที่เกี่ยวข้องก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นนี่ที่มันมาทับถมกันถมกันทำเป็นอย่างนี้ทำให้พยายามระมัดระวังให้มากมันไปไม่ตลอดจริงจริงการให้มีสายผมก็ไม่แน่ใจผมจะอยู่จะไปที่ไหนการที่ผมยังไม่ให้ก็ไม่เป็นอาบัติเพราะไม่ได้เป็นความตั้งใจไม่รักนิสัยของหมู่เพื่อนเพราะวินัยท่านก็มีเหมือนว่าเรายังไม่น่าใจนะเราจะไปไหนมาไหนวันไหนวันให้แล้วให้เราก็ไม่ได้อยู่กับเราอะไรแล้วหลักความพึ่งพึงหลักตั้งใจเพื่อปฏิบัตินี่เป็นนิสัยแทนไปก่อนที่มาใหม่ก็มากไม่ใช่หรือนี่พระมันทราบมาจากจังหวัดไหนต่อจังหวัดไหนมาหูมีการมีให้ท่านอยากศึกษาดูกันนะนะผู้เก่าที่อยู่แล้วหนักใจมากหนักมากดูนะผู้มาใหม่ก็ไม่เข้าอกเข้าใจเป็นเก่งกลางๆขวางหูขวางตาขวางไปทุกสิ่งทุกอย่างทั้งๆที่มันมีเจตนามันก็หนักใจได้เพราะฉะนั้นให้พากันสำเนียกศึกษาตาเห็นดูหมู่เพื่อนทำยังไงยังไงพูดยังไงไงให้ฟังเพื่อความเป็นอัตเป็นธรรมแก่ตัวเองสงฆ์ก็มาศึกษาอบรมมาเที่ยวจริงๆกลางๆให้เฉยวัดนั้นดีก็ไปดูวัดนี้ดีก็ไปดูว่าครูบาอาจารย์ตรงนั้นดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้แบบลอยหลงไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าพูดถึงนั่นความรู้สึกนี่มันหดมากจริงๆหดเข้ามามากมันไม่อยากอะไรๆกับอะไรทั้งนั้นเลยไม่อยากสนใจกับอะไรเลยอยู่ลำพังลำพังไปวันหนึ่งวันหนึ่งตอนก็มันมีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นประมวลมาหมดแล้ววันคืนปีเดือนมันจะพาให้ยืดยาวไปไหนไปไหนมันก็ยืดยาวของมันอยู่แล้วมันก็มืดกับแจ้งนั่นแหละแต่อายุธาตุขันธ์นี่มันไม่ได้ยืดยาวไปไหนนอกจากตัวของมันที่แสดงความอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนั่งนี่มันก็เกิดหลังเจ็บเอวเปลี่ยนไม่ได้หลังตั้งเอวมันก็เป็นผมไม่อยากให้หมู่เพื่อนรู้เห็นอัตเห็นธรรมนั่งที่ศาสดาและสาวกท่านรู้ท่านเห็นท่านเป็นอย่าว่า
เอาอดีตมาเป็นอุปสรรคมากีดขวางตัวเองแล้วอนาคตมากีดขวางตัวเองซึ่งกิเลสมันไปฆ่าเอาไว้ปิดทางเอาไว้มาครั้งนั้นท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานรอท่านอยู่ครั้งนี้ไม่สำเร็จเพราะมรรคผลนิพพานไม่มีท่านนิพพานนานไปแล้วกิเลสอยู่บนหัวใจมันมีชาติมีนานที่ไหนถ้าลองคิดอย่างนั้นดูกิเลสมันคือกิเลสอยู่ในหัวใจของทุกคนธรรมก็คือธรรมเป็นเครื่องแก้กิเลสในหัวใจของทุกคนเมื่อผิดขึ้นมาใช้มันก็ทันกันจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพร้อมเสมอที่จะแก้กิเลสทุกประเภทขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วมีแต่แก้กิเลสเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะนิพพานไปนานไม่นานไม่สำคัญพระองค์นิพพานไปนานเท่าไหร่กิเลสมันควรจะหลุดลอยไปตามท่านมันไม่เห็นหลุดลอยมันก็คงเป็นกิเลสอยู่ในหัวใจของเราเราต้องคิดสิและธรรมที่จะผิดขึ้นมาปราบกิเลสให้มันราบเรียบภายในหัวใจเราทำไมจะผิดไม่ได้มันอยู่ในใจดวงเดียวกันกิเลสมันจิตเป็นสถานที่ทำงานทั้งกิเลสและธรรมทำงานอยู่ด้วยกันต่างแต่ฝ่ายใดมีกำลังมากฝ่ายนั้นก็ทำงานได้มากกว่าท่านเองเวลามีกิเลสมีมากมันก็มีแต่เครื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเดี๋ยวผิดธรรมขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยธรรมก็เริ่มปรากฏขึ้นแล้วมีมากขึ้นมากขึ้นธรรมก็ทำงานบนหัวใจไล่กิเลสออกไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาหน้าเหมือนครั้งพุทธกาลในขณะศาสนาล่วงไป 5,000 นั้นจะหมดนั่นก็หมายถึงความรู้สึกความสนใจของผู้ใฝ่ธรรมมันด้อยลงด้อยลงจนกระทั่งหมดไปไม่มีใครสนใจงานในธรรมเลยศาสนาก็หมดไปในหัวใจผมนั้นต่างหากส่วนความกินแห่งธรรมแท้ความกินแห่งกิเลสแท้ไม่มีอะไรหมดคงเส้นคงวาอยู่ในหัวใจแต่กิเลสมีอำนาจมากมันไม่ยอมให้ธรรมปรากฏขึ้นเลยจะคิดเรื่องอัดเรื่องธรรมถูกมันปิดมันขั้นมันเสียคนก็เลยหมดความสนใจในธรรมถูกกิเลสลากจูงมันจนแหลกนี่แหละที่ว่าศาสนาหมดในหัวใจของคนต่างหากธรรมไม่ได้หมดธรรมจะหมดไปไหนธรรมกับโลกเป็นคู่เคียงกันเป็นแต่ว่าใครจะผิดขึ้นมาหรือไม่ผิดขึ้นมาธรรมถึงจะปรากฏหรือไม่ปรากฏเท่านั้นตอนเช้านี้ลงมาสลาเวลาเท่าไหร่ระยะนี้ก็ประมาณ 6:20 ก็พอดีตามที่ผมได้สั่งไว้นั้นมันไม่ได้เช้าที่จนเกินเหตุเกินผลคือตั้งแต่สว่างมาถึงเวลามาทำงานที่ศาลาเนี่ยประมาณ20 นาทีก็ทันไม่ได้นี้ทันกับการบิณฑบาตเวลาบิณฑบาตเราคิดว่าจะทันไม่เช้าจนเกินไปบิณฑบาตนั้นต้องรวมนะการรับบาตรก็ให้มีความเคารพในการรับเคารพธรรมเคารพบิณฑบาตข้อบิณฑบาตเป็นวัดของตนรับสักแต่ว่ารับรับวิ่งผ่านเขาดูไม่ได้นะแต่ช้าหรือเร็วก็ให้อยู่ในความสวยงามมันเร็วเกินไปรีบด่วนเกินไปไม่น่าดูเอาความน่าดูความเหมาะสมถูกต้องกับข้อวัดในการบิณฑบาตเวลาลำบากก็ดูอยู่ในบาตรตาจ้องอยู่ในบาตรกำหนดให้เป็นธรรมอยู่ในบาตรไม่มองดูผู้ดูคนดูใครๆทั้งนั้นนี่หลักบิณฑบาตงานนั้นจะเป็น
นธาตุหรือไม่ธาตุหรือภาวนาอะไรก็ให้อยู่ในใจตาทอดลงไม่บาดเดินไปก็เหมือนกันมองนู้นมองนี้เถอนู้นเถอนี้แบบนักเลงถ้านักเลงเป็นแบบพระของสากยบุตรแล้วมีความสงบรวมสวยงามมากแต่ชาติเร็วก็จะมาวิตกวิจารณ์กับผมก็ไปของผมเองตามเวลาผมที่วนไปมาถึงก่อนหลังก็ไม่สำคัญผมไม่ได้ห้ามหมู่เพื่อนหยิบร้อนเพราะผมไปโดยอัดโดยทำมาโดยอัดโดยทำพูดไปนานเหนื่อยแล้วพอแล้วพอตอนนี้มินบาทมันสองสายอยู่นี่อย่าให้มาเป็นข้อหนักใจเถอะเราตั้งใจมาฝึกปฏิบัติสายไหนก็มินบาทไวขนาดเรานี่อย่าว่าจะแค่นี้ไกลกว่านี้ก็ไปเถอะมันไม่มีอะไรเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเนี่ยผมเคยพอแล้วไปอยู่ถึง 7-8 กิโลก็อยู่ในถ้ำออกมาหมู่บ้านเท่าไหร่3 4กิโลอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้มาวิตกวิจารณ์ว่ามันไกลเกินไปไม่มีมันไม่เมื่อยเดินไปก็ภาวนาเรื่อยๆถึงบ้านมันจะว่าแล้วมาแล้วก็มาถึงพลานหินที่ไหนมีน้ำเพราะเครื่องกรองน้ำเราก็ไปไว้นั่นแล้วเอาไปด้วยเลยออกมาก็มาฉันยาจะมันไกลฉันเสร็จแล้วก็ไปโยมก็ติดตามมาสักคนหนึ่งแต่มันของเสียของเหลือไปเขากลับเรื่อยออกมาไม่มีแล้วเราก็สะพายบาตรเต่าขึ้นกี่วันต้องค่อยลงมาไม่ใช่ไปมาทุกวันนะเป็นอย่างนั้นแหละความทุกข์ผมมีทุกข์มากจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องปฏิปทาการปฏิบัติรู้สึกว่าผมมีทุกข์มากจนกระทั่งกลัวความเปลี่ยนอยู่ของมาคิดย้อนหลังโอ้โหโอ้โหเลยเดียวนะแหมมันทำได้คือทุกวันนี้ทำไม่ได้นะตายอดอาหารนี่เป็นท้องเสียมันเป็นนิสัยมันดีมันช่วยความเพียรได้ดีกว่าวิธีอื่นก็อดเดี๋ยวไม่ใช่เราจะฆ่ากิเลสเพราะความอดความอดนั้นเป็นเครื่องหนุนให้ทำความเพียรสะดวกตอนนี้นั่งธรรมดาผมนั่งธรรมดา3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงนี่ถือเป็นธรรมดานะกลางวันไม่นั่งมากชั่วโมงนึงก็ออกแล้วลงทางนั้นคุมมีหน้าหนาวแล้วกลางวันยิ่งสงวนไม่นั่งมากเพราะกลางคืนมันหนาวมันโอ้หนาวแต่ก่อนมันเป็นยังไงนะข้างๆที่เราก็หนุ่มน้อยอยู่นะหนาวจนจะก้าวขาไม่ออกน้ำค้างนี้มันพอ2 ทุ่มแล้วจะเริ่มตกแล้วนะตกลงจากใบไม้ตกตับ3 ทุ่ม4 ทุ่มเที่ยงคืนไปแล้วมันเหมือนหาฝนน้ำค้างนะบนความป่าทางเขาคือทุกวันไม่เห็นมีนี่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะคิดดูมุ้งน่ะเรามีปลาลำของเราเราแขวนมุ้งไว้นี่เปียกหมดนะมุ้งนี่เปียกทุกวันเลยจ้ะเปียกเหมือนกับเราซักน้ำนี่นะขนาดนั้นนะฟังดิก็ต้องเอาลงไว้งั้นแหละเอาวินตบาทกับเราก็ลงไว้เพื่อมันแห้งกลับมาถึงออกไปตากทุกวันมันจนขึ้นราทั้งที่มุ้งสะอาดมันก็ขึ้นราแล้วราขึ้นราแหมมีซักไม่ออกนะเลยกลายเป็นมุ้งสกปรกสีมันเป็นจุดละเอียดขนาดนั้นมันหนาวขนาดนั้นพอถึง2 ทุ่มแล้วต้องเข้าก้าวขาไม่ออกมันหนาวมากแข็งไปหมดตัวสั่นทั้งที่นอนน้อยนะ
แต่ผ้าห่มผมสำคัญที่ผมไม่เอาผ้าห่มไปหนาวขนาดไหนก็ให้มันสามผืนตัวนี้จีวรพับครึ่งทั้งคาปีพับครึ่งให้เท่านั้นนี่เวลามันนอนไม่หลับจริงๆบางคืนตลอดลูกเลยนะบางหนาวขนาดนั้นต้องนั่งมากเพราะนั่งเลยมันก็สงบความหนาวสงบจิตเข้าในแล้วมันสงบสบายจนหายเงียบไปพอตื่นเพราะถอยจิตออกมาแล้วจะเริ่มนอนมันหนาวขึ้นมาแล้วนั่นก็นอนไม่หลับจะตายอยู่แหละต้องลุกขึ้นอีกนั่งอีกสุดท้ายก็สว่างบางคืนขนาดนั้นนะกลางวันเราจึงต้องจงวันเวลาพอฉันเสร็จแล้วนั่งบาทนั่งท่านเนี่ยเอาปัญญาเข้าใต้เตียงใต้แช่แล้วเข้าทางกลมเลยบิณฑบาตคนเดียวฉันคนเดียวมันจะไปเสียเวลาอะไรเข้าทางกลมจากนั้นก็เดินไปจนสองสามสี่ชั่วโมงห้าโมงถึงเที่ยงถึงจะออกมาจากทางกลมก็มาพักใช่ไหมมันพักไว้หลังคืนก็พักครับพอตื่นขึ้นมาก็นั่งภาวนาไม่ให้เลยชั่วโมงอ่ะยังน้อยดังนั้นก็ลงทางกลมเลยให้เดินมากเดียวเพราะเผื่อกลางคืนเดินจนนั้นมันเมื่อยแต่มันก็ไม่ยอมเมื่อยนั่นแหละมันแข็งแรงเลยจนกระทั่งถึงเวลาปัดกวาดปัดกวาดก็บริเวณแทบถึงจะออกมาปัดกวาดแล้วก็ไปอาบน้ำหนุนลงอาบที่ไหนไปหนาวขนาดนั้นมันก็อาบได้อาบแล้วมาแล้วก็เข้าทางกลมอีกจนกระทั่งมันจะกล้าขาไม่ออกแล้วที่นี่เข้าที่ไหนนั่นเวลาหนาวหนาวจริงๆจะก่อนหนาวโอ้โหจนหนึ่งหน้ามึงแตกหมดนั่นตกกะทำร่างกายแขนอันนี้ตกกะไปหมดเลยหนาวขนาดนั้นก็กลัวก็เพียงขอเอาจริงๆมันอยู่ด้วยกับเรื่องของใจนะอะไรแบบนี้ใจมันเอาที่อย่างเดียวอะไรมันก็เป็นไปตามใจหมดทุกขนาดไหนมันก็ไม่ได้ว่าทุกมันไม่เจ็บไม่หลับนะนั่งตลอดรุ่งเหมือนกันมันคาดในฝันว่ามันจะนั่งได้ตลอดรุ่งมันเอาได้เอาได้เอาได้ทั้งก็คืนสิบคืนกว่ามั้งแต่ไม่นั่งทุกคืนติดกันนะเล่นไปสองคืนบ้างสามคืนบ้างบางทีก็หกเจ็ดคืนบ้างนั่งจะเป็นนับดูแล้วมันก็มันจะสิบกว่าคืนมั้ง

ไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะสู้กันหนักขนาดนั้นนะมันเป็นในจังหวะของมันเนี่ยทุกเกิดขึ้นมากๆมันคึกคักที่ใจเวลาจะตายมันไม่หนักกว่านี้เลยเนี่ยทุกเรื่องนี้ทำไมจะไม่พิจารณากันมันหมุนกันไปวัดกันให้จนตลอดรุ่งเลยมันก็ได้ความมหัศจรรย์เวลาจิตรวมเพราะอำนาจของปัญญาฟัดกันจิตลงได้พุ่งลงได้เต็มที่เพราะอำนาจของปัญญาตีกระร่ำเข้ามาตีกระร่ำเข้ามาหยุดสงบนี่คือปัญญาลงสมาธิงานนั้นมันจะสงบด้วยสมาธิไม่ได้นะจิตก็ฟุ้งทุกข์มันมากขึ้นอยู่ฟุ้งปัญญาตีเข้าไปจิตมันฟุ้งไม่ได้นะแล้วปัญญาลงสมาธินี่มันอาถรรพ์นะโอ้อาหารผิดคาดผิดหมายอัศจรรย์จิตดวงที่มันลงเต็มที่ของมันก็อัศจรรย์อัศจรรย์สติปัญญาที่มันหมุนมันฟาดมันเหวี่ยงกันก็อัศจรรย์มันเกิดของมันถึงเวลามันจนเกาะแล้วสติปัญญานี้อยู่เฉยไม่ได้นะต้องหมุนตัวเองเลย

มันสมุนรอบหินถึงลงเต็มที่ที่พอมันได้ของอาจารย์ขึ้นมาแล้ววันหลังนี่มันไม่มันยิ่งกล้าหาญรู้วิธีลบดีปีกตัวรู้วิธีต่อสู้กับทุกเวทนาแสนสาหัสเอาลงได้ลาบเต็มในขณะนั้นทุกเหมือนกับว่าเป็นไฟไหม้หมดทั้งตัวนี่มันยังเอาลงได้เรื่องหน้าของวิธีปัญญาแล้วมันจะไม่อัศจรรย์ยังไงแล้วมันจะไม่อาจหารยังไงนี่พอมันได้หลักได้เกณฑ์อย่างนั้นแล้วคราวหลังมันไม่ถอยเลยมันยิ่งเก่งมีตายเท่านั้นว่างั้นเลยไม่ตายก็สว่างเท่านั้นถึงจะลุกกันอย่างนี้ตั้งแต่ขณะที่ลงนั่งกำหนดเรียบร้อยตั้งจัตตาอธิษฐานเรียบร้อยมันจะนั่งตลอดรุ่งแล้วนะพอเลยจากอธิษฐานนี้ปั๊บแล้วจิตนี่เหมือนผู้ต้องหานะจะไม่ยอมให้มันแยกออกไปไหนได้เลยนี่ที่มันทุกข์อันหนึ่งนะจะพุ่งลงท่อเดียวเหมือนกับเข้าตะลุมบอลสงครามกันนั่นแหละอันนี้ก็ทุกข์อันหนึ่งที่บังคับจิตมันจะคิดไปไหนไม่ได้วางนี่แล้วมันคิดอยู่ในกายนี้เท่านั้นบางครั้งมันอยู่ในนี้เต็มที่แต่ที่มันสำคัญก็คือเรานั่งตลอดรุ่งวันไหนไม่เคยพลาดนี่เรื่องจะได้ความอัศจรรย์นั้นไม่เคยพลาดเลยเป็นแต่เพียงว่าได้นานหรือไม่นานต่างกันเท่านั้นบางคืนมันก็นานพิจารณากว่าจะสงบลงได้เต็มที่ของมันโอ้จนมันเหมือนกับร่างกายมันเน่าเฟะไปหมดมันถึงลงได้บางวันก็ไม่นานจับติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บเดี๋ยวก็พุ่งลงถ้าวันที่นั้นแล้วไม่ลำบากนะลุกขึ้นมาไปได้เลยร่างกายมันบอบช้ำถ้าวันไหนพลาดกันเลือดเต็มเหนียวจนจะเป็นจะตายเลยลุกขึ้นนี้ไม่ได้นะต้องจับขาดึงออกมันตายหมดแล้วขณะนั้นแหละผมที่แรกล้มเพราะไม่รู้เรื่องคืนแรกมันตายหมดแล้วมันเหมือนไม่มีอะไรไม่เจ็บไม่ปวดเวลาลุกล้มโคมเลยขาอยู่ยังไงก็อยู่นั่นตายหมดอ้าวทำไมเป็นงี้มันลุกไม่ได้เอามือยันแล้วนี่ลงไปนี่มันการจะตัดทิ้งก็ได้เลยขนาดนั้นนะจับไม่รู้เลยมือจับขานี่ขาไม่รู้ว่าเย็นว่าร้อนของมือแต่มือรู้ว่าขานี่เย็นจับเฉยๆนี่เหมือนทำไมเป็นขนาดนั้นมันตายขนาดนั้นมีวันมันลำบากนี่ต่อมามันก็เป็นบทเรียนแล้วมันก็รู้วันไหนมันลำบากมากวันนี้ลุกก็จะต้องในตั้งท่าต่างๆต้องจับขาดึงออกแล้วนั่งขัดสมาธิต้องจับขานี้ไปวางให้จับขานี้ออกวางไว้นั้นนะมันไม่ทำงานเลยวางไว้อย่างนั้นซะก่อนละต่อไปก็ค่อยเลื่อนลงค่อยเดินไปค่อยรู้สึกตัวขาก็ค่อยรู้สึกแล้วกระดิกดูกระดิกกำหนดกระดิกนิ้วเท้ามันยังเฉยนี่ยังติดกระดิกไม่ได้ยังดูไม่ได้นะถ้ามันแล้วก็ดิบกำหนดก็ดิบก็ดิบได้แล้วคู่ลองดูคู่ได้เดี๋ยวได้รูปได้แต่มันก็รู้กันแล้วนี่เพราะมันเคยกันทำวันไหนจิตลงได้ง่ายแล้ววันนั้นลุกเลยรู้เองเพราะอวัยวะทุกส่วนมันรู้ตัวอยู่ทำวันไหนมันบอบช้ำมากอวัยวะส่วนนี้ลงมาไม่รู้เลยจับดวงก็ไม่รู้เลยต้องไปจับมันออกนี่แล้วที่ว่าเป็นได้หลักของจิตจริงๆหลักสมาธิที่อาจหารมากมาได้อยู่ที่บ้านนามนธรรมสาวงแนวจันทร์พรรษาที่สองความเพียรนี่ก็โหมเต็มที่ทั้งด้านจิตใจทั้งด้านร่างกายโหมเต็มที่ในชีวิตของผมเป็นปัญหานั่นแหละที่วันหนักมากที่สุด
มันหนักมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษานะนั่งตลอดลุ่มมาตั้งแต่ยังไม่เข้าพรรษาหักหัวมากจริงๆแล้วกลางวันก็ไม่ยอมนอนเลยนะคือเว้นแต่วันไหนคืนไหนที่เรานั่งตลอดลุ่มแล้วกลางวันเรานอนให้แต่วันนั้นนอนมันก็ไม่ค่อยหลับสนิทนะแข้งขามันกระตุกของมันมันเจ็บมันปวดระบมไปหมดนอนไม่ค่อยหลับในอธิษฐานไว้ในกลางวันถ้าไม่นั่งตลอดรุ่งแล้วเราจะไม่นอนกลางวันผมไม่นอนกลางวันเลยตลอดมาก3เดือนไม่ยอมนอนมันจะอยู่ดึกขนาดไหนก็ตามกลางวันไม่ยอมนอนให้ตั้งอันนี้ตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเว้นแต่ป่วยเราบอกกับนั่งตลอดรุ่งคืนไหนนั่งจะเราลุ่มแล้วตื่นเช้ามาหลังก็นอนนั่งแค่ทำเรื่องป่วยแต่มันก็ไม่ป่วยในบรรดาไม่ป่วยมีงานหนักจริงๆต้องความเพียรเนี่ยที่ว่ากลัวนี่กลัวตรงนี้นะบรรดานี่เป็นบรรดาที่น่ากลัวมากที่สุดมันห่วงมันเป็นที่อีกก็ได้หลักในบรรดานั้นที่จิตได้หลักสมาธิแน่นปึ๋งเป็นเหมือนหินเลยเป็นแน่ใจเจ้าของเออที่นี่ไม่เสื่อมนั่นมันรู้นะถึงขั้นที่มันรู้ไหมไม่เสื่อมแต่ยังไงก็ตามเรื่องการระมัดระวังนี่ความคิดหลับที่มันเสื่อมนั่นนะมันฝังที่หัวใจมันจะนอนใจไม่ได้เสื่อมหรือไม่เสื่อมมันก็ไม่ถอยในการควบคุมจิต

วันนี้ท่านนักใจบุญทั้งหลายได้ศึกษาสละทั้งเวลาสละทั้งทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตของท่านด้วยความไม่เสียดายทั้งนี้เพื่อบูชาแด่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งกระทำและประสงค์ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์และมีมากท่านด้วยกันมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณท่านเป็นประธานนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในวัดป่าบ้านตาและท่านทั้งหลายมีความมุ่งอยากจะฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการอบรมจิตใจเท่าที่จะเป็นไปได้นักก่อนอื่นขออภัยท่านทุกท่านว่าการแสดงธรรมะนี้โดยมากก็เป็นธรรมะป่าๆทั้งนั้นซึ่งแสดงตามความรู้สึกที่ได้ปฏิบัติมาอย่างไรจะถูกหรือผิดอย่างไรนั้นจึงขออภัยไว้ล่วงหน้าการแสดงธรรมวันนี้ก็จะเริ่มแสดงเรื่องการปรับปรุงคำว่าการปรับปรุงเป็นประโยคกว้างขวางทางโลกทางธรรมต้องอาศัยการปรับปรุงไม่เช่นนั้นก็ไม่สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการเช่นอาหารแม้จะสำเร็จชื่อว่าเป็นอาหารแล้วก็ยังต้องอาศัยการปรับปรุงจากแม่ครัวแม่ครัวมีความฉลาดมากน้อยเท่าไหร่การปรับปรุงอาหารก็ย่อมมีรสมีชาติมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกๆสิ่งจึงต้องอาศัยการปรับปรุง

เราจะต้องการสิ่งใดต้องอาศัยการปรับปรุงสิ่งนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรและทรัพย์สมบัติพร้อมทั้งความฉลาดสิ่งที่จะสำเร็จรูปขึ้นมาจากการปรับปรุงก็ถูกต้องตามความประสงค์ของเราเนื่องศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นเรานับถือพระพุทธศาสนาหลักของพระศาสนามีเหตุผลอย่างไรบ้างเราจึงมีความเชื่อความเหลื่อมใสหรือสนใจการสนใจต่อพระศาสนานั้นสนใจเพื่ออะไรก็เพื่อจะนำหลักธรรมะที่ให้นามว่าสวัคขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชอบแล้วนั้นมาปรับปรุงตนเองเพราะเราถ้าหากจะเทียบเหมือนไม้ก็เป็นไม้ทั้งท่อนหรือไม้ทั้งต้นเพียงแต่เป็นรูปร่างของไม้อยู่เท่านั้นจะเป็นไม้ประเภทที่มีเนื้อดีหรือเนื้ออ่อนเนื้อแข็งประเภทใดๆก็ยังเป็นเพียงชื่อว่าไม้เท่านั้นเมื่อยังไม่อาศัยการยังไม่ได้ปรับปรุงไม้นั้นๆให้ถูกต้องตามความประสงค์ซึ่งสมควรจะปรากฏให้เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาแล้วก็สำเร็จไปไม่ได้ความที่ว่าเป็นมนุษย์เป็นบุรุษหญิงชายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต้องอาศัยสิ่งที่สำเร็จรูปจากการปรุงได้แก่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ท่านทรงปรุงไว้อย่างเรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นสวัคขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบหนึ่งและเป็นนิยานิกธรรมจะนำผู้ประพฤติปฏิบัติคือปรับปรุงตนเองนั้นให้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคเป็นลำดับไปดังนั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้ศึกษาพยายามเสาะแสวงหาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปรับปรุงกายวาจาใจของตนให้เดินถูกทางแห่งสวัคขาตธรรมจึงเป็นการปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายชั้นชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเมื่อให้ชื่อแล้วก็ว่าธรรมด้วยกันเหมือนอย่างเครื่องมือที่มีหลายประเภทสำหรับที่จะใช้ในกิจการตามจุดประสงค์ของตนคำว่าศีลคำว่าทานและคำว่าภาวนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันศีลเบื้องต้นก็เป็นศีลของปุถุชนเพราะเราเป็นปุถุชนศีลแม้จะเป็นอริยศีลสำเร็จรูปมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเมื่อก้าวเข้ามาสู่กายวาจาใจของเราที่เป็นปุถุชนศีลก็ต้องเป็นศีลของปุถุชนไปต่อเมื่อเราได้ก้าวขึ้นสู่อริยภูมิจะเป็นภูมิขั้นไหนก็ตามเรื่องศีลก็กลายเป็นอริยศีลขึ้นไปตามเจ้าของที่รักษาศีลตามภูมิธรรมของตนคำว่าทานก็เช่นเดียวกันทานอย่างต่ำทานอย่างกลางทานอย่างสูงแยกออกเป็น3ประเภทคำว่าทานอย่างต่ำทานตามฐานะของเราที่เป็นคนยากจนเรามีอาหารหยาบๆมีของหยาบๆซึ่งคนมั่งมีสีสุขเขาไม่สนใจแต่ก็กลายเป็นของดีสำหรับเรามีความยินดีอยากจะให้ทาน

0: เพราะมีศรัทธาเราก็ทานไปได้บุญก็สำเร็จประโยชน์แก่เราเช่นเดียวกันและผู้มีฐานะสูงสมบัติมากทานก็ได้ทานแต่ของดีนี่ก็สำเร็จประโยชน์เป็นขั้นๆ ขึ้นไปและประเภทแห่งทานนี้ยังแยกออกได้ในบุคคลคนเดียวถึง3ประเภทคือประเภทที่ต่ำประเภทปานกลางประเภทที่สูงประเภทใดที่เราถือว่าเป็นประเภทต่ำเราให้ทานประเภทนั้นไปนั่นก็จัดว่าเป็นทานที่ต่ำของเราแม้จะสูงกว่าคนตนก็ตามก็จัดว่าต่ำสำหรับคนในฐานะเช่นนั้นภาวนาก็แยกประเภทเป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสอนเรื่องอนุบุพติกถาคือแสดงธรรมไปตามลำดับของพุทธบริษัทผู้อยู่ในจริตนิสัยหรือภูมิธรรมขั้นใดแสดงเป็นลำดับลำดับไปเช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดขึ้นแต่ขั้นต่ำก้าวขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นสุดของบันไดธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าก็มีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันธรรมที่ว่านำธรรมะมาปรับปรุงตนเองนั้นได้แก่พยายามดัดแปลงความประพฤติของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เห็นสมควรว่าธรรมะข้อนั้นนั้นสมหรือพอดีกับจริตนิสัยหรือขั้นภูมิของเราเพศของเราเราอยู่คฤหัสถ์เราจะควรประพฤติตนไรจึงจะจัดว่าเป็นพลเมืองดีมีศีลมีธรรมผู้เป็นนักบวชเป็นเณรจะควรประพฤติตนอย่างไรให้สมกับความเป็นเณรของตนผู้เป็นพระตนจะพึงประพฤติปฏิบัติกับศีลกับธรรมอย่างไรบ้างจึงจะสมกับภูมิแห่งความเป็นพระของตนนี่เป็นขั้นๆอย่างนี้เรื่องที่กล่าวมานี้คือทานศีลบรรดาท่านผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักและปฏิบัติกันมารู้สึกจะไม่ค่อยมีข้อข้องใจอะไรนักดังนั้นจึงขอผ่านไปอธิบายเพียงเท่านี้แต่ด้านจิตใจที่เรียกว่าการอบรมจิตใจให้มีเห็นผลประจักษ์ภายในใจของตนซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญแก่ความเชื่อในหลักศาสนาทั่วไปนั้นเป็นหลักสำคัญยิ่งสำหรับพุทธศาสนาของเราที่เกี่ยวกับพุทธบริษัทผู้สนใจต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากทั้งผู้ฟังและยากทั้งผู้ที่จะนำมาแสดงในหลักแห่งสมาธิและปัญญาเพราะคำว่าสมาธิเพียงเท่านั้นเป็นประโยคอันกว้างขวางของหลักสมาธิทั่วไปถ้าจะแปลตามศัพท์ก็แปลว่าความตั้งมั่นคือจิตมีความตั้งมั่นท่านเรียกว่าสมาธิแต่วิธีจะทำจิตของเราให้มีความตั้งมั่นนั้นเราจะทำวิธีใดจึงจะเป็นไปเพื่อความสงบจนปรากฏเป็นผลคือความตั้งมั่นภายในใจของตนขึ้นไปเป็นขั้นๆ เพราะคำว่าความตั้งมั่นนี้ไม่ใช่ว่าตั้งมั่นเพียงเท่านั้นแล้วสำเร็จภูมิแห่งความเป็นสมาธิทุกๆขั้นไปตั้งมั่นในขั้นหยาบตั้งมั่นในขั้นกลางตั้งมั่นในขั้นละเอียดของสมาธิยังมีเป็นชั้นๆอย่างนี้และวิธีที่จะทำจิตให้มีความสงบเยือกเย็นและเป็นสิ่งที่จะเกิดความแปลกประหลาดและความเชื่อความเลื่อมใสในหลักธรรมคืออุบายวิธีที่นำมาบำเพ็ญตนนั้นก็เป็นสิ่งที่จะทำได้ยากเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ไม่พ้นวิสัยของท่านผู้สนใจเพื่อความสงบภายในจิตใจของตนไปได้ดังนั้นเบื้องต้นเราไม่ต้องกำหนดหาบทธรรมอะไรมากมายนะเราเพียงสังเกตดูจริตกับบทธรรมเช่นอนาปานสติเป็นต้นมากำกับจิตใจเราด้วยการกำหนดตามรู้ลมหายใจเข้าออกจะสั้นหรือยาวให้ทำความรู้ไว้กับลมของตนและเราไม่ต้องคาดหมายผลล่วงหน้าว่าผลที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนดเช่นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเพราะการคาดคะเนไปนั้นเป็นเรื่องผิดจากหลักปัจจุบันที่จะทำให้จิตเกิดผลประจักษ์คือความสงบเยือกเย็นใจขึ้นภายในใจของตนเองเราเพียงทำความกำหนดรู้ไว้กับลมเท่านั้นหายใจเข้าก็ทำความรู้ตามระยะแห่งลมที่หยาบหรือละเอียดหายใจออกก็ทำความรู้ไว้กับลมจะสั้นหรือยาวก็ทำความรู้สึกไปตามระยะของลมที่ระบายเข้าออกอย่างนั้นนี่ท่านเรียกว่าวิธีบังคับจิตใจให้เข้าสู่หลักธรรมคืออนาปานสติได้แก่ลมหายใจตามธรรมดาของใจมีธุระอันเดียวเท่านั้นในขณะที่คิดอะไรอยู่ก็ต้องเป็นเรื่องคิดอันนั้นเมื่อเรื่องอื่นแทรกเข้ามาก็ต้องปล่อยวางเรื่องนั้นแล้วไปคิดเรื่องอื่นไม่ใช่จะคิดเพียงขณะเดียวนั้นได้ 108,000 ประการเมื่อจิตได้ทำความรู้อยู่กับลมเป็นต้นไม่ได้สายแสไปที่ไหนนี่ท่านเรียกว่าจิตตั้งอยู่ในปัจจุบันนธรรมด้วยตั้งอยู่ในปัจจุบันนจิตด้วยปัจจุบันนธรรมได้แก่ลมหายใจปัจจุบันนจิตได้แก่ความรู้สึกของเราที่สัมผัสอยู่กับลมเท่านั้นมีถูกกับหลักที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเมื่อหลักปัจจุบันได้ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วเช่นนี้ผลคือความสงบเย็นใจเป็นลำดับเข้าไปนั้นเราไม่ต้องไปคาดหมายก็ได้จะปรากฏขึ้นกับท่านผู้บำเพ็ญหลักแห่งเหตุคือปัจจุบันนั้นโดยถูกต้องแม้ผู้จะกำหนดทำบทอื่นมีพิกพุทโธเป็นต้นก็โปรดได้ทำความรู้สึกกับบทธรรมของตรงนั้นโดยเฉพาะทุกเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราไม่มีสิทธิจะไปคาดหมายหรือปรุงแต่งเอามรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นต้นไปได้เพราะธรรมเหล่านั้นเป็นผลอย่างไรจะต้องเกิดขึ้นจากหลักแห่งเหตุที่เราตั้งไว้ด้วยดีแล้วหลักแห่งเหตุคือได้แต่รักษาหลักปัจจุบันนจิตของตนไว้ด้วยดีนี่เป็นรากฐานสำคัญท ที่จะรับรองเรื่องผลคือความสงบในเบื้องต้นจนถึงความสงบอันละเอียดที่สุดของหลักสมาธิไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่านักบวชหรือฆราวาสเพราะเรื่องลมหายใจก็ดีเรื่องความรู้สึกคือใจก็ดีไม่ได้เป็นไปตามเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชหรือฆราวาสแต่เป็นเรื่องของสัจธรรมอันเดียวกันลมหายใจก็คือสัจธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกายจิตที่ทำความรอบรู้อยู่กับลมก็คือเรื่องของสติคอยระมัดระวังและเป็นเรื่องของความเพียรที่จะพยายามรักษาสติของตนไม่ให้เคลื่อนคลาดจากความรู้นี่ก็เป็นสัจธรรมประเภทหนึ่งเมื่อสัจธรรมทั้งสองประเภทได้เข้าสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็ต้องปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาเมื่อใจได้รับความสงบขึ้นมาโดยประจักษ์กับใจของตนเองแล้วแม้จะเพียง5นาทีหรือ10นาทีก็ตามจะเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์ภายในจิตใจของเราและเป็นเหตุจะให้คิดย้อนหลังกลับขึ้นไปถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาสีมากน้อยว่าเราไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนเพิ่งจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นและเป็นความสุขที่แปลกประหลาดมากยิ่งกว่าความสุขใดๆที่เราเคยผ่านมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายของเราซึ่งก็ได้รับสัมผัสในเรื่องต่างๆมาด้วยกันแต่ความสุขที่เป็นความสงบนี้เป็นความสุขที่แปลกประหลาดมากและเป็นความสุขที่เบาเย็นใจสบายใจนี่เริ่มจะให้เกิดความสนใจในหลักธรรมขั้นสูงขึ้นไปคือความสงบมากยิ่งกว่านี้เป็นขั้นขึ้นไปสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างไรจะต้องมีความเชื่อมั่นในมรรคผลขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อได้ทราบผลอันเป็นพื้นคือความสงบใจเบื้องต้นแล้วและเราอย่าตำหนิเราว่าเป็นผู้มีบุญน้อยวาสนาน้อยการตำหนิเช่นนี้เป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยหรือทอดทุละในความเพียรพยายามที่จะปรับปรุงตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปโดยลำดับแต่พยายามดัดแปลงจิตใจของเราสิ่งใดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงตนเองเพื่อความเจริญเราให้ถือว่าสิ่งนั้นเป็นข้าศึกไม่ใช่หลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องที่จะกีดขวางจิตใจของเราให้ลดคุณภาพลงไปและจะก่อความทุกข์ใส่ตนเองเท่านั้นไม่มีทางอื่นนอกจากจะบำเพ็ญตนของตนด้วยความขยันหมั่นเพียรไปทุกวันทุกคืนเท่านั้นนี่เป็นทางที่จะทำจิตใจของเราให้มีความสงบเยือกเย็นไปเป็นลำดับความสงบนี้เมื่อได้อาศัยการบำรุงจากความเพียรอยู่เสมอจะเป็นเช่นเดียวกับต้นไม้หรือเป็นเช่นเดียวกับทารกที่เริ่มคลอดเมื่อได้อาศัยการบำรุงอาหารจากอาหารอาศัยการบำรุงจากปุ๋ยหรือน้ำเป็นต้นแล้วต้นไม้หรือทารกนั้นจะมีความเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นลำดับจนกลายเป็นต้นไม้ที่ใหญ่เต็มภูมิของตน กลายเป็นผู้ใหญ่เป็นภูมิของบุคคลทั้งหญิงทั้งชายเรื่องการบำรุงจิตใจของเราด้วยความเพียรก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันทุกอย่างต้องมีเครื่องสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางดีทางชั่วการทำชั่วก็ต้องมีเครื่องสนับสนุนทำชั่วเพียงครั้งเดียวก็เป็นเหตุจะให้เป็นสองครั้งขึ้นไปเพราะการทำบ่อยความชั่วเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นความชั่วที่ใหญ่โตขึ้นมาได้เนื่องจากการสนับสนุนคือการทำอยู่บ่อยๆและกลายเป็นความพอใจในการทำชั่วคนคนนั้นเลยกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งตัวกายวาจาใจกลายเป็นเรื่องของความชั่วไปหมดเรื่องของจิตใจก็เหมือนกันเราบำเพ็ญเพื่อความดีจะยากลำบากเราก็บำเพ็ญเพื่อเราไม่ได้บำเพ็ญเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อพระพุทธเจ้าหรือพระสงฆ์องค์ใดๆเบื้องต้นก็เพื่อเราแต่เมื่อเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาแล้วการที่จะเฉลี่ยเผื่อแผ่ความรู้ความฉลาดสมบัติของตนที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความขยันหมั่นเพียรหรือความขวนขวายของตนนั้นยอมเป็นไปเองฉะนั้นการอบรมโดยความภาคความเพียรให้ติดต่อไปทุกวันทุกคืนนั้นจึงเป็นเหมือนกับอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความเจริญคืบหน้าขึ้นไปในทางด้านจิตใจเบื้องต้นจะสงบเพียงเล็กน้อยแต่พอเป็นเครื่องสะดุดใจเราให้มีความดูตื่นต่อเมื่อทำไปมากๆหรือทำไปนานๆความสงบนี้จะกลายเป็นพื้นเป็นประจำเราจะออกจากสมาธิไปทำกิจการงานอะไรก็ตามจะเดินเหินหรือนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามเรื่องความสงบที่ปรากฏเป็นพื้นฐานนั้นจะมีประจำใจของท่านผู้บำเพ็ญผู้นั้นนี่ท่านเรียกว่าจิตที่ได้ฐานแห่งความสงบไว้เป็นประจำตนแล้วเมื่อทำมีความชำนาญมากกว่านั้นเราต้องการจะให้สงบลงเมื่อไรก็ได้ตามต้องการนี่ท่านเรียกว่าสมาธิขั้นละเอียดความสงบของจิตที่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นบางท่านก็จะไม่เข้าใจคือตามธรรมดาของจิตย่อมมีการงานเช่นเดียวกับส่วนร่างกายของเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้นอกจากเราจะไม่สังเกตการงานของจิตเท่านั้นเราจึงจะเห็นไปว่าจิตว่างงานแท้จริงจิตยิ่งมีงานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายของเราร่างกายเรายังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับส่วนของจิตนั้นไม่ค่อยจะมีความปรุงความแต่งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตตรงอยู่วันยั่งค่ำคืนยั่งลุ่งไม่มีจิตหมายปลายทางของความปรุงของจิตนี่เรียกว่างานของจิตทั้งนั้นเมื่อจิตทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วจิตก็ต้องมีความเหน็ดเหนื่อยมีความลำบากเช่นเดียวกับบุคคลที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาพักผ่อนนอนหลับและการรับทานเลยคนนั้นจะหาความสุขที่ไหนก็ไม่ได้ร่างกายก็ไม่สามารถจะต้านทานกับการงานได้เลยจากนั้นก็ตายเรื่องของจิตก็เช่นเดียวกันฉะนั้นท่านจึงให้อบรมธรรมะเพื่อจิตจะได้รับความสงบเข้าพักผ่อนหย่อนใจของตนอยู่ในความสงบนั้นเป็นเรียกว่าพักงานคือความคิดความปรุงทั้งหลายเมื่อจิตได้ยังเข้าความสู่ความสงบอย่างจริงจังแล้วจะระงับไปเรื่องความคิดความปรุงจะไม่ปรากฏในจิตที่ตั้งอยู่ในความสงบนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนั้นจึงจะคิดอ่านเรื่องราวต่างๆเรียกว่าทำงานอีกต่อไปแต่ในขณะจิตที่มีความสงบประจำตนนั้นที่เรียกว่าไม่มีงานเป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งเช่นเดียวกับเรา จะแบกไม้หรือหาบอะไรไปก็ตามซึ่งเป็นภาระอันหนักย่อมมีความลำบากต่อตนเองไม่น้อยยิ่งไประยะทางไกลๆก็ยิ่งหนักมากและเหนื่อยมากเมื่อได้โปร่งหาบหรือทิ้งสิ่งที่เราแบกหามไปอยู่บนบ่าเราลงไปเสียเมื่อใดเราก็รู้จิตมีความสบายกายลักษณะของจิตที่ปล่อยวางอารมณ์ซึ่งเป็นภาระของตนอย่างเข้าสู่ความสงบย่อมมีความสบายเช่นนั้นแต่มีความสบายมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายที่ปล่อยภาระคือการหาบการหามนั้นเป็นหาประมาณไม่ได้ไม่เช่นนั้นท่านผู้บำเพ็ญทางด้านจิตใจจะไม่มีความขยันหมั่นเพียรและความดิบดินภายในจิตใจเพื่อความก้าวหน้าแห่งธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้เลยนี่ก็เนื่องจากว่าได้ปรากฏรสชาติแห่งธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเห็นผลประจักษ์คือความเย็นใจสบายทั้งกลางวันกลางคืนประจำอยู่ในใจของผมนั่นเองมีอธิบายถึงเรื่องความสงบของใจนี่เราจะให้ชื่อว่าสมาธิก็ได้หรือจะไม่ให้ชื่อก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะความสุขเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่ด้วยกันเราจะให้ชื่อว่าสุขหรือให้ชื่อว่าทุกข์นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อนั้นเป็นสิ่งที่เรารับทราบอยู่ด้วยกันเนี่ยที่มาถึงขั้นของสมาธิที่จะปรากฏสำหรับผู้บำเพ็ญและจะรู้วิถีทางเดินของจิตใจของตนได้ชัดเจนขึ้นว่าใจนี้มีสภาพแตกต่างกันกับส่วนร่างกายอย่างไรบ้างเพียงขั้นของสมาธิเท่านี้เราจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าส่วนแห่งร่างกายนั้นเป็นสภาพอันจิตนี้เป็นสภาพอันหนึ่งแต่อาศัยซึ่งส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้อยู่ทีนี้กล่าวถึงขั้นปัญญาหมายถึงความเฉลียวฉลาดรอบคอบพิจารณารู้แจ้งเห็นชัดจิตใจมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดทั้งภายนอกและภายในปัญญาสามารถจะพิจารณาค้นคว้ารู้สิ่งที่มาเกี่ยวข้องหรือเป็นอุปทานกับใจของตนเองได้เป็นลำดับลำดับและปล่อยวางภาระคืออุปทานนั้นเข้ามาได้เป็นขั้นขั้นนี่ท่านเรียกปัญญาปัญญาก็มีขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดเหมือนกันเมื่อปัญญาได้ทำความพินิจพิจารณาเช่นเราพิจารณาส่วนแห่งร่างกายของเรานี้จะพิจารณาข้างนอกก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเข้าข้างในก็เป็นเรื่องสัจธรรมจะพิจารณาเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องสัจธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อุปทานภายในใจของเราแทรกซึมอยู่ทุกแห่งทุกคนไม่ว่าข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังของส่วนแห่งร่างกายการพิจารณาทำนองนี้เหตุให้รู้ชัดเห็นชัดตามสภาพความเป็นจริงแห่งธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นของตนที่เคยเกี่ยวข้องกับเขาเข้ามากลายเป็นการวางภาระไปเป็นขั้นขั้นวางภาระได้มากเท่าไหร่ใจก็ยิ่งมีความเบาสบายมีความสว่างกระจ่างแจ้งและเห็นอานิสงส์แห่งการปล่อยภาระด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นการถอดถอนอุปทานออกจากจิตใจเพราะจะพิจารณาข้างนอกหรือพิจารณาข้างในก็เป็นเรื่องปล่อยวางอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นภาระอันหนักออกจากใจได้เช่นเดียวกันมีเรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นแม้ที่สุดส่วนเวทนาไม่เพียงแต่ด้านวัตถุคือส่วนแห่งร่างกายหรือรูปทั่วๆไป
1: เวทนาจะเป็นความสุขความทุกข์เฉยๆเบื้องต้นก็จดจ้องในเรื่องทุกขเวทนามากเมื่อพิจารณาทุกขเวทนาให้เห็นชัดลงไปตามหลักความจริงของเขาแล้วเรื่องสุขที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งการพิจารณาเห็นทุกขเวทนานั้นได้ชัดก็สามารถจะรู้ชัดในเรื่องสุขเวทนานั้นได้อีกแม้อุเปกขาเวทนาทั้งเป็นส่วนแห่งร่างกายและเป็นส่วนแห่งใจโดยเฉพาะก็สามารถจะทราบได้ด้วยปัญญาสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายังไม่รู้ชัดเห็นชัดก็ย่อมเป็นอุปทานได้อุปทานถือเวทนาไม่ว่าทุกขเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาไม่ว่าเวทนาส่วนร่างกายไม่ว่าเวทนาส่วนจิตใจย่อมเป็นอุปทานของใจได้เมื่อเป็นอุปทานของใจได้ก็ชื่อว่าเป็นกองทุกข์ทับถมจิตใจของเราได้เหมือนกันการพิจารณาด้วยอุบายวิธีอย่างนี้จึงเป็นการถอดถอนอุปทานทั้งส่วนเวทนาของกายส่วนเวทนาของใจได้เป็นลำดับลำดับไปสัญญาที่หมายก็หมายเพื่ออุปทานสังขารที่คิดก็คิดเพื่ออุปทานคือยกภาระมาแบกหามเท่านั้นวิญญาณที่รับรู้ก็รับรู้เพื่ออุปทานคือความหนักจากจิตใจของตนการพิจารณาให้ทราบชัดในเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นการถอดถอนภาระแต่ละอย่างละอย่างเข้าไปจนสามารถทราบชัดซึ่งสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปทานให้เป็นตัวทุกข์ขึ้นมาได้ว่าเกิดขึ้นมาจากไหนเรื่องปัญญาแล้วไม่มีสิ้นสุดเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อมีอยู่ที่ไหนไฟย่อมไหม้ไปได้ทั้งนั้นเชื้อที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีอยู่ที่ไหนเรื่องของปัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอแล้วสามารถที่จะซึมซาบเข้าไปถึงหมดและสามารถที่จะรื้อถอนได้ทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของสภาวะธรรมทั่วไปทั้งภายนอกและภายในจิตจิตซึ่งเป็นที่อาศัยหรือซึมซาบอยู่แห่งอุปทานภายในใจของตนเองก็ทราบชัดด้วยปัญญาและสามารถแยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาอันละเอียดอุปทานที่ฝังอยู่กับสิ่งภายนอกก็หมดไปอุปทานที่ฝังอยู่ในธาตุในขันธ์ในธาตุสี่ดินน้ำลมไปและในขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็หมดไปสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งอุปทานในขันธ์นี้เกิดขึ้นมาจากไหนก็สามารถทราบลงได้อีกเรียกว่าถึงรากฐานของใจจริงๆนั่นแล้วก็สามารถถอนออกได้ธรรมชาตินั้นท่านเรียกอวิชชาอันนี้เราให้ชื่อว่าอวิชชาธรรมชาติที่อวิชชาที่แท้จริงนั้นก็สิงอยู่กับความรู้ที่เรารู้ๆอยู่นี่เองปัญญาสามารถแทรกลงไปได้และถอดถอนอุปาทานคือความหลงตัวเองเสียได้โดยสิ้นเชิงนั่นจะหมดเชื้อแห่งความท่องเที่ยวของจิตเรื่องจิตที่ท่องเที่ยวคือเอาพบเอากำเนิดในที่นั่นที่นี่โดยเจ้าตัวไม่รู้ย่อมเกิดขึ้นมาจากสาเหตุแห่งจิตที่มีอวิชชาอยู่ภายในตนหรือมีอุปทานอยู่กับตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นการเรียนธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นวิธีเดียวกันกับการเรียนเรื่องของตัวเองและการปฏิบัติต่อตัวเองให้ถูกต้องเพื่อให้รู้ร่องรอยที่ไปที่มาของตนอย่างชัดเจนทั้งที่เป็นมาแล้วเป็นมาเพราะเหตุใด และจะเป็นไปข้างหน้าคือจะไปถือกำเนิดเกิดอีกเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเหล่านั้นจะเป็นไปจากที่ไหนถือหลักปัจจุบันซึ่งรู้ๆเห็นๆอยู่ในเวลานั้นเป็นหลักประกันสาเหตุทั้งหมดที่เป็นอดีตและจะเป็นอนาคตย่อมปรากฏขึ้นมาจากอวิชชาคือความถือมั่นในจิตใจของตนเพราะความหลงตนเป็นสาเหตุอันสำคัญย่อมรู้ชัดกันลงที่นี่และทำลายปมแห่งภพแห่งชาติลงได้ในจิตที่มีอวิชชาฝังอยู่นั้นด้วยปัญญาเมื่ออวิชชาได้สลายตัวลงไปเรื่องของสมมุติทั้งหลายก็สลายลงไปพร้อมๆกันเรื่องภพเรื่องชาติที่เคยเป็นปัญหาสำคัญต่อเราหรือเคยเป็นภาระต่อเรามาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้นย่อมทราบชัดกับหลักปัจจุบันที่ได้ทำลายให้สิ้นสูญลงไปแล้วนั้นเรื่องอนาคตก็เป็นอันหมดปัญหาในการท่องเที่ยวเพราะปัจจุบันคือจิตที่รู้อยู่ณบัดนี้จิตโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสมมุติใดๆที่จะเคลือบแฝงได้แล้วนี่เป็นการรู้เรื่องของตัวเองเมื่อรู้ถึงขั้นนี้แล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความเป็นมาของตนและของคนอื่นสัตว์อื่นก็หมดปัญหาเพราะปัจจุบันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์หมดเรื่องหมดราวนี่ท่านดับกองทุกข์ท่านดับที่นี่ทุกข์ที่จะไปถือกำเนิดเกิดเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุอันเดียวนี้เท่านั้นคือจิตดวงเดียวแต่เราไม่ทราบว่าจิตคืออะไรทั้งที่เราสงสัยหรือเราไม่รู้นั่นเองธรรมชาติที่ไม่รู้ก็คือจิตแต่เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะให้เราทราบเรื่องของจิตกับเรื่องของกายมีความต่างกันอย่างไรบ้างหรือเป็นอันเดียวกันนั้นจึงต้องอาศัยวิธีอบรมจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ก็ทรงได้เคยท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจนได้กลายเป็นศาสดาด้วยการบำเพ็ญธรรมะและได้มาเป็นครูสอนพวกเราเราทั้งหลายได้นำธรรมะนั้นมาปฏิบัติและดำเนินอย่างไรก็ต้องทราบร่องรอยความเป็นมาและความเป็นไปของตนด้วยอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมนี้โดยแน่นอนดังนั้นในอวสานแห่งก็ธรรมเทศนานี้จึงขออาราธนาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จึงมาคุ้มครองบรรดาท่านนักบุญทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและนึกสิ่งใดจงสมตามความมุ่งมั่นปรารถนาโดยทั่วหน้ากัน

อายุแก่มาเท่าไหร่กำลังวังชาลดลงลดลงมากน้อยเพียงไรการทำประโยชน์ลดน้อยลงโดยลำดับเท่าไหร่ความกังวลเกี่ยวกับหมู่เพื่อนวงพระศาสนาในแง่ปฏิบัติของพระธุดงค์กรรมฐานเรายิ่งทำให้คิดให้วิตกกังวลมากถ้าจะพูดตามแบบของโลกว่าวิตกกังวลเพราะคำนี้เป็นคำสมมติที่จะต้องใช้ได้ทั่วๆไปในวงปฏิบัตินี่แหละถ้าตั้งใจปฏิบัติดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านตลอดครูอาจารย์มีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นต้นที่ได้ดำเนินพาดำเนินมาในวงปัจจุบันนี้ไม่ละไม่ปล่อยวางปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาท่านเหล่านี้แลผู้ทรงมรรคทรงผลจนถึงความพ้นทุกข์ได้โดยไม่อาจสงสัยเพราะธรรมเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามมาแล้วแต่องค์พระศาสดาจนกระทั่งปัจจุบันที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาและตักตวงผลเต็มหัวใจท่านเรื่อยมาจนกระทั่งได้มาให้โอวาทแนะนำสั่งสอนพวกเราและพาดำเนินตามในแง่ต่างๆด้วยว่ามีไม่มีข้ออัดข้อธรรมปฏิปทาใดที่จะผิดพลาดจากมากจากผลเลยถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วการทรงมรรคทรงผลก็คือผู้นั่นแหละจะไม่เป็นผู้อื่นผู้ใดเพราะการปฏิบัตินี้เป็นภาคที่ก้าวเดินแล้วเพื่อสู่มรรคสู่ผลถ้าเป็นงานก็ก้าวเดินแล้วเพื่อเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นกิจการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยลำดับท่านจึงเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนมามากน้อยนั่นคือเข็มทิศทางเดินการปฏิบัติตามในแง่ต่างๆตามหลักธรรมหลักวินัยที่ชี้แจงเอาไว้นั้นคือภาคดำเนินงานที่จะปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับเหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนเริ่มตั้งแต่วางรากฐานขึ้นมาจนกระทั่งสำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนนั่นคือภาคปฏิบัติงานของเขามีภาคปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคำว่าปริยัติได้จากการศึกษาเราเรียนปฏิบัติได้จากการก้าวเดินตามและปฏิเวทธรรมได้จากความรู้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงทะลุนั้นแยกกันไม่ออกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถ้าชาวพุทธเรามีความมุ่งมั่นหวังจะทรงมรรคทรงผลตามหลักศาสนาธรรมนี่แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนี้ถ้าให้ปลีกแวะจากทำทั้งสามประเภทนี้แล้วก็ไม่มีหวังที่จะได้ทรงอัดทรงธรรมทรงมรรคทรงผลตั้งแต่ต้นจนถึงความสุดยอดแห่งธรรมแห่งจิตนี่พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีครูอาจารย์ก็ดีท่านดำเนินในธรรมทั้งสามประเภทนี้ไม่ให้ปลีกให้แวะจากกันเรื่อยมาท่านจึงเป็นผู้ตักตวงเอามรรคผลนิพพานเต็มพระทัยและเต็มหัวใจแล้วนำมาประกาศธรรมสอนโลกด้วยธรรมสามประเภทนี้เพื่อผู้ได้ยินได้ฟังแล้วจะได้เดิมเนินตามธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้ปฏิบัตินั้นเป็นลำดับลำดามาเรื่อยจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคตจะไม่สิ้นสุดจากคำว่ามรรคว่าผลนี่เลยแต่ถ้า
แยกแยะธรรมเหล่านี้ให้ห่างเหินจากกันประหนึ่งว่าเป็นคนสัตว์และศาสนาไปเสียอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางคือเราเรียนปริยัติเมื่อเข้าใจมาแล้วเราก็ไม่สนใจปฏิบัติเพราะเห็นว่าปริยัตินี้ก็เป็นธรรมที่สมบูรณ์แล้วปฏิบัติก็ไม่สนใจที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านดำเนินมามรรคผลที่ปรากฏขึ้นจากวิปฏิเวทธรรมคือความรู้แจ้งแทงทะลุนั้นก็ไม่มีนะมีเรียกว่าแยกศาสนาไปโดยเจ้าตัวไม่รู้นั่นแหละให้เป็นแปลกๆต่างๆกันไปและไม่นำมาเกี่ยวโยงซึ่งกันและกันตามหลักที่ท่านพาดำเนินมาเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานจึงไม่ปรากฏแม้พระพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนอยู่ต่อหน้าต่อตาของพวกเราก็ตามมรรคผลนิพพานนี้ไม่ขึ้นอยู่กับการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่สนใจในภาคปฏิบัติและสนใจในแง่ธรรมใดๆทั้งสิ้นธรรมเรื่องมรรคเรื่องผลนั้นมีความจำเป็นอยู่กับภาคปฏิบัติจะอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ตามหรือเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่เข้าเฝ้าก็ตามพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ตามยังทรงพระชนอยู่ก็ตามถ้าผู้มีธรรมทั้ง3ประเภทนี้กลมกลืนกันด้วยภาคปฏิบัติด้วยดีแล้วอย่างไรก็จะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าการสถานที่เวล่ำเวลาว่าการนั้นสมัยนี้ว่าเวลานั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเวลานี้สิ้นสูญพระพุทธเจ้าไปแล้วมรรคศาสนธรรมเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีจึงเป็นที่ตายใจได้ในพระโอวาทที่ว่าสวคาตธรรมให้ตรัสไปชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมจึงไม่ขึ้นอยู่กับการทรงพระชนอยู่ของพระพุทธเจ้าและปรินิพพานไปแล้วในบรรดามรรคผลนิพพานทั้งหลายจึงจะเกิดหรือจะสูญไปตามไม่มีสวคาตธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองแห่งความถูกต้องในธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วผู้ดำเนินตามจะได้รับเป็นขั้นๆตอนๆไปนับตั้งแต่ขั้นสมาธิคือความสงบใจและเป็นความสงบละเอียดเป็นชั้นๆขึ้นไปนี่จะเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาของผู้บำเพ็ญนี้เท่านั้นแม้ปัญญาทุกขั้นที่จะเป็นเครื่องกำจัดกิเลสให้มุดมอดไปจากจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือเลยก็ไม่พ้นคำที่ว่าปฏิบัติคือการบำเพ็ญคือจิตตภาวนาในทางค้นคว้าจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดนี่หลักเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้ามีอยู่อย่างนี้ขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติสิ่งสมมุติในโลกนี้มีมากขนาดไหนฟังว่าแดนสมมุติครอบไว้หมดแล้วไม่มีสิ่งใดเหนือไปจากสมมุตินี่เลยเราทั้งหลายก็สัตว์ทั้งหลายได้เคยผ่านเคยพบเคยสัมผัสสัมพันธ์มามากแล้วพระพุทธเจ้าเองที่เป็นศาสดาสอนโลกก็ทรงผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองหรืออย่างโชคโชนจนได้เห็นทั้งทุกข์ทั้งมหันตทุกข์เลยเห็นทั้งสุขทั้งบรมสุขเต็มพระทัยแล้วจึงได้นำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกสิ่งใดที่เป็นโทษจึงรับสั่งหรือประทานว่าเป็นโทษสิ่งใดที่เป็นคุณมากน้อยก็ประทานพระโอวาทหรือบอกไว้อย่างชัดเจนว่านั้นเป็นโทษเป็นคุณ เราผู้ดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้บกพร่องในการสัมผัสสัมพันธ์กับสมมุติทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขความเพลิดเพลินลื่นเลิงก็เพื่อให้เกิดทุกข์ไม่ใช่เพื่อจะให้เกิดความสุขเหล่านี้เราก็เคยผ่านมาแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาแม้ในภพชาตินี้ก็ไม่ได้บกพร่อง
บรรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับอายตายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแล้วก็ไม่พ้นที่จะนำผลเข้ามาเผาผลาญจิตใจของเราจนได้เหตุใดเราจึงไม่เข็ดไม่หลับเหตุใดเรายังจะเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของเลิศเลออยู่เรื่อยไปถ้าไม่ใช่ถูกหลอกถูกต้มตุ๋นจากกิเลสเสียอย่างไม่ลืมหูลืมตาไม่มองดูธรรมไม่คว้าเอาธรรมเข้ามาสอดมาส่องบ้างเลยนี้มันเกินไปสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราสงสัยอะไรในโลกนี้เกิดกับตายมีเกลื่อนแผ่นดินเพียงแผ่นดินในโลกนี้ก็เกลื่อนแล้วบ้านใดเมืองใดไม่มีป่าช้าไม่มีมีป่าช้าประจำอยู่ทุกบ้านทุกครัวเรือนทุกร่างกายไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลหญิงชายในน้ำบนบกมีป่าช้าประจำตนอยู่ทุกแห่งทุกผลเป็นของวิเศษอะไรสัตว์เกิดที่ไหนป่าช้าปรากฏอยู่ที่นั่นก่อนที่จะเป็นป่าช้าก็ได้รับความทุกข์ความทรมานถึงขั้นตายจึงเรียกว่าป่าช้าของสัตว์เหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงได้ผ่านมาซะพอแล้วจึงได้เจาะแสวงหาทางออกด้วยภาคปฏิบัติธรรมแม้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนพระองค์ก็ทรงเจาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูการขวนขวายในทางเหตุก็ทรงค้นคว้าโดยลำพังพระองค์แม้การรู้ขึ้นมาในธรรมทั้งหลายจนเป็นสัพพัญญูหรือรู้ในธรรมทั้งหลายไม่มีอัดมีอั้นพระองค์ก็ทรงขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองนะแล้วก็นำธรรมเหล่านี้มาสั่งสอนพวกเราและประกาศตั้งแต่เรื่องเหล่านี้ตลอดไปเพราะสัตว์ทั้งหลายคุกคร่าวอยู่กับความทุกข์ความทรมานเพราะชาติเป็นตัวสำคัญพาให้คือพาให้ทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนจึงได้ประทานพระโอวาทแม้ธรรมที่ละเอียดสุขุมอันเป็นคุณและมหาคุณพระองค์ก็ทรงไว้แล้วมาแนะนำสั่งสอนพวกเราทั้งหลายจึงไม่น่าสงสัยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เราเสียดายอะไรเรื่องความสัมผัสสัมพันธ์เป็นเพียงเหยื่อล่อปลาเท่านั้นเองในบนปลายเบ็ดหรือที่ปลายเบ็ดเท่านั้นถ้าไม่มีเหยื่อล่อปลาก็ไม่กินเบ็ดเมื่องับเข้าไปในเหยื่อที่ล่ออยู่ปลายเบ็ดนั้นก็เท่ากับกลืนทุกข์เข้าไปในขณะเดียวกันนั่นนี่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์ทั้งหลายมันเป็นเหยื่อเบ็ดทั้งนั้นเบ็ดคือของทุกข์เหยื่อคือกิเลสเป็นเครื่องล่อลวงสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมทิพหายอยู่ไม่หยุดหย่อนและไม่มีวันเข็ดหลับตลอดไปเพราะฉะนั้นป่าช้าของสัตว์ไม่ว่าในน้ำบนบกในบรรดาโลกธาตุนี้จึงเกลื่อนไปไม่มีคำว่าขาดว่าศูนย์ไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนคลายลงไปด้วยการตายของสัตว์เพราะการเกิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดตลอดเวลาคำว่าทุกข์ที่ติดตามมากับความเกิดนั้นก็ต้องมีอยู่เรื่อยๆไปอย่างนี้แล้วมันมีที่สิ้นสุดยุติก้าวมาเดินมาด้วยความเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายในภพน้อยภพใหญ่เรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้ตัวเราเองซึ่งเป็นตัวมหาเหตุทำให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยมาก็ไม่สามารถที่จะทราบความเป็นมาของตนได้ว่ายืดยาวมาเพียงไรและในอนาคตการข้างหน้านั้นจะเกิดจะตายไปอีกยืดยาวเพียงไรเมื่อจะมาเทียบกันแล้วก็ที่เป็นมายืดยาวเพียงไรชั้นใดที่จะเป็นไปข้างหน้าก็มีความยืดยาวชั้นนั้นเหมือนกันไม่มีเงื่อนใดที่จะยิ่งหย่อนกว่ากันถ้ามันมีธรรมอำเข้าไปกำจัดตัดภพตัดชาติให้น้อยลงภายในใจของตนซึ่งเป็นมหาเหตุอันพาให้เกิดให้ตายนี้เสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมการระมัดระวังรักษาตัวทุกแง่ทุกมุมโดยธรรมโดยยี่ไหนจึงเป็นทางป้องกันหรือห่วงห้ามหรือตัดภพตัดชาติให้ลดน้อยลงไปด้วยความมีสติกำจัดอารมณ์ที่จะเข้ามาพัวพันจิตใจให้กำเริบเสื่อมสารต่อภพต่อชาติให้ยืดยาวไป
ไม่มีสิ้นสุดให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาอยู่เสมอไม่ให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเกาะเกี่ยวจิตใจของเรานั่นแหละเรียกว่าการบำเพ็ญตนเรียกว่าจิตตภาวนาจิตใจจะสงบเย็นเข้ามาเวลานี้จิตมันก็เหมือนอยู่ในองค์ที่ปิดไปอย่างมิดชิดมองหาอะไรก็ไม่เห็นเพราะถูกปิดไว้อย่างมิดชิดหรือเข้าห้องมืดปิดไปอย่างมิดชิดเคยเป็นมาเท่าไหร่มันก็ไม่รู้ถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดเริ่มแต่ความสงบของใจเมื่อความสงบของใจปรากฏขึ้นมารู้สึกมีความแปลกประหลาดภายในใจขึ้นโดยลำดับลำดาแล้วความสว่างภายในตัวแม้จะมีวัฏฏะวนครอบอยู่เช่นเดียวกับองค์ครอบตัวของเราอยู่ภายในก็ตามแต่เราก็เริ่มมีความสว่างสวัยอยู่ภายในองค์นั่นแหละคือภายในวัฏฏะจักรเริ่มเป็นความสว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราที่ได้ชำระมาโดยลำดับลำดานั่นจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่กระจัดกระจาย

ทำลายโอ่งที่เราถูกขังตรงนั้นให้แตกกระจัดกระจายลงไปจนกระทั่งหมดภพหมดชาติแล้วก็เป็นอันว่าหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงนอกจากการหมดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงแล้วยังทรงบรมสุขที่เป็นอิสระเสรีอย่างไม่มีอะไรมาคาดมาหมายได้เลยนั่นพระพุทธเจ้าท่านทรงดำเนินและทำลายองค์คือวัฏจักรให้แตกกระจายไปตลอดถึงสาวกท่านดำเนินอย่างนั้นท่านเหล่านี้แหละที่เป็นผู้อัศจรรย์เป็นผู้อัศจรรย์นอกโลกนอกสมถะสงสารนอกสมมุติโดยประการทั้งปวงดังที่ว่านอกตุ่มนอกไหนอกวัฏจักรวัฏจิตไปเสียโดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกบรมสุขตั้งชื่อเป็นสมมุติขึ้นอีกอันหนึ่งว่าบรมสุขสุขอย่างยอดเยี่ยมสุขอย่างไม่มีอะไรเสมอเหมือนขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วไม่มีอันใดที่จะเข้าไปเทียบเคียงได้เลยนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วพบชาติที่เคยเป็นมามากน้อยเพียงไรก็ได้ถูกทำลายลงที่จุดแห่งมืดมืดดำดำภายในหัวใจนั่นแหละความมืดดำอันนี้คือกิเลสมันครอบหัวใจใจนั้นรู้แต่ถูกสิ่งปิดบังที่มืดมิดปิดตานี้ครอบเอาไว้จึงไม่สามารถที่จะมองทะลุไปเห็นดีเห็นสิ่งที่ดีที่ชั่วสุขทุกข์ทั้งหลายได้เมื่อทำลายอันนี้ลงภายในหัวใจแล้วก็แทงทะลุไปหมดทั้งอดีตที่เคยเป็นมาแล้วใครพาให้เป็นไปใครเป็นต้นเหตุพาให้เกิดจนถึงกับแบกกองทุกข์ไม่มีประมาณเช่นนี้ก็ประจักษ์ภายในหัวใจแล้วอนาคตที่จะต้องแบกพบแบกชาติความเกิดแก่เจ็บตายต่อไปมากน้อยหรือยืดยาวเพียงไรนั้นก็เลยถูกสังหารแล้วซึ่งตัวเชื้ออันสำคัญที่จะพาให้เกิดนั้นภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดไม่ถืออยู่ด้วยความพอแล้วทุกประการและตลอดอนันตกาลนี่แหละคือผู้เป็นสุขนี่แหละคือผู้พ้นจากทุกข์เพราะอำนาจแห่งการปกครองตนเองโดยอัดโดยทำกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนโดยสม่ำเสมอนี่คือเรื่องผลแห่งศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประทานไว้นี้คือแนวทางหรือเครื่องมือที่จะเข้าไปกำจัดหรือกล้าเดินตามแนวทางไม่ให้ผิดไม่ให้แยกแยกจากหลักธรรมหลักวินัยแล้วจะเข้าสู่จุดบรมสุขนี้โดยไม่อาจสงสัยถ้าไม่มีธรรมเครื่องกำจัดแล้วอย่างไรจิตดวงนี้ก็จะต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดคือไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายจะหมุนไปอย่างนี้เช่นอย่างโลกที่เข้าใจกันโลกก็คือเรื่องกิเลสนั่นเองจะเป็นอะไรไปเข้าใจกันว่าตายแล้วสูญความตัวเองนั่นแหละเป็นนักเกิดนักตายจนไม่มีคำว่าแข่งขันกันได้เรื่องภพเรื่องชาติมีมากมีน้อยเพียงไรใครมีภพมีชาติมากน้อยเพียงไรใครมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรในสัตว์แต่ละรายละลายนี้เอามาแข่งขันกันไม่ได้เลยเพราะต่างคนต่างมากไม่สามารถที่จะนำมาแข่งขันถ้าเป็นสิ่งของก็มากเหลือประมาณจนไม่มีใครต้องการแล้วใครก็เต็มกำลังแบกหามเต็มกำลังด้วยกันแล้วจะไปกว้านหามาจากที่ไหนอีกเนี่ยนี่คำว่าเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความทุกข์ความทรมานก็เคยเป็นมามากแสนมากแล้วด้วยกันทุกๆรายไปยังไม่มีใครที่จะมากล้าแข่งกันว่าใครมีพบมีชาติมากน้อยเพียงไรมีความสุขความทุกข์มากน้อยเพียงไรแข่งกันไม่ได้นี่คือเรื่องกองทุกข์ที่วนเวียนอยู่ในวัฏฏะวนในวัฏฏะจักรนี้มันไม่

เกิดมีอำนาจมากปิดบังเอาไว้ไม่ให้ยอมรับความจริงคือเกิดแล้วต้องตายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นหลักธรรมชาติที่ไม่มีใครแก้ไขได้ถ้าไม่จะทำเข้าไปแก้ไขถอดถอนเชื่อมันเสียไม่ให้เกิดอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นสำคัญถ้าทำลายธรรมชาตินี้ได้แล้วเปิดโล่งหมดเลยที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญเป็นยังไงมันประจักษ์ในหัวใจนั่นนี่แหละธรรมเท่านั้นที่จะมาเปิดเผยโลกมืด8ทิศ8ด้านคือเกิดคือตายแล้วสูญนี้ให้กระจายตัวออกไปเห็นตามหลักแห่งความเป็นจริงว่าตายแล้วต้องเกิดถ้ายังมีเชื้อฝังใจอยู่ตราบใดนี่คือความฝังอย่างลึกของท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงแล้วเป็นดังนั้นเรียกว่ารู้ตามความจริงพวกเราทั้งหลายนี่รู้จำตามความจอมปลอมคือกิเลสเป็นตัวจอมปลอมหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาแล้วสัตว์ทั้งหลายก็หลงงมงายไปตามมันถ้ามันมีธรรมเข้าไปปลดเปลื้องช่วยเหลือแล้วยังไงก็ต้องจมไปอย่างนี้ไม่มีประมาณอีกเท่าเดียวกันนี่คือเรื่องความเชื่อของใจที่เป็นไปเพราะอำนาจกิเลสมันกล่อมว่าตายแล้วสูญแม้ชาวพุทธเราก็จะมีจำนวนมากขนาดไหนไม่ประมาณเหมือนกันผู้ที่จะเชื่อว่าตายแล้วเกิดนั้นมีน้อยมากกับผู้ที่เชื่ออย่างประจักษ์ใจจากภาคปฏิบัติของตนว่าตายแล้วต้องเกิดนี้มีน้อยมากเข้าไปอีกคือท่านผู้บำเพ็ญท่านปฏิบัติให้รู้เหตุรู้ผลความเป็นมาของใจความเป็นไปของภพของชาติประจักษ์ใจแล้วหายสงสัยนอกจากนั้นก็มีแต่กิ้งเกลือกไปมาอยู่นั้นเหมือนซุงทั้งท่อนแล้วแต่มีหัวใจอยู่ภายในหากไม่ทราบว่าจะหาทางออกโดยวิธีการใดจึงเป็นเหมือนกับซุงกิ้งไปไหนก็กิ้งไปกิเลสมันใสไปไหนก็ต้องไปตามอำนาจของกิเลสเพราะเราไม่มีสติปัญญาเครื่องทดสอบไม่มีกำลังบังคับที่จะต้านทานกิเลสทั้งหลายได้ถ้าพอรู้บ้างต้องมีอุบายวิธีการต่อสู้กันไม่มากก็น้อยนี่ไม่มีนั่นน่ะสำคัญธรรมท่านจึงสอนลงที่ตรงนี้จุดมหาเหตุคือใจเกิดแก่เจ็บตายอยู่ที่ใจดวงฝังยาพิษเชื้อแห่งความเกิดไว้อย่างสนิทติดกับใจเป็นอันเดียวกันเมื่อยังแยกไม่ได้ท่านจึงสอนลงที่นี้ผู้ที่จะแก้พบแก้ชาติอันนี้ให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจก็คือนักภาวนาเดินตามภาคปฏิบัติที่ท่านทรงสั่งสอนไว้ดังพระสาวกทั้งหลายดำเนินตามพระพุทธเจ้าที่ประทานพระโอวาทให้แล้วบรรลุธรรมบรรลุธรรมนั่นคือการสังหารภพชาติของตนนั่นแหละแล้วประสบพบเห็นธรรมอันเลิศเลอขึ้นภายในจิตใจในขณะเดียวกันท่านว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมท่านเหล่านี้เองเป็นผู้ทำลายภพชาติของตัวเองมาโดยลำดับจากภาคปฏิบัติแต่เราอยากจะทำลายความทุกข์ที่มันกลุ้มมันลุมอยู่ภายในจิตใจแม้จะไม่ได้สิ้นสุดวิมุตติก็ตามผู้มีธรรมย่อมมีความสงบเย็นภายในจิตใจเช่นเดียวกับผู้มีโรคและมีหมอมียารักษานั่นแหละคนเป็นโรคไม่มียาเลยแต่แล้วก็ชอบแต่ของแสลงคนคนนั้นตายได้ง่ายไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันรับรองได้เลยนอกจากรอวันตายอยู่เท่านั้นแต่ถ้าคนไข้คนใดมีความเชื่อหมอทำตามที่หมอแนะหมอสั่งปฏิบัติตามที่หมอแนะระวังสิ่งที่แสลงให้ปฏิบัติดำเนินตามหมอคนนั้นมีทางที่จะหายได้โรคมีมากมีน้อยมีวันหายได้นะใจของผู้มีอัตมีธรรมเข้าเครือบแฝงมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนเชื่อครูเชื่ออาจารย์เชื่อธรรมย่อมมีทางที่จะเป็นไปได้ในทางที่ดีเหมือนหนึ่งว่าหายจากโรคอันนี้คือโรคของกิเลสอยู่ภายในจิตใจจะค่อยหมดไปโดยลำดับลำดาฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่มาประพฤติปฏิบัติกรุณาได้ตั้งอกตั้งใจอย่าให้จิตจางว่างเปล่าแล้ววิ่งไปตามกิเลสไม่รู้วันรู้คืนรู้ปีรู้เดือนจนไม่รู้เพศของตัวเองว่าเป็นเพศของพระไปเสียอย่างนั้นนี่เรียกว่าเลวที่สุดให้จำไว้อย่างลึกภายในจิตใจถ้าเป็นผู้มีความกระหยิ่มยิ่งย่องต่อมรรคต่อผลตามที่พระองค์ท่านแนะนำสั่งสอนมาแล้วผู้นั้นแหละ
สะ

็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงไปโดยลำดับตั้งแต่ความสงบสุขภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งสมาธินี้ก็พออยู่พอกินแล้วสำหรับเราทั้งหลายที่เคยได้รับความทุกข์ความทรมานมามากต่อมาพอไปเจอความสงบร่มเย็นเท่านั้นเพียงเท่านั้นก็ตื่นเต้นมีความรื่นเริงบันเทิงจะดีใจขนาดไหนภูมิใจขนาดไหนเพียงขั้นสมาธิเท่านั้นดีไม่ดีติดอยู่ในนั่นก็ได้เพราะเป็นความสุขที่พึงหวังในขั้นหยาบๆของพวกเราแต่เป็นทางก้าวเดินหรือเป็นที่พักผ่อนของท่านผู้จะบำเพ็ญธรรมที่เหนือกว่านี้ไปอีกเพื่อก้าวเข้าสู่ปัญญาความรู้ของสมาธิกับความรู้ของปัญญาสรุปแล้วเรียกว่าความรู้ของในธรรมกับความรู้ในโลกนั้นมีแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่จิตเป็นสมาธิถ้าจิตยังไม่ปรากฏตัวเป็นความสงบร่มเย็นอันเป็นผลของการปฏิบัติแล้วเพียงแต่เรียนมาเฉยๆไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมามากมาน้อยความทุกข์ก็ต้องมีอยู่ภายในจิตใจตลอดมาไม่ปรากฏว่าความทุกข์และกิเลสตัวใดได้หลุดลอยไปจากการศึกษาเราเรียนมีแต่จำได้เท่านั้นท่านจึงเรียกว่าทำความจำความจำกับความจริงจึงต่างกันอยู่มากทำความจำคือจำมาจากการศึกษาเราเรียนการได้ยินได้ฟังครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเราจำได้นี่เป็นธรรมความจำไม่สามารถที่จะแก้กิเลสได้แม้ตัวเดียวแต่ทำความจริงนั้นนำไปปฏิบัติจนปรากฏเห็นเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ใจนั้นเมื่อปรากฏมากน้อยกิเลสก็เริ่มถอยลงไปเป็นลำดับลำดานี่ทำความจริงเมื่อความจริงนี้เข้าถึงใจเข้าเรื่อยความรู้อันนี้จะแปรสภาพจากความรู้ทั้งหลายที่เคยเป็นมาตามโลกตามสังสารที่เขารู้เห็นกันไปโดยลำดับลำดาเพียงความรู้สมาธินี้ก็แปลกแล้วยิ่งเป็นความรู้ของทางด้านปัญญานี้โดยแล้วยิ่งเป็นความละเอียดสุขุมมากทีเดียวไม่อาจที่จะนำมาแจงให้โลกทั้งหลายได้ยินได้ทราบทั่วถึงกันอย่างละเอียดละออได้ตามความเป็นที่เป็นอยู่ภายในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั่นเลยยิ่งเป็นความรู้ที่เด่นอยู่ด้วยความหลุดพ้นเป็นจิตตวิมุตติจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์รู้อยู่ด้วยความบริสุทธิ์นั่นแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาเทียบเคียงได้เลยในโลกอันนี้สมมติกว้างแคบขนาดไหนเรียกว่าแดนสมมติไม่มีแม้ชิ้นหนึ่งที่จะเข้าไปเทียบในความรู้แห่งจิตตวิมุตตินั้นได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าโลกว่าธรรมนี้ความรู้เวลาท่านทรงขันธ์อยู่ความรู้ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครๆความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่เหมือนกับใครแต่พูดไม่ได้ว่าไม่เหมือนเพราะอะไรนอกจากจะพูดออกมาอย่างหยาบๆเท่านั้นแต่ตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่ในองค์ของท่านท่านเองไม่สงสัยแต่จะนำออกสู่โลกนั้นเป็นสิ่งที่ควรบ้างไม่ควรบ้างหรือไม่ควรเลยเป็นธรรมบางประเภทนี่แหละเรื่องความเป็นของธรรมความรู้ของธรรมภายในผู้ปฏิบัติเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะทราบความรู้อันนี้ว่าแตกต่างกันกับโลกอย่างไรบ้างให้ดำเนินปฏิบัติธรรมหลังพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดลัทธิใดศาสดาองค์ไหนทำไมท่านถึงสอนโลกได้ถึง3แดนโลกธาตุแต่นู้นนรกอเวจีก็ทรงทราบทรงเห็นมาตลอดตั้งถึงพรหมโลกสวรรค์พรหมโลกนิพพานพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นทรงเกี่ยวข้องทั้งนั้นในบรรดาสัตว์ตายใดที่จะมาเกี่ยวกับพยานของพระองค์ที่จะพอรื้อพอถอนพอแนะนำสั่งสอนได้พระองค์ก็ทรงแนะนำสั่งสอนเรื่อยมาโดยไม่มีประมาณขอบเขตเลยนั่นแหละความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านไปเรียนจากที่ไหนแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อได้รู้ความจริงที่กระเทือนอยู่ภายในหัวใจท่านแล้วทำไมจะไม่กระเทือนทั่วแดนโลกธาตุแล้วทำไมจะไม่รู้ต้องรู้ได้เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงว่าจะนำมาสั่งสอนโลกได้มากน้อยเพียงไรตามฐานะของโลกที่จะรับได้เท่านั้นเองท่านไม่ได้นำมาหมดอย่างท่านสอนมนุษย์เราท่านก็สอนแบบหนึ่งส
สอนเทวบุตรเทวดาท่านก็สอนแบบหนึ่งเทวดามีหลายขั้นหลายภูมิสอนเป็นขั้นเป็นภูมิตามอัตตามธรรมตามอัตยัตสายรูปนิสัยของสัตว์จนกระทั่งถึงพรหมโลกสอนแยกสอนแยกไปโดยลำดับลำดาภาษาใจหรือธรรมที่ท่านนำไปสอนท่านเหล่านั้นไม่มีในมนุษย์เราแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงมีความรู้อันนี้ท่านไปหามาจากไหนท่านทำไมถึงสั่งสอนโลกได้เป็นลำดับลำดากว้างแคบลึกตื้นยากละเอียดแค่ไหนทรงสั่งสอนทรงเมตตาธรรมทั่วถึงกันหมดนี่ความสามารถของพระพุทธเจ้าที่ออกจากพระทัยที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นที่กระจายทั้งหลายเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายอยู่ที่นั่นสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันในระยะนี้แหละท่านว่าธรรมความจริงธรรมความจริงนี้ไม่มีประมาณขอให้รู้ความจริงเถิดจะไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณไม่เหมือนเราเรียนมาจดจำมามากน้อยก็ได้ตามสูตรตามคัมภีร์ตามวิหลักวิชาที่เราเรียนมานั่นเท่านั้นเท่านั้นไม่เลยจากนั้นไปแต่หลักวิชาธรรมที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินี้กระจัดกระจายไปทุกแห่งทุกหนทั่วโลกดินแดนไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเลยท่านอันที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมจึงเหนือโลกตลอดเวลาเหนืออยู่เช่นนั้นโลกุตระโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกสูงกว่าโลกอยู่ตลอดละเอียดกว่าโลกตลอดละเอียดซึ้งจนกระทั่งโลกเอื้อมไม่ถึงท่านจึงเรียกว่าโลกุตระธรรมเป็นชั้นๆขึ้นไปแล้วธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดศึกษาเราเรียนก็ได้มาเพียงตำรับตำราเท่าที่มีอยู่ในคัมภีร์ไบลานี้เท่านั้นแต่ถ้าศึกษากับตัวเองด้วยภาคปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมแล้วจะกระจัดกระจายแตกแขนงออกไปไม่มีสิ้นสุดจากหัวใจดวงเดียวนี่แหละนั่นแหละท่านบัดทำความจริงเพราะฉะนั้นทำความจำกับคำความจริงจึงต่างกันไม่เลยเหมือนกันเลยทำความจริงนั้นพอเจอเขาแล้วหายสงสัยหายสงสัยกิเลสค่อยหลุดค่อยลอยไปโดยลำดับลายจนกระทั่งม้วนเสือไปหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนั้นเลยก็เพราะอำนาจแห่งความรู้ที่เป็นจริงหรือความจริงแห่งธรรมปรากฏขึ้นแล้วที่ใจไม่เลยเหมือนกับความจำของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจเพราะเราจำได้อันนี้จำได้เท่าไหร่ก็จำได้เพราะเป็นแบบแปลนแผนผังเราจะสร้างบ้านสร้างเรือนมีแต่แปลนแบบแปลนเฉยเราไม่สร้างจะสร้างเราจะเขียนดูว่าทำมันเต็มห้องก็ได้แต่มันมีตั้งแต่กระดาษนั่นสิเต็มห้องไม่ปรากฏเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นในกระดาษนั่นเลยเราอยากจะให้เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นตึกเป็นห้างแล้วก็เอาแปลนนี้ไปขยายออกไปตามแปลนนี้แปลนสอนไว้ยังไงกำหนดไว้ยังไงเดินตามแปลนนี้แล้วบ้านเรือนก็จะเป็นไปตามนั้นนั่นเป็นผลขึ้นมาแล้วนี่แหละภาคปฏิบัติทำที่ว่าวิตกวิจารณ์ก็เพราะผู้ที่แนะนำสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำตามหลักศาสนธรรมจริงๆโดยที่องค์ท่านเองก็เป็นผู้ทรงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไว้แล้วอย่างนี้ก็ลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปโดยลำดับลำดาสถานที่บำเพ็ญก็นับวันลำบากไปโดยลำดับลำดาเอาผู้ที่บำเพ็ญก็จิตใจหนักไปทางโลกทางสารหนักไปทางที่เด็ดตัณหามากยิ่งกว่าหนักในธรรมเสียแล้วการกิเลสลากไปถลอกปอกเปิดทั้งพระทั้งเนนประชาชนชาวพุทธของเราไม่มีประมาณผู้หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งผู้หนึ่งถูกลากไปทางหนึ่งแล้วต่างคนต่างถูกลากถูกเข็นจากกิเลสไปสู่ความล่มจมแล้วมันก็อดคิดไม่ได้เพราะสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟมันลุกลามมาทุกทิศทุกทางทั้งข้างนอกข้างในข้างนอกก็คือเราก็ทราบไม่ใช่หรือโลกนอกโลกไหนเมืองนอกเมืองไหนน่ะพิจารณาสิมันไหลมาทุกทิศทุกทางเพราะกิเลสเป็นผู้ผิดได้ทั้งนั้นกิเลสไม่มีขอบเขตในหัวใจสัตว์ทำได้สิ่งใดที่เป็นอำนาจของกิเลสแล้วมันทำได้ฉลาดแหลมคมกับฉลาดอยู่ในวงของกิเลสเมื่อทำลงมาแล้วผู้ที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ก็เป็นคนมีกิเลสอยู่แล้วทำไมจะไม่ชอบกันเมื่อชอบกันแล้วก็ผัวพันกันก็ไหม้เผาไหม้กันไปแหลกจะได้เพราะความฉลาดของตนที่เข้าใจว่าฉลาดนั่นแหละมันเผาตัวเองไม่ได้เหมือนความรู้ของธรรมที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรเผากิเลสเรื่อยๆนี่กิเลสมันเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรมันเผาธรรมเรื่อยๆเพราะฉะนั้นธรรมของชาวพุทธเราจึงจะไม่มีเหลือมันค่อยหมดไปอย่างนี้แหละขอให้ทุกท่านเลยนำไปพิจารณา
คำว่าโลกเจริญโลกเจริญโลกกิเลสมันเจริญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วไม่มีกิเลสจะเรียกว่าโลกได้อย่างไรกิเลสมีอยู่ทุกหัวใจนั่นแหละเกิดณท่ามกลางแห่งกิเลสอยู่กับท่ามกลางของกิเลสครอบงำอยู่ไม่ว่าเขาว่าเราทั่วโลกดินแดนไม่มีใครผิดแปลกกันใครค้นคว้าหาวิชาความรู้แขนงไหนมาก็มีเป็นแต่เรื่องของกิเลสตายค้นคว้าขั้นได้มาแล้วก็มาเผาเราเผาเราเผาคนนั่นแหละเราบัดดิบบ้าดีว่ารู้ว่าฉลาดความจริงมันฉลาดเพื่อเผาเจ้าของได้มาจากทางไหนก็มาเผาเข้าเผาเข้าหนึ่งเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องป้องกันถ้ามีธรรมเขาแทรกเขาแสงมันก็เหมือนกับคนเป็นโรคมีหมอมียาตามรักษาหรือรักษากับหมอกับยานั่นแหละมันก็มีทางหายได้นี่ก็เหมือนกันธรรมมีอยู่แต่ความสนใจในธรรมมีน้อยนี่แหละที่ธรรมที่ว่าเกิดความกังวลผู้ปฏิบัติมีแต่เรื่องที่จะทำลายตัวเองทำลายตัวเองสิ่งที่มีตกมากๆทุกวันนี้ก็เคยพูดให้ฟังแล้วก็คือโทรทัศน์เทวทัศน์วิทยุวิดีโอสำหรับพระปฏิบัติของเรานี้เรียกว่าไม่ควรอย่างยิ่งเลยตัดขาดสะบั้นไปเลยถ้าตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนมาแล้วสิ่งเหล่านี้มาเกี่ยวข้องไม่ได้ตัดให้ขาดสะบั้นเป็นคนละโลกไปเลยแต่เวลานี้มันก็กลมกลืนเข้ามากับหัวใจของผู้ปฏิบัติเราของพระของเณรผู้ปฏิบัติเราให้มีความรักใคร่ใฝ่ใจกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟไปเสียโดยไม่สนใจกับว่าเราทำเลยนี่สิสำคัญถ้าลงอันนี้ได้เข้าสู่วัดใดก็ตามวัดนั้นอย่าเข้าใจว่าจะมีเหลือเลยเหลือตั้งแต่ซากเท่านั้นเองซากคืออะไรกุฏิซากคือพระคือเณรรูปพระรูปเณรที่ผ้าเหลืองครอบหัวไว้เท่านั้นแล้วกุฏิก็ว่ากุฏิพระเณรก็กุฏิเทวทัตผู้ทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้านั่นแหละจะเป็นกุฏิของใครจึงเลือกจึงเยี่ยวเหลือตั้งแต่ซากเรื่องอัดเรื่องทำนั้นไม่มีทางจะหวังเลยนี่แหละตัวทำลายอันหนึ่งมันเกิดมาจากอะไรพิจารณาสิมันจึงทำให้โลกทั้งหลายได้เพลินถ้าทำแล้วไม่ได้เพลินเพื่อสั่งสมกิเลสถ้าเป็นเรื่องของโลกของกิเลสแล้วต้องเพลินเพื่อสั่งสมกิเลสให้มากมูลขึ้นโดยลำดับแล้วเผาตัวของผู้พอใจของผู้สอดแสวงหามาของผู้ชมหรือของผู้สัมผัสสัมพันธ์นั่นแหละให้ชิบหายไปปวงประจันนี่ค่าสิทธิของศาสนามันเป็นอยู่อย่างนี้จะไม่ให้วิตกวิจารยังไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้สนใจแต่พวกเรานี่มันรักใคร่ใกล้ชิดติดพันเข้าไปโดยลำดับดาจนไม่มองดูอัดดูทำเลยอย่างนี้มันเข้ากันได้หรือกับหลักศาสนาพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนนี่ไม่น่าวิตกบ้างหรือพวกเราผู้ปฏิบัติเอาใครจากโจมเข้าไปสอดแสวงหามาแบบโลกเขาแบบวิเลศทั้งหลายนั่นเองจะไม่มีอะไรผิดแปลกเรื่องผ้าเหลืองมีอยู่ทั่วไปในด้านตลาดยิ่งมากถ้าผ้าเหลืองเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่จะแก้วิเลศได้จริงถ้าไม่ใช่ภาคปฏิบัติของเราคืออัตคือธรรมระมัดระวังสังรวมตัวเองนี่เท่านั้นเป็นเครื่องกำจัดวิเลศได้ป้องกันวิเลศได้หากว่าเราก็ยังมีความพอใจในสิ่งนั้นและสอดแสวงหาสิ่งนั้นมาเผาเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเรียกว่าตายทั้งเป็นไม่มีอะไรเหลือเลยนะในซากของพระในวัดในวาพระเนนของเรานี่ที่น่าวิตกมากอันนี้เองแล้วสิ่งที่ลึกลับกว่านี้มันก็จะตามมาเรื่อยๆเราก็ยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปเนี่ยท่านว่าศาสนาเสื่อมดูเฮาเสื่อมอย่างนี้เองแต่ตำรับตำรามีในคัมภีร์โบราณมีในตู้ในหีบมีไม่อดไม่อยากอยู่ที่ไหนมีแต่คัมภีร์แต่มันไม่สนใจคัมภีร์สิมันสนใจแต่เรื่องฟืนเรื่องไฟที่จะเผาไหม้หัวใจตลอดเวลาแล้วกระจายไปทั่วโลกดินแดนแล้วที่นี่ศาสนาก็ไม่มีความหมายก็เขาไม่สนใจจะเอาอะไรมามีความหมายคนมันหมดความหมายแล้วพระเรียนมันหมดความหมายไปแล้วจะเอาอะไรมาให้มีความหมายเช่นเดียวกับคนมันตายแล้วยาจะมีความหมายอะไรหมอจะมีความหมายอะไรก็เพราะคนนั้นมันหมดความหมายแล้วคนตายแล้วนั้นหมดจะเอาอะไรไปให้มีความหมายนะนี่ก็เหมือนการศาสนาจะมีความหมายมากมายทางไรก็ไม่เกิดประโยชน์สำหรับคนตายแล้วนี่ที่น่าคิดอยู่มากทีเดียวแล้วค่อยหมดไปหมดไปวงศาสนาก็ดีครับแคบลงมาครับแคบลงมามองเห็นกันจะพูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่ไม่พูดซะแล้วมันมีแต่โลกเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆกิเลสล้วนๆจูงไปจูงปากจูงตาหูจมูกลิ้นกายจูงหัวใจทุกด้านทุกด้านไปเข้าในตะแลงแกงคือเป็นที่ฆ่าเป็นที่สังหารไปเสียหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันมีกำลังมากมันเป็นอย่างนั้นแล้วคิดดิทำไมจะให้แต่ครูบาอาจารย์มีความห่วงใยวิตกวิจารณ์เจ้าของไม่มีวิตกวิจารณ์เจ้าของบ้างเหรอ
ผู้จะล่มจมผู้ที่จะรับความชิบหายเพราะความทุกข์ความทรมานจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เจ้าของผู้ที่สมัครรักชอบในสิ่งเป็นฟืนเป็นไฟซึ่งปรากฏอยู่เวลานี้ในหัวใจของเราถ้ายังไม่แสดงออกทางกายวาจาที่แสดงออกแล้วก็มากต่อมากแล้วมันเผาทั้งเป็นมากต่อมากแล้วเป็นยังไงได้คิดกันแล้วยังนักปฏิบัติเรานี่แหละที่น่าวิตกวิจารมากคำว่าธรรมธรรมยังไม่ปรากฏแล้วสุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏพระธรรมไม่ปรากฏพระสงฆ์ไม่ปรากฏจะปรากฏตั้งแต่เทวทัตเต็มหัวใจเต็มบ้านเต็มเมืองนี่หมดนั่นแหละศาสนาเสื่อมศาสนาหมดหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดในคัมภีร์บาลีมันหมดอยู่ที่หัวใจของคนของผู้ปฏิบัติชาวพุทธเรานี่แหละถ้าไม่คิดก็ให้ขอให้คิดเสียนักปฏิบัติของเราต่อไปมันจะสายเกินไปแล้วนะสายเกินแก้ไม่ได้ตายแล้วมันมีอะไรแก้กันแหละหมดทางนี่ถ้าลงตายจากมรรคจากผลตายจากอัตตธรรมในความรู้สึกในความประพฤติแล้วมันก็ต้องจมก็ไปหากิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟจนได้นั่นแหละนี่แหละคือคำว่าวิตกวิจารวิตกวิจารอย่างนี้เองแล้วหมดไปหมดไปพระเต็มบ้านเต็มเมืองผู้ปฏิบัติเต็มบ้านเต็มเมืองหาที่ผู้ที่ควรกราบควรไหว้ให้เป็นที่ลงใจของประชาชนญาติโยมทั้งหลายมันมีไม่ได้เพราะกิเลสเอาไปกินหมดกิเลสเอาไปถลุงจะหมดหมดแล้วเป็นยังไงเราเองจะมาเป็นความภูมิใจของเราเองเสียเองอย่างนี้มันก็ไม่ได้อย่าว่าแต่เขาจะมากราบไหว้บูชาเราเลยครับความอบอุ่นเย็นใจสบายไปกลับบ้านกลับเดือนนั่นเลยตัวเราเองก็หาความร่มเย็นเป็นสุขหาความที่ไว้วางใจของตนไม่ได้เพราะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ด้วยอำนาจแห่งความรู้ของเทวทัตความการประพฤติตัวแบบเทวทัตมันก็เผาตลอดเวลาแล้วหาเกาะหาหลอนที่ไหนแม่น้ำสมุทรมันยังมีเกาะแล้วหัวใจเรามีเกาะที่ไหนหัวใจในวงชาวพุทธเราทั้งประชาชนทั้งพระเนรและพระปฏิบัติไม่มีเกาะมีดอนเป็นที่เกาะที่ยึดในความถูกต้องดีงามเลยมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อย่างนี้เราจะอาศัยอะไรพิจารณาที่นักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเต็มภูมิของศาสดาจึงนำธรรมมาสอนโลกและได้ตรัสรู้ก่อนที่จะมาสอนโลกก็เพราะการพินิจพิจารณาพระสาวกทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านเป็นผู้พิจารณาทั้งนั้นเต็มหัวใจของท่านแล้วเราเป็นนักปฏิบัติไม่พิจารณาจะเอาอะไรไปแข่งกิเลสล่ะมีแต่กิเลสเหยียบเอาเหยียบเอามีเอาความไม่พิจารณาความสุขเอาเผากินไปแข่งศาสนาธรรมแข่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีอย่างหรือพวกเราซึ่งกำลังจะเป็นเทวทัตหรือเป็นเทวทัตอยู่ในหัวใจของดูตลอดเวลานี้ก็ไม่น่าจะผิดเพราะมีหลายขั้นหลายภูมิการกล่าวเทวทัตอย่างนี้ไม่ได้ตำหนิติโทษท่านพระเทวทัตนะเอาหลักเกณฑ์ของท่านเครื่องเตือนใจสอนใจเราต่างหากไม่ได้พูดเพื่อความดูถูกเหยียดหยามพระเทวทัตนำเรื่องดีก็เป็นครูชั่วก็เป็นครูแล้วนำเอามาเป็นครูสอนซึ่งกันและกันให้เป็นคติพระเทวทัตท่านก็เป็นเวลานี้เวลาต่อไปท่านก็จะเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่นเล่นเมื่อไหร่เลิศไหมพระประเจกพระพุทธเจ้าเวลานี้ท่านก็เสวยกรรมอยู่ตามความผิดของท่านเพราะคำว่ากรรมกรรมวิบากกรรมไม่ลำเอียงใครทำถูกทำดีต้องได้ดีใครทำชั่วต้องได้ชั่วในเวลาที่หลงก็ต้องหลงทั้งท่านทั้งเรานั่นแหละแต่สำหรับพระเทวทัตท่านมีขอบมีเขตท่านยังจะผ่านพ้นไปได้จากกรรมอันหนาแน่นนี้แล้วจะได้เป็นพระเทวได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่ออติสาระท่านจะแน่นอนในเวลานั้นแต่พวกเรานี่แน่นอนหรือไม่แน่นอนดูที่หัวใจของเจ้าของสร้างอะไรไว้เป็นความแน่นอนในหัวใจบ้างไหมหรือมีแต่ความเลวๆแหลกๆแนวตลอดเวลาถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะท่านผู้มาศึกษาก็มามากสองมากผมก็สอนมาเป็นเวลานานตั้ง40 กว่าปีแล้วสำหรับสอนพระนะแล้วจนเต็มภูมินี่เทศนี่ก็หลงหน้าหลงหลังยังเทศมานี่แหละพอพูดไปพูดไปหลงไปแล้วลืมไปแล้วแล้วตั้งใหม่อยู่ในนี้แหละมันรู้อยู่ในตัวเนี่ยมันลืมไปจะทำไงเพราะนั้นจริงไม่ค่อยจะเทศนาว่าการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนและใครๆก็ตามหนึ่งงดไปแล้วเวลานี้มีประสงค์สารหมู่เพื่อนผู้บวชใหม่ก็มียังไม่ได้ให้นิสัยแล้วผู้อยู่เก่าผู้มาศึกษาใหม่ก็สับสนปนเปกันอย่างนี้ด้วยความหิวความกระหายอยากได้ยินได้ฟังธาตุขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้วันนี้จึงได้ถูไถมาประชุมเทศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังให้นำไปยึดไปปฏิบัติศาสดาองค์เอกอยู่นั้นตลอดเวลาให้พึงจำไว้ให้อย่างฝังใจทำอันเอกก็คือเอกตลอดเวลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอกตลอดเวลาไม่มีคำว่าใกล้หรือว่าไกลว่าอดีตอนาคตเป็นอากาลิโกทรงอยู่ตามความเป็นจริงของตนตลอดผู้ใดอยากได้ของดีของดีก็ให้พยายามกำจัดสิ่งที่มันเลวร้ายอยู่ภายในหัวใจนี้ออกไปโดยลำดับก็
ก็จะประสบพบเห็นซึ่งความสุขความขันไปเลยการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรเอาละเพียงตอนนี้รู้สึกเหนื่อยแล้ว

อ้าวเราจะเทียบกับเป็นคนในโลกแล้วนั่นก็อยู่ในขันขันก็เป็นโลกอันหนึ่งอันนั้นก็ถ้าจะเทียบสมมุติว่านั่นก็เป็นอันหนึ่งเสียเขาจะว่าโลกหนึ่งผมมันขัดต่อธรรมชาตินี่พูดไม่ออกก็บอกได้แต่ว่ารู้นะรู้ก็รู้อยู่เสียโลกก็โลกเสียมันชัดมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรสงสัยอย่างที่เทียบจะที่นี่ดินน้ำลมไฟมันมาอาศัยอันนี้อยู่เฉยเมื่ออาศัยแล้วมันจำเป็นอย่างนั้นก็อาศัยกันไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าที่ไม่หวังเอาอะไรจากกันเนี่ยคุณมันก็อาศัยกันไปพอถึงวันได้เห็นทัศน์พระราหูเป็นจักรันธานี่จอมยุ่งเลยว่ายิ่งจะต้องรับผิดชอบมันพายืนพาเดินพานั่งพานอนพากลับพาจ่ายกระดิกพิจารณาอะไรล้วนแล้วจะทำเพื่อขันทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อจิตเพราะจิตไม่มีอะไรที่จะทำเพื่อมันแล้วจะพูดให้มันเต็มไม่เต็มหน่วยคือว่าพอตัวแล้วที่จะทำอะไรให้เสริมอีกไม่ได้นี่เท่านั้นพยายามอยู่ชีวิตอยู่คลองขันอยู่มันก็พอตัวไปแล้วก็จะเอาอะไรมาพูดอีกจะไปหาบกพร่องที่ไหนอีกจะไปบกพร่องที่ไหนเมื่อปัจจุบันสมบูรณ์เต็มที่แล้วอนาคตอดีตมันใกล้จะหลับปัจจุบันทั้งนั้นแหละมาช่วยเราพูดปฏิบัติเราอยากเห็นอันใดเป็นของวิเศษกับสิ่งยิ่งกว่าธรรมใจมันถึงจะเน้นหนักลงในธรรมถ้าเห็นนั่นจะดีเห็นนี่จะดีมันเป็นเครื่องหลอกนะทำจิตใจให้อ่อนแอความเพียรก็ด้อยผลที่จะเกิดขึ้นจากความเพียรก็มีไม่น้อยทุ่มลงไปทุ่มลงไปอย่าหวังขึ้นอะไรนอกจากธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละมันเต็มไม่เต็มหรอกเราอยากได้ยินได้ฟังบุกเรื่องภาวนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เงียบเหมือนเขาเรียกเหมือนเจียวตายยวนตายเขาเดินยวนตายเดินที่เงียบใครจะไปร้องไห้เจียวยิ่งกว่ายวนร้องไห้ยิ่งกว่าเด็กเงียบเหมือนเจียวตายยวนตายเหมือนเงียบเหมือนยวนตายเป็นของละเอียดมากน่าจะมีสิ่งควบคุมมีสิ่งบังคับเกี่ยวกับหาครอบหัวอยู่มันยังคล่องแคล่วคล่องตัวอยู่ตลอดแก้นี่ออกไปหมดแล้วอะไรจะคล่องยิ่งกว่าจิตไม่มีทำไปเวลามันจบจิตมันเสร็จได้งานนี้งานสำเร็จเกิดขึ้นไปได้สวยกำไรผลกำไรไปเลยไม่มีการสถานที่อันนี้พบไม่มีชาติใดมันเข้ามาเกี่ยวข้องมันยุ่งอยู่นู่นลาเหมือนแต่ก่อนว่าไปนิพพานไปนิพพานนี่เป็นปัญหาเราขอให้ใจตรงนี้บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นพอทุกสิ่งทุกอย่างไปนิพพานหรือไม่ไปนิพพานนิพพานมีผู้รู้อยู่ไหมตัวรู้อยู่นั้นหรือไม่มีอะไรมันมีปัญหาแน่แน่อันนี้พูดเรื่องความด้นเดาตัวความสงสัยรู้จริงแล้วก็ดังที่เขียนนั่นอันดาท่านพูดขึ้นใจที่เลยแล้วท่านรู้พระนิพพานอย่างเต็มใจเองนะแต่ท่านขี้เกียจตั้งงั้นนี่มันก็อย่างนั้นแหละจริงๆไม่เห็นผิดอะไรตั้งแต่ท่านนี้ขี้ผิดโชคสมมุติชื่อเหมือนรับทานอิ่มเต็มที่เราไปตั้งชื่ออะไรอีกอิ่มก็รู้อยู่แล้วอิ่มเต็มที่แล้วเท่านั้นน่ะไปตั้งมันจะเริ่มเวลาเลยตั้งชื่ออิ่มนี้ลักษณะนั้นอิ่มนี้ลักษณะนี้ลักษณะกว้างแคบเลยนั่นก็กว้างสอกยาววาหนาขึ้นที่นี่ในวงความอิ่มอยู่ตรงนี้อิ่มทั่วสารพางร่างกายเนี่ยคือจะอิ่มทั่วจิตบริสุทธิ์ทั่วถึงจิตตรงนั้นเพราะฉะนั้นเองมันต้องเข้มแข็งอย่าอ่อนแอต่อไปนี้ถ้าเป็นวงกรรมฐานจะหมดไปนะค่อยขุดค่อยด้วนเข้ามาขุดด้วนเข้ามาเพราะจิตใจผู้ปฏิบัติของเองยังไปสู่โลกถ้าเห็นโลกการเป็นของดียิ่งกว่าธรรมปฏิบัติเพื่อจะทำในการปฏิบัติเพื่อหาเงินหาทองหาความเคารพนับถือไปเยอะหาความขลังไว้เยอะซึ่งนอกเลือดนอกรอยของหลักธรรมหลักวินัยที่พระองค์ทรงสอนไว้ก็เป็นในนั้นนี่เองผู้นั้นขลังแล้วผู้นี้ขลังทั้งนี้เลยในจิตมันไม่ได้ขลังทำจิตทำไมขลังเถออยู่ไหนแต่ประมาณคนนับถือไม่นับถือมันก็ไม่เอื้อง

ไม่หิวไม่โหยเขานับถือจะเป็นหัวใจของสายที่ยังสายเป็นที่จะมงคลแต่หัวใจเขาถ้ามีที่เชียนก็เป็นอัปมงคลแต่หัวใจเขาต่างหากไม่ได้เกินที่เราเพราะเหตุมันเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ถ้าเราไม่ปรุงเรื่องที่เขามาว่าให้เรานั้นอย่างนี้แล้วก็ปรุงเรื่องนี้ขึ้นมามันก็เป็นเหตุขึ้นกับแต่เราแล้วรับทราบก็สัตว์ตัวรับทราบรับทราบแล้วผ่านไปผ่านไปเท่านั้นไม่นับถือเลยเจ้าของไม่นับถือเจ้าของเยอะคนอื่นมานับถือเจ้าของไม่ย่อมย่องเจ้าของเยอะคนอื่นมายกย่องมีได้ยังไงเจ้าของไม่ดีเยอะคนอื่นก็มาชมว่าเจ้าของดีมันเป็นไปได้ผมจะสอนลงที่จุดนี้ทำเจ้าของให้ดีเพื่อชูเจ้าของด้วยข้อวัดปฏิบัติความภาคความเพียรหนุนเจ้าของให้สูงขึ้นเป็นลำดับลำดับจนถึงขั้นวิเศษด้วยความเพียรนี่มันไม่เอาความวิเศษวิโสความศักดิ์สิทธิ์ความขลังมาจากอะไรภายนอกภายในที่ไหนนี่เหมือนตามหลักธรรมบวชแล้วก็ไล่เขาป่าขโมยเส้นนาสนังแน่ฟังเร่ทั้งหลายบรรดาทั้งหมดแล้วอยู่ตามขโมยร่มไม้ชายป่าแต่เขาเป็นที่สงบสบายการมองเป็นสมณะธรรมเนี่ยบอกให้ไปยุ่งไปอย่างวุ่นวายหาขลังอย่างนั้นหาขลังอย่างนี้มันไม่เห็นว่าหาธรรมหาเกาในที่ไม่ขันนี่ถลอกปอกเปิดขึ้นมาดีไม่ดีก็เป็นหมาที่เลื้อนหมาที่เลื้อนกับพักที่เลื้อนมันผิดกันยังไงเลื้อนที่เลื้อนออกมามันก็เป็นหมาล่อนแต่งหมาแต่งล่อนพักแต่งล่อนไปเลยดิหลอกปอกเปิดสิ่งสำคัญไม่สนใจไปสนใจนอกนานานู้นนั่นผิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าผิดจากหลักธรรมนั่นเองเราจะหาผลพันธ์อะไรที่ไหนหาอะไรก็ได้นั่นเองโลกมีอยู่หาที่เด็ดมันก็ได้ที่เด็ดบวชเข้ามาเพื่อจะถอนที่เด็ดนั่งกลับมาสั่งสมที่เด็ดเนี่ยแล้วยังยิงในตัวอยู่ว่ามาชนะที่เด็ดยิงก็ยิงไปแบบอื่นอ่างเนี่ยพองเฉยตัวเท่าอื่นอ่างพองแข็งวัวทั้งตัวมันได้เลยตรงนี้คือตรงจริงตัวนี้เอาคารวะถือตัวด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยความมีสติสตังเร่งมันลงตรงนี้สร้างตรงนี้สร้างความศักดิ์สิทธิ์พิเศษจะไปสร้างที่ไหนผิดหลักธรรมหลักวินัยจะไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษอันแท้จริงประจักษ์ใจถ้าไม่สร้างที่ตรงนี้ถ้าสร้างที่ตรงนี้ขุดค้นตรงนี้ตามภัยที่มันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วพอภัยก็หมดไปหมดไปกิเลสตัวนั้นหมดเป็นลายหมดไปหมดไปที่ต้องมีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมากิเลสหมดไปแล้วก็หาตรงนั้นเองมันจะหาความพิเศษมาจากไหนดีไรต้องพิเศษอยู่แล้วถ้าจะว่าพิเศษแต่ท่านก็ไม่เสกสรรไปอีกเหมือนกันพิเศษเสกไปเพราะธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะล้นสั่งพอที่จะอยากพูดนั่นอยากคุยนี่คนนั่นฟังให้คนนี้ฟังมันเขาเรียกนับถือบ้างไงอยากอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ทำพอดีไม่ใช่ทำเพียงพอถ้ามันพอแล้วมันไม่อยากควรจะพูดหนักหนักเบามากน้อยจะพูดไปเสียไม่ควรพูดก็อยู่ได้อย่างสบายเรื่องความแพ้ความชนะไม่มีในใจถ้าจะถามปัญหาถามอะไรเป็นการลองเชิงมั่งหรืออะไรตามโลกมันมีคนมายาเพราะที่เด็กบังคับหัวใจให้เป็นเราก็ไม่เป็นด้วยเมื่อเราไม่มีสิ่งที่พาให้เป็นเราไม่เป็นแต่ตอบแล้วก็ตอบไม่ตอบก็เฉยเสียเขาก็ดิ้นของเขาต่างหากเราไม่ได้ดิ้นเรื่องของโลกเอาเนี่ยเรามันได้ที่ไหนเขาจะทำใจเราแน่กับหลักกับธรรมเถิดเป็นสุขส่งเสริมเจ้าของนี้ยกย่องเจ้าของด้วยข้อปฏิบัติส่งเสริมเจ้าของด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรเราจะเห็นคุณค่าของใจไม่มีสิ่งใดละในโลกนี้จะมีคุณค่าประเสริฐยิ่งกว่าใจเรามองหาอะไรไม่เห็นเลยจริงๆใจมีธรรมธรรมใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจอันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นแหละความเลิศอยู่ตรงนั้นเลิศอยู่ตรงไหนการประกอบความภาคเพียรก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาแม้แต่พระพุทธเจ้าเอง
เพิ่งเป็นเจ้าของศาสนาทรงสลบถึงสามแห่งฟังดิตาพระองค์ไม่ทรงลำบากนี่แต่พวกเราลำบากก็เป็นอย่างพอที่จะตำหนิพระองค์ว่าทรงรัดเอาเปรียบบรรดาสัตว์โลกพระองค์บำเพ็ญครู่เดียวได้สำเร็จแต่โลกทั้งหลายบำเพ็ญแทบตายก็ไม่ได้เรื่องแต่นี่พระองค์สลบถึงสามหนทุกข์หรือไม่ทุกข์สาวกบางองค์ตาค้าแตกพระองค์ตาแตกมีเพื่อนพระจักรุบาลพระโสนะพระโสนะเล่นความเพียรประกอบความเพียรมากเป็นศาสตร์ท่าแตกพระจักรุบาลอดนอนไม่นอนสามเดือนตาแตกพอตาแตกภาพที่เด็ดก็แตกจากใจทันทีพร้อมกันพอตานอกมืดตาในสว่างจ้าขึ้นมาตาไหนที่เชื่อสว่างยิ่งกว่าตาไหนพระโสนะประกอบความเพียรฝ่าเท้าแตกพอได้รับอะไรร่วงมีพระอินทร์เนี่ยที่มาแสดงพิมพ์สามสายให้ดีให้ดูย้อนยานนักดีก็มีเสียงดังเครื่องนักก็ขาดพอเครื่องสายพิมพ์พอดีแล้วพอแล้วพอพิมพ์เป็นเครื่องข้ามสอนพระโสนะท่านก็ยึดนั้นมาเป็นหลักดำเนินตามมัชฌิมาพุทธทาสบรรลุธรรมอย่างนั้นตาท้าแตกหลังจากนั้นกับที่เหลือก็แตกเรามีอะไรไม่ได้เรื่องที่จะท้องแตกมั่ง

มีปัญญาใช้ปัญญาเลยยาดีที่เคยหาวันพิกแปลงเปลี่ยนแปลงที่ปัญญาเมื่อเรานำมาคิดมาค้นมาใช้บ่อยๆมันจะค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นจะค่อยทำนิสัยงานต่อไปมันค่อยหมุนมาหมุนมาหมุนไปเรื่อยได้เหตุได้ผลเพราะปัญญาแล้วยิ่งเป็นเครื่องดูดดึงเป็นสิ่งที่ชวนให้คิดให้อ่านแต่จองแล้วฆ่าที่ดูดจะเป็นบันตอนที่เลือดตายจริงตายเพราะปัญญานะสมาธิเป็นเพียงว่าตะล่ำหัวที่เลือดเข้ามารวมกันเท่านั้นเวลาจะฆ่ามีอำนาจของปัญญาทั้งนั้นปัญญาเป็นสำคัญมีเงื่อนอะไรสำคัญยิ่งกว่าสติกับปัญญาถ้าที่บำเพ็ญมาเต็มด้วยกำลังความสมานเจ้าของมีสติปัญญาเป็นสำคัญมากเลยถ้าถึงคือปิดตันอันตู้จริงๆก็มีแต่ปัญญาสามารถเจาะใครไปจนได้เจาะตรงนั้นเจาะตรงนี้ใครตรงนั้นใครตรงนี้ต่อไปจะทะลุไปได้เลยปัญญาให้จริงให้จังแสดงหนักเพียงเป็นแบบฉบับของตัวที่เหลืออีกตัวคนขยันหนักเพียงคนมีสติมีปัญญามีความเพียรเรียนกลัวอารมณ์มีวอนทั้งหลายก็ไม่เข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เข้ามาก่อกวนเพราะจิตไม่เปิดท่องให้คิดความคิดใดที่เป็นไปเพราะความสังสมกิเลสเป็นไปเพราะสังสมอารมณ์ให้ก่อกวนตัวเองให้ปรุงทราบวันนั้นความคิดนั้นเป็นไผ่ไม่หยุดทันทีเหมือนเราไฟมาที่เรือที่ครั้งที่หนึ่งมันเจ็บขนาดไหนที่ครั้งที่สองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันก็เปื่อยไปพองไปได้ที่เหลือมันขี้เข้าไปเรื่อยมันยังพอใจกับความขี้ที่เหลือพอใจกับความคิดที่ผิดความคิดที่เป็นไปเองมันก็เหมือนกับขี้ตัวเองเลยไฟที่เหลือมันก็เผาเรื่อยๆร้อนสติปัญญาที่เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟมีอยู่แล้วไม่นำมาท้าฝืนกันเลยจึงเรียกว่าต่อสู้กันไม่ฝืนไม่เรียกต่อสู้มันดับที่นี้เราไม่อยากให้มันคิดมันอยากเท่าไรแล้วก็สู้มันอย่างหนักตายก็ตายนี่เราเคยคิดมาแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรสิ่งนี้แล้วยังจะฝืนคิดไปอยู่หรือทราบมันทราบทั้งที่ทราบแล้วว่ามันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นโทษโดยถ่ายเยอะเท่านั้นนะมันก็ฟาดทั้งนั้นหนักผิดมันก็อยู่หมัดเนี่ยถ้าลงสติปัญญาแล้วตั้งท่าขึ้นมาต่อท่าต่อสู้ขึ้นมาแล้วมันหมอบนี่เคยถึงได้พูดถึงเรื่องปัญญาลงสมาธิมันเป็นขึ้นมาเองผิดเป็นอย่างนั้นมันไม่อยากจะลงมันคิดเรื่อยๆหลังๆที่เรื่องนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเพลินแต่เพราะมันเคยเพลินกับมันคล้อยตามที่เด็กมันเชื่อที่เด็กมานานที่นี่มันไม่ยอมเชื่อทำมันก็บังคับให้มันเชื่อทำในการคิดการค้นเอามันไปคิดเกาะกับเรื่องอะไรค้นเรื่องนั้นทำให้เห็นชัดเจนต่อหน้าต่อตาจะไปไหนตามแต่ละตามค้นแล้วสู้เนื้อต้องเข้ามาหมอบเวลามันหมอบด้วยปัญญานี่มันหมอบจริงๆสงบราบไปเถอะเห็นผลนะอ๋อจิตมันดื้อนี่ต้องตีต้อนด้วยปัญญาสงบด้วยปัญญานี่อาจฐานมากได้พร้อมทั้งเหตุทั้งผลได้พร้อมทั้งความอัศจรรย์ของจิตที่เหมาะเพราะยอมจำนนต่อปัญญาหนักแล้วมันก็ได้หนังสือคำว่าหนังสือที่ว่าปัญญาโดยสมาธิขึ้นมาทั้งหลายเขียนว่าสมาธิอบรมปัญญาแต่เราทำไมมันกลับไปเป็นปัญญาโดยสมาธิการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นมันรู้มันเห็นด้วยเหตุนั้นเหตุนั้นจะต้องเขียนมาตามสาเหตุที่มันเกิดออกที่แรกคนก็งงปัญญาลงสมาธิเฉพาะอย่างยิ่งมหาพุทธาเป็นเจ้าคุณวราพรอะไรอยู่ที่เหนือวัดพองหนิเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเองท่านที่วัดบัณฑิตการามวัดเรางานที่ติดกันกับโรงพยาบาลโรคปอดถ้าท่านได้มาจากไหนไม่รู้งูนี่ได้ตั้งหนังสือตั้งชาหนาบัวแต่ว่าปัญญาลงสมาธิไหนหนาบัวมันเก่งกว่าครูเลยผมไม่ได้จ้างว่าสมาธิอบรมปัญญาแสดงที่หนึ่งสมาธิอบรมปัญญาทำไมหนาบัวมันเก่งกว่าครูวะไหนไงไม่รู้หนาพ่อท้าวพุทธากับเราสนิทกันเคยกันมาหนึ่งเทศแล้วทั้งมาดูหนังทำไมมันเก่งกว่าครูนักหนาบัวอยู่วะท่านสาก็เข้ากันพอมาดูโอ้ชอบคนเลยนั่ง
อ่านอยู่ขนาดเดียวจนจบเลยโอ้โหเข้าทีเข้าทีเข้าทีเข้าทียอมละมีท่านนะมาสารภาพเองนะอ๋อผมเคยท่านมาหาเนี่ยถ้าเอามานั่นนั่นผมเราเลยตกลงผมเลยอ่านก่อนเพื่อนเลยไหนมาบวชจะเก่งกว่าครูเลยหรือผู้ที่เจ้าของเราเป็นครูเลยพอมาบวชจะเก่งครูวะไหนมาดูมาดูเอามาพออ่านไปเอ๊ะชอบคนเอ๊ะชอบคนชอบคนไปฟาดตลอดอ๋อเข้าทียอมละคือนั่นแหละตอนนั้นท่านพูดถึงภาคทั่วไปแต่รายบุคคลที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นท่านพูดเช่นสมาธิปริภาริตาที่รับปริภาริตาปัญญาที่รับปริภาริโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาที่เราไปรับโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโซสมาธิปริภาริตาปัญญามหาพลาโหติมหานิสังซาปัญญาปริภาริตังจิตตังสัมมาเดวะอัจเจหิมุจติสมาธิเมื่อศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากปัญญาเมื่อสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในสงฆ์มากจิตเมื่อปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบเนี่ยแปลตามจับท่านพูดเป็นลำดับลำดับศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาไปเรื่อยจนถึงปัญญาอบรมจิตให้หลุดพ้นถึงเวลาเป็นวิสามันทีมันพลิกกันปัญญาลงสมาธิในขณะที่เราจะใช้ปัญญาลงสมาธิเราใช้ไม่ได้หมายถึงว่าสมาธิจะปัญญาจะลงสมาธิตลอดไปเป็นบางการจิตเรือรองดื้อด้านนั้นละเอานั้นละมาใช้มันได้ผลดีแต่ต้องเอาไปอย่างจริงจังนะจ่อเลยเหมือนนักมวยเผลอไม่ได้แล้วตกเวทีถ้าอย่างนั้นแล้วที่เหลือตกเวทีจิตหมอกมันเป็นบางการบางเวลาในคนคนเดียวนี่แหละถึงการทุกคนจะนำปัญญามาตีต้อนจิตใจที่มันฟุ้งซ่านถ้ามันยอมจำนนแล้วเข้าสู่ความสงบได้เราก็ทำควรจะอบรมให้เป็นจิตให้เป็นสมาธิสงบลงได้ตามแบบของท่านที่พูดว่าเป็นกลางก็ทำเราทำเพื่อให้หาผลเพื่อทำเพื่อประโยชน์อันใดจะได้ผลได้ประโยชน์ด้วยวิธีการใดเรานำวิธีการนั้นมาใช้ในเวลานั้นนะจึงเรียกว่าเหมาะสมพูดถึงเรื่องสมาธินี่เราทำงานจริงเรากล้าพูดทำงานจริงสมาธิทำงานแล้วคนติดบอกทางนั่นปัญญาไปอีกเราเห็นทางนั่นปัญญานี่ก็เป็นธรรมจักรไปเลยครับการพิจารณาทางนั่นปัญญาเกี่ยวกับเรื่องรูปขันธ์รุนแรงขาดผลมากเหมือนกำน้ำโจรมันจับ

ภูเขาเสียงกระทั่งถ้าว่าจะเที่ยงเพราะเรื่องธาตุขันธ์มันเป็นเรื่องยากรูปขันธ์มันยากปัญญาแก้เรื่องรูปขันธ์มันก็ลุ่มแรงผ่าโผล่มากอย่างพอไปถึงนามขันธ์ไม่เกิดพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ค่อยเบาเบาเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นแต่ไม่หยุดนะเหมือนกับน้ำซับน้ำขึ้นที่ไหลอยู่ทั้งร่างทั้งส่วนไม่มากแต่ไม่ขาดมากขาดตอนปัญญาขั้นนี้จะเป็นละเอียดละออจิตละเอียดกิเลสละเอียดปัญญาก็ต้องละเอียดเหมือนกับไม้ที่เข้าสู่ความละเอียดแล้วต้องเอาอาศัยกบเราจะเอาขวานมาถากมาฟันพวกไม่ได้เวลามันหยาบจะเอากบไปใส่ไม้ที่ต้นไม่ได้ต้องขวานถากจนถึงขั้นที่ควรจะใส่กบหรือถึงใส่การพิจารณารูปคือกายร่างกายกว่าที่จะแยกแยะกันออกได้เห็นประจักษ์ก็ต้องใช้ปัญญาแบบขวานถากไม้นี่เองเอากันอย่างหนักอย่างถากโผล่โน้ตเต้นจริงพอเข้าไปขั้นพิจารณาสัญญาและขันธ์วิญญาณที่มีแต่นามธรรมล้วนๆแล้วมันก็ละเอียดเหมือนกับเอากบสายไม้แต่ไม่ได้สายไม้ทั้งต้นเหมือนกับกบสายไม้เป็นแผ่นเป็นแผ่นที่ตกออกมาจากเลือดจากขวานแล้วหลายยินก็หลายอย่างนี่เรียกว่าสติปัญญาจำนวนมากซึ่งมาจากสติปัญญาที่เริ่มด้วยผู้การฝึกที่แรกเป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละเหมือนไม่จะเป็นไปไม่ได้ทำให้อิจฉาและอาใจจะเป็นไปไม่ได้ตำหนิอำนาจวาสนาตัวของเฮ้ยนี่ได้ไม่ไหวนะอำนาจวาสนาน้อยไม่มีวาสนาอะไรหรอกเป็นเรื่องของที่เหลือจอมคนทั้งนั้นเราไม่ทราบน้อยจะทำให้มันมากสินะถ้าเป็นนักรบนักต่อสู้เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อเอาของเศรษฐกิจมาเป็นสมบัติครองในตัวเองจริงอ้าวอะไรบกพร่องเวลานี้เราซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องอันเพื่อความสมบูรณ์วาสนาอยู่ที่ตรงไหนเวลาอยู่ว่าอยู่เฉยทำไมเลือกคล้อยตามที่เด็ดทำไมไม่ว่าวาสนาน้อยล่ะนะ

0: สติปัญญาที่เราไม่เคยคาดเลยคิดว่ามันจะตื่นไปได้ซึ่งสติปัญญาอัตโนมัติถ้าเป็นขั้นพุทธการท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวไปเองโดยไม่ต้องไปบังคับบัญชานอกจากร่างเอาไว้เท่านั้นเพราะจะเลยเถิดเช่นอุทธัจจะอุทธัจจะในสังโยชน์เบื้องบนอุทธัจจะอุทธัจจะแต่ก่อนเราไม่เข้าใจสังโยชน์เบื้องบนคืออะไรกามาราคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาสังโยชน์เบื้องบนเราไม่เข้าใจรูปราคะอรูปราคะรูปราคะคือว่าไม่ได้หมายถึงรูปกายเรานี่นะเวลาพิจารณาแล้วมันเป็นภาพอันหนึ่งคือการที่มันต่อยแล้วแต่มันอาศัยภาพของกายนี้เป็นภายในฝึกซ้อมกันพอตั้งเป็นภาพขึ้นมาภาพระดับเราไปอยู่ที่จิตตั้งขึ้นมาภาพดับแล้วไปอยู่ที่จิตมันก็ทราบชัดว่าจิตนี้เป็นผู้ประตุงเป็นผู้ปรุงออกเป็นภาพแล้วก็เข้ามาหมดในจิตเข้ามาหมดในจิตจนกระทั่งมันเข้าใจชัดแล้วภาพภายในที่เรารู้ปราศคือความยินดีพอใจไม่ได้เหมือนว่าราคะแบบกามที่เหตุทั้งหลายนะรูปราคะอันนี้นะหมายถึงความพอใจยินดีกับอารมณ์นั้นเท่านั้นเองเป็นธรรมส่วนละเอียดแต่ไม่ทราบว่าจะมีอะไรมาพูดให้แยกให้เดียวกันท่านก็เลยว่ารูปราคะคือมีความพอใจติดใจอยู่ในรูปภาพภายในจิตเมื่อรูปภาพร่างกายนี้มันสลับมันแล้วเพราะความรู้แจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็นำอรูปภาพอันนี้เข้าไปอยู่ภายในจิตปรุงอยู่ภายในจิตพอปรุงขึ้นภาพแล้วมันก็คืนเข้ามาถึงมาเข้ามาถึงใจมาดับที่นี่ปรุงภาพก็เข้ามาดับที่นี่มันก็ทราบไปทั้งโอ้จิตเป็นผู้ปรุงขึ้นมาจิตเป็นผู้เอื้อมจิตเป็นผู้หลงเมื่อจิตพิจารณาด้วยปัญญาจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้แล้วต่อไปรูปราคะนี้หมดอรูปราคะคือยินดีในสุขเวทนามีตามหลักปฏิบัติทุกเวทนาอันละเอียดอยู่ภายในจิตอรูปราคะมานะคือความถือจิตดวงนั้นแหละดวงที่สว่างกระจ่างแจ้งดวงที่เด่นดวงนั้นเพราะตอนนั้นมันพากหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรูปมันก็พากอะไรก็พากจนพากจากกันไปแล้วเป็นคนที่ละอายมีจิตดวงที่ผ่องใสมีเท่านั้นมานะถือจิตตรงนั้นนี่อยากสำหรับมานะก้ามันเข้าใจในภาคปฏิบัติมันถึงได้ชัดเนี่ยเข้าใจในภาคปฏิบัติหาต้นสายไม่ได้มานะคือจิตเมื่อมันเป็นดวงนะมีความสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ทำให้เกิดความอ้อยอิ่มเกิดความติดความพันความพอใจนี่เราเรียกว่ามานะคือความพอใจนั่นเป็นแบบถืออยู่นั่นแล้วก็เมื่อพบเพื่อนสูงหรือนักปฏิบัติด้วยกันว่าองค์นั้นมีจิตภูมินั้นภูมิก็คิดอยากจะเอานี่เทียบเทียมองค์นั้นจะเสมอเรานี่หรือต่ำกว่าจิตเราดวงนี้หรือจะยิ่งกว่าจิตเราดวงนี้ยาถ้าสมมติว่าจิตต่ำกว่าร่มมันก็เข้าใจว่าต่ำกว่าหรือเสมอหรือยิ่งกว่าเนี่ยถ้าจิตเสมอเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างยิ่งกว่าเขาบ้างดวงนี้ยิ่งกว่าเขาก็เข้าใจว่าต่ำกว่าเขาบ้างเสมอเขาบ้างหรือยิ่งกว่าเขาบ้างอะไรรวมแล้วมันเป็นมานะก้าวก็คือความถือความรู้นี่เองนี่แหละตัววิชาแท้เราไม่รู้ปมพันธ์มันจะติดด้วยพันกันอย่างนั้นสนิทสนมปมกลืนเหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวนี่นะกล่อมนางนอนเขานางบังเงาแล้ววาดภาพอวิชชาวาดเป็นเสือโคร่งเสือดาววาดภาพเป็นยักษ์เป็นผีมาอวิชชาเป็นอย่างนั้นนั่นเวลาเข้าถึงตัวอวิชชาจริงโหยถูกกล่อมให้หลับสนิทแม้แต่มหาสีมหาปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวก็เลยกลายเป็นโอภะรักษาจิตดวงนี้ก็เลยซ้ำคือจิตดวงอวิชชาลืมเนื้อลืมตัวไปไม่รู้สึกตัวนั่นแหละละเอียดขนาดนั้นอวิชชาจริงๆละเอียดขนาดนั้นตั้งแต่มันแสดงมาอย่างจำหยาบเรายังหลงเหมือนกับบริวารของอวิชชาแสดงมาเช่นความโลภเช่นความโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะมันจำหยาบโกรธก็เห็นมีหน้าตาดำตาแดงมันก็ยังพอใจโกรธพยายามอยู่นี่เรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มไปทั้งนั้นแหละขึ้นที่ว่าเรื่องของกิเลสแล้วจิตเคลิ้มนั้นเพราะเคยเชื่อมันมานานไม่คิดว่ามันเป็นภัยต่อตัวเองโกรธให้เขาตาดำตาแดงเป็นเชื่อเป็นแค้นเป็นกับฆ่าเขาได้แต่นี่มันเป็นของดีนะคือความเชื่อกิเลสมันเองให้พอถึงแบบนี้ยาแบบนี้มันหมดไปหมดไปหมดไป
1: นั่นที่นี่เข้าถึงตัวละเอียดตัววิชาแท้ละทีตัวกษัตริย์แท้ละสติมหาสติปัญญาที่เป็นอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญายังต้องหลงกลของมันจนได้นั่งไปรักษาจิตตรงนี้อยู่นี่ไม่อะไรมาแตะต้องอะไรมาสัมผัสมันก็สลับปุ๊บสลับปุ๊บด้วยสติปัญญาไม่ยอมให้อะไรมาแตะต้องเลยไปรักษานั้นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือรักษาวิชาวิชาเหนือมหาสติมหาปัญญาแล้วน่ะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้ววิชาเหนือมีเล่ห์เหลี่ยมความฉลาดแหลมคมนั่นเหนือจิตเออนั่นเหนือสติปัญญาอยู่ในขณะนั้นสติปัญญาแม้จะเป็นขั้นมหาสติมหาปัญญาก็ตามยังอวิชชาเหนือจึงต้องติดจึงต้องหลงกลอวิชชาเดี๋ยวมานะที่คำว่าอุทธัจจะมันหมายถึงการค้นการที่พิจารณาฟงจิตเทินต่อการพิจารณาไม่หยุดไม่ถอยรั้งเอาไว้ไม่ล้างไว้ไม่ได้แต่ของก็จะทายเหนื่อยก็เหนื่อยเคลียร์ก็เคลียร์แต่จิตไม่ยอมถอยมีแต่จะเอาชนะข้าเดียวถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีแพ้ให้ตายมีจะให้รู้เท่านั้นไม่รู้เอาตายเรื่องคำว่าแพ้มีไม่ได้นี่แหละที่ทำให้จิตมันฟุ้งมันเทินในการพิจารณามันจะฟุ้งซ่านรำคาญไปตามโลกตามมือสารลูกเสียงเป็นรถเครื่องผ่านไม่มีอย่างนั้นไม่มีมันเทินในงานของตัวเองที่จะแก้ที่เหลือเทินจนเกินเนื้อเกินตัวจึงเรียกว่าเป็นสันนิษฐานอันหนึ่งอวิชชาถึงอวิชชาหนึ่งนั่นอวิชชาอวิชชาตรงนี้ผมอวิชชาก็คือตัวนั้นละมานะมันคือตัวนั้นแหละตัวของของสายสายตัววิเศษวิโสจึงเข้าใจว่าวิเศษวิโสตัวสง่าผ่าเผยมานะมันถือตรงนั้นนั่นแหละคืออวิชชาหลงตัวเองนั่นเองสติปัญญามันพิจารณาทางไหนมันก็หมดทางแล้วเพราะมันไม่มีทางพิจารณาอะไรก็รู้หมดแล้วจับสายแต่มันก็ไม่ยอมพิจารณานั่นจริงหรือมันรู้จริงมันก่อยจริงๆนะวิญญาณลูกเสียงกินโลกเครื่องสมัติมันไม่เอาพิจารณาเอาเวทนาทั้งหลายทั้งสามอย่างมันก็ไม่เอาเพราะมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันจะจิตใจอยู่ในความสว่างกระจ่างแจ้งในจิตผ่องใสเหนื่อยมันหลงอวิชชานี่เมื่อพิจารณาไปนานเท่านั้นเข้าเรื่องอวิชชามันก็เป็นเรื่องสมมุตินี่มันจะทนต่อการแสดงความต่ออนิจจังขังตาได้มันต้องแสดงอาการอะไรหนึ่งขึ้นมาให้จับพิรุธได้จนได้ลงถึงขั้นสมาธิสติปัญญาแล้วเมื่อรักษากันนานไปนานไปพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เรื่องเพราะมันไม่มีทางพิจารณามันก็มีแต่คอยดูความเกิดความดับของร่างกายระมัดระวังอะไรอย่างนี้เรื่องว่าอวิชชาจะผ่องใสขนาดไหนมันก็มีความเศร้าหมองตามขั้นของจิตอันละเอียดตามขั้นของสารละเอียดนั้นแฝงขึ้นมาจนได้พอจะจับพิรุธกันได้เอ๊ะถ้าว่ามันจริงๆทำไมมันเป็นลักษณะเฉาๆถ้าทำไมเป็นลักษณะเหมือนทุกข์คือทุกข์กับทุกข์ละเอียดทุกขั้นนี้ทุกข์ละเอียดจะทราบได้เฉพาะมหาสติมหาปัญญาเท่านั้นถ้าที่ปัญญาธรรมดาทราบไม่ได้เลยเมื่อมันจับได้นี่ทำไมมันเดี๋ยวว่าสุขแล้วเดี๋ยวว่าทุกข์แล้วเดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองคือเศร้าหมองเศร้าหมองตามขั้นของวิชาเองไม่ใช่เศร้าหมองอย่างจิตธรรมดาเราแต่ก็มหาสติมหาปัญญามันรู้ทันมันก็จับจุดนั้นเข้าไปเอ๊ะทำไมถ้าว่าเป็นจุดที่แน่นอนแต่ได้แล้วทำไมมันถึงแสดงอาการแปลกๆอย่างนี้มาฮะนั้นมันก็จิตก็เกิดความสนใจนี่นะถ้าจิตปัญญาเกิดความสนใจต่อเข้าไปตรงนั้นพิจารณานั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายอันนี้มันอะไรนะที่เนี่ยนั่นเป็นเป้าหมายในการพิจารณานั้นพอจิตมันจ่อเข้ามาย้อนความสนใจเข้ามาถึงจุดนั้นแล้วจุดนั้นเลยกลายเป็นที่พิจารณาเข้าไปเหมือนกับสภาวะตามทั่วไปหน้าไหนที่นี่มันจะทนไม่ได้นี่มันอะไรครับนี่มันพิจารณามันก็ฟังเจ้ามหาวิมหาปัญญาไปที่ไหนมันขาดทะลุไปเลยมหาวิชามันจะทนได้เมื่อตั้งใจพิจารณากันนอกจากรักษาอันนี้เฉยแล้วจ่อเข้ามาตรงนั้นมันก็พังกระจายไปหมดพอวิชามันสลายส่วนไปอันนั้นมันสลายนะที่ว่าฝ่องใสนั่นนั่นละตัววิชาแท้แท้มันไม่ได้เป็นเสือโคร่งเสือดาวนี่นะมันเป็นนางบางเงาเหมือนนางงามจักรวาลทำอ้อยให้อ้อยอิ่มผิดพันพอนั่นสลายลงไปแล้วนี่อันที่พิเศษโดยหลักธรรมชาติที่อยู่ใต้นั้นก็ปรากฏเด่นชัดเพราะอันนี้เหมือนกับฟองขี้ควายอวิชชาที่ว่าดีๆที่เสียนิโสเมื่อเทียบแล้วมันก็เหมือนกองขี้ควายโอ้โหกองขี้ควายนี่มาทับธรรมชาติพิเศษแล้ว
0: ไว้หนึ่งพออันนั้นสลายลงไปปุ๊บอันนี้ไม่ทราบมีตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็ดีสาวกท่านบรรลุธรรมก็ดีทำดวงธรรมชาติของจิตล้วนๆแท้ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวปนเลยเข้าถึงขั้นเดิมของจิตแท้เดิมนี่เราก็ไม่อยากจะพูดนะเราพูดถึงตัวเป็นจิตล้วนๆแล้วว่านั่นแหละทีนี้อัศจรรย์ยิ่งกว่าตัววิชาขนาดไหนเทียบกันไม่ได้เลยนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงทอดพระทัยแล้วเห็นโทษของตัวเองก็เห็นตรงนี้ขนาดละเอียดขนาดถึงขนาดนี้จะไปสอนโลกได้อย่างไรสอนให้ใครรู้ไม่ได้ตรงขนาดนี้แล้วเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่โลกจะรู้ได้เห็นได้ก็ทรงทอดพระทัยทำความสงสารน้อยทั้งๆที่ศาสนาเป็นศาสดาของโลกเพื่อสั่งสอนสัตว์โลกอยู่แล้วแต่เมื่อเข้าถึงธรรมธรรมชาติที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเกินสมมตินิยมทั้งหลายทั้งสิ้นแล้วทำให้เกิดท่อพระทัยเพราะในขณะนั้นไปเจอโดยเฉพาะยังไม่ได้พิจารณากว้างขวางออกไปแต่ก็ไม่นานฟังจากพระพุทธเจ้าจากใครที่ฉลาดนั้นผมยิ่งกว่าพระองค์ฉะนั้นมาก็เหมือนกับจะตั้งปัญหาอย่างนี้เพราะเราเคยตั้งอย่างนี้ก็คงไม่ผิดกันเลยนะถ้าว่าโลกไม่สามารถที่จะรู้ได้เรื่องของอัศจรรย์ขนาดนี้ทำไมอาจารย์ประเภทนี้โลกไม่สามารถจะรู้ได้แล้วเราก็เป็นโลกคนหนึ่งทำไมเรารู้ได้เรารู้ได้เพราะอะไรนะเป็นปัญหาตั้งขึ้นมาแล้วรู้ได้เพราะปฏิปทาที่เขาก็เมื่อเรานำปฏิปทาเข้าปฏิบัตินี้สอนโลกทำไมโลกจะรู้ไม่ได้ล่ะนะทางมันเข้าไปถึงจุดที่หมายบันไดก็ส่งขึ้นถึงจุดที่หมายสถานที่ต่างๆมีทางเข้าไปชั้นนั้นชั้นนี้มีบันไดขึ้นไปบันไดนี้คือทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายทางนี้เป็นทางเดินเพื่อถึงจุดที่หมายปฏิปทาเครื่องดำเนินนี้ก็เพื่อถึงจุดที่หมายคือธรรมชาตินี้เมื่อสั่งสอน

ที่จะสั่งสอนสัตว์โลกก็พอดีทั้งมาผมเป็นอันนี้คือมาแล้วผมมาจะดูการสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็ต้องเรียนยานดูใครจะรู้เรื่องจริงในธรรมเหล่านี้ได้ง่ายเรียนไปถึงดาวบททั้งสองอุตกาดาวบทดาวบททั้งสองมีอนุเวรังในตำราก็มีแต่ผมลืมแล้วแหละก็โอ้โหจะได้ตายเสียแล้วเมื่อวานนี้บอกตายแล้วเนี่ยหมดหวังเลยฟังดิตายแล้วหมดหวังพวกเรานี่ไม่หมดหวังมันยิ่งหวังพอตายแล้วกุศลธรรมมากุศลธรรมมาหอบไปขึ้นสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าพอตายองค์หมดหวังก็เลยยานย้อนหลังไงจำมันก็มาถึงเป็นดับสี่ทั้งห้าโอ้พวกนี้จะรู้ได้เลยผมเสด็จตรงหน้ามาผมก็เป็นดาวสีทั้งห้าแสดงธรรมจักรกับวัฒนสุขเป็นพระอัญญากรณียะได้ดวงตาเห็นธรรมพระอัญญาเชื่อตะโบกคนนั้นอัญญาเชื่อตะโบกคนนั้นหายขึ้นโกรกคนนั้นจะพระพุทธจังมีกำลังธรรมพุ่งกับตาดิบยันติสิจริงจริงเช่นได้กำลังสัมปันตังนี้โดยธรรมขณะนั้นพระอัญญากรณียะได้เกิดทางขึ้นแล้วด้วยความนิจิเกิดธรรมจักรขึ้นเมื่อทางนี้กำลังธรรมจะพุ่งอุตตานทำมันก็ผู้อันตรายจากความมืดบังตั้งแต่ก่อนนั้นจากความมืดบังนั้นมันกระจ่างขึ้นแล้วเป็นทางมากยังมีสิ่งเป็นไรธรรมบางสัมปันนิโรธธรรมบางสิ่งใดก็ตามทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องดับทั้งนั้นแต่ให้ถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมันเข้าถึงใจสิ่งใดก็ตามเมื่อมีเกิดต้องมีหลักเป็นคู่กันทั้งนั้นหาที่ไว้ใจไม่ได้เลยนั่นจากนั้นมันก็แสดงอนัตตาลัคนาสุขกล่องปณิสัยจนกระทั่งถึงบรรลุธรรมนี่คือสัจจิพยานของพระพุทธเจ้าและพระโอเองก็ได้ทรงเป็นอุทานในวาระสุดท้ายตอนที่ทรงตรัสนั้นไปเทวานังเทวานุภาวังอัตโคนี้อัตโคภควาอุดานังอุดานเนสิพระองค์ได้ทรงเป็นอุทานขึ้นแล้วในขณะนั้นยาเชื่อตะโพกลนันโยยาเชื่อตะโพกลนันโยว่าพันยาคนนี้ได้รู้แล้วหน่อยได้รู้หน่อยวิธีการอายุโยคนนันยศอันนาคนนันโยวัตเววัตนามังโฮซึ่งติดโดยอาศัยเหตุนี้พระอัญญาปัญญาจึงได้ชื่ออย่างนั้นทั้งหลายแต่ในธรรมจักรพระพุทธเจ้าแต่นั่นก็แสดงธรรมจักรแสดงอนัตตลักษณะสุรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาสังขารอนิจจทุกขังอนัตตาเรื่อยไปเลยแต่สำหรับสูตรนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติของผมมีขัดดีนะผมพูดคงเลยผมยอมรับ100%อย่างหาที่ข้ามไม่ได้ก็คืออนิจจและปฏิจจอนิจจพยายามสุดถึงมนัสนิปิริยติทำเมื่อปิริยติมโนวิญญาณเมื่อปิริยติมโนสัมปัสเสปิริยติยำปิยังสัมปัสสังโนยำปิยังนี่จะปฏิยาปฏิติยาวิจารสุขข้างหน้าดุข้างหน้าดุขมาสุขข้างหน้าตัดนิปิริยตินิปิยังมีรัตติยิราทางนิจติมีทั้งนิมุตมีติญาณังโหติเบื่อหน่ายในธรรมเบื่อหน่ายในธรรมะเบื่อหน่ายในจิตเบื่อหน่ายในธรรมลมที่เข้ามาเกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในความรู้สึกวิญญาณที่เกี่ยวข้องจิตเบื่อหน่ายในเวทนาคือผลที่มันเกิดขึ้นจากอันนี้ที่เกี่ยวข้องกันนี้เบื่อหน่ายตรงนี้ตัดทิ้งไปจิตเบื่อหน่ายคือทั้งหมดบรรดาที่เกี่ยวข้องกันนี้นะนิพพิดังมีรัตติเมื่อเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นอันนี้แหมเราซึ้งมากเพราะการปฏิบัติของเราเป็นอย่างนั้นส่วนอนัตตาขณะสุดนี้พอถึงขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณทั้งปีมีนิตินะนิบินดังในราชตินี่ผมเหมือนกับว่าหนึ่งเราพูดตามความรู้สึกของเราในสิ่งที่ควรค้านเราก็ค้านในสิ่งที่ไม่ค้านเราไม่ค้านทั้งภาคปฏิบัติอริยสัจปริยายสูตรเราหาที่ค้านไม่ได้เรายอมจำนนน้อยสุดแต่ส่วนอังสารว่าสูตรนี้มีข้อขัดกันเราจึงเลี่ยงเลี่ยงไปเสียว่าท่านอาจจะแสดงเป็นเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้เรื่องเครือขี่อาจารย์ท่านอาจจะมาทำมาแบบเรื่องผู้ใหญ่ก็ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจากเบญจมุขีทั้งห้ามันผมแน่ใจว่าถึงมาแล้วก็นิ่งปีนิสิตเหมือนกัน

รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วจะไม่เข้าถึงจิตจะไปที่ไหนจิตมันอวิชชาไปรวมอยู่ที่จิตมันไม่ได้อยู่ที่ขันธ์ 5เวลาเราปฏิบัติรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้เท่าแล้วนี่อย่างที่ผมอธิบายไปทีนี้นะรู้เท่าแล้วมันรวมเข้าไปอยู่ที่จิตเป็นอวิชชาน่ะอวิชชาถ้าไม่เข้าอย่างเขาถึงแล้วอวิชชาจะแตกสลายได้นี่ที่มันค้านกันมันต้องมาทิ้งปีโน่นนี่ไงเพียงรู้เท่ากันหน้าแล้วก็เบื่อหน่ายคากำหนัดเรามันเป็นไปไม่ได้รู้เท่ากันหน้ารู้แล้วมันแยกกันอย่างชัดเจนไม่มีสงสัยเลยแต่มันก็ไปยึดถือจิตกับวิชาที่มันพัวพันกันมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นมันต้องไปพิจารณานั้นอยู่นั้นไปอวิชานั้นแตกกระจายออกจากจิตแล้วมันถึงเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยหายสงสัยนะอย่างนั้นนี่แหละภาคปฏิบัติที่ไหนที่ควรค้านมันค้านได้อย่างจังด้วยความแน่ใจทีนั้นมันรวมกันได้รวมได้อย่างที่ว่าอะไรคิดว่าพระตัปปะมาตย์พระโสดาละนั้นนี่เราก็ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเวลามันมีแยกกันมันก็แยกกันแยกกันไปอย่างที่ผมอธิบายมีเทศกันอย่างที่เรียงอริยภูมิตรงไหนที่มันแยกมันแยกกับทางปริยัติมันก็แยกกันไปแต่ที่ไหนมันมาร่วมมันก็ร่วมกันนี่เราเป็นนักปฏิบัติมันเป็นยังไงเป็นไปตามการปฏิบัติของเรายังไงเราก็พูดตามเรื่องความจริงอาฆาตกับค้านกันถึงจะแยกกันแยกกันมันเมื่อมันผิดกันด้วยการปฏิบัติด้วยความรู้ความเห็นก็ให้ทราบว่ามันผิดนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราเป็นผลของเราเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติด้วยปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้เห็นมาอย่างนี้นี่มันจะผิดแล้วกันก็ผิดอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าร่วมกันก็ร่วมอย่างนี้นี่โดยหลักปฏิบัตินี่เราก็พอใจเราแน่ใจว่าเราเป็นคนดำมาเมื่อรักก้าวถึงขั้นสูงแล้วมันก็ไม่เห็นแยกกันนะพูดเรื่องอะไรกันเลยไปอย่างนี้นะเอาละตอนนี้ก็จำไม่ได้ที่ไม่ทราบขึ้นต้นลงตายที่ไหนเอาธรรมยาจะอธิบายหมู่เพื่อนฟังว่า

คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้องเป็นแบบฉบับของสิ่งทั่วไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรงผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดที่ถูกธรรมเป็นความคิดที่ตรงการกระทำและพูดทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี้แหละเป็นแบบฉบับของผู้ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขได้เลยแต่คำว่าธรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกที่บอกนามไว้ว่านี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปเพื่อความถูกต้องผลได้รับความร่มเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นท่านเรียกหลักธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายได้อาศัยธรรมเป็นความประพฤติหรือเป็นความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบฉบับเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้วจะหาความแน่นอนและความยุติลงไม่ได้ฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความเจริญของตนและส่วนรวมสิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรม

ั้งฝ่ายเหตุคือการดำเนินทั้งผลคือสิ่งที่ได้รับเป็นที่พึงพอใจมีท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นสมุทผู้ไม่ได้ปฏิบัติและไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมแล้วจะปฏิบัติต่อตนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับหมู่เพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจากหลักธรรมผิดแบบจำบัดตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม้คนอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นเช่นนั้นสิ่งที่ได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมั่นปรารถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเดือดร้อนแก่ตนอีกด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองไม่ได้เข้าในกรอบแห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนถูกปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงหลักธรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากต่อความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลยขอบเขตแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้องมองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละรายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้องผลจึงเป็นขึ้นมาภาคภูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถวายธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบาทเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วไปในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว้เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจึงกลายเป็นความรุ่มร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังผลเช่นนั้นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาผู้นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนานี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดำเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานานนั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลย
แต่เขาดำเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสั่งสมมาทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดและเหมือนกันกับสถานีรถเดินรถไฟแต่ก้าวไปอยู่เสมอเช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังต้องทำกลุยหมายผ้าทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับก็ดีธรรมชาตินี้แหละที่เป็นธาตุสิทธิ์ต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นธาตุสิทธิ์ของธรรมะนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังกีดขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอธรรมจึงหาทางก้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บำเพ็ญได้รับเสวยผลอาการบำเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสียตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทางเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจได้ทุกโอกาสและสถานที่นี่เป็นทางที่ขีดขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกรุงรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปทางด้านธรรมะมีชั่วขณะหนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นให้เป็นไปเพื่อเป็นข้าศึกต่อตนเองเสียเองนั้นรู้สึกจะเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนเดินๆนั่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจเองไม่ค่อยจะปรากฏฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำนึงถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามกีดกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัวนอกจากจะทำตัวเองให้เป็นข้าศึกต่อตัวเองเสียด้วยซ้ำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยคนองมาเป็นประจำและทุกๆวันจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ลำบากอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้ใกล้ต่อธรรมคือหลักการถูกต้องและความสุขความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวัสขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมะตรัสไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคลธรรมะแม้จะตรัสไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะภาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกับธรรมะแต่ในคำว่าสวัสขาตธรรมที่ตรัสไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกวัยทุกชาติชั้นวรรณะด้วยจึงสมนามว่าสวัสขาตธรรม
พระปัญจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสุบัคคาตธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดวิสัยของเราสามัญชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้มีใครบ้างที่จะกล้าเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสลายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปีเราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเคลื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษย์ที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังคฉามิว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดำเนินมายากแสนยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบำเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลำบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าได้ความสละเลือดเนื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาสอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือมาปฏิบัติด้วยกันไม่มีใครจะกล้าเสียสละตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านะไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเพียรทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึ่งกิริยาที่คิดให้เสียจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คำหนึ่งผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มันจะเป็นไปตามแบบฉบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมปลีกตัวไปดำเนินทางของที่มีถากมีหนามจึงทิ่มแทงหัวใจเสียโดยมากฉะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นข้าศึกต่อตนเองจิตจึงหาที่ตรงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไม่ได้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นข้าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นข้าศึกต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองความเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิถีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีครูถ้าจิตที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของครูทำลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิปทาทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไม่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครูแต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูท่ามสอนทักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัตสังหารตัวเองอีกด้วยพุทธะที่ควรจะรู้ควรฉลาดควรจะฉลาดควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นข้าศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นข้าศึกต่อตนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตัวเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำนึงถึงความผิดของตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทำลายพระพุทธเจ้าองค์ไหนแต่มาทำลายพุทธะภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ทั้งใดก็ตาม
ไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดขี่บังคับไว้ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอย่าคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่าใจของเรานี้เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจึงไม่สามารถจะก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัตตัวขีดขวางและตั้งควันอยู่ในขณะนี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษเรียกว่าพุทธะที่บริสุทธิ์ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่นเข้ามาเป็นเรื่องของตัวแล้วเราจะมีทางพิจารณาปลดเครื่องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปลีกตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยต่อตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบครูของเราสอนให้โอปนะอิโกน้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คำว่าวัตตะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศพระพิษพระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นวัตตะโปรดไปดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี้ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่ตรงวางตนไม่ได้นี่เองเป็นวัตตะหมุนอยู่เช่นนี้จนทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้มีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนอยู่ก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานซะอีกเพราะนั่นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือสมควรแต่เวลาแล้วเขาปิดงานเขาได้แต่งานกงจักรภายในใจนี้ติดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไฟแล้วดับไม่ดับนี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอุบายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้จึงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกธาตุกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะอยู่ในบ้านในป่าอยู่ในเมืองอยู่ในที่ชุมนุมชนหรืออยู่คนเดียวได้รับทานอิ่มนอนสบายตามสภาพของธาตุขันธ์ก็ตามแต่ใจมีความเลือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหักห้ามกงจักรคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมะทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสำหรับที่จะหักห้ามกงจากภายในใจให้หมุนช้าลงเป็นลำดับลำดับจนหยุดความหมุนเวียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่ชื่อว่าท่านผู้ดับกงจากได้ที่ภายในใจถ้ากงจากนี้ยังมีอยู่ตราบใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็ชื่อว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัฏฏะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับกงจักรภายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลมาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื้อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะหมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียซึ่งธาตุติดภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะ
ที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ภายในตนนี่คือพุทโธที่แท้จริงเป็นพุทโธที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิดมาสักเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอะไรเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกพร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความบริสุทธิ์เป็นของตนโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องภพชาติที่จะก่อกำเนิดเกิดขึ้นในภพใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกำเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการนี้ได้สิ้นสูญไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธิ์คำว่าวิมุตติก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นข้าศึกต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่เลยกลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตที่เคยลุ่มหลงนี่ท่านเรียกว่าวิมุตติเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติคือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะ4ข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมวิริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกระยะไม่เลือกการเวลาไม่เลือกวัยไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจดังวิมังสาทางใดจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยจะยากแสนยากลกลุงรังสักเท่าไรก็ตามจะพยายามถากถางออกด้วยปัญญาเสมอทำทั้ง4ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับทานเครื่องใช้ไม้สอยไม่อดไม่อยากเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหลังมีอยู่ในผู้ใคร่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์วิมุตติก็หลุดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอำนาจแห่งฉันทะวิยะจิตตะวิมังสา4ข้อนี้เวลานี้เรากำลังอยู่ในกลางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเห็นแดนฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติจึงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกำหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้าโน้นนี่จึงเปรียบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าเราจะไปยังไงมายังไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนจะรับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดคนแค่ไหนไม่สามารถจะชั่งตัวของตัวได้นี่จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วย
ภัยใดๆก็ไม่ทราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้ถ้าหากคื

0: ังแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ำไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตัวชีวิตลมหายใจก็ทำหน้าที่ของตนอยู่แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัฏฏะเลยวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวงนอกจากหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถเลื่อนฟื้นคนให้พ้นจากมหันตทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยไม่เห็นว่าเป็นความลำบากยากเย็นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานที่ไหนก็ต้องยากลำบากนั้นแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำเนื่องจากความจำเป็นของธาตุขันธ์บีบบังคับจะไม่ทำไม่ได้เรื่องงานภายในใจก็โกรธได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลำบากเช่นเดียวกันอดข้าวอดปลาจะไม่ลำบากอย่างไรถ้าไม่ลำบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทำไร่ทำนากันอดข้าวอดปลาก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตายเรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมื้อเดียวเขารับวันหนึ่งสามมื้อสี่มื้อเขารับอย่างนั้นเราก็นับแบบฝ่าฝืนอุปสรรคมาได้ทนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมื้อหนึ่งเราก็อยู่ได้เพราะความเคยชินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมดาไปนะการรักษาศีลก็เหมือนกันรักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้ารักษานานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทำแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลำบากเหมือนกันเพราะจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกับจะถูกหามเข้าไปสู่ตะแลงแจงเขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้าไม่ได้พูดมีแต่จะทั้งยังออกถึงเวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่ถึงเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วมีเบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่จะยากลำบากแล้วเขาจะเข้าเราจะทำไม่มีใครจะบังคับให้เราทำนอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความสุขความเจริญที่ตนมุ่งไว้ทำเอายากก็ทำลำบากก็ทำนี่หน้าที่ของผู้ใคร่ต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิริยะเพียรพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเป็นเจ้าของของใจทำไมจะไม่ทราบความคิดเข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้จิตตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวที่มังสาไข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโกรธเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดมั่งคิดให้พิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาท่านเรียกว่าอิมังสาไตรตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสงวนมากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟปราศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำว่าเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนนี่ปัญญา สอดส่องมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นปัญญาสอดส่องมองทะลุลงไปเห็นทุกขึ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหมมจิตที่เคยสั่งสมจิตที่เคยยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะความรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งๆที่รักสงวนอยู่ปล่อยให้ไฟไหม้จะเป็นเท่าเป็นฐานไปตนเองได้เช็ดนอดหรือปลอดภัยไปแล้วเป็นของที่มีคุณค่าดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองนี้เผาลนอยู่ทั่วทั้งสกลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้องล่างถอนตัวออกไปได้จากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี่ท่านมาเป็นยอดดีแต่มันเหลือตั้งแต่ฉากเมืองเท่านั้นถ้าพญามัจจุราชมันจะได้ก็ให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลียวฉลาดคุณงามความดีขอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธลุกเล็ดลอดออกไปจากอัตภาพร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลเป็นกองตรังทุกขังอาตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองธาตุกองขันมาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายนี่ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดดังนี้เพียงจะได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยั้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับใจดวงเดียวนี้ยังจะแทงทะลุปลุกโปร่งลงไปถึงพวกเวทนาคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในขันธ์แยกออกได้หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปาทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆโดยไม่ถือว่าทั้งสามประเภทนี้เป็นเราเป็นของเราน่ะเรื่องสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกันความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านให้ชื่อว่าอวิชชาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีกจนไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุโปร่งไปหมดสลายตัวลงไปสิ่งที่รู้ว่าข้าจิตได้สลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันธ์มาแต่ก่อนคือกองรูปได้แต่ส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจำได้หมายรู้สังขารความคิดของใจคิดดีคิดชั่วเรียกสังขารทั้งนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันธ์แยกกันได้จากจิตแม้จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งๆที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่มีแยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมติเคลือบแฝงอยู่ด้วยสมมติทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดเป็นไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแหละท่านให้ชื่อว่าจิตตอวิชชา
1: ปัญญาได้สอดแทรกนิแทงทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคำว่าจิตเป็นเราเป็นของเราสิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางเสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิตจิตที่เป็นสมมุติก็ปล่อยมาจิตที่เป็นวิมุตติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหลุดพ้นของตนขันธ์ทั้ง5ก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม้จะมีขันธ์อยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นที่เคยถือขันธ์นั่นมาเป็นหอกเป็นดาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากถอดเปลี่ยนออกถอดน้ำออกจากเรื่องของขันธ์ทั้งสิ้นและถอดเปลี่ยนถอดน้ำออกจากจิตอวิชชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่เบิกบานหมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความบริสุทธิ์เป็นเราคือความบริสุทธิ์อันนี้หมดการปักปันเขตแดนในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ชาติผู้ลื้อถอนภพถอนชาติผู้ลื้อถอนทุกข์ทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในคือส่วนใจหมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังสารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มายึดติดกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัดนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความทำลายภพชาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์เดียวเดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัฏฏะที่ไหนๆหมดปัญหากันไปเพราะจิตที่เป็นตัววัฏฏะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกท่านซึ่งก็มุ่งหน้ามาด้วยความสนอกสนใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกศิษย์ที่มาจากทางไกลสละทั้งเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติชีวิตจิตใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณค่าเป็นผู้กล้าหาญเพื่อความเสียสละต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้บากบั่นหันหน้าเข้ามาสู่แดนแห่งป่าซึ่งไม่ติดอะไรกันกับแดนนรกผู้ไม่มีความสามารถกล้าหาญจริงๆแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสละตัวเองในล่ำเวลาทรัพย์สมบัติเข้ามาอยู่อย่างนี้นั้นโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำดับลำดับจะไม่พ้นจากธรรมทั้ง4ข้อที่ได้ยกขึ้นแสดงมาฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้ไปได้เลยในอวสานแห่งธรรมนี้ขออำนาจแห่งมีงานในภาคองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคต่างพร้อมทั้งกระถางและกระสงจงมาคุ้มครองรักษาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์มาบำเพ็ญตนด้วยความกล้าหาญให้มีความสุขสำราญภายในจิตใจโดยทั่วกัน

ตรอกครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

0: นุตตรังปุญญกิตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังศิรสานมา
1: บุโธสุสุโธกรุณามหันโน

ตัวอัมโมจเนสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพานิโกสัมโมทกามิสุขตัปเวทิโตมายันตังธัมมังสุตวาเอวังชานามะชาติปิทุกขะชราปิทุกขะมรณัมปิทุกขังโสกะปริเอวทุกขะโทมนัสสุปายัสสะปิทุกขะอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโขปิเยหิวิปโยโกทุกโขยัมปิชังนลั

มิวาสะเทวะละสะลุคขันละสะอันตะกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิทังปะกวันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานังอริยังปปัจฉิตังตัสมิงปะกวันติพระมรามะภิกขุนังสิกขาสังชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ

เวสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปัชชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุสัพเพสัตตาลัทธ

ทำท่านเหมือนสภาพสมัยปัจจุบันลูกมือร่วมไม้เป็นพืชเด็กชั่วกาลที่ออกพรรษาแล้วเมื่อเข้าพรรษาก็หาเมืองที่มุงที่บังมุงบังก็พอมุงบังแดดฝนไปเพื่อจะบำเพ็ญสมณธรรมแล้วในครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่พระภาษาทั้งหลายอยู่บำเพ็ญในที่เช่นนั้นสถานที่นั้นทั้งโลกไม่รู้หราถือว่าไม่รู้หราแต่ทางด้านธรรมะแล้วคือสถานที่ชั้นนั้นเช่นนั้นแหละเป็นสถานที่รู้หราเพื่อธรรมรู้หราในทางด้านอัตถะเพราะธรรมกับโลกต่างกันถ้าธรรมเป็นแบบโลกแล้วธรรมก็ไม่ใช่ธรรมต้องกลายเป็นโลกไปหมดธรรมคงเป็นธรรมโลกเป็นโลกด้วยมาก็เพราะความแตกต่างกันจึงได้ให้นามว่าโลกและธรรมฉะนั้นผู้บำเพ็ญปฏิบัติจงอย่าลืมว่าคำว่าธรรมกับโลกนี่อาศัยกันอยู่ก็ไม่เหมือนกันความคิดของนักบวชกับความคิดของคฤหัสถ์ทั่วไปนั้นไม่เหมือนกันกิริยาแสดงออกทุกอย่างจึงจะให้เหมือนกันไม่ได้ต้องเป็นแบบทำอยู่เสมอความคิดเรื่องใดก็ตามซึ่งเคยคิดมาแต่ก่อนที่เป็นนิสัยของคฤหัสถ์หรือของโลกเมื่อเขามาบวชในศาสนาต้องเปลี่ยนไปหมดกิริยาอาการต้องเป็นไปเรื่องตามเรื่องของธรรมทั้งนั้นเรื่องของธรรมก็คือเรื่องชำระสัจฉังสิ่งที่โลกดวงดังภายในจิตใจซึ่งสังมาเป็นเวลานานนั่นแหละเพื่อเห็นนี้ทุกอากัปกิริยาแห่งการเคลื่อนไหวจึงเป็นการชำระสาสางสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาผู้ปฏิบัติจะถือเอาความท้อถอยแอมาใช้นั้นย่อมเป็นการขัดต่อหลักธรรมของผู้บำเพ็ญเพื่อการชำระสาสางอย่าลืมตัวในตรงในตอนนี้ซึ่งไม่ค่อยได้คิดกันสิ่งที่สกปรกทั้งหลายมันเป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจแล้วโดยไม่ต้องหาการหาเวลาเวลาสถานที่อิริยาบถมันก็เป็นสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในใจประจำตัวอยู่แล้วแต่การชำระสาสางเรานั้นมันมีมากได้เป็นบางการบางเวลาเพื่อจะให้ทันกันกับสิ่งที่มันเป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจแล้วมันควรตั้งหลักตรงภายในตัวเองเสมอด้วยอาการผู้ชำระสติเป็นพื้นนั้นสำคัญที่จะชะล้างสิ่งที่เป็นพื้นอยู่ภายในใจปัญญาต้องแผ่ถางแผ่ถางไปเรื่อยๆนี่แหละที่ว่าพุทธังสังฆังสนังคฉามิของพวกเราท่านดำเนินดังนั้นท่านไม่ลืมเนื้อลืมตัวความไม่ลืมเนื้อลืมตัวก็คือไม่ลืมธรรมนั่นเองความลืมตัวก็ความลืมก็คือความลืมธรรมและทำลายตัวเองในขณะที่ลืมตัวถ้ามีจำนวนมากย่อมไม่สะดวกต่อการบำเพ็ญคือไม่คล่องตัวแต่จะทำอย่างไรต่างองค์ก็มีจิตใจมีเจตนาเหมือนกันเท่าที่ผมรับหนุนเพื่อนไว้ด้วยความขัดข้องในใจบ้างก็เพราะคิดเห็นเรื่องเจตนาของผู้มาศึกษาและเราก็เคยเป็นผู้น้อยมาแล้วเวลาสอบเสียงหาครูหาอาจารย์แทบเลือดตากระเด็นเราก็เป็นผู้ไม่ดีไม่สามารถพึ่งตัวเองได้อยู่แล้วไปสอบแสวงหาครูหาอาจารย์ที่ไม่สะดวกทางตาทางหูเวลาได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่คมคืนกันกับหลักธรรมหลักวินัยเราก็ไม่สนิทใจจึงต้องสอบแสวงหา
ให้เป็นที่จุใจให้เป็นที่พอใจเป็นที่ตายใจได้เพื่อความหวังพึ่งท่านนี่จึงเป็นการลำบากมาแล้วเมื่อมาคิดเห็นหมู่เพื่อนซึ่งมีความรู้สึกเช่นเดียวกันแม้จะเห็นว่ามีมากก็จำเป็นต้องฝืนเอาบ้างนี่แหละเท่าที่หมู่เพื่อนมีจำนวนมากโดยลำดับขึ้นมาก็เพราะความรู้สึกอย่างนี้ของผมเองตามธรรมดาแล้วมีน้อยนั่นแหละสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างคล่องตัวแต่มีกับห้องหัวใจหลายดวงที่มีเจตนาอย่างเดียวกันมารวมกันจึงให้คิดเห็นใจแต่ละดวงละดวงเทียบสัดส่วนให้ได้ท่านกับเราอย่ามันขัดมันคล้องกันพระปฏิบัติขัดคล้องกันแม้เพียงเล็กน้อยมันก็เหมือนผงเข้าตาน้อยกว่าตามผงแต่ลงได้เข้าตาแล้วเป็นความขัดข้องมากมันคารวะแล้วมันกินชาเรื่องอย่างนั้นมันก็เหมือนกับหลังหมูนั่นเองมันดำไปหมดก็ไม่ทราบอะไรสกปรกอะไรมาถูกมาเปื้อนไม่รู้มันดำเหมือนหลังหมูผู้ปฏิบัติเพื่อชำระสัตว์สางสิ่งที่สกปรกนั้นย่อมเป็นเหมือนผ้าขาวถูกอะไรแปดเปื้อนก็เด่นมากเห็นชัดขัดหูขัดตาขึ้นทันทีพระนักปฏิบัติเรามีความขัดข้องต่อกันซึ่งไม่ใช่เจตนาของผู้ปฏิบัติเลยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ขัดข้องมากแม้นิดหนึ่งก็ขัดข้องมากกระเทือนทั่วทั้งวัดพากันสังวรระวังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่หยาบโลนอยู่มากไม่สมควรที่จะให้เข้ามาเกี่ยวข้องในวงปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งแม้คิดขึ้นภายในจิตใจก็ให้รีบระงับดับมันทันทีว่านี่คือฟืนคือไฟนอกจากเผาตัวเราที่ก่อขึ้นแล้วยังจะลำบากสาบชายไปเผาโดนหมู่เพื่อนที่อยู่ร่วมกันให้รับความเดือดร้อนกระทบกระเทือนไม่มีประมาณอีกด้วยต้องระวังให้มากอยู่ด้วยกันด้วยความเป็นธรรมมีเหตุมีผลในการคิดการพูดการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมมีเหตุผลคือหลักธรรมและมองกันในแง่ดีเสมอในแง่เป็นธรรมนั่นแหละคือแง่ดีแง่เหตุผลและแง่แห่งความเมตตาให้อภัยกันอยู่เสมอความถือคนนั่นผิดคนนี้ถูกจนเป็นอารมณ์ของใจนั้นก็คือถือปืนถือไฟสำหรับผู้ถือเช่นนั้นนั่นแหละความถือความคิดนั้นเป็นความผิดสำหรับผู้คิดผู้ถือนั้นแทนที่ผู้ที่ตนเข้าใจว่าผิดนั้นจะผิดกลับมาเป็นผู้คิดผู้ถือนั้นผิดซะเองจึงต้องระมัดระวังท่านแก้กิเลสอันเป็นเจ้าอำนาจของวัฏจิตวัฏวนภายในจิตก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่แก้ยากลำบากไม่แก้ยากไม่ลำบากพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงทุ่มเทพระสติกำลังความสามารถเรื่อยมาจนได้ถึงขั้นแห่งความเป็นศาสดาแม้ถึงนั้นขณะที่สอนโลกก็ทรงลำบากลำบนไม่น้อยจนกระทั่งวันปรินิพพานเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากดังที่เคยพูดอยู่เสมอมาไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมและแยบคายในอุบายต่างๆที่จะหลอกลวงสัตว์โลกให้คล้อยเคลิบเคลิ้มและหลงตามไปได้เหมือนกิเลสเดิมถ้ามันมีธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เรียกว่ามีอันเดียวเท่านั้นเป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุโดยที่โลกทั้งหลายซึ่งถูกมันครอบงำนั้นไม่รู้ตัวเลยว่ามันครอบงำละเอียดขนาดไหนฟังเอาต่อเมื่อมีอาจมีธรรมเข้าแทรกมันจะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกหากไม่มีธรรมแล้วไม่มีทางจะตลอดอนันตกาลก็เป็นอย่างนั้น
นี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องอัศจรรย์มหัศจรรย์ไม่มีใครรู้ได้อย่างนั้นเลยพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสามารถรู้ได้นี่เราก็นะครับโอวาทคำสั่งสอนของท่านมาเป็นประจำอยู่แล้วเท่ากับล้างมือเปิดเป็นยังจะไม่ได้เรื่องใดๆแล้วจะหาของดีของดีสาระคุณมาจากไหนคำว่าสวดคาถาธรรมนั้นใครกล่าวได้เหมือนพระพุทธเจ้ามาตรัสไว้ชอบแล้วเอาอะไรมาชอบหัวใจมันผิดเต็มดวงแล้วจะเอาอะไรมาชอบมากล่าวชอบทำชอบพระพุทธเจ้าทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งละทั้งถอนมันสิ่งไม่ดีทั้งหลายหมดโดยสิ้นเชิงมีแต่พระธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆในสัทไทยตรัสออกมาด้วยความรู้ความเห็นทั้งเหตุทั้งผลที่ชอบแล้วภายในสัทไทยจึงเป็นความชอบไปหมดในบรรดาธรรมที่แสดงออกนำมาปฏิบัติถือเป็นความลำบากลำบนแล้วมันก็หมดหนทางเพียงพากันพยายามตะเกียบตะกายแม้ผู้มาบวชช่วงเวลาเพียงเล็กน้อยก็อย่าให้เสียเวลากำลังวังชาที่เราประกอบการงานทั้งหลายก็เคยได้ประกอบมาแล้วงานทางด้านจิตใจซึ่งเป็นงานอัตตสมบัติสมบัติของตนโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานแล้วต้องควรจะให้มีเวลาทำเดี๋ยวเราลึกถึงเวลาจำเป็นจำใจการหน้าการหลังให้เป็นที่อบอุ่นภายในใจสงสัยอะไรก็ถามหมู่เพื่อนหนังสือก็มีอยู่มากสำหรับวันนี้เทปก็มีอยู่มากที่แสดงไว้แม้ผมไม่ได้แสดงให้ฟังด้วยปากเทปก็ออกจากปากออกจากธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนำเทปนั้นไปฟังเหมือนแทนองค์ศาสดาเองเพราะนั้นเกิดสวดคาถาธรรมเหมือนกันการแสดงมาทั้งมวลผมเรียนหมู่เพื่อนโดยตรงว่าผมไม่ได้สงสัยว่าจะผิดไปในการแสดงธรรมไม่ว่าธรรมในขั้นใดกลุ่มใด

แสดงออกความจริงใจทุกอย่างถึงแน่ใจในธรรมทั้งหลายที่สอนหมดไปด้วยมาแต่ของเองก็ได้ดำเนินอย่างนั้นหากจะรู้จะเห็นก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นลองดูเอาขี้เด็กกับธรรมให้แข่งกันดูอะไรจะเด็กเอาให้เห็นเองเห็นเองถึงผลในดวงใจของเราขี้เด็กตัวดุร้ายโหดร้ายทารุณเหยียบย่ำทำลายก็ทำลายที่ใจเหล่านั้นดูที่ใจเหล่านั้นเห็นได้ชัดชัดทำที่จะแก้ก็แก้ที่ใจสติปัญญาเป็นเครื่องบูมเบิกเป็นสำคัญทาความเพียรอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องสนับสนุนเอาให้จริงให้จังให้ได้เห็นพิษภัยอยู่ในดวงใจมาเป็นเวลานานก็ให้เห็นด้วยธรรมด้วยสติปัญญาของเราละก็ให้เป็นละเห็นได้เห็นอย่างชัดๆในใจของเราเมื่อละกิเลสได้แต่ละประเภทประเภทหรือกิเลสแต่ละประเภทเบาบางลงไปปรากฏความเด่นของจิตคุณค่าของจิตคุณค่าของธรรมอย่างไรบ้างภายในใจต่างกันไหมกับเรื่องของกิเลสครองใจกับธรรมครองใจต่างกันไหมจะเห็นที่ดวงใจนั้นยาไปคาดไปหมายที่เดิมมรรคผลนิพพานการสถานที่ยาคาดหมายให้เสียเวลาเวลาแล้วเสียท่าให้กิเลสซึ่งไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใดๆแต่เหยียบย่ำทำลายจิตใจของสัตว์โลกอยู่ตลอดเวลาการจะประกอบความภาคเพียรเพื่อจะชำระสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรอ้างการสถานที่เวลาเวลาไม่ใช่เป็นเรื่องชำระหรือฆ่ากิเลสแต่เป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นท่านเห็นคำว่าประเสริฐพระพุทธเจ้าประเสริฐประเสริฐที่ตรงไหนกิเลสไม่ได้พาคนประเสริฐธรรมต่างหากพาคนให้ประเสริฐแล้วความท้อถอยอ่อนแอไม่สามารถจะยังคนให้ดีได้ต้องเป็นความขยันหมั่นเพียรสาพยายามแล้วความโง่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่สอนให้โลกทั้งหลายโง่จะสอนให้ฉลาดทันกลมายาแห่งความโง่ของตนต่างหากทำตามความพยายามผมจะให้การรวมหมู่เพื่อนตามเวลาที่ต้องการเหมือนแต่ก่อนมันเป็นไปไม่ได้แล้วตัวนี้เพราะภาระก็มากสุขภาพก็ลดลงถึงจะให้เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้แต่ก็ยังดีที่ได้มีเทปให้หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังเสมอตามจากความต้องการจะฟังมากน้อยไม่ว่าประชาชนที่มาเกี่ยวข้องในวัดก็จะอาศัยเทศฟังแทนผมเองซึ่งสุขภาพเวลานี้ไม่อำนวยแล้วมันก็อยู่เสี่ยงนั้นไปอย่างนั้นวันหนึ่งไม่ได้แน่ใจเลยโรคหัวใจนี้ตายได้ง่ายมากที่ดูเมื่อวานโครงผมอยู่ยังเป็นอยู่ภายในเวลามันจะเป็นไปอย่างนั้นคู่เดียวข้อวัดปฏิบัติให้ดูผู้ดูก่อนผู้มาใหม่ให้ดูศึกษาทุกแง่ทุกมุมทางตาก็ให้สังเกตจอดรู้หูให้ฟังใจให้คิดกิจการทุกอย่างที่ว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติแล้วเป็นความจำเป็นของพระเราทุกองค์ของทุกชิ้นในวัดสถานที่ในวัดเป็นสมบัติของเราแต่ละท่านละท่านที่จะต้องเก็บกวาดระมัดระวังรักษาด้วยกันความสามัคคีนั่นแหละคือธรรมมันมีกำลังมากธรรมเป็นเครื่องที่ยั้งกันและกันให้มีความผาสุกร่มเย็นต่อกันถือว่าเป็นภาระของเราแต่ละองค์ละองค์ที่จะจัดจะทำจะเห็นว่านั่นเป็นจิตท่านนี่เป็นจิตของเรานั่นมันเรื่องนิสัยของโลกว่าเอาตัวรอดเป็นยอดดีว่าก็ดีนะดีทางที่ดีแต่ทำไม่ปรากฏเอาตัวรอดนั่นก็หมายถึงการดำเนินตามธรรมตาจะเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้แบบความคิดของโลกมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดจะเอารอดไปที่ไหนเขาทุกข์เราก็ทุกข์อยู่โดยดีก็อาศัยกันอยู่
นี่วันนี้ตอนเช้าเนี่ยเขาจะมาใส่บาตรที่วัดตามประเพณีของเขาที่เคยถือมาดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นก่อนเราก็ดูกระลุ่นคนมามากเนาะมันเจ็ดโมงก็เริ่มแล้วคนแน่นขนาดบินสบายกับคนไม่ตกก็บินสบายรอบศาลาดังที่เคยปฏิบัติมาทุกปีการนับบาตรจะไปมองดูหน้าคนสังรวมระวังไม่ว่าบินสบายในบ้านบินสบายที่ไหนกิจวัตรแห่งการสังรวมเป็นสมบัติประจำตนอย่าได้ปล่อยวางดูในบาตรพิจารณาในบาตรปฏิสังขารยุทธาตุปฏิเวคขณะเป็นยอดยถาปฏิยังกับปฏิสังขารให้คล้ายกันแต่จะพิจารณาเป็นธาตุมันก็ธาตุทั้งหมดตัวเราก็ธาตุบาตรที่ถืออยู่ก็ธาตุข้าวก้อนข้าวก็ธาตุคนมาใส่บาตรก็ธาตุพิจารณาให้เป็นธาตุเป็นธาตุไปหมดพิจารณาให้เป็นอะไรก็เป็นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นเพอยู่แล้วที่จะให้ตีแผ่ไปในเนี่ยต่างๆเพื่อเพื่อทำไม่ได้มีอัดมีอั้นพิจารณาไปได้ตามเนี่ยความขนาดหนักเบาของผู้พิจารณาหน้าที่คนนั้นหน้าที่เขามาใส่บาตรเขาก็เสาะแสวงหาบุญหาบุญมันเป็นความชอบธรรมและดีงามของเขาเนี่ยหรือเราผู้บินถวายเป็นวัดหมายถึงอะไรไม่ใช่ไปหาข้าวมากินเฉยๆนั่นไม่เรียกว่าวัดมันก็ไม่แปลงแตกต่างจากโลกเขาจะหากินฟังดิคำว่าบิณฑบาตเป็นวัดก็คือมีข้อวัดปฏิบัติประจำตนในเวลาบิณฑบาตท่านจะเรียกบิณฑบาตเป็นวัดสังรวมระวังพิจิตรเป็นความเพียรไปในการบิณฑบาตนั้นเรียกว่าบิณฑบาตเป็นวัดนี่บิณฑบาตแบบโลเลโลกเลี่ยงเที่ยวโลกอาหารนั้นก็ผิดอะไรกับศัพท์จะเรียกว่าบิณฑบาตได้ไงโปรดสัตว์เขาทำบุญให้ทานมากน้อยก็ได้บุญได้กุศลจริงๆเพราะเราเป็นธรรมบิณฑบาตก็ไม่ได้ไปด้วยความโลเลในอาหารไปด้วยจิตวัดไปด้วยความมีสติมีธรรมภายในใจมีความเพียรประจำตนนั่นคือบิณฑบาตโดยแท้แล้วจะว่าโปรดสัตว์ก็โปรดเรานั่นเองสัตตะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้คล้องผู้ยังติดข้องอยู่ในข่ายคือกิเลสมันครอบหัวใจอยู่นะบิณฑบาตเป็นวัดโปรดสัตว์ก็คือแก้สิ่งที่ขัดข้องภายในจิตใจเป็นอันดับหนึ่งผลประโยชน์ที่จะให้เกิดจากเกิดแก่ประชาชนญาติโยมนั้นถ้าเราทำอย่างนี้แล้วผลประโยชน์ก็กระจายไปได้ถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็จะไปโกรธใครจะโกรธเจ้าของก็ไม่ได้เจ้าของก็เป็นสัตตะแปลว่าผู้ยังติดยังคล้องเหมือนกันแล้วไม่สนใจจะแก้ตัวเองหรือจะไปแก้ใครไม่ได้พระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านโปรดสัตว์ท่านโปรดท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นเรื่องโปรดสัตว์ภายนอกไปล้วนๆไปที่ไหนเป็นประโยชน์ทั้งหมดเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังก็เป็นสมณานันตทัศน์สนังการเห็นสมณะผู้ระงับดับกิเลสบาปธรรมทั้งหลายภายในใจแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดนะอันกล่าวว่าในมงคล38ประการเห็นสมณะแล้วยิ่งเข้าป่าเข้าโลกมันสมณะอะไรสมณะแต่ผ้าเหลืองห่อร่างเฉยในตลาดอดอยากเมื่อไหร่ผ้าเหลืองมันสำคัญอยู่ที่ผู้ครองผ้าเหลืองนั่นเองโทษตัวเองให้ได้โทษตัวเองได้ก็ปลดคนอื่นได้มากน้อยถ้าปลดตัวเองไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์สอนตัวเองไม่ได้สอนคนอื่นได้อะไรเพราะเราไม่มีอะไรแม้แต่ภายในตัวของเราก็ไม่มีที่จะได้เสวยความสุขความสบายความร่มเย็นเป็นสุขแล้วจะเอาความดีไปให้คนอื่นได้รับได้อย่างไรหรือโปรดใครได้โปรดเจ้าของก็ไม่ได้พอโปรดเจ้าของได้แล้วการโปรดคนอื่นนั้นเป็นไปตามกันนั่นแหละมันแยกกันไม่ออกโลกกับธรรมเพราะธรรมไม่ใช่เรื่องใจดำน้ำขุ่นผู้ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีคุณธรรมภายในใจย่อมแผ่กระจายไปได้โดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติไม่ต้องบอกความเมตตาสงสารหากเป็นมาเองถ้าจิตมีธรรมแล้วเป็นนั้นถ้ามีกิเลสถ้ามีกิเลสโกงกันข้าม
กลับเป็นความเห็นแก่ตัวโลกมากเอารัดเอาเปรียบโกงรีดไถไม่ได้แล้วแต่จะได้ทานไหนที่เหลือเป็นอย่างนั้นถ้าทำโกงข้ามโกงข้ามไปเลยเห็นท่านกับเรามีน้ำหนักเท่ากันมีคุณค่าเท่ากันเบียดเบียนกันไม่ลงกระทำต่อผู้อื่นก็เท่ากับกระทำต่อตนเองทางคำว่าปานก็มีสิครับมาทียานห้ามแม่ฆ่าสัตว์ก็เท่ากับห้ามไม่ทำลายเราไม่ให้ฆ่าเราไม่ให้เบียดเบียนเรานั่นแหละเพราะมันเป็นองค์อวัยวะที่รักสงวนเหมือนกันจะฆ่าคนอื่นได้ลงคอทำลายเบียดเบียนคนอื่นได้ลงคออย่างไรเมื่อฆ่าหรือทำลายเบียดเบียนตนเองไม่ได้นะอาณานี้กระเทือนโลกมานานเลยแต่โลกไม่ได้มองเห็นเพราะกิเลสมันปิดไม่หมดไม่ได้มองเห็นคุณค่าของกันและกันทั้งสัตว์ทั้งบุคคลมันเสกขึ้นมาว่าเรานี่มีคุณค่าคนเดียวเท่านั้นทั้งที่อาศัยสัตว์โลกอยู่ไล่ไปอยู่ในป่าคนเดียวในที่ไหนคนเดียวมันอยู่ไม่ได้มนุษย์ตัวขี้ขลาดมากที่สุดแต่เวลามาอยู่ก็เพื่อนฝูงแล้วก็ไม่เห็นแต่หน้าใครทั้งนั้นเหยียบย่ำทำลายไปได้แหลกเพราะกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมไม่เป็นอย่างนั้นกับโกงข้างโกงข้างสวนทางกันเลยเห็นว่ากิเลสมันปลอมน้อยกว่าเส้นธรรมะจริงน้อยกว่าเส้นสวนทางกันไป

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV

โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTVเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ความรู้อยู่กับอารมณ์นั้นเช่นกำหนดอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกก็ให้มีสติคือรับรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องส่งจิตไปในที่อื่นใดตั้งสติไว้กับนั้นไม่ต้องไปคิดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่ต้องคิดให้จิตรู้อยู่กับลมเวลาลมหายใจเข้าผ่านเข้าไปก็ทราบผ่านออกมาก็ทราบถึงกำหนดบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมคำใดก็ให้จิตรู้อยู่กับคำนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นการภาวนาโดยถูกต้องไม่ต้องส่งจิตออกนอกกายไปรู้สิ่งนั้นเห็นสิ่งนี้ส่วนมากเป็นสิ่งหลอกลวงออกไปจากจิตใจแล้วนี่แหละเป็นภาพต่างๆหลอกใจให้หลงให้เพลินไปตามให้ดีใจเสียใจไปตามเพราะภาพของจิตเรียกว่ามโนภาพมันออกไปหลอกเจ้าของทีนี้เจ้าของก็ตื่นเงาถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วไม่ถูกให้รู้อยู่ภายในสงบก็ให้สงบกับคำภาวนาให้สงบกับอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกสงบอยู่ตรงนั้นมีความรู้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามายุ่งกวนใจเวลาตั้งหน้าภาวนาอยู่อย่างนั้นจิตก็สงบจิตสงบแล้วก็เย็นถ้าไม่สงบหาความเย็นไม่ได้ความคิดความปรุงของจิตนั่นแหละเป็นเครื่องควรจิตให้หาความสงบไม่ได้เพราะปรุงก็ปรุงเรื่องต่างๆไม่ใช่ปรุงเฉยๆปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ขึ้นมาจิตก็หลงไปตามความปรุงในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มากวนใจตัวเองให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายภายในจิตนี่โทษแห่งความปรุงของจิตเป็นอย่างนี้ขณะที่เราภาวนาเราไม่ต้องการความปรุงแต่งคิดออกไปในเรื่องต่างๆรู้อยู่กับความปรุงของจิตที่บริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธก็ให้ปรุงอยู่กับพุทโธเท่านั้นความปรุงอันนี้เป็นความปรุงที่จะทำใจให้สงบเป็นความคิดปรุงที่จะทำใจให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายท่านจึงสอนให้บริกรรมถ้าจิตจะคิดออกไปข้างนอกก็ให้บริกรรมอันนี้ถี่เข้าไปไม่ให้มีโอกาสของจิตที่จะคิดออกไปข้างนอกใจก็เริ่มสงบเย็นลงไปนี่วิธีภาวนาอย่ายึดหลายเรื่องหลายราวมาภาวนาจะเอาสิ่งใดให้เอาสิ่งนั้นตั้งลงให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันใดทำ

ใดที่ถูกกับจริตนิสัยของตนก็ให้จิตอยู่กับธรรมบทนั้นภาวนาธรรมบทนั้นเป็นอารมณ์เหมือนกับเราใช้ไม้เนี่ยเอาสว่านมาใช้ไม้ใช้ลงไปที่เดียวกันมันก็ทะลุใช้ที่นั่นเจาะที่นี่ไม่เจาะเป็นที่เป็นฐานเจาะไปทุกแห่งทุกหนเลยหาความทะลุหาผลประโยชน์ไม่ได้จิตก็ว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะดีเดี๋ยวภาวนาเรื่องนั้นเดี๋ยวภาวนาบทนี้เลยยุ่งไปหมดหาความจริงจังไม่ได้จิตก็หาความสงบตัวไม่ได้เพราะไม่มีหลักยึดจิตเลื่อนลอยด้วยเหตุนี้จึงต้องได้ระมัดระวังนี่เรามาภาวนาเราจะเอาเรื่องของโลกมายุ่งกวนใจเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องญาติพี่น้องสถานที่นั่นที่นี่มาต้องเอามายุ่งคิดอยู่กับธรรมหายใจมีความสงบเย็นอยู่กับธรรมแล้วก็สบายเมื่อใจสบายแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายหมดเพราะใจเป็นผู้ก่อเหตุก่อเรื่องใจเป็นผู้สงบเรื่องเองด้วยการภาวนาเมื่อใจไม่มีเรื่องอยู่ที่ไหนก็สบายเท่านั้นให้ทราบว่าใจนี้เป็นตัวเหตุความปรุงแต่งของจิตก่อเรื่องอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาเวลาสงบไม่ได้ทั้งที่กำลังภาวนาใจก็เสียดายความคิดอย่างนั้นเสียดายความคิดอย่างนี้เพลินไปกับเรื่องนั้นเพลินไปกับเรื่องนี้เลยไม่เป็นอันภาวนาจิตก็หาความสงบไม่ได้กำหนดลมหายใจก็ให้รู้อยู่กับลมแต่ไม่จำเป็นต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมาให้รู้อยู่เฉพาะลมที่ผ่านเข้าไปสัมผัสที่ดั้งจมูกหรือที่ไหนที่มากกว่าเพื่อนการกำหนดเอาตรงนั้นผ่านเข้าก็รู้ผ่านออกก็รู้ความรู้สืบเนื่องกันกับลมอยู่ไม่ขาดวักขาดตอนไม่ยอมให้จิตส่งไปที่อื่นใจก็สงบลงไปได้เองนี่วิธีการภาวนาให้พยายามทำอย่างนี้เรื่องภายนอกอย่าให้ออกไปรู้เรื่องเปรตเรื่องผีเรื่องเทวบุตรเทวดาส่วนมากเป็นมโนภาพคิดออกจากตัวเองไปหลอกตัวเองไปตื่นเงาตัวเองกลัวเงาตัวเองนั่นเกิดประโยชน์นอกจากเกิดโทษเท่านั้นท่านจึงสอนไม่ให้ออกยิ่งผู้เริ่มผู้หัดภาวนาจิตยังไม่หลักได้เกณฑ์แล้วห้ามออกห้ามส่งคิดออกไปข้างนอกให้อยู่ภายในโดยเฉพาะมีความสงบเมื่อความสงบได้ปรากฏขึ้นแล้วให้จำวิธีเอาไว้ว่าเราทำอย่างนี้จิตที่ไม่รับความสงบวันหลังหรือเวลาต่อไปเราก็ทำอย่างนี้แต่ไม่ให้คาดผลที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาเป็นอารมณ์มันจะเป็นเครื่องควรใจอีกถ้ายึดอารมณ์อดีตที่ล่วงมาแล้วเลยไม่ทำงานภาวนาผลก็ไม่ปรากฏผลอย่างใดที่เคยเกิดขึ้นแล้วในคราวก่อนๆเป็นแต่เพียงว่าเราจำวิธีการนั้นไว้เราทำอย่างไรจิตจึงสงบเราก็จำวิธีนั้นไว้แล้วภาวนาอยู่ในหลักปัจจุบันไม่ให้ส่งไปถึงอารมณ์อดีตที่เคยประสบพบเห็นผลอย่างใดมาแล้วห้ามคิดยุ่งไปมาตั้งหน้าตั้งตาภาวนาอยู่กับธรรมบทที่เคยภาวนาและบทที่เคยให้รับความสงบนั้นเรื่อยๆไปใจจะสงบตัวลงไปเมื่อใจสงบตัวลงไปสบายเท่านั้นแหละคนเราใจเป็นสาระสำคัญอยู่มากพยายามปรับปรุงจิตใจให้มีความเย็นสบายพระพุทธเจ้าเลิศด้วยใจพระสาวกเลิศด้วยการฝึกฝนอบรมใจใจจึงเลิศด้วยการบำรุงรักษาไม่ได้เลิศด้วยได้ประเสริฐด้วยการปล่อยตามอำเภอใจใจเป็นสมบัติของเราเราจึงควรระวังรักษาด้วยสติ
อยู่เสมอไม่ส่งไปที่หนึ่งที่นี่ทีนี้สายของจิตมันอยู่ว่าเป็นสุขมันชอบคิดหลุดยิ่งกว่ามังคีเป็นไหนไหนเพราะการปราบมังคีต้องปราบด้วยสติมังคีคือลิงตัวลูกหลุดคือใจนี่แหละเป็นเหมือนมังคีแต่มันเร็วยิ่งกว่าลิงคือมังคีนั้นซะอีกจึงต้องปราบด้วยสติเอาสติบังคับบัญชาไว้ให้มันทำงานกับคำภาวนาจิตก็สงบพอจิตสงบแล้วก็เย็นสบายเย็นไปหมดนั่นแหละจริงร่างกายก็เบาจิตใจก็เบาความสบายก็สบายเย็นดีไปนี่คือผลของการภาวนาหลังจากนั้นเราจะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ส่วนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเรานี้จะพิจารณาแยกแยะออกให้เห็นตามความจริงของมันก็ได้ท่านเรียกว่าปัญญากองรูปทั้งหมดนี่ก็คือกองดินนั่นเองธาตุดินน้ำที่ซึมซาบอยู่ภายในร่างกายทุกส่วนนั่นเรียกว่าธาตุน้ำลมพัดขึ้นเบื้องบนพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปพัดมาและลมหายใจเหล่านี้เรียกว่าธาตุลมความอบอุ่นภายในร่างกายเรียกว่าธาตุไฟเรื่องมันก็มีอยู่ทั้งคนทั้งคนก็มีธาตุสี่ใจก็เป็นใจไม่ใช่ธาตุสี่อันนี้ดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟใจเป็นใจเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันแล้วจิตใจที่เคยยึดถือว่าร่างกายที่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟว่าเป็นตนนี้ก็ถอนตัวออกมาปล่อยไว้ตามธาตุขันธ์นั้นใจก็อยู่ตามสภาพของใจใจก็เย็นใจก็สบายไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่หามเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นก็เหมือนเราแบกของหนักมาแล้วเราทิ้งลงจากบนบ่าของเราเราก็เบาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายซึ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี้มันก็หนักเมื่อความยึดถือมีในที่ใดก็ทำให้จิตใจหนักหน่วงเป็นทุกข์เมื่อพิจารณาเห็นตามความจริงของมันแล้วจิตใจก็ถอนตัวออกมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นใจก็หมดภาระเหลือแต่ความรู้สะดวกสบายร่างกายก็อยู่อย่างนั้นจิตใจก็อยู่อย่างนี้ไม่คลาดเคล้าซึ่งกันและกันนั่นเป็นเรื่องของปัญญาเป็นผู้แยกแยะให้เห็นตามความจริงของธาตุของขันธ์นี่เป็นปัญญาพิจารณาอย่างนี้พิจารณาหลายครั้งหลายหนพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วจิตใจก็ถอนตัวจากความยึดมั่นถือมั่นมาเองโดยไม่ต้องบังคับให้ถอนถ้าจิตจะไม่เข้าใจจะบังคับให้ถอนเท่าไหร่ก็ไม่ถอนเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาถ้าสี่ดินน้ำลมไฟให้เห็นตามความจริงเข้ามาใจยิ่งมีความผ่องใสยิ่งมีความสงบเย็นใจละเอียดลงไปเป็นลำดับมีความสง่าผ่าเผยองอาจกล้าหาญอยู่ภายในตัวจิตผ่องใสก็เห็นได้ชัดว่านี่คือจิตนี้ผ่องใสก็รู้เวลาจิตเศร้าหมองเศร้าหมองเพราะเหตุใดจิตก็รู้จิตเองมีวิธีการของการภาวนาทางด้านวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงเรียกวิปัสสนาความหมายถึงปัญญาค้นคว้ารู้ตามความจริงของส่วนร่างกายนั่นเองให้พิจารณาอยู่ในกายของเรากายเรามันก็เหมือนกันเป็นกายแตกกายดับเป็นเรื่องธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดกายเราก็เหมือนกันความตายก็มีอยู่เต็มตัวโลกนี้มีป่าช้าอยู่กับตัวสัตว์ทุกตัวสัตว์นี่ความตายที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นเราไม่ต้องไปห่วงโน้นห่วงนี้ห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงหยุดห่วงร้านห่วงญาติห่วงมิตร
ยู่ที่ไหนเขาของรักษาตัวเลี้ยงตัวเขาเราอยู่ที่นี่เราก็รักษาตัวของเราเลี้ยงตัวของเราด้วยศีลด้วยธรรมด้วยภาวนาจิตใจเราก็มีความเจริญก้าวหน้าถ้าได้รับการบำรุงรักษาจากเจ้าของอยู่เสมอจิตยิ่งมีความเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจิตเจริญผิดกับสิ่งทั้งหลายเจริญเมื่อโลกเจริญด้านวัตถุเจริญการค้าเจริญอะไรอะไรเจริญความเจริญนั่นก็จริงแต่คนก็ทุกข์อยู่อย่างดั้งเดิมนั่นแหละแต่ส่วนจิตเจริญนี้เจริญเท่าไหร่ยิ่งเห็นความสุขชัดเจนภายในตัวของเราผิดกับสิ่งภายนอกเจริญเป็นไหนบ้านเมืองเจริญมีถนนหนทางไปมาสะดวกผู้ที่ใช้ถนนหนทางผู้ที่ใช้สิ่งของที่ว่ามันเจริญแล้วก็เป็นทุกข์อยู่เหมือนกันแต่ใจที่มีความเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยการเจริญเมตตาภาวนานี้มีความสุขความเจริญอันนี้จึงผิดกับความเจริญทั้งหลายภายนอกอยู่มากพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญจิตใจให้บำรุงรักษาจิตใจด้วยจิตตภาวนาเพื่อจิตใจจะได้มีความเจริญใจเจริญนั้นคือใจสงบใจผ่องใสใจมีความสง่าผ่าเผยใจมีความเฉลียวฉลาดใจไม่ติดไม่คล้องใจไม่ผูกพันกับสิ่งใดใจเรียกว่าใจเจริญเจริญจนสุดขีดก็ถึงวิมุตติหลุดพ้นนั่นเดี๋ยวเจริญเต็มที่แล้วถึงวิมุตติหลุดพ้นส่วนโลกเจริญเต็มที่แล้วก็เสื่อมลงร่างกายเราเจริญเต็มที่แล้วก็เสื่อมลงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเจริญเต็มที่แล้วต้องมีการเสื่อมเป็นคู่กันไปส่วนจิตใจนี่เจริญให้เต็มที่แล้วคงเส้นคงวาหาความเสื่อมลงไม่ได้ผิดกันตรงนี้ความสุขก็คงเส้นคงวาดังความสุขที่เป็นบรมสุขของพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านความเพลินจิตให้ถึงความเจริญเต็มที่แล้วท่านจะมีความสุขเต็มที่คงเส้นคงวาเรียกว่านิพพานเที่ยงก็ได้เพราะใจเที่ยงนั่นเองไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งแปรปรวนทั้งหลายเข้าไปเขย่าก่อกวนเพราะจิตปราศจากสิ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหลายหมดแล้วนี่คือจิตเจริญเจริญเต็มขีดเป็นอย่างนั้นการที่ใช้จิตเจริญเต็มขีดต้องอาศัยการบำรุงรักษาด้วยสติระมัดระวังจิตใจเป็นสมบัติของเราอย่าปล่อยให้คิดเพี้ยนผ่านจึงเป็นความเสียหายทำลายจิตใจตัวเองพยายามระมัดระวังรักษาจิตใจด้วยสติทั้งเวลาภาวนาทั้งเวลาอยู่ตามปกติก็ให้ระมัดระวังรักษาคิดเรื่องใดที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์ให้พึงทราบว่านั่นเป็นความคิดผิดอยากคิดซ้ำๆซักๆจะเป็นการเพิ่มความผิดเพิ่มโทษขึ้นมาให้เป็นความทุกข์เรื่อยๆเช่นเดียวกับเอาไฟมาจี้เราเนี่ยจี้หนหนึ่งก็เจ็บหนหนึ่งจี้ที่สองก็เพิ่มความเจ็บปวดเข้าไปมากจี้ที่สามที่สี่เข้าไปยิ่งเป็นทุกข์มากนั่นคือมันความผิดตรงนั้นเองสิ่งใดที่คิดไปแล้วเป็นความผิดให้เกิดทุกข์ให้พึงระงับระวังรักษาอย่าให้มันคิดไปในทางนั้นซึ่งเป็นการมียิ่งเรียกว่ารักษาตัวจิตคิดไปในทางอัตทางธรรมคิดไปเพื่อถอดตัวถอนคิดไปในทางความสงบเป็นทางที่ดีพยายามคิดในทางความสงบเช่นคิดตุงภาวนาพุทโธพุทโธหรืออนาปานสติอยู่ที่ไหนก็กำหนดอยู่นั้นก็เป็นการบำรุงรักษาจิตใจอยู่โดยปกติจิตใจเมื่อมีผู้รักษาก็เหมือนดังเด็กที่มีพี่เลี้ยงคอยรักษาอยู่เด็กก็ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายจิตใจที่ได้รับการบำรุงรักษาจากเจ้าของก็ปลอดภัยที่เหลือทั้งหลายไม่เข้ามายุ่งกวนมันจะทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายขึ้นมาจากตนมีเสื่อผู้รักษาจิตผู้บำรุงจิตจิตเมื่อรับการบำรุงการรักษาอยู่เสมอจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเด็กเมื่อรับการบำรุงรักษาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงเด็กก็เจริญเติบโตขึ้นเต็มภูมิของคน
จิตใจเมื่อ

รับการบำรุงรักษาก็เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนเจริญเต็มที่แล้วก็ผ่านพ้นทุกข์ไปได้มีพากันจำเรื่องภาวนาอันนี้สอนเรื่องภาวนาล้วนๆแต่ไม่สอนไปมากมายเอาแค่นี้พอแล้วท่านปัญญาอธิบายพุทธศาสนาท่านสอนไปตามเหตุตามผลเหตุกับผลไม่เคยแยกย้ายกันเลยไม่มีปีนเกลียวซึ่งกันและกันรวมเหตุรวมผลแล้วเรียกว่าธรรมเช่นท่านสอนว่ากรรมแปลว่าการกระทำใจที่คิดตุงภายในก็เรียกว่าการกระทำเหมือนกันคือกระทำทางใจคิดตุงทางใจคิดดีคิดชั่วคิดได้วาจาก็พูดได้ทั้งดีและชั่วทางกายก็ทำได้ทั้งดีและชั่วนี่ท่านเรียกว่ากรรมดีกรรมชั่วถ้าคิดกลางๆพูดกลางๆไม่เป็นโทษเป็นบุญเป็นบาปทำไม่เป็นบุญเป็นบาปก็เรียกว่าอัพยากตะกรรมนั่งอยู่ในการกระทำเหมือนกันคำเป็นกลางๆประการสอนท่านเน้นหนักลงในเรื่องของกรรมให้ระมัดระวังในขณะที่เรายังไม่ได้หลวมตัวเข้าไปสู่ผลแห่งกรรมเพราะยังไม่ได้ทำพึงระมัดระวังเรื่องกรรมเรามีอำนาจทำกรรมแต่เมื่อทำลงไปแล้วกรรมมีอำนาจให้ผลเรานี่ท่านว่าอย่างนั้นคือสุขทุกข์ปิดไม่อยู่ต้องแสดงขึ้นมาจากการทำดีทำชั่วของคนถ้าเทียบอุปมาแล้วก็เหมือนกับการรับทานการรับทานนั้นเป็นเหตุความอร่อยความอิ่มหนำสำราญไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงอิ่มเต็มที่นั้นเป็นผลปรากฏขึ้นจากการรับทานนั้นเราห้ามไม่ได้ถ้ารับทานเมื่อพอดีแล้วยังไม่ยอมหยุดรับทานให้มากเกินพอดีผลก็ต้องแสดงเกินพอดีดังชูชกท้องแตกตายหนักนั่นคือผลแสดงออกมาถึงขนาดท้องแตกเพราะการรับทานไม่รู้จักประมาณคือมากเกินไปการแสดงผลจึงต้องเป็นอย่างนั้นท่านที่ท่านสอนว่าบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เพียงแต่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์เดียวเท่านั้นบรรดาผู้เป็นพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่ล้านล้านองค์เป็นผู้ทรงทราบหลักความจริงที่มีอยู่ในแดนสมมุติและนอกสมมุติด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงทรงสอนสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงของพระองค์ให้สัตว์โลกผู้มืดหูหนาตาเถื่อนที่ยังไม่เห็นกลัวจะไปโดนเอาให้เข้าใจในหลักวิธีการปลดเครื่องแก้ไขหลบหลีกและหลักวิธีการในการบำเพ็ญสั่งสมเกิดให้มีในสิ่งที่ดีหลีกเว้นในสิ่งที่ชั่วอันจะเป็นนำมาซึ่งผลเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ความรู้เต็มพระทัยไม่มีความรู้ของผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะอาจเอื้อมแข่งขันความรู้ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ไปได้เลยเพราะความรู้นี้ไม่ได้รู้แบบโลกทั้งหลายรู้กันเพราะเรียนกันมาอย่างนั้นแต่ทรงรู้ด้วยสยามผูคือทรงรู้เองเห็นเองตามหลักความจริงที่มีอยู่อย่างไรตามวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ไม่ต้อง
ทรงศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกพระองค์จึงสมนามว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งแต่ละยุคละสมัยที่ท่านเรียกว่าพุทธันดรคำว่าพุทธันดรนั้นแปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่มาตรัสรู้เมื่อองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นก็มาตรัสรู้สอนโลกสืบต่อไปโดยธรรมที่นำมาสอนโลกนั้นเป็นอันเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แปลกปลอมมาจากที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอย่างอื่นพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาแสดงให้แตกต่างกันไปเช่นบาปที่เกิดขึ้นจากการทำชั่วให้ผลเป็นทุกข์ก็เคยมีเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุญเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทำดีให้ผลเป็นสุขก็เคยมีมาประจำโลกนี้เป็นเวลานานแสนนานจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าประมาณเท่าไหร่นานเท่าไหร่แล้วพูดถึงเรื่องนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หกชั้นพรหมโลก16ชั้นนิพพานหนึ่งก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมมาแต่การไหนๆไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือชิบหายวายพวงไปได้เหมือนสิ่งต่างๆพอที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทรงแสดงให้ผิดแปลกแตกต่างกันไปว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ทรงสอนแต่เรื่องบุญอย่างเดียวเรื่องบาปไม่ทรงสอนเพราะนรกหรือความทุกข์นั้นได้เปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีสถานที่ขังคุมขังสัตว์ผู้เป็นทุกข์ให้รับความเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าองค์นั้นจึงไม่จำเป็นต้องสั่งสอนสัตว์โลกให้ละความชั่วประพฤติความดีมีตั้งแต่สอนให้ประพฤติความดีโดยถ่ายเดียวโดยไม่ต้องสอนทางละความชั่วเพราะนรกไม่มีทุกข์ไม่มีสอนแล้วก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อันใดเป็นโมฆะอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นโลกนี้มีมานานเท่าไหร่เราคิดดูแม้ชั่วระยะพุทธันดรหนึ่งก็นานแสนนานแล้วกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้สอนสัตว์โลกแต่ละพระองค์เช่นพัทธกัปนี้ก็มี5พระองค์ด้วยกันคือพระกกุสันโธโกนาคมกัสสปโคดมเหล่านี้อริยเมตไตรนี่เรียกว่าพัทธกัป1มี5พระองค์พอหมดพัทธกัปนี้แล้วก็เป็นสุญญกัปว่างเปล่านานยิ่งกว่าพุทธันดรไปเสียอีกเพราะพุทธันดรนั้นเป็นระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสในกัปนั้นๆมีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ต่อมาตรัสรู้สั่งสอนชาวโลกถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆคือสืบต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงสุญญกัปว่างเปล่าไม่มีคำว่าบุญไม่มีคำว่าบาปไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะสำนึกได้ว่านี้คือบุญนั่นคือบาปนั่นคือนรกนั่นคือสวรรค์นั่นคือนิพพานไม่ผิดกันอะไรเลยกับบรรดาสัตว์เดรัจฉานในระยะการเช่นนั้นตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นระยะการที่เมฆสันยีชีพเนื้อกันกินเหมือนกับยักษ์กับผีไม่มีคำว่าเคารพกันในกันเพราะคำว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์ไม่มีภายในจิตใจมีแต่ความอยากความทะเยอทะยานความเดือดร้อนวุ่นวายเผาดลหัวใจอยู่ตลอดเวลาการแสดงออก
ในแง่ต่างๆแสดงออกจากความผลักดันของความรุ่มร้อนภายในจิตใจซึ่งไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับชโลมไม่บ้างเลยท่านจึงกล่าวว่าสุญญากับเป็นการเวลาที่ไม่มีศาสนาแทรกอยู่แม้แต่น้อยสัตว์โลกจึงได้รับความล่มจมชิบหายกันมากมายก่ายกองจากนั้นมาก็เป็นพุทธันดรพระผู้เมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสสัตว์โลกทั้งหลายก็ได้มีดวงตาเห็นธรรมรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักนรกสวรรค์ได้บำเพ็ญตนของตนไปในทางที่ดีดังพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้แม้พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานไปแล้วได้ 2,500 ปีก็ดีท่านก็ได้กล่าวหรือได้ตรัสไว้แล้วในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานว่าธรรมและวินัยที่เราตถาคตได้บัญญัติไว้แล้วนี่แหละเป็นองค์ศาสดาแทนเราตถาคตการปรินิพพานของเราก็เป็นแต่เพียงรูปร่างสังขารอันเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกับโลกทั่วไปจะฝ่าฝืนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้อยู่เหนือโลกไปไม่ได้จำต้องสลายธาตุขันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สลายไปธรรมดาแต่คำว่าพุทธะแห่งเราตถาคตนั้นเป็นพุทธะอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันเริ่มตรัสรู้ใหม่ๆตลอดอนันตกาลและธรรมวินัยที่เราตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วแต่งตั้งไว้แล้วนั่นแลคือองค์ศาสดาเป็นเครื่องชี้แนวทางให้เธอทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามจึงเป็นเหมือนเดินตามร่องรอยเราตถาคตหรือเป็นเหมือนได้อยู่ใกล้ชิดติดพันกับตถาคตอยู่ตลอดเวลาด้วยการประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยของเรานะมีเราทั้งหลายนับว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นภูมิที่สูงกว่าบรรดาสัตว์ทั่วโลกนี้และได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นพระโอวาทคำสั่งสอนโดยสวากขาธรรมที่พระพุทธเจ้าได้จัดไว้ชอบแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแง่งอนไม่มีข้อสงสัยว่าจะพาผู้ปฏิบัติตามนั้นให้เป็นไปในทางที่ผิดได้รับความทุกข์ความทรมานเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัตินั้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งได้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงตามเสด็จพระพุทธเจ้าทำในนอกเหนือไปจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี่เลยเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวในเบื้องต้นว่าบาปก็ดีบุญก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีสวรรค์หรือพรหมโลกนับเข้าในจำพวกสวรรค์เป็นลำดับและนิพพานก็ดีเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่การไหนๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการโยกย้ายเหมือนเราย้ายบ้านย้ายเรือนย้ายจากที่นี่ไปสู่ที่นั่นน้ำก็ไม่ท่วมไฟก็ไม่ไหม้ไม่ไหม้ทั้งนรกไม่ไหม้ทั้งสวรรค์ไม่ไหม้ทั้งพรหมโลกทั้งนิพพานน้ำก็ไม่ท่วมทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งนิพพานเป็นของมีตะอยู่ตามความจริงของตนเช่นนั้นแต่การไหนการใดมาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ที่ทรงมีพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยพระทัยจึงทรงสั่งสอนให้สัตว์โลกได้ทราบทั่วกันว่าสิ่งใดที่ควรจะหลบหลีกปลีกตัวก็ให้พึงหลบหลีกปลีกตัวอย่าพากันทำความชั่วช้าลามกอันเป็นความไม่ดีซึ่งเป็นทางก้าเดินเข้าไปสู่ความทุกข์ทั้งที่สัตว์โลกทั้งหลายไม่ต้องการความทุกข์แม้แต่รายเดียวและทรงสั่งสอนทางดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้ได้บำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถอันจะเป็นสิริมงคล
หรือเป็นคุณงามความดีเครื่องสนับสนุนตนไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมาะสมท่านเรียกที่เรียกว่าสุขคตคืออยู่ก็ดีไปก็เป็นสุขเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี่แหละหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านทรงสั่งสอนสัตว์โลกและไม่มีผู้ใดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงประจักษ์ตามสิ่งที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราเวลานี้ได้ทรงสั่งสอนไว้แล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมมีอยู่ในคัมภีร์ไม่สงสัยพระพุทธเจ้าพระทุกๆพระองค์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าผู้จอมปลอมเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นพระบรมศาสดาองค์เอกทรงรู้แจ้งเห็นจริงในบุญในบาปนรกสวรรค์นิพพานอย่างถึงพระทัยแล้วจึงนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเราจะเชื่อใครนี่ให้เรารีบชั่งน้ำหนักตัวของเราหากว่าจิตจะมีความลังเลสงสัยในแง่ใดอันเป็นกลมายาของกิเลสหลอกลวงเราเราอย่าได้เชื่อสิ่งเหล่านี้อย่างง่ายดายเราจะล่มจมไปกับกิเลสเพราะเราเคยล่มจมกับกิเลสตัวหลอกลวงเก่งๆนี้เป็นเวลานานแล้วบัดนี้เรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักเข็มทิศทางเดินและเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราท่านก็ได้กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ตามสิ่งที่มีอยู่แห่งความจริงทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อตามนี้แล้วการที่จะเชื่อกับบุคคลผู้ใดนั้นก็หมดฐานะไปเพราะใครๆก็ตามที่พูดออกมาในเรื่องบาปเรื่องบุญก็ดีเรื่องนรกก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีพูดออกมาด้วยความหูหนาตาเถื่อนทั้งนั้นไม่ได้พูดออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงเหมือนพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งด้วยพระโอวาทที่บริสุทธิ์ถูกต้องซึ่งออกมาจากพระทัยของพระองค์เองนี่เราจะเชื่อคนตาดีหรือเชื่อคนตาบอดนี่เป็นปัญหาที่เราจะต้องยอกย้อนถามเราให้เป็นที่เข้าใจและลงใจได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามที่เราแน่ใจแล้วนั้นเราจะเชื่อผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่เราเชื่อตัวเราเองก็ยังเชื่อไม่ได้ในบางการบางคราวก็ยังถูกกิเลสมันหลอกลวงตัวของเราเองให้ลุ่มหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวจึงว่าเชื่อไม่ได้เพราะคำว่าเราก็มีกิเลสเชื่อแฝงอยู่ภายในนั้นถ้าเชื่อทำแล้วไม่มีกิเลสทำเป็นของจริงเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามทุกสัดทุกส่วนเราได้ถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเราถือมีหลายแง่แง่หนึ่งถือแล้วดำเนินตามหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความเต็มอกเต็มใจบึกบืนพยายามถืออย่างหนึ่งถือเป็นสาระของใจฝากเป็นฝากกายกับท่านจนกระทั่งสิ้นลมหายใจแล้วเป็นการสุดวิสัยถึงพระธรรมหรือถือพระธรรมก็เช่นเดียวกันพระธรรมที่เป็นกิริยาคือโอวาทคำสั่งสอนนี้เราก็ยึดถือดำเนินตามหลักที่ท่านสั่งสอนไว้และยึดธรรมอันเป็นธรรมชาติที่แท้ซึ่งไม่แสดงตัวออกมาให้โลกได้เห็นแต่เป็นสิ่งที่จะต้องสัมผัสด้วยใจของผู้ปฏิบัตินั้นอย่างถึงใจถึงพระถือพระสงฆ์หรือถึงพระสงฆ์ก็ถึงแบบเดียวกันนี้พระสงฆ์ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นวิเศษเหมือนกับองค์ศาสดาจิตท่านกับจิตพระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันแม้แต่น้อยเป็นจิตที่ประเสริฐหรือเป็นจิตที่บริสุทธิ์หมดจดเช่นเดียวกันกับจิตพระพุทธเจ้านี่เราก็ยึดเอาหลักปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินนั้นมาดำเนินเท่าที่กำลังของเราจะสามารถยึดได้ในข้อใดปฏิบัติได้ด้วยกำลังของตนในแง่ใดและถึงท่านยึดถือท่านเป็นที่ฝากเป็นฝากตายจนกระทั่งถึงลมหายใจหาไม่แล้วนั้นเป็นสิ่งที่สุดวิสัยนี่เรียกว่าการถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างถึงใจ
ของชาวพุทธเราผู้ที่ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่สั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นผู้มีความแน่นอนในตนเองคือแน่อยู่ภายในจิตเพราะกุศลธรรมทั้งหลายที่เราสร้างมามากน้อยแต่กับไหนกันใดก็ตามจะไม่นอกเหนือไปจากจิตเป็นผู้รับไว้เป็นภาชนะรับผลแห่งกุศลทั้งหลายเหล่านั้นไว้เลยคุณงามความดีทั้งหลายที่ได้สร้างมามากน้อยจำได้หรือไม่ได้ไม่เป็นสิ่งจะมาลบล้างสิ่งที่เราได้สร้างไว้แล้วด้วยดีได้สมบัติเหล่านั้นแหละถึงสถิตอยู่ภายในจิตกลมกลืนอยู่กับภายในจิตของผู้บำเพ็ญเพราะจิตเป็นของไม่ต่างจิตเป็นผู้เป็นภาชนะสำหรับรับรองไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบำเพ็ญเป็นตัวของตัวได้ด้วยการทำความดีและสมบัติที่เกิดขึ้นคือสุขสมบัติเกิดขึ้นจากการทำดีของตนก็มารวมอยู่ที่จิตจิตเป็นของตนไม่แยกย้ายไปไหนจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเป็นที่แน่ใจอยู่ภายในจิตยิ่งเราชำระจิตให้มีความผ่องใสหรือจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์ด้วยแล้วเราจะไม่สงสัยในแง่ใดเลยในเรื่องพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมเพราะเป็นสวดคาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นดูแล้วยิ่งเราไปเห็นด้วยใจของเราเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นสักขีพยานแก่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้ดีไม่เป็นที่สงสัยมีการสร้างกุศลธรรมสร้างดังที่กล่าวมานี้เป็นที่แน่ใจกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันมีอยู่กับเราทุกคนกุศลธรรมมาแปลว่าความฉลาดเราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้ตนให้เป็นผู้ฉลาดประกอบการงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามก็ย่อมขึ้นอยู่กับกุศลธรรมมาคือความฉลาดอกุศลธรรมมาหมายถึงความโง่ทำอะไรถ้าทำด้วยความโง่แล้วผลไม่เป็นที่พึงใจนอกจากจะกลับมาเป็นฆ่าศึกต่อตนผู้ทำซะอีกเพราะความโง่ย่อมพาให้ทำในสิ่งที่ผิดได้เวลานี้เราจึงเรียกว่าเราสวดกุศลมาติกาให้ตนเองการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนามากน้อยเพียงใดเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างกุศลหรือสวดกุศลบรรจุเข้าในภายในจิตใจของตนให้เต็มภูมิของเราตายแล้วจะนิมนต์ข้ามากุศลหรือไม่กุศลไม่เป็นของสำคัญอะไรเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเพิ่งมีมาเมื่อหลังๆพุทธกาลนี้โดยถือเอาคติตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระมารดาในชั้นดาวดึงด้วยพระอริยธรรม7คัมภีร์ก็มีกุศลธรรมมาเป็นต้นคัมภีร์เนี่ยยึดเอานั้นแลมาเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเวลาคนล้มคนตายที่ไหนจึงต้องปฏิมนต์พระท่านมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาถ้าเป็นเพียงเท่านั้นก็เรียกว่าทำแบบสุ่มๆเดาๆหาหลักหากฎเกณฑ์ไม่ได้การที่เราบำเพ็ญคุณงามความดีสำหรับตัวของเราอยู่ทุกวี่ทุกวันตามแต่โอกาสอำนวยนี้คือว่าเป็นการสร้างหลักสร้างฐานสร้างกุศลธรรมมาด้วยความมีเหตุผลถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าตายแล้วจะไปไหนก็เราสร้างกุศลสร้างความดีแท้ๆมันจะไปสถานที่ชั่วที่ตกนรกหมกไหม้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจงสร้างกุศลธรรมมาให้ตนเสียเป็นให้เป็นที่แน่ใจนี่เป็นหลักกุศลแท้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาดั้งเดิมไม่ไอ้ส่วนกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาที่ท่านพระท่านมามาติกาบางส่วนนั้นนั่นเป็นปริยายหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อภายหลังจะสวดหรือไม่สวดก็ไม่สำคัญขอให้สวดตัวเองให้เป็นที่พอใจเถอะเป็นที่แน่ใจอยู่กับตัวเองห
ากว่าสำเร็จด้วยการสวดกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาแล้วคนเราก็ไม่จำเป็นจะต้องสร้างคุณงามความดีที่ไหน

เวลาตายแล้วก็ไปนิมนต์พระมาสวดกุศลธรรมมายกกันไปสวรรค์นิพพานให้มันเกลี้ยงหมดโลกมนุษย์นี้จะเป็นไงแต่นี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่ผู้สวดไม่ว่าคนอื่นไม่ว่าหลวงตาบัวก็ยังไม่ทราบว่ากุศลอกุศลธรรมานคืออะไรสวดให้เป็นผลประโยชน์อะไรถ้าเจ้าของไม่ฟื้นตัวเองให้ทราบทั้งเรื่องกุศลธรรมะกุศลธรรมะอย่างเต็มใจแล้วก็ไม่พ้นจากที่จะไปเจอเอากุศลธรรมะจนได้เนี่ยครับจะมีมวลพระมาสวดตั้งร้อยตั้งพันองค์ก็ตามมันก็ไม่พ้นอกุศลธรรมะที่จะเป็นกองทุกข์ติดตัวอยู่จนได้เพราะฉะนั้นจงพยายามสร้างกุศลธรรมะเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันนั้นเป็นผลพลอยได้หากว่าอยู่ในฐานะเราไม่ปฏิเสธว่าการสวดกุศลธรรมานั้นไม่เป็นผลอย่างใดเลยแต่ถ้าเราจะชมเชยตั้งแต่การสวดกุศลโดยท่าเดียวคนก็จะลืมเนื้อลืมตัวในจุดสำคัญที่ถูกต้องที่สุดซึ่งพระองค์ทรงประทานไว้คือการสร้างกุศลธรรมาให้ตัวเองในเวลายังมีชีวิตอยู่และสดๆร้อนๆอยู่นี้ให้เป็นที่พอใจเสียแต่บัดนี้นี้เป็นพระพุทธพจน์ทรงสั่งสอนมาอย่างนี้ส่วนกุศลตามหลักประเพณีนั้นเป็นอีกแง่หนึ่งถ้าหากว่าเราจะเทียบก็เป็นเหมือนเงาไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนออกไปจากตัวตนนี้ไปเป็นเงาเป็นของไม่แน่นอนนะสิ่งที่แน่นอนก็ดังที่กล่าวนี้ทำให้เป็นที่แน่ใจศาสนาเป็นสิ่งเป็นธรรมที่สั่งสอนโลกให้เข้าใจถึงความจริงทั้งหลายทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษที่เหลือตัณหาอาสวะประเภทใดๆไม่นอกเหนือจากใจมีอยู่ที่ใจนี้โดยสมบูรณ์การแก้จริงแก้ลงที่นี่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายอันเป็นเหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับซักพอกลงไปซักพอกลงไปจิตใจก็ค่อยผ่องใสขึ้นสะอาดขึ้นเรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้าที่ถูกซักพอกด้วยซักพอกด้วยน้ำที่สะอาดกลายเป็นของที่ควรแก่การนุ่งห่มใช้สอยได้จิตใจก็เป็นของควรแก่อัตถะธรรมทั้งหลายเมื่อได้ชำระสะสางอยู่โดยลำดับด้วยความดีทั้งหลายจนกระทั่งกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ก็เพราะอำนาจแห่งความดีเป็นเครื่องชำระล้างท่านขอให้ทุกท่านสนใจในจิตสนใจในชีวิตของเราซึ่งกำลังเป็นอยู่นี้เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าประทานมาแล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมอย่าให้เสียท่าเสียทีเสียการเสียเวลาตายไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันไหนทางโลกเราก็ทำเพราะปากท้องมีธาตุขันธ์มีไม่ทำไม่ได้ทางด้านธรรมะเราก็ต้องทำเพราะจิตมีความต้องการอาหารเช่นเดียวกับธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ต้องการข้าวน้ำโภชนะอาหารมโนธาตุต้องการธรรมต้องการกุศลต้องการบุญต้องการความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจึงมีความสดชื่นเบิกบานมีความสุขความสบายทั้งปัจจุบันอนาคตไปปรากฏตัวในภพใดชาติใดจะมีแต่ความสุขความรื่นเริงภายในเพราะอำนาจแห่งกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดไปงั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพัตหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงปรับแผนรักษาความปลอดภัยชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไพบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและประชาชนที่มีข้อจำกัดในการเดินทางทั้งนี้แนวทางดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบสวัสดิการของรัฐเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงลดภาระและอุปสรรคในการใช้สิทธิ
3: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่เดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่